0: เวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นโดยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยอยู่ภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยางชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญค่ะ
1: ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ย้ำเราเป็นทีมเดียวกันยึดความปลอดภัยความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก่อนเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้อยู่ระหว่างภารกิจต่างประเทศแต่มีความเป็นห่วงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจึงขอประชุมกับทุกหน่วยทันทีเพื่อรับทราบสถานการณ์และติดตามการทำงานโดยตรงโดยย้ำว่าการแก้ปัญหาในกรุงเทพต้องไม่ถูกมองว่าเป็นหน้าที่ของกทม.เพียงอย่างเดียวแต่เป็นภารกิจร่วมของรัฐบาลและทุกหน่วยงาน
2: อยากให้ทุกหน่วยงานได้ทำงานสอดประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะในกทม.ห้ามมีคำว่าตรงนี้เป็นเรื่องของท่านผู้ว่าชาติชาตินะครับต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันทุกหน่วยงานที่จะทำให้ความเดือดร้อนทั้งหลายของพี่น้องประชาชนได้รับการแก้ไขแล้วก็คลี่คลายให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนี้เท่าที่รับฟังมาก็คือปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือปริมาณฝนที่มากเกินกว่าที่ระบบการระบายน้ำจะรองรับได้นะครับแล้วก็มีปริมาณน้ำสะสมรวมไปถึงน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่หลากหลายลงมานะครับแล้วก็ความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่ดังนั้นการบริหารจัดการก็คงต้องรวมกันทั้งระบบนะครับทำงานแยกเป็นส่วนๆไม่ได้แล้วก็ต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันในการตัดสินใจก็ขอให้หน่วยงาน

0: โดยรอบไม่ปล่อยให้แต่ละหน่วยแก้ปัญหาแยกส่วนพร้อมสั่งเตรียมการช่วยเหลือกลุ่ม
1: การเตรียมพร้อมล่วงหน้าในการเข้าไปแต่พวกเขาอาหารเครื่องนุ่งห่มนะครับถุงยางชีพตลอดจนศูนย์พักพิงนะครับขอให้จัดเตรียมให้เร็วที่สุดผมขอชื่นชมนะครับติดตามจากการรายงานแล้วก็จากข่าวเนี่ยทางท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดให้มีแล้วก็กระทรวงคมนาคมนะครับได้จัดให้มีให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถนำยวนจานพาหนะของพวกเขาไปจอดนะครับตามอาคารที่จอดรถต่างๆของทางราชการนะได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเรียนว่าท่านได้คิดลึกไปกว่าเรื่องของการเยียวยาการดูแลเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องอาหารยารักษาโรคอะไรต่าง
0: กล่าวด้วยนะคะว่าในด้านงบประมาณหากกรุงเทพหรือจังหวัดใดมีวงเงินไม่เพียงพอต่อการรับมือและช่วยเหลือประชาชนให้เร่งประสานขยายวงเงินทันทีโดยสามารถสำรองดำเนินการในภารกิจจำเป็นก่อนได้และรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณรองรับภายหลังเพื่อไม่ให้ขั้นตอนทางการเงินเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการในที่ประชุมให้รัฐมนตรีและผู้รับผิดชอบทุกฝ่ายลงพื้นที่ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยโดยให้ผู้รับผิดชอบสถานการณ์ภาคกลางสามารถประสานทุกหน่วยงานและตัดสินใจได้เต็มที่ส่วนการบริหารน้ำนายกรัฐมนตรีกำชับให้กรมชลประทานและกทม.เชื่อมการทำงานในระดับปฏิบัติอย่างใกล้ชิดทั้งการสูบระบายการผันน้ำและการระบายออกสู่ทะเลโดยห้ามแก้ปัญหาพื้นที่หนึ่งและผลักภาระไปที่อีกจังหวัดหนึ่งพร้อมย้ำว่าต้องดูทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำและพื้นที่เศรษฐกิจเป็นระบบเดียวกันสำหรับแนวโน้มสถานการณ์กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานในที่ประชุมประเมินว่าฝนยังมีโอกาสตกหนักในบางพื้นที่ช่วงวันที่26กันยายนก่อนมีแนวโน้มลดความรุนแรงลงในวันถัดไปขณะที่กรุงเทพและพื้นที่ภาคกลางบางส่วนยังต้องใช้เวลาเร่งระบายน้ำและติดตามน้ำจากตอนบนอย่างใกล้ชิดต่ออีกระยะหนึ่งค่ะ
2: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมด่วนสั่งการให้กรุงเทพมหานครระดมกำลังเร่งระบายน้ำอย่างเต็มที่พร้อมเตรียมศูนย์พักพิงและแผนการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหลังน้ำท่วมกระทบชีวิตประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามการทำงานของกรุงเทพมหานครในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์ของผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้อำนวยการเขตทั้ง50เขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์รองผู้ว่าทวิดากล่าวว่ากรุงเทพมหานครมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรระดับน้ำโดยรวมยังทรงตัวเนื่องจากยังมีฝนตกเป็นระยะกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องหากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมคาดว่าหลายพื้นที่จะเริ่มมีระดับน้ำลดลงขณะนี้มีจุดน้ำท่วมขังระดับสูงประมาณ20จุดซึ่งรถขนาดเล็กไม่สามารถผ่านได้กรุงเทพมหานครจัดรถยกสูงและรถ 4x4 สนับสนุนการอพยพโดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดศูนย์พักพิงและจัดรถรับส่งประชาชนจากพื้นที่น้ำสูงไปยังจุดที่สามารถเดินทางต่อได้รวมถึงต้องเตรียมเครื่องนอนเพิ่มเติมประมาณ 3,000 ชุดเพื่อรองรับผู้ประสบภัยด้านการแพทย์สำนักอนามัยจัดทีมดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงและประสานการแพทย์ฉุกเฉินผ่านสายด่วน1669ตามความจำเป็นขณะที่ด้านการสนับสนุนนายชัยชนกกล่าวว่ากระทรวงพร้อมเร่งจัดหาสิ่งของที่กรุงเทพมหานครต้องการประสานหน่วยงานด้านไฟฟ้าและสนับสนุนทรัพยากรจาก NT และไปรษณีย์ไทยทั้งอาคารรถยกสูงและบุคลากรเพื่อสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานครสำหรับการแจ้งข้อมูลประชาชนนะคะกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลศูนย์พักพิงแยกรายเขตเพื่อส่งผ่านระบบ Cellbox Crash โดยจะระบุที่ตั้งศูนย์จำนวนรองรับจำนวนผู้เข้าพักและจำนวนที่ว่างเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่ตรงกับพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะ

0: และเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกทม.นะคะพร้อมยืนยันรัฐบาลพร้อมสนับสนุนกทม.ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เดินทางลงพื้นที่ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครดินแดงเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนและปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่กทม.และปริมณฑลอย่างใกล้ชิดโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้บริหารของกทม.นะคะได้รายงานสถานการณ์ล่าสุดว่ากทม.ได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องทั้งคืนเนื่องจากสภาพอากาศยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันได้เตรียมพร้อมในการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงชั่วคราวโดยได้จัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอต่อผู้ประสบภัยด้านนายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนกทม.ในการช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องงบประมาณกำลังพลหรือเครื่องจักรกลโดยสามารถประสานมายังรัฐบาลหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ทันทีเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วปัจจุบันกทม.ขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตยกระดับการจัดการสถานการณ์อุทกภัยรองรับฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้รวดเร็วเป็นระบบและเหมาะสมกับสถานการณ์นอกจากนี้สำนักการศึกษากทม.ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราวโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร437แห่งในวันจันทร์ที่28กันยายน2569และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลังการปิดเรียนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนสามารถตรวจสอบอาคารสถานที่และทรัพย์สินภายในโรงเรียนรวมถึงเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถกลับมาจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือสำนักงานกพ.ก็ได้ออกประกาศระบุว่าด้วยเหตุสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมขณะนี้ซึ่งจะมีผลไปถึงต้นสัปดาห์หน้าดังนั้นหากไม่มีภารกิจที่จำเป็นส่วนราชการอาจพิจารณาให้ข้าราชการ work from home 100% ในช่วงวันที่28ถึง29กันยายน2569ได้แนวทางดังกล่าวเปิดให้ส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมโดยมีเงื่อนไขสำคัญคือกรณีที่ไม่มีภารกิจจำเป็นเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการเดินทางของข้าราชการในช่วงที่หลายพื้นที่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมค่ะ
1: ส่วนทางด้านผู้บัญชาการทหารอากาศนะคะก็สั่งการให้กรมพลาธิการทหารอากาศนั้นจัดทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะโดยทางด้านของพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศก็สั่งการให้ทางกรมพลาธิการทหารอากาศดำเนินการจัดทำอาหารกล่องปรุงสุกใหม่มื้อละ 2,000 ชุดเพื่อแจกจ่ายให้แก่กำลังพลครอบครัวและพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่โดยเริ่มมื้อแรกในมื้อเย็นวันที่26กันยายน2569เวลา 18:30 นและในวันที่27กันยายน2569จะดำเนินการแจกจ่าย3มื้อในเวลา 8:00 น 11:30 และเวลา 18:30 โดยจะดำเนินการผลิตแจกจ่ายต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งนี้นะคะกรมพลาธิการทหารอากาศจัดตั้งจุดบริการอาหารกล่องและน้ำดื่มจำนวน2จุดที่อาคารสวัสดิการทูปะเตมีท่าดินแดงมื้อละ 1,000 ชุดและที่สโมสรนายทหารสัญญาบัตรทุ่งสีกันมื้อละ 1,000 ชุดขณะที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้รับการประสานขอความช่วยเหลือให้เขาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสูงอายุวัย82ปีและมีโรคประจำตัวไปยังพื้นที่ปลอดภัยจึงได้จัดทีมแพทย์จากโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ฐานอากาศกำลังพลและยานพาหนะเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยดังกล่าวณชุมชนบ้านมั่นคงเปรมประชานุสรณ์ถนนสงประภาเขตดอนเมืองไปยังอาคารอเนกประสงค์โดยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปลอดภัยค่ะ
0: และในช่วงเช้าวันนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะขณะที่กลุ่มฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วง 1-3 ชั่วโมงข้างหน้าโดยฝนส่วนใหญ่เคลื่อนตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่14เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยด้านตะวันตกของภาคกลางมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงเช้าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกสลับหยุดเป็นระยะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได
1: ้ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำให้ติดตามกันต่อค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมารับชม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีค่ะขณะนี้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตอนนี้สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมเร่งนำถุงยางชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับประชาชนค่ะนายวีรพงศ์ฤทธิ์โรจน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองชัยนาทป่าสักฝั่งซ้ายอำเภอบ้านหมี่จากการลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะที่บ้านหนองกระเบียนน้อยหมู่ที่4และหมู่ที่7ตำบลหนองเมืองพบว่ากระแสน้ำได้กัดเซาะถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า50หลังคาเรือนทางนี้เนื่องจากบริเวณจุดดังกล่าวเป็นพื้นที่รองรับมวลน้ำก้อนใหญ่ที่ไหลหลากมาจากอำเภอสะโบดและอำเภอโคกสำโรงเบื้องต้นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นได้สร้างถนนชั่วคราวเพื่อสัญจรในเบื้องต้นโดยหลังจากน้ำลดจะประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไปจากนั้นนะคะคณะได้เดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ตำบลบ้านกล้วยซึ่งเป็นจุดเปราะบางมีลักษณะตลิ่งต่ำทำให้มวลน้ำจากคลองชัยนาทป่าสักไหลทะลักเข้ามาในพื้นที่ได้ประชาชนในพื้นที่จึงได้ร่วมกันกรอกกระสอบทรายเพื่อทำเป็นผนังกั้นน้ำป้องกันน้ำล้นตลิ่งและตำบลผู้คาเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่เริ่มวิกฤตหนักขึ้นหลังเขื่อนเจ้าพระยามีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำสูงขึ้นถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับในพื้นที่ก็มีฝนตกสะสมต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเบื้องต้นทางจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำถุงยางชีพอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตาคลีและอำเภอไผ่สาลีจังหวัดนครสวรรค์นะคะนายวิทยาจันทร์เสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบหลังเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักฝนตกสะสมในพื้นที่และน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมส่งผลให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วโดยจังหวัดได้จัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มเพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ยังคงพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำในพื้นที่ท้ายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ดังกล่าวด้านกองร้อยมณฑลทหารบกที่18ก็นำกำลังพลจิตอาสาจำนวน20นายลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีเพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกำลังพลจิตอาสาลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนมุ่งเน้นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและประชาชนที่มีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่นอกจากนี้นะคะยังได้ช่วยเหลือประชาชนในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านและสัมภาระต่างๆออกจากบริเวณที่มีน้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในช่วงที่สถานการณ์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: และจากสถานการณ์ฝนตกหนักจนส่งผลกระทบให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่นะคะภาครัฐได้ระดมสรรพกำลังจาก20กระทรวงเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มรูปแบบโดยประสานความร่วมมือผู้ดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนการปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นการสนธิกำลังจากหลายภาคส่วนนะคะอาทิกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้อำเภอในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมกำลังฝ่ายปกครองเพื่อช่วยอพยพประชาชนและจัดตั้งศูนย์พักพิงกระทรวงกลาโหมระดมกำลังพลกว่า 10,000 นายพร้อมรถกว่า 1,000 คันลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการบริหารจัดการน้ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาและเร่งระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านประตูระบายน้ำคลองลัดโพควบคู่ไปกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีตลอดจนกระทรวงคมนาคมสำรวจเส้นทางที่ได้รับผลกระทบเพื่อติดตั้งป้ายเตือนและป้ายทางเลี่ยง สำหรับการดูแลคุณภาพชีวิตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ศูนย์พักพิงด้านกระทรวงสาธารณสุขสั่งสถานพยาบาลสำรวจจุดเสี่ยงพร้อมจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลได้อย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้ติดตามปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าและแก้ปัญหาสินค้าขาดแคลนในช่วงวิกฤต
0: พาไปที่จังหวัดสระแก้วนะคะเกิดเหตุจระเข้นั้นหลุด4ตัวค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็สั่งเร่งติดตามจระเข้ที่หลุดทั้ง4ตัวนะคะพร้อมกับระดมทีมในการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยถึงกรณีจระเข้จำนวน4ตัวหลุดออกจากพื้นที่ในจังหวัดสระแก้วว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้เร่งติดตามและควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่เมืองต้นมีรายงานพบจระเข้จำนวน4ตัวความยาวประมาณ2เมตรบริเวณโกลเด้นเพรสนาวาฟาร์มหมู่ที่6ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วซึ่งขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ประชาชนบางส่วนต้องหลบหนีขึ้นต้นไม้เพื่อความปลอดภัยโดยมีเจ้าหน้าที่เร่งเข้าตรวจสอบและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนายสุชาติกล่าวว่าหลังได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ลงพื้นที่ทันทีโดยขณะนี้ทีมปฏิบัติการอยู่ระหว่างเฝ้าติดตามเส้นทางและพฤติกรรมของจระเข้พร้อมวางกำลังเฝ้าระวังบริเวณพื้นที่เสี่ยงซึ่งขอความร่วมมือประชาชนอย่าลงน้ำอย่าเข้าใกล้และอย่าพยายามจับหรือไล่จระเข้ด้วยตัวเองเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้การมองเห็นและการเข้าถึงพื้นที่ทำได้ยากทางนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ระดมกำลังเข้าดำเนินการอย่างเต็มที่และจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะสามารถควบคุมจระเข้ทั้ง4ตัวได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: แม้วิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายภาพของโลกใน20ปีข้างหน้าได้อย่างสมบูรณ์นะคะแต่สิ่งที่ยืนยันได้ชัดเจนในวันนี้คือความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปตลอดกาลและการรู้ล่วงหน้าคือโอกาสสำคัญที่สุดของมนุษย์ในการเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียก่อนวิกฤตจะมาถึงติดตามได้จากรู้สู้ภัยซูเปอร์เอลนีโญค่ะ

0: ั้งแต่ปลายปี2569จนถึงต้นปีหน้าทั่วโลกจะได้สัมผัสซูเปอร์เอลนิโญปรากฏการธรรมชาติที่เพิ่มอุณหภูมิโลกให้สูงขึ้นและทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนจนเกิดปรากฏการสภาพอากาศสุดขั้วถี่และรุนแรงมากขึ้นทั้งคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟที่ทำให้หลายประเทศในยุโรปเผชิญอุณหภูมิสูงเป็นประวัติการณ์และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าขณะที่บริเวณรอบมหาสมุทรแปซิฟิกหรือวงแหวนแห่งไฟพื้นที่เกิดแผ่นดินไหวและแหล่งภูเขาไฟจำนวนมากของโลกก็ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่องรวมถึงทานน้ำแข็งบนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนเกิดมวลน้ำและโคลนไหลทะลักลงสู่พื้นที่ด้านล่างทำลายบ้านเรือนและชุมชนฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้อาจไม่ใช่เพียงสัญญาณเตือนแต่กำลังสะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนไปและเป็นสิ่งที่ทั่วโลกต้องเตรียมรับมือมากขึ้นในอนาคตนักวิจัยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มองโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้าพบว่ายังไม่ต่างจากปัจจุบันมากนักแต่แนวโน้มที่ชัดเจนคือเกิดสภาพอากาศสุดขั้วที่มีความถี่และรุนแรงมากขึ้นจากการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทั้งคลื่นความร้อนน้ำท่วมภัยแล้งและภัยพิบัติอื่นๆที่มีโอกาสเกิดสลับหมุนเวียนกันไปในแต่ละพื้นที่ทั่วโลก
1: แทนที่ว่าลักษณะของสภาพอากาศเนี่ยจะกระจุกตัวมันก็คือทำการอะไรกระจายตัวออกไปพอกระจายตัวก็เกิดค่าเอ็กซ์ตรีมมากขึ้นนะอันนี้คือเป็นเหตุผลง่ายๆว่าทำไมเนี่ยเรามีเหตุการณ์จำนวนเหตุการณ์หรือความถี่เหตุการณ์อากาศสุดขั้วเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าไอ้น้ำมากขึ้นในบรรยากาศความร้อนในบรรยากาศมากขึ้นธรรมชาติเนี่ยก็พยายามที่จะจัดสรรให้มันเข้าสู่ภาวะสมดุลอีควิลิเบียมกลไกอันนึงก็คือว่ามีความแปรปรวนมากขึ้นพอมีความแปรปรวนมันก็จะแปรปรวนไปทางบวกมากขึ้นแปรปรวนไปทางลบมากขึ้นแทนที่ว่าจะกระจุกตัวแล้วก็จะพบมากขึ้นภัยแล้งแล้วก็ฝนตกหนัก
0: ขณะที่นานาประเทศทั่วโลกพยายามร่วมกันหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและกำหนดแนวทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศประเทศไทยเองแม้มีสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.7 ของการปล่อยทั่วโลกแต่ก็พยายามแสดงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มกำลังเพราะวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของประเทศใดประเทศหนึ่งและคงไม่มีทางสำเร็จหากประเทศมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐอเมริกาอินเดียและรัสเซียซึ่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกไม่ลงมือลดการปล่อยอย่างจริงจังการขับเคลื่อนร่วมกันของกลุ่มประเทศเหล่านี้จึงไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายกอบกู้โลกของประชาคมโลกเกิดขึ้นได้จริง
1: Climate Change Mitigation อาจจะไม่ได้เราจะไม่ได้มีบทบาทมากแต่เราแสดงสปิริตการมีส่วนร่วมเราต้องพึ่งพี่ใหญ่ที่ปล่อยเยอะๆก็คือจีนอเมริกาอินเดียถ้าจำไม่ผิดเนี่ยท็อป4ก็จะมีรัสเซียด้วยในลักษณะรายประเทศนะเราจะไม่ได้มีส่วนร่วมมากแต่เราก็มีสปิริตแล้วเราก็ไม่ให้ความสำคัญกับในเรื่องของการปรับตัวนะมันไม่มีทางเลือกอื่นจำเป็นจะต้องไปอย่างนั้นแล้วก็ในภาคพลังงานอย่างเงี้ยในเรื่องของ mitigation การมีส่วนร่วมก็ปรับมาเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้นนะหรือมีวิธีการเนี่ยที่จะไปดักก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น
0: แม้ในอีก20ปีข้างหน้าวิทยาศาสตร์อาจไม่สามารถทำนายได้ว่าโลกใบนี้จะหมุนไปในทิศทางใดหรือสภาพอากาศสุดขั้วจะทวีความรุนแรงอีกกี่เท่าตัวแต่สิ่งที่ชัดเจนสุดในวันนี้คือความเสี่ยงได้เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิงการรู้เท่าทันความเสี่ยงล่วงหน้าคือโอกาสเดียวที่มนุษย์จะสามารถเตรียมพร้อมปรับตัวและลดความสูญเสียเพื่อให้อยู่รอดได้อย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

ร่ำให้อาลัยยิ่งสรรพสิ่งรอบข้างดูหมางหม่นสดับข่าวร้าวรานสุดทานทนพระมิ่งขวัญดวงกมลชนประชาท้าเสด็จจากฟากฟ้านภาสวงเป็นดั่งดวงตะวันจันลงล่านิวัตสู่สวรรค์คันไลลาเป็นนางฟ้าเจิดจรัสรัตวิมานด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ประธานาธิบดีเมียนมาให้สัมภาษณ์ถึงนางอองซานซูจีแต่ไม่ได้รับปากเรื่องการปล่อยตัวนายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกเป็นครั้งแรกโดยเขากล่าวว่าได้ผ่อนปรนอย่างมากต่อนางอองซานซูจีอดีตผู้นำรัฐบาลพลเรือนแต่ไม่ได้ให้คำมั่นว่าจะปล่อยตัวส่วนการพิจารณานิรโทษกรรมนายมินอองไลกล่าวว่าขึ้นอยู่กับนางซูจีพร้อมระบุว่าอาจมีการทบทวนใหม่หากมีเหตุผลเพียงพอที่จะพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งทางนี้นางซูจียังอยู่ระหว่างการชดใช้โทษจำคุกหลังถูกตัดสินความผิดจากหลายข้อหาซึ่งเธอปฏิเสธว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มีแรงจูงใจทางการเมืองในการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวในมินออนไลน์ยังกล่าวถึงการเลือกตั้งเมียนมาในปี2563ซึ่งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยของนางซูจีได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายเป็นสมัยที่2โดยเขาย้ำข้อกล่าวหาเรื่องการทุจริตการเลือกตั้งและเรื่องการเลือกตั้งครั้งนั้นว่าเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งที่น่าอับอายที่สุดในประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยอย่างไรก็ตามผู้สังเกตการทั้งในประเทศและต่างประเทศระบุว่าการเลือกตั้งโดยรวมเป็นไปอย่างเสรีและยุติธรรม
1: กรณีพิพาทระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกับสื่อมวลชนยังไม่จบนะคะล่าสุดทรัมป์ไม่อนุญาตให้สื่อใหญ่ต่างๆที่หมุนเวียนกันส่วนกลางหรือเพลสพูลติดตามไปทำข่าวของเขาในภารกิจการเดินทางไปยังรัฐเทนเนสซีเมื่อวานนี้โดยทรัมป์อนุญาตให้สื่อโทรทัศน์เล็กๆอย่างลินเดลทีวีซึ่งเป็นสื่อที่สนับสนุนเขาอย่างเหนียวแน่นร่วมเดินทางและติดตามเขาไปได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้นจากเดิมที่ลำดับสื่อที่จะต้องร่วมเดินทางติดตามไปด้วยนั้นเป็นลำดับของ CNN ท่าทีเพิกเฉยสื่อใหญ่ของทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่มีสถานีโทรทัศน์อย่างน้อย5แห่งได้ประกาศยืนเคียงข้าง CNN ด้วยการงดการทำข่าวในระบบข่าวส่วนกลางของทำเนียบขาวเป็นการชั่วคราวโดยเป็นการประท้วงที่ทรัมป์ได้สั่งแบนสื่อใหญ่3สำนักได้แก่ CNN MS Now และ Politico ในการเข้าทำข่าวในทำเนียบขาวก่อนหน้านี้ก่อนที่ศาลสหรัฐจะสั่งให้ทำเนียบขาวคืนสิทธิ์การทำข่าวให้แก่สำนักข่าวทั้ง3แห่งอย่างไรก็ตามค่ะมีรายงานว่าไม่เพียงทรัมป์จะเพิกเฉยต่อการประท้วงของบรรดาสื่อใหญ่เท่านั้นเขายังเตรียมที่จะจัดการออกอากาศในช่องข่าวของตัวเองผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอีกด้วยซึ่งจะไม่ต้องพึ่งพาการทำข่าวของสำนักข่าวอื่นๆอีกต่อไปโดยทรัมป์บอกว่าการเสนอข่าวด้วยตนเองจะทำให้โลกได้รับรู้ความจริงจากปากของเขาโดยที่ไม่ต้องผ่านการบิดเบือนจากสื่อบางแขนงที่เขาได้กล่าวหาว่าเสนอแต่ข่าวเท็จและข่าวที่มุ่งทำลายภาพลักษณ์ของตัวเขา
0: Open AI ยอมรับว่าระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เอเย่นของตนไม่ปลอดภัยในเวลา

0: นี้จึงได้แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานและองค์กรต่างๆหลายสิบแห่งทั่วโลกให้ระวัง AI เอเย่นเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่างไม่เหมาะสมโดยที่ผ่านมาพบว่า AI เอเย่นของตนพยายามเข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลหน่วยงานภาครัฐมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆรวมถึงตลาดหลักทรัพย์หน่วยงานสำรวจสัมมโนประชากรสหรัฐและกระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐด้วยซึ่งก็เป็นไปเพื่อค้นหาและรวบรวมข้อมูลในการนำมาประมวลผลสำหรับเป็นชุดข้อมูลแก่ผู้ใช้งานแต่วิธีการดำเนินการเป็นไปอย่างที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม OpenAI บอกว่าจะไม่เปิดเผยรายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับผลกระทบตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อไม่ให้ภายนอกได้ล่วงรู้ถึงรายละเอียดของความเสียหายซึ่งจะก่อความกังวลเป็นวงกว้างแต่ก็มีออสเตรเลียที่ออกมาเปิดเผยว่า AI เอเย่นของ OpenAI ได้เข้าถึงข้อมูลภายในของ Medicare ซึ่งเป็นโครงการประกันสุขภาพที่ดำเนินการโดยรัฐบาลทางนี้ OpenAI เป็นเจ้าของ ChatGPT มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกของสหรัฐบริหารโดยนายแซมอัสแมนที่เป็นทั้ง CEO และผู้ร่วมก่อตั้งและมี Microsoft เป็นผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดซึ่งทำให้ Microsoft สามารถนำ ChatGPT ไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ด้วย
1: ไปติดตามข่าวกีฬาเช้านี้กันกับคุณโก้คชพลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับเมื่อวานนี้มีเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมแล้วนะครับเป็นเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายคว้าได้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันเอเชียนเกมครับ
1: เชิญค่ะ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับก่อนจะไปดูผลการแข่งขันเอเชียนเกมไปดูผลงานของคนนี้กันก่อนเลยครับเพชรโกศลกฤษดานะครับแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยรักษาแชมป์ IBF ไว้ได้ด้วยการชนะ TKO ผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ครับเป็นการแข่งขันมวยสากลอาชีพในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF นะครับระหว่างเพชรโกศลกฤษดาครับเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยพบกับมาร์ควิสเลสผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์ที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นเกมคู่นี้ช่วงยกแรกทั้งคู่ก็ระวังตัวนะครับเพชรโกศลมีออกจังหวะซ้ายนำและขวาตามกระทั่งในยกที่2ครับเพชรโกศลกฤษดาปล่อยหมัดขวาเข้าที่วิสเลสอย่างจังครับกรรมการลงไปนับ8ถึง2ครั้งและก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยครับตามไปรัวหมัดใส่เป็นชุดจนกรรมการโคจิทานากะผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจโบกมือยุติการชกครับชูมือให้เพชรโกศลนักชกจากศรีสะเกษเป็นผู้ชนะ TKO ในยกที่2ป้องกันแชมป์เข็มขัดแชมป์โลกไว้ได้นะครับเป็นครั้งที่2ได้สำเร็จหลังได้รับชัยชนะเพชรโกศลและก็ภูมิโกศลเศษครับเทรนเนอร์ชาวไทยก็ดีใจนะครับด้วยการโชว์ม้วนหน้าบนเวทีพร้อมกันเลยครับหลังจบการชกเพชรโกศลหรือว่าธนงศักดิ์สิมศรีนะครับแชมป์โลกมวยสากลคนที่50ของประเทศไทยและแชมป์โลกสถาบันหลักเพียงคนเดียวของไทยในปัจจุบันก็เปิดใจด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจครับพร้อมย้ำความหมายของเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ว่าไม่ได้เป็นเพียงแค่ความสำเร็จส่วนตัวแต่เป็นความภาคภูมิใจที่อยากส่งต่อให้คนไทยทุกคนนะครับดีใจมากครับที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ซึ่งเข็มขัดเส้นนี้มีความหมายมากอยากจะฝึกซ้อมมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จครับไปดูเหรียญทองประวัติศาสตร์ในเอเชียนเกมนะครับเป็นเหรียญทองที่8ของทัพนักกีฬาไทยจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในศึกเอเชียนเกมครับไปชมการขันวิ่ง400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศครับจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย23ปีครับเร่งความเร็วในช่วงท้ายนะครับไล่แซงคู่แข่งและก็ทะยานพุ่งเข้าเส้นชัยด้วยสถิติ 44.90 วินาทีครับดีที่สุดของตนเองและคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกม2026กลายเป็นนักกรีธาไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้นะครับในเอเชียนเกมได้สำเร็จและจากชัยชนะครั้งนี้ถือเป็นเหรียญทองที่2ของทัพ กรีธาไทยนะครับก่อนหน้านี้เป็นบิวภูริพลบุญสอนครับคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและในเย็นวันนี้ครับบิวภูริพลบุญสอนจะลงแข่งวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศเริ่มในเวลา 17:35 นาทีก่อนหน้านี้ในรอบคัดเลือกก็ทำเวลาเป็นสถิติเอเชียนเกมมาแล้วด้วยนะครับส่วนเหรียญเงินวิ่ง400เมตรเป็นของสุไลมานอับดุลลามานนะครับจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถิติ 44.99 วินาทีนะครับเหรียญทองแดงเป็นยูกิโจเซฟ

นากาจิมะจากญี่ปุ่นครับ 45.22 วินาทีสำหรับกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันก็คว้าแชมป์วิ่ง400เมตรชายด้วยสถิติ 45.13 วินาทีนะครับเป็นสถิติของซีเกมด้วยครับตอนที่ยกน้ำหนักเลยนะครับวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักรุ่น70กิโลกรัมชายเอเชียนเกมครับกีฬายกน้ำหนักที่นากุย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีในเมืองนากุย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A ครับไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเวฟนะครับวีรพลวิชุมาดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิก2024ในรุ่น73กิโลกรัมโดยในท่าสแนชยกรวด3ครั้งผ่านทั้งหมดครับ155กิโลกรัม158กิโลกรัมและสถิติดีที่สุด160กิโลกรัมตามลำดับซึ่งจบสถิติเท่ากับอับดุลลาลามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียขณะที่ลีชองซองจากเกาหลีเหนือสถิติสูงสุดในท่านี้162กิโลกรัมนะครับไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กวีรพลครับเรียกเหล็กครั้งแรกที่200กิโลกรัมแต่ยกไม่ผ่านครับครั้งที่2กลับมาแก้ตัวสำเร็จและก็ครั้งที่3เรียกที่205กิโลกรัมยกผ่านได้อีกครั้งครับแต่ไม่เพียงพอจะคว้าเหรียญทองนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียขึ้นมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมแซงคว้าเหรียญทองไปครองและไม่ขอยกในครั้งที่3ครับสถิติน้ำหนักรวม366กิโลกรัมทำลายสถิติโลกด้วยครับโดยวีรพลรับเหรียญเงินนะครับน้ำหนักรวม365กิโลกรัมสรุปท่าสแนช160กิโลกรัมครับคลีนแอนด์เจิร์ก205กิโลกรัมส่วนลีชองซองจากเกาหลีเหนือได้เหรียญทองแดงนะครับ357กิโลกรัมซึ่งในคลีนแอนด์เจิร์กยกไป195กิโลกรัมครับในการชิงชัยครั้งที่แล้วเมื่อปี2022ที่หางโจวประเทศจีนวีรพลพิชุมาได้เหรียญเงินในรุ่นนี้เช่นเดียวกันนะครับสรุปผลงานจอมพลังไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้แล้ว2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับธนารักษ์วงกิติคุณนะครับคว้าเหรียญทองแดงให้กับไทยจากกีฬา e-sport game ในเกมปุโยแชมเปี้ยนครับe-sport ในกีฬา Asian Games ครั้งที่20ครับในเกม Puyo Champions นะครับไทยส่งทีธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศพบกับคุริฮาระยูกิเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับปรากฏว่าธนรักษ์แพ้ไป1-10ครับก็คว้าเหรียญทองแดงมาครองซึ่งผลงานของธนรักษ์วงกิติคุณในรอบแรกกลุ่ม B ชนะ3นัดแพ้1นัดได้รองแชมป์กลุ่มนัดแรกแพ้ไต้หวัน0-3ครับและมาชนะสิงคโปร์3-0ชนะมองโกเลีย3-2แล้วก็ชนะอินเดีย3-2และในรอบ8คนสุดท้ายชนะฟิลิปปินส์มา5-2นะครับและรอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ1-10ก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทีม e-sport ไทยในเอเชียนเกมส์ครับก่อนหน้านี้ไทยได้เหรียญเงินจากเกมต่อสู้นารากะเรดพอยต์นะครับส่วนคุริฮาระยูกิได้แชมป์กลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดครับที่คว้าเหรียญทองในกีฬาเอเชียนเกมส์ด้วยวัยเพียง11ปีกับ3เดือนครับไปดูสรุปเหรียญทองเอเชียนเกมล่าสุดขณะนี้นะครับจีนนำโด่งเลยครับ107เหรียญทอง41เหรียญเงินกับ28เหรียญทองแดงตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น31เหรียญทอง49เหรียญเงินกับ49เหรียญทองแดงเกาหลีใต้ตามมาห่างๆครับ16เหรียญทอง21เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงส่วนอุซเบกิสถานคาซัคสถานและไทยนะครับมี8เหรียญทองเท่ากันนะครับโดยไทยตอนนี้อยู่อันดับที่6มี8เหรียญทอง7เหรียญเงินกับ9เหรียญทองแดงครับไปดูความเคลื่อนไหวของแบดมินตันกันบ้างครับวิวกุลวุฒิวิทิสารและก็เมรัชนกอินทนนท์2นักแบดมินตันไทยทั้งชายและหญิงผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายในเอเชียนเกมแข่งขันวันนี้ครับแบดมินตันเอเชียนเกม2026สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมในจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นในประเภทชายเดี่ยวรอบที่3หรือว่ารอบ16คนสุดท้ายวิวกลวุฒิวิทิสารครับมือ2ของโลกมือ2ของรายการพบกับเหงียนไฮเดงจากเวียดนามมือ79ของโลกซึ่งในเกมนี้ปรากฏว่ากลวุฒิครับวัย25ปีชนะเหงียนไฮเดงวัย26ปีไป2-0เกมสกอร์21-16และ21-14ใช้เวลาแข่งขันไป56นาทีนะครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายครับในวันนี้จะแข่งขันเวลาประมาณ11:00 นเจอกับอากุส

0: ึ้งการหลงนะครับวัย32ปีจากฮ่องกงมือ30ของโลกก่อนหน้านี้ไม่กี่วันวิวกุลวุฒิเพิ่งจะพาทีมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีด้วยนะครับไปดูในประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่3ในรอบ16คนเช่นเดียวกันครับเมรัชนกอินทนนท์มือดับ5ของรายการและเป็นมือ5ของโลกจากไทยเจอกับเจียมินโยจากสิงคโปร์มือดับ45ของโลกนะครับเจอกันมาก่อนหน้านี้4ครั้งเมชนะ3และก็แพ้1นะครับปรากฏว่าแมตช์นี้เมรัชนกอินทนนท์วัย31ปีครับชนะเจียมินโยวัย27ปีไป2ต่อ0เกมสกอร์21ต่อ12 21ต่อ16ใช้เวลา40นาทีครับเข้ารอบ8คนสุดท้ายซึ่งจะแข่งขันในช่วงเช้าวันนี้นะครับ9นาฬิกา45นาทีพบกับอันเซยองครับมืออันดับ1ของรายการและมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ก็ลุ้นตามให้กำลังใจ2นักแบดมินตันไทยทั้งชายและหญิงด้วยครับ2นักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยนะครับชัยและก็ฟิลาสผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศสเก็ตบอร์ดสตรีทชายเอเชียนเกมครับกีฬาเอ็กซ์ตรีมกันบ้างครับที่ IG Sky Expo Hall นะครับในประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทชายในรอบคัดเลือกนักกีฬาไทยเข้าร่วม2คนในรายการนี้ครับฟิลาสหรือว่าคิรินเพชรคีรีวัย12ปีครับนักสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยโชว์ลีลาทำคะแนนรวม 103.21 คะแนนจบอันดับที่8ครับก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายได้นะครับส่วนชัยครับหรือทวัชชัยเสี่ยงอึ่งทีมชาติไทยอีกคนครับทำคะแนนอยู่ที่ 109.01 คะแนนจบอันดับที่7ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ8คนสุดท้ายเช่นเดียวกันซึ่งรอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันนี้นะครับช่วงประมาณ12นาฬิกาอันดับที่1ของรอบคัดเลือกเป็นเทโอซาสกิจากญี่ปุ่นครับ 159.13 คะแนนและอันดับที่2เป็นกินวูโอโนเดล่าจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันครับสกอร์อยู่ที่ 158.44 คะแนนส่วนการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทหญิงในรอบคัดเลือก ST ครับวริรยาสุกเกษมนักกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยทำคะแนนอยู่ที่ 110.07 คะแนนนะครับจบอันดับที่7ก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันก่อนนะครับในช่วงเวลา9นาฬิกาของวันนี้ครับโดยการแข่งขันกีฬาประเภทสเก็ตบอร์ดสตรีทนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงใหญ่ๆช่วงแรกจะให้เวลานักกีฬาคนละ45วินาทีครับจำนวน2ครั้งให้เล่นสเก็ตบอร์ดในสนามท่าใดก็ได้นะครับและอีกช่วงเรียกว่าช่วงทริคครับนักกีฬาแต่ละคนจะต้องผลัดกันออกมาโชว์ท่าเล่นกับสเก็ตบอร์ดคนละ3ครั้งใครที่เล่นท่ายากทำได้สมบูรณ์แบบมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งได้คะแนนมากขึ้นเท่านั้นครับส่วนการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมประเภท BMX Freestyle Park นะครับเต๋าสายทานเพชรนุ่มและก็ตามรุ่งเรืองพามีครับนักกีฬา BMX Freestyle ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทั้ง2คนก็จะแข่งขันวันนี้เช่นเดียวกันครับเริ่มตั้งแต่เวลา 9:15 นาทีเป็นต้นไปครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญประวัติศาสตร์นะครับทิพย์และหญิงครับเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ของไทยสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบรองชนะเลิศเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกในรอบ68ปีพร้อมตุนเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับไปชมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสที่สกายฮอลล์โตโยต้านะครับประเภทหญิงคู่รอบก่อนรองชนะเลิศหญิงสุทธาสินีสเวตบุตรครับและก็ทิพย์อรวรรณภารนังจากไทยครับโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับพลิกชนะคู่มือ5ของโลกครับชินยูบินกับจูชอนฮุยกับจากเกาหลีใต้ไปสนุกเลยครับ3ต่อ2เกม11ต่อ8 9ต่อ11 7ต่อ11 11ต่อ4และ12ต่อ10ครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเทเบิลเทนนิสประเภทหญิงคู่รายการเอเชียนเกมส์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เริ่มมีการแข่งขันที่โตเกียวเมื่อ68ปีที่แล้วครับพร้อมกับการันตีเหรียญทองเป็นอย่างน้อยแน่นอนแล้วนะครับนับเป็นเหรียญประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยก่อนหน้านี้เคยได้เหรียญทองแดงในประเภททีมหญิงมาครับเมื่อเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่ประเทศจีนโดยในรอบรองชนะเลิศหญิงสุทธาสินีสเวตบุตรและก็ทิพย์อรวรรณภารนังจะเจอกับหวังมานจูนะครับแล้วก็ไคมานจากจีนแข่งขันในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ครับวันที่28กันยายน 10:45 นาทีเอาใจช่วยทั้งคู่กันด้วยครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยแพ้จีนไป0ประตูต่อ3นะครับตกรอบก่อนรองชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกม2026ครับ ฟุตบอลชายในเอเชียนเกมรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมไทยชุดขาวเจอกับจีนครับช่วงแรกไทยและจีนก็พยายามครองเกมหาจังหวะเข้าทำประตูนะครับแต่ไม่มีใครสร้างโอกาสทำประตูได้และกระทั่งครึ่งแรกนาทีที่45+2จีนมาได้ประตูขึ้นนำจนได้ครับ1-0จากฟรีคิกอูซีเปิดเข้ากรอบเขตโทษมาถึงเปิงเซียวนะครับได้โมงไปติดเซฟแล้วก็บอลมาโดนทางด้านของอัธพลแสงทองเข้าประตูตัวเองไปครับจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เข้าสู่ครึ่งหลังผ่านไป2นาทีเท่านั้นครับจีนหนีห่างเป็น2-0นะครับฮูเหเต่านะครับได้ยิงแถว2ด้วยขวาเข้าไปครับและนาทีที่63ก็บวกสกอร์เพิ่มเป็น3-0จากการยิงประตูของจางยูนหนิงครับจบเกมไทยแพ้จีนไป0-3ตกรอบเอเชียนเกมส่วนจีนเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับเกาหลีใต้ส่วนอีกคู่เจ้าภาพญี่ปุ่นครับจะเจอกับอุซเบกิสถานนะครับซึ่งฟุตบอลชายทีมชาติไทยก็จะเดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิในวันที่27กันยายนเวลา 21:30 นโดยประมาณครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วนะครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเช้าวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวเช้าวันนี้นะคะด้วยภาพการเชิดมังกรไฟโบราณที่ฮ่องกงซึ่งก็ทำจากธูปไฟนับพันดอกโดยเป็นกิจกรรมประเพณีนะคะที่มีขึ้นในหมู่บ้านฟอกฟูลัมซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณบนเกาะฮ่องกงและจัดขึ้นทุกปีเมื่อถึงเทศกาลไหว้พระจันทร์ค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดของข่าวเช้าสุดสัปดาห์ในวันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามค่ะเรา3คนและทีมข่าวลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเซานี่ค่ะพอๆกันนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เซาวนี่อยู่กับบาทพัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมครับติดตามข่าวสารกันได้ครับกับรายการอีสานเซานี่วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์8โมงจนฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือสิรับชมผ่านช่องทางออนไลน์ครับรวมจัดรายการกับเฮากันได้ที่แฟนเพจ Facebook NBTUBON หรือว่าไผบ่สะดวกรับชมสดๆกะติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT11UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับ
1: ทักทายนะคะสุดสัปดาห์ของวันอาทิตย์แบบนี้นะคะใกล้จะสิ้นสุดของเดือนกันยายนแล้วนะคะอีก 30,000 น้ํากันนะคะ
0: ครับ
1: ไทยซอยไทยพลัสเป็นจังได๋เบิดเรียงนะคะเตรียมความพร้อมกันแน่เพราะว่าสิมีการรับนะคะนี่งวดต่อไปน่ะก็คืออีก2เดือน
0: แม่นครับ
1: นั่นเองค่ะก็มาอัปเดตกัน
0: ครับก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1จนฮอดวันที่15ตุลาและรายละเอียดสิมีการเปลี่ยนแปลงบ่กับติดตามข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องครับรวมไปถึงรวมให้กำลังใจนะครับพี่น้องชาวเมืองกรุงเพิ่นได้รับปัญหาในเรื่องของผลกระทบเรื่องของฝนตกหนักหลายมื้อรวมไปถึงอุบลราชธานีเขาบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกะนะครับลงพื้นที
1: ่
0: ไปเบิ่งแยงพี่น้องประชาชนทางวรินทร์ชำราบจะมื้อนี้ก็เอาภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนำนะครับเริ่มต้นข่าวสารมื้อนี้ครับที่จังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลและถวายพระกุศลประจำเดือนกันยายน2569ครับคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญรวมกับจังหวัดอำนาจเจริญและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประจำเดือนกันยายน2569ณวัดสระเกตตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญการนี้ครับนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับเมตตาจากพระวชิรปีชาญาณเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญเจ้าอาวาสวัดอำนาจเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จำนวน10รูปร่วมสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา
1: โดยภายในพิธีมีนายเทพรัตน์ตันตยานนท์และนายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมกับข้าราชการศาลตุลาการทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญองค์กรภาคเอกชนสถานศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธียังพร้อมเพียงกันค่ะ
0: ทางนี้นะครับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมมติที่37/2569และมติที่พิเศษ6/2569เพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้รวมกันเจริญจิตตภาวนาแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์พร้อมทั้งรวมการสืบสารและจันโล่งพระพุทธศาสนาให้มันคงสถาพรสืบไปครับ
1: ไปกันต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะไปเบิ่งทางด่านมูลนิธิศรีโคตบูรณ์มีการมอบรถเข็นและกระเก้าอี้อาบน้ำให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในจังหวัดเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและลดความเดือดร้อนในกลุ่มเปราะบางค่ะที่ห้องแสงสิงแก้วศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีมอบรถเข็นและเก้าอี้อาบน้ำสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุประจำปี2569โดยมีพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิพร้อมกับนางสาวสุภาพรนิรมานการประธานมูลนิธิศรีโคตบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอทั้ง12อำเภอพร้อมกับผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธี
0: โดยมูลนิธิศรีโคตบูรณ์นะครับมีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุคนพิการและประชาชนในจังหวัดนครพนม

0: โดยผู้พิการและผู้สูงอายุบางส่วนครับอยู่ในภาวะพึ่งพิงจึงจำ
1: และเก้าอี้อับน้ำจำนวนอีก100โตรวมทั้งเบิดนะคะ150ชิ้นน้ำสองอำเภอหน่วยงานองค์กรที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการและผู้สูงอายุรวมถึงสมาคมผู้พิการจังหวัดนครพนมจากนั้นหน่วยงานที่ได้รับมอบจะเอาอุปกรณ์ไปจัดสรรและส่งต่อให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อซอยเพิ่มความสะดวกในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้กลุ่มเปราะบางสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ
0: อีกหนึ่งงานประเพณีสำคัญครับท่านศาสตราจารย์ดร.หยดชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับได้เปิดงานประเพณีบุญเดือน10ที่อำเภออากาศอำนวยครับสืบสานวิถีชาวไทยโยนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนครับศาสตราจารย์ดร.หยดชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือไหลเรือไฟไหว้พระแก้วคู่บ้านประจำปี2569ณบริเวณริมฝั่งลำน้ำย่ามอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครโดยมีนายสาราวุฒิสุวรรณจูทะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครพร้อมโดยหัวหน้าส่วนราชการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมในการต้อนรับภายในพิธีกับมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะรำย้อยกองเลงครับอัตลักษณ์สำคัญของชาวไทยย้อยที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาและประเพณีท้องถิ่นสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานโอกาสนี้ครับศาสตราจารย์ดร.หยดชนันท์ก็ยังได้ร่วมฟ้อนรำกับกลุ่มแม่บ้านและประชาชนอย่างเป็นกันเองและสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการสืบสานประเพณีท้องถิ่นครับ
1: สำหรับงานประเพณีบุญเดือน10แข่งเรือไหลเรือไฟไหว้พระแก้วคูบานในการจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวอำเภออากาศหน่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและเผยแพร่อัตลักษณ์ของชุมชนไฮไลท์ของงานนี้นะคะคือการแข่งขันเรือกะโหลกหรือว่าเรือหาปลาการแข่งขันเรือเยาวชนและการแข่งขันเรือเล็กพิเศษซึ่งเป็นการสะท้อนถึงวิถีชุมชนที่ผูกพันกับลำน้ำย่ามนอกจากนี้ยังมีการไหว้พระแก้วคู่บ้านพระพุทธรูปสำคัญที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดกลางพระแก้วรวมถึงกิจกรรมไหลเรือไฟในคืน15ค่ำเดือน10ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอีกนำค่ะ
0: ภายในงานครับยังเปิดพื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและกะสินค้าของชุมชนเพื่อสร้างโอกาสและกะรายได้ให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะลำย่อยกองเล้งซึ่งกะเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์สำคัญของชาวไทย่อยหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานนะครับประเพณีทางทันของศาสตราจารย์ดร.หยดชนันท์ก็ได้เดินทางต่อไปยังบริเวณลานนาวัดจอมแจงเป็นประธานเปิดกิจกรรมเด็กและเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันภายใต้แนวคิดสร้างพลังเยาวชนห่างไกลยาเสพติดพร้อมกับรับชมการแสดงพบปะพูดคุยให้แนวคิดและกำลังใจแก่เด็กและเยาวชนรวมไปถึงประชาชนที่เขาร่วมกิจกรรมก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครครับ
1: จากสกลนครไปที่อุดรธานีนะคะเพิ่นบอกว่านายอำเภอพาเทียวเพิ่นได้มีการขับเคลื่อนเดินหน้านโยบายในอำเภอพาเทียวมุ่งพัฒนาจุดเด่นแหล่งท่องเที่ยวทั้ง20อำเภอเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากพร้อมปักหมุดเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวรองรับงานมหกรรมพืชสวนโลกค่ะนายพิสิทธิ์ชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในบทบาทของนายอำเภอในโครงการนายอำเภอพาเทียวรวมกับฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและกระจายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจสู่ชุมชนโดยการดำเนินงานนะคะเน้นบูรณาการสีแนวทางหลักบ่ว่าสิเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์การสร้างสตอรี่เทลลิงการเล่าเรื่องราวท้องถิ่นรวมถึงการโปรโมทของดีประจำอำเภอควบคู่กับการจัดเก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวรวมกับทางททท.และเข้มงวดความปลอดภัยโดยจัดกำลัง

0: สท่องเที่ยวและชรบในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้เองยังวางเป้าหมายให้ทั้ง20อำเภอในจังหวัดนะคะรวบรวมข้อมูลเส้นทางการท่องเที่ยวห้างอาหารโรงแรมและก็สินค้าโอท็อปผลิตออกมาเป็นสื่อวิดีโอและก็อินโฟกราฟิกเพื่อเอามาเผยแพร่ออนไลน์สร้างความพร้อมขั้นสูงสุดในการเชื่อมโยงนักท่องเที่ยวสู่งานมหกรรมพืชสนโลกที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
1: อีกหนึ่งงานนะครับที่จังหวัดหนองบัวลำพูเพิ่นได้มีการจัดงานใหญ่ครับแพร่พันธุ์ลุ่มพูสู่สากล2026ระดับภูมิภาคเทือที่2ระดมสินค้าเด่นจากชุมชนกว่า50ผู้ประกอบการทั้งผ่าอัตลักษณ์สินค้าโอท็อปอาหารและก็เครื่องดื่มเปิดตลาดสู่ผู้บริโภคพร้อมกับสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนครับที่ลานกิจกรรมสั่น1ศูนย์การค้าเส้นทันอุดรธานีนายสวรศักดิ์อักษรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการตลาดทางออนไลน์และก็ออฟไลน์กิจกรรมงานแพร่พันธุ์ลุ่มผู้สู่สากล2026ระดับภูมิภาคเทือที่2มีเป้าหมายสำคัญครับในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้บริอาผู้ผลิตและกับผู้ประกอบการชุมชนทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และกับออนไลน์พร้อมประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลำภูให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและกระสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนครับ
0: ส่วนทางด้านนายสุรศักดิ์อักษรกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะเพิ่นบอกว่าท่านจังหวัดได้เอาสินค้าดีมีคุณภาพมารวมจัดแสดงและจำหน่ายเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทเสื้อผ้าสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความสนใจนะคะคือผ้าคิดสลับมีซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าสินค้า GI ของทางจังหวัดเป็นการสะท้อนถึงภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ด่านผ้าทอของท้องถิ่นนอกจากนี้ค่ะยังมีเสื้อผ้าแฟชั่นที่เอาสีธรรมชาติมาใส่ในการย้อมโดยเฉพาะโทนสีเทาจากใบฉนวนเพิ่มความหลากหลายและสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใส่เข้ากับการออกแบบร่วมสมัยภายในงานก็มีผู้ประกอบการเขารวมจะแสดงและขายสินค้ากว่า50รายค่ะขอบคุณทั้งผ้าอัตลักษณ์ของทางหนองบัวลำภูสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นรวมถึงกาแฟหมอดินทินผู้สร้างผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มและของใส่จากผู้ประกอบการในพื้นที่ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เลือกซื้อสินค้าโดยตรงจากผู้ผลิตนั่นเองค่ะ
1: นอกจากการจำหน่ายสินค้าแล้วนะครับก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์ของจังหวัดผ่านนิทรรศการแพร่พันธุ์ลุ่มผู้สู่สากลและนิทรรศการเขื่อนทีที่มีชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวภูมิปัญญาวิถีชีวิตและกับผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชนพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากศิลปินชื่อดังครับรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายและกะรุ่นรับของรางวัลเพื่อสร้างสีสันและกะดึงดูดประชาชนให้เข้าร่วมภายในงานสำหรับงานแพร่พันธุ์ลุ่มผู้สู่สากล2026ระดับภูมิภาคเทือกที่2กะจัดขึ้นระหว่างวันที่27จนฮอดมื้อนี้ครับ27กันยายน2569ที่ลานกิจกรรมสั่น1ศูนย์การค้าเส้นทันอุดรธานีครับ
0: นับถอยหลังนะคะอีก14มือกับงานใหญ่ของการเป็นเจ้าภาพนะคะของประเทศไทยของเราได้ไปเบิ่งอีกหนึ่งจุดเด่นหลักของงานนี้นะคะที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยก็คือเรื่องของอาหารเขาบอกว่าเมื่ออาหารไทยบ่ได้เป็นเพียงเรื่องของรสชาติแต่คือพลังของวัตถุดิบไทยเรื่องราวจากชุมชนและความภาคภูมิใจที่พร้อมก้าวเข้าสู่เวทีโลกชวนรับชมนะคะอีกเทือว่าครัวไทยนี่เตรียมพร้อมซ้ำใดแน่เพื่อร่วมต้อนรับผู้ที่เขาร่วมงานจากทั่วโลกในการประชุม2026 Annual Meeting of the International Monetary and Fund and the World Bank Group นะคะซึ่งสิเป็นจะได้ติดตามจากรายงานค่ะ
2: อาหารไทยที่ถูกรังสรรค์อย่างสวยงามเหล่านี้ไม่ได้มีดีแค่รสชาติแต่คือการรวบรวมวัตถุดิบประกอบอาหารประจำท้องถิ่นและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเพื่อเตรียมพร้อมต่อ

0: ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกในการประชุม 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่กำลังจะมาถึงในช่วงเดือนตุลาคมนี้โจทย์สำคัญคือต้องสะดวกรวดเร็วเข้าใจง่ายและก็ทานง่ายค่ะเมนูไฮไลท์ที่เชฟตั้งใจนำเสนอคือข้าวยำหัวใจไทยที่รวมเอาอัตลักษณ์ของข้าวไทยแต่ละภูมิภาคผ่านการร้อยเรียงข้าว GI อาทิข้าวหอมมะลิพะเยาข้าวสังหยดเมืองพัทลุงและวัตถุดิบขึ้นชื่อจากทั่วประเทศออกมาเป็นเมนูรับประทานง่ายต่อด้วยปลานิลรายเอ็ดลนไฟเมนูที่มีความหมายลึกซึ้งจากพันปลาพระราชทานโดยใช้ปลานิลจากอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราที่เนื้อแน่นรสชาติดีสะอาดนำมาผ่านเทคนิคการบ่มหรือดรายเอ็ดกับซอสมิโซะที่ทำจากถั่วเหลืองของไทยและใช้น้ำจากเขาใหญ่ยังมีอาหารอีกหลากหลายที่จะถูกนำมาจัดสำรับระดับโลกในครั้งนี้หัวใจสำคัญคือการชูวัตถุดิบจากชุมชนมาใช้จริงกว่า 70-80% เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการประชุมระดับนานาชาติและการกระจายรายได้สู่เกษตรกรในท้องถิ่น
1: เราจะคิดถึงเสมอว่าเฮ้ยในเมืองไทยมีไหมและถ้ามีมันมากเพียงพอที่จะซัพพลายให้เราได้ไหมเราภูมิใจเพราะหลายอย่างที่เราได้ใช้เนี่ยหลายครอบครัวเขาเองก็โตขึ้นเขาเองก็สามารถที่จะเติบโตคู่ไปกับศูนย์เศรษฐกิจได้ด้วยเช่นกัน
0: ไปกันต่อค่ะกับเมนูของหวานและคอฟฟี่เบรกที่ขาดไม่ได้อย่างข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งในเมนูซอฟต์พาวเวอร์ระดับตำนานที่ถูกนำเสนอในรูปลักษณ์ทันสมัยแต่ยังคงรสชาติดั้งเดิมที่คนทั่วโลกหลงรักรวมถึงขนมไทยที่ทำจากน้ำตาลตะโนดเมืองเพชรวุ้นกะทิหอมหวานแม้แต่ช็อกโกแลตและวานิลาก็เลือกใช้ของดีจากภาคใต้และโครงการหลวงชูคุณภาพวัตถุดิบไทยไม่แพ้ใครในโลก
1: สิ่งที่เราท้าทายกับงาน Annual Meeting ครั้งนี้คือเรื่องของสปีดเรื่องของเวลาเรื่องของความเร็วที่เราต้องให้เวลาเนี่ยค่อนข้างกระชับและรวดเร็วมากพอสมควรแล้วก็อย่างที่เรียนแจ้งครับการรับประทานเนี่ยก็ต้องง่ายต่อการรับประทานด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแซนด์วิชแรปทุกอย่างมีสอดแทรกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยหมดเลย
0: อีกหนึ่งกิมมิกที่น่ารักและสะท้อนวิถีไทยคือรถเข็นผลไม้ไทยที่จะคอยเข็นเสิร์ฟผลไม้ GI สดใหม่ตามฤดูกาลให้กับผู้เข้าร่วมประชุมยกระดับสตรีทฟู้ดสู่สายตาชาวโลกส่งตรงรายได้สู่เกษตรกรชาวสวนและนี่คือความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผ่านรสชาติอาหารเพื่อยกระดับครัวไทยสู่มาตรฐานสากลอย่างเต็มภาคภูมิคณิษฐาอมรเมธวรินทร์สำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน

0: กลับมาติดตามรับชมรายการอีสานเซาเนกันต่อครับช่วงนี้เดี๋ยวพาคุณชมไปติดตามในเรื่องของสถานการณ์น้ำในจังหวัดอุบลราชธานีกันแน่นะครับซึ่งตลอดค่ำคืนที่ผ่านมาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อนเองก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมูลอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับนายณรงค์เทพเสนาครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยร้อยตรีสระมงคลวงศ์คราศิริรองผู้ว่าราชการเจ้าหน้าที่ปภ.ประชาสัมพันธ์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำมูลอย่างใกล้ชิดโดยจุดแรกครับได้เดินทางไปยังเขื่อนหัวหน้าอำเภอกันทราร่มจังหวัดศรีสะเกษซึ่งก็เป็นพื้นที่ตอนเหนือของแม่น้ำมูลก่อนไหลเข้าสู่จังหวัดอุบลราชธานีโดยขณะนี้ครับเขื่อนหัวหน้าก็ได้ยกบานประตูระบายน้ำขึ้นทั้งเบิด14บานปริมาณน้ำเกินความจุอยู่ที่ 9.36ล้านลูกบาศก์เมตรเลยคิดเป็นร้อยละ 114.41 และก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่สถานีวัดน้ำ M7 บริเวณสะพานเสรีประชาธิปไตยปัจจุบันระดับน้ำมูลฝั่งอำเภอเมืองอุบลราชธานีต่ำกว่าตะลิง 1.78 เมตรครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังทงเหลืองแต่ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 0.90 เมตรส่วนฝั่งของอำเภอวรินทร์ชำราบครับต่ำกว่าตะลิงอยู่ที่ 0.78 เมตรครับ
1: จากนั้นค่ะขณะที่เดินทางไปต่อที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวบริเวณหาดสวนสุขอำเภอวรินทร์ชำราบโดยมีนายณรงค์ชัยประสิทธิ์ภูริปีชารองนายกเทศมนตรีเมืองวรินทร์ชำราบให้ข้อมูลว่าศูนย์หมองนี้มีชาวบ้านจากผลกระทบนะคะน้ำกุดสีมั่งคละอพยพเขามาพักอาศัยแล้วจำนวนหาครัวเรือนร่วม23คนโดยทางเทศบาลเพื่อได้มีการจัดเตรียมสิ่งของอำนวยความสะดวกว่าสิเป็นเต็นท์ห้องน้ำน้ำดื่มน้ำใส่รวมถึงการดูแลด่านสาธารณสุขเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ด่านนางสุอัมพรอุตรานะคะกรรมการชุมชนหาดสวนสุขเพิ่นบอกว่าชาวบ้านนี้บ่ได้ตกใจนะคะเนื่องจากเป็นพื้นที่น้ำท่วมปกติอยู่แล้วซ้ำซากทุกปีค่ะและก็มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับหน่วยงานท้องถิ่นอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะ
0: ทางนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังและก็ติดตามสถานการณ์น้ำโขงชี้มูลอย่างใกล้ชิดพร้อมกับเร่งซอยเหลือประชาชนทันทีและก็ขอให้ประชาชนครับได้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนำครับมีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับกรรมการชุมชนหาดสวนสุขครับคุณสุอัมพรอุตราครับ
2: ทางกรรมการชุมชนจะดูแลซอยกันเนาะค่ะก็บ่ได้ตกใจเนาะค่ะเพราะว่าของเฮานี่เป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากแล้วเฮาก็มีการเตรียมพร้อมรับมือตลอดเนาะค่ะโดยที่ว่า1เนาะเฮาก็มีหน่วยงานท้องถิ่นคือเทศบาลเฮาเนาะเวลาเฮาประสานไปเฮาก็เตรียมพร้อมเตรียมรับมือเนาะค่ะเพิ่นก็ซอยเหลือมีอุปกรณ์ว่าถ้าเฮาเดือดร้อนชาวบ้านเดือดร้อนปุ๊บเฮาโทรขึ้นไปเพิ่นก็พร้อมที่จะซอยเหลือเนาะค่ะท่านท่วงที่เลยค่ะน้ําใส่นี่เฮาจะได้เฮาจะไปประปาแล้วก็เป็นเทศบาล
3: เพิ่น
2: มาส่งค่ะเฮาก็จะมีห้องน้ํามีหยังเพียบพร้อมนํา
1: เป็นการดูแลของหน่วยงานภาครัฐนะคะเพิ่นลงพื้นที่ไปอีหลีเพื่อไปเบิ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวเพิ่นก็ถือว่าเตรียมความพร้อมแล้วในส่วนนี้ก
0: ็
1: ลงพื้นที่ไปนะคะแล้วพี่น้องประชาชนก็ต้องอาศัยอยู่ตรงนั้นซะก่อนขนำรถแล้วเฮาจังเตรียมกลับขึ้นมานั่นเองจากบนราชธานีขยับไปที่บุรีรัมย์ค่ะทางทหารจากร23พันศรีข่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการนำกำลังพลรวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ซอยขนย้ายเขาของขึ้นที่สูงนะคะเพื่อให้ปลอดภัยหลังมวลน้ำนะคะเขาท่วม4ตำบลของอำเภอประคนชัยบางจุดนะคะระดับน้ำนี่สูงเกือบ1เมตรเลยค่ะพันโทจักริตปิยสุภฤกษ์ผู้บังคับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23หรือว่าผบ123พันศรีข่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีการนำกำลังพลจิตอาสาบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนลงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในอำเภอประโคนชัยซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะที่บ้านสุขสำราญหมู่10ตำบลหนองบอนทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาซอยเหลือ ชาวบ้านนะคะในการขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้และทรัพย์สินไว้บ่องสูงเพื่อป้องกันความเสียหายหลังน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนโดยบางจุดระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งเปิดทางน้ำในการเอาเศษวัชพืชสิ่งปฏิกูลที่ขวางทางน้ำนี่ออกนะคะโดยเฉพาะบริเวณสะพานขามล่ำห้วยคู่และก็คลองหลายจุดที่พบว่าน้ำนี่ท่วมข้อสะพานและก็มีสิ่งกีดขวางเฮ็ดให้น้ำนี่ไหลบ่สะดวกค่ะ

0: ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็เกิดขึ้นหลังที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ประกอบกับมวลน้ำจากอำเภอบันครัวจังหวัดบุรีรัมย์และกับบางส่วนของจังหวัดสุรินทร์ไหลเข้ามาสมทบก่อนเขาท่วมพื้นที่อำเภอประโคนชัยซึ่งก็เป็นพื้นที่รอยต่อนะครับระหว่างอำเภอบันครัวและกับอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์จากการสำรวจเบื้องต้นกับพบว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว4ตำบลรวม25หมู่บ้านได้แก่ตำบลจระเข้มากครับตำบลเขาคอกตำบลโคกย่างนะครับและก็ตำบลหนองบอนนั่นเองครับ
1: ด้านกำลังพลของกองพันทหารราบที่4นะคะกรมทหารราบที่23ก็ยังคงรวมกับส่วนราชการและหน่วยงานในพื้นที่ระดมกำลังพลและเครื่องมืออุปกรณ์เขาซอยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเร่งให้ความซอยเหลือผู้ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะ
0: และที่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับกะเล่งซอยเหลือพี่น้องประชาชนหลังน้ำล้นจากเขื่อนบุอำเปาครับกระทบ3ตำบลกว่า200ครัวเรือนครับที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอพนมดงรักโดยมีนายอำเภอพนมดงรักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขาร่วมประชุมครับ
1: โดยที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หลังมีปริมาณน้ำจำนวนหลายในเขื่อนบุอำเปานะคะส่งผลให้น้ำนี่ล้นและก็ไหลเข้าท่วมพื้นที่บางส่วนของอำเภอพนมดงรักครอบคลุม3ตำบลนั่นก็คือตำบลบักใดตาเมียงและก็โคกกลางเบื้องต้นมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200ครัวเรือนขณะที่ยังบ่มีรายงานผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมรอบผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับลงพื้นที่ค่ะไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนมอบสิ่งของซอยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยมอบให้ประชาชนในพื้นที่บ้านรุ่นจำนวน5ครัวเรือนและก็ตาเมียงอีก4ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
0: นายประภาสนะครับก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจและก็รวบรวมข้อมูลความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งจำนวนครัวเรือนและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสถานศึกษาสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรทั้งหน้าเขาและก็พืชไร่นะครับรวมถึงด้านปศุสัตว์ประมงและจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทางนี้เองก็เพื่อให้จังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างครอบคลุมและก็เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการต่อไปครับมีเสียงสัมภาษณ์นะครับสำหรับนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับ
2: ตอนนี้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้อย่างน้อย3ตำบลแล้วนะครับแล้วก็จำนวนหมู่บ้านจำนวนพอสมควรนะครับที่ได้รับประสบภัยซึ่งทางเราได้แจ้งให้ทางท่านในอำเภอพร้อมกับท่านนายกอบต.ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันสำรวจจำนวนประชากรที่ได้ผลกระทบจำนวนหมู่บ้านจำนวนครัวเรือนรวมทั้งความเสียหายทางพื้นที่ทางการเกษตรนะครับและด้านปศุสัตว์ด้วยด้านประมงด้วยเพื่อที่จะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกฎหมายต่อไปขณะนี้สถานการณ์ก็ลดลงแล้วนะครับเมื่อวานนี้ระดับน้ำยังอยู่ประมาณที่60ถึง80เซนแต่ตอนนี้ก็ลดลงแล้วแต่อย่างไรก็ตามเรายังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับเพราะว่าณขณะนี้ที่เรารายงานในพื้นที่ก็ยังน้ำท่วมยังมีฝนอยู่นะครับในวันที่25จนถึงวันที่27เนี่ยยังมีฝนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้ติดตามข่าวสารของทางราชการรวมทั้งข่าวสารสื่อมวลชนต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็ได้เก็บข้าวของขึ้นสู่ที่สูงก่อนในสำหรับพื้นที่ที่เป็นทางน้ำนะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมแต่อีกหนึ่งปัญหาที่ตามมาค่ะก็คือเรื่องของภัยแล้งพาผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีกันแน่ค่ะโดยท่านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของท่านจังหวัดอุดรธานีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเดินหน้าจัดเหตุแผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลน้ำกับการดึงทุกภาคส่วนรวมบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลหวังยกระดับการบริหารจัดการน้ำลดวิกฤตอุทกภัยและก็ภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะ ที่โรงแรมสยามแกรนด์จังหวัดอุดรธานีนายณัฐพงษ์คำวงปิ่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเหตุแผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดอุดรธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนายอำเภอผู้แทนนายอำเภอผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจัดเหตุเป็นแผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดอุดรธานีทางด้านนางสาวพันละลินผู้กิจนะคะหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานีเพิ่นบอกว่าการอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยในระดับจังหวัดระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันกำหนดแนวทางและกระบวนการเฮ็ดงานของศูนย์ข้อมูลน้ำให้เป็นระบบชัดเจนและสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ครอบคลุมทั้งระยะก่อนเกิดภัยขณะเกิดภัยและกันหลังนะคะส่วนทั้งด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นก็เน้นย้ำว่าการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพบ่อาจสำเร็จได้เพียงมีแค่หน่วยงานใดโดยงานหนึ่งเพียงลำพังแต่จัดเหตุแผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลน้ำในเถื่อนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะซอยให้จังหวัดมีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัจจุบันและก็เชื่อมโยงถึงกันในโอกาสนี้ท่านก็มีการฝากถึงผู้เขาอบรมทุกคนค่ะใส่โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอุปสรรคและข้อจำกัดของการเฮ็ดงานจริงเพื่อร่วมกันร่างแผนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลน้ำจังหวัดอุบลขออภัยกับอุดรธานีให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องกับสภาพพื้นที่สามารถนำไปใส่ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมอันจะนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำลดความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมภัยแล้งพร้อมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในจังหวัดอุดรธานีค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่จังหวัดนครพนมครับทางกระทรวงแรงงานได้มีการมอบวุฒิบัตรพร้อมชุดเครื่องมือทำมาหากินส่งเสริมแรงงานนอกระบบเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถจังหวัดนครพนมนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและชุดเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกหรือชุดเครื่องมือทำมาหากินให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสนะครับในการประกอบอาชีพหลักสูตรการประกอบอาชีพสตรีทฟู้ด30ชั่วโมงโดยมีนายวิรศักดิ์แก้วบุตรดาครับผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมนางมณพรเจริญศรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอาสามาศผู้สำเร็จการฝึกอบรมและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมภายในพิธีครับ
1: สำหรับการฝึกอบรมเทือนี่ค่ะสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการประกอบอาหารสตรีทฟู้ดให้กับแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะจำนวน20คนตั้งแต่25ถึง29สิงหาคมร่วมระยะเวลา30ชั่วโมงที่องค์การบริหารส่วนตำบลอาสามาศผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง20คนค่ะได้ผ่านการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตรและได้รับวุฒิบัตรพร้อมชุดเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึกหรือว่าชุดเครื่องมือทำมาหากินจำนวน20ชุดเพื่อเอาไปต่อยอดทักษะและนำความรู้ไปประกอบอาชีพจริง
0: ซึ่งการสนับสนุนชุดเครื่องมือดังกล่าวนะครับยังซอยลดภาระต้นทุนในการเริ่มต้นประกอบอาชีพเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และการส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบสามารถนำทักษะที่ได้รับไปพัฒนาเป็นอาชีพและก็สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้นะครับกระทรวงแรงงานก็มุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบและแก่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสศักยภาพในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และแก่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยืนครับ
1: ยังอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะไปเบิ่งบรรยากาศของด่านโฆษกกระทรวงแรงงานพลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครพนมไปติดตามสถานการณ์และเร่งซอยเหลือลูกจ้าง252ชีวิตหลังบริษัทเซรามิกปิดกิจการจากปัญหาสภาพคล่องเผยค่ะเตรียมตำแหน่งงานว่างกว่า200อัตราพร้อมอัดฉีดเงินวางงานประกันสังคมกว่าหาล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะ นายพิพัฒชัยไพบูลโฆษกกระทรวงแรงงานนำคณะเหตุงานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่หอประชุมอำเภอนาทมเพื่อติดตามการให้ความช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทไทยอีหงเซรามิกจำกัดหลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินและยอดสั่งซื้อจากต่างประเทศโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกาลดลงอย่างหนักค่ะจนต้องเหตุให้กิจการนี้ปิดลงและการเลิกจ้างพนักงานรวมกว่า252คนซึ่งมีภาระค้างจ่ายค่าจ้างและการเงินชดเชยรวมราวกว่า 2.1 ล้านบาทค่ะ
0: จากการหารือเบื้องต้นนะครับนายจ้างรับปากจะจ่ายค่าจ้างประจำเดือนสิงหาคมให้แก่ลูกจ้างจำนวนกว่า192คนภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ครับทางกระทรวงแรงงานยังได้บูรณาการความซอยเหลือหาด่านทันทีประกอบไปด้วยการคุ้มครองสิทธิ์รับคำร้องขอรับเงินชดเชยและการเงินสงเคราะห์ลูกจ้างสิทธิประโยชน์ประกันสังคมเตรียมจ่ายเงินทดแทนกรณีวางงาน 60% สูงสุด180มือรวมวงเงินกว่า5ล้านถึง5ล้าน5แสนบาทการจัดหางานใหม่เตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับทันที284อัตราทั้งในและก็ต่างจังหวัดการพัฒนาทักษะเปิดฝึกอบรมรีสกิลอัพสกิลฟรีทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์ครับ
1: ค่ะโดยทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน41นครพนมและการส่งเสริมอาชีพอิสระก็มีการขึ้นทะเบียนแรงงานอิสระเพื่อเข้าถึงการดูแลและคุ้มครองจากทางภาครัฐโดยทางกระทรวงเองก็ยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ลูกจ้างทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายครบถ้วนและสามารถกลับมามีงานเฮ็ดมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างเร็วที่สุดค่ะ
0: เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งอีกหนึ่งคุณค่าความงดงามของไทยเฮากันแน่นะครับทางกรมมอนไหมเปิดงานมหกรรมมอนไหมดี4ภาคร่วม4ภูมิปัญญาสู่1คุณค่าแห่งไหมไทยชวนสัมผัสเสน่ห์ไหมไทยจากทั่วประเทศในวันที่23ฮอด27กันยายนที่จังหวัดขอนแก่นครับงานมหกรรมมนไหมดี4ภาคจัดขึ้นที่สั่น1ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าเส้นทันขอนแก่นมีนายเทียรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายณัฐท่านกาหลงครับอธิบดีกรมมนไหมผู้บริหารกรมมนไหมผู้แทนจังหวัดขอนแก่นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจร่วมพิธีเปิดงานโดยกรมมนไหมครับภายใต้แนวคิดวันซิลวันทามเลดแวร์ยู4ภาค4ภูมิปัญญา1คุณค่าแห่งไหมไทยมุ่งเผยแผ่คุณค่าภูมิปัญญาอัตลักษณ์ของไหมและกะมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศไทยพร้อมสร้างโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านมนไหมภายในงานก็มีการถ่ายทอดเรื่องราวของไหมไทยผ่านภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำของการเลี้ยงไหมการสาวไหมกระบวนการทอดผ้าไปจนหอดการพัฒนาและการต่อยอดผลิตภัณฑ์มอนไหมร่วมสมัยมีการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการครับได้แสดงสินค้าผ้าไหมตามอัตลักษณ์ของพื้นที่จำนวน35ร้านค้าน้ำกันทางนี้เองนายเทียรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อนก็เลยบอกว่าไหมไทยถือเป็นมรดกภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของประเทศแต่ละภาคก็มีเอกลักษณ์เทคนิคและก็เรื่องราวที่แตกต่างกันการจัดงานในเทือกนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำภูมิปัญญาจากทั้ง4ภาคมาร่อยเรียงและก็นำเสนอให้ประชาชนได้เห็นถึงคุณค่าของไหมไทยในมิติที่หลากหลายรวมถึงซอยสร้างโอกาสให้เกษตรกรผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการสามารถนำภูมิปัญญามาต่อยอดเพิ่มมูลค่าและก็ขยายตลาดได้หลายยิ่งขึ้นครับ

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อค่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องที่เฮาเร่งปราบปรามอย่างต่อหนึ่งนั่นก็คือเรื่องของยาเสพติดที่จังหวัดบุรีรัมย์ฝ่ายปกครองคู่เมืองได้มีการสนธิกำลังบุกรวบสาวเครือข่ายขายยายึดยาบ้าฝังดินเหล่าไก่กว่า 3.3 แสนเม็ดค่ะการจับกลุ่มเธอนี้นะคะเริ่มจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคูเมืองได้มีการออกตรวจพื้นที่พบผู้ชายผู้หญิงท่าทางมีพิรุธริมถนนเดินหาของบางอย่างค่ะจึงเข้าไปสอบถามไปเข็นสอบจนยอมรับว่ามาหากระสอบยาบ้าที่สั่งซื้อจากนายบ่อนแต่ว่าหาบ่พอค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยวางแผนล่อซื้อจนพบยาบ้ากว่า400เม็ดถือเอามาวางทิ้มไว้ข้างเสาไฟฟ้าทางเขาหมู่บ้านแต่ว่าบ่พบตัวของนายบ่อนนั่นเองค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งเองนะครับทั้งเจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลนำกำลังเข้าตรวจคนบ้านพักของนายบ่อนในตำบลตูมใหญ่ขณะที่เข้าตรวจคนกลุ่มวัยรุ่นก็ได้แล่นลบหนีครับเหลือเพียงนางสาวพรเพ็ญอายุ28ปีเบื้องต้นก็รับสารภาพว่ามียาบ้า600เม็ดซ่อนในกระเป๋าสอบทานแต่ทั้งเจ้าหน้าที่ก็บ่ปักใจเชื่อครับซึ่งได้มีการค้นพื้นที่เล่าไก่เพิ่มเติมพบร่องรอยการกรบดินใหม่ใต้พุ่มปู่พื้นเมื่อขุดเบิ่งครับก็พบกล่องพลาสติกฝังอยู่ใน2จุดยึดยาบ้าเพิ่มได้อีกกว่า 330,000 เม็ดรวมของกลางนะครับทั้งเบิดอยู่ที่ 333,085 เม็ดครับ
0: โดยนางสาวพรเพ็ญนะคะก็อ้างว่ายาบ้าทั้งเบิดนี้เป็นของนายบอนซึ่งเป็นสามีของเพิ่นซึ่งได้มีการสั่งนำเขามาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้นายบอนก็มีประวัติเคยถูกจับแล้วนะคะจากคดียาเสพติดมาหลายเถื่อและเพิ่งพ้นโทษมา2เดือนเท่านั้นแต่ก็กลับไปก่อเหตุอีกซึ่งเจ้าหน้าที่เพิ่นก็มีการเร่งติดตามตัวเพื่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: นอกจากเรื่องของยาเสพติดแล้วครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ่งเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าโจรแสบบ่ย่านกฎหมายกระตุกหนวดเสือท่านนายกเทศมนตรีครับบุกหลักมิเตอร์น้ำ3หลังลวดใส่เวลาบ่ฮอด15วินาทีต่อจุดแถมเห็นกล่องวงจรปิดนะครับปิดมือเอามือนี่ปิดหน้านี้อีกครับ
0: เสียงมานะคะเสียง
1: เป็นภาพวงจรปิดนะครับก็อาจจะไม่มีเสียงแต่นี่ก็คือภาพบรรยากาศนะครับโมเมนต์บรรยากาศและเป็นภาพของโจรแสบที่มากระตุกหนวดเสือท่านนายกเทศมนตรีนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านจัดสรรสัพทานีโฮมเพจตำบลบ้านฝางนะครับอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นบันทึกเหตุการณ์ในช่วงของทุ่มเศษของวันที่22กันยายน2569ที่ผ่านมาพบรถกระบะอีซูซูสีบรอนครับเขามาวนจอดจากนั้นก็มีผู้ชายครับสวมเสื้อแขนสั้นสีดำเงินกางเกงยีนเดินลงไปบุนถอดมิเตอร์น้ำบริเวณกำแพงหน้าบ้านไปอย่างรวดเร็วโดยใส่เวลาเพียง15วินาทีก่อนจะเดินไปก่อเหตุที่บ้านหลังถัดไปแต่พอสังเกตเห็นกล่องวงจรปิดก็รีบใส่มือครับปิดบังใบหน้าแล้วก็ขับรถลบหนีไปทางบ้านโคกไงครับ
0: ทางด้านนายชัยดีรัตนปรีดานายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝางนะคะซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและผู้เสียหายเพิ่นบอกว่าโครงการนี้มีบ้าน8หลังค่ะเพิ่งสร้างแล้วใหม่ที่ผ่านมาเคยถูกโจรนี่บุกเข้ามาขโมยค่อยห่อนแอร์โทรทัศน์และก็สายไฟเมนลักมาแล้ววงจรปิดเพื่อเตือนภัยแต่ก็ยังถูกขโมยนะคะมีเตอร์น้ำไปอีก3ตัวคาดว่าสาเหตุที่มาจากปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดเฮ็ดให้คนร้ายตะเวนก่อ

0: ก่อเหตุลักทรัพย์รายวันค่ะ
1: เบื้องต้นนะครับก็ได้นำหลักฐานเขาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพร้อมกับโพสต์ภาพเตือนภัยและการประกาศตั้งรางวัลน้ำจับ 10,000 บาทให้แก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสจนสามารถจับกลุ่มคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายใดครับ
0: ไปบึงอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเพื่อนบอกว่าตรงนี้เป็นคนหรือเอิญว่าคนมึนนะคะเป็นชายอายุวัย32ปีก่อเหตุเอะอะโวยวายบุกไปขโมยเหล่าขาวในห้างขายของชำที่จังหวัดมุกดาหารต่อหน้าต่อตาเจ้าของห้างเลยนะคะแถมยังเดินไปเคาะกระจกพยายามสิเปิดประตูรถของผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่ไปจนตำรวจเพิ่นเขามาควบคุมตัวไว้ได้ค่ะอันนี้เป็นเสียงของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะโดยทางศูนย์วิทยุ191ได้รับแจ้งเหตุจากนางมาริวันทองอ่อนอายุ67ปีเป็นเจ้าของห้านของช่ำบ้านหน้าคำหน่อยที่ตำบลมุกดาหารเพิ่นบอกว่ามีชายนี่มีผู้ชายเขามาขโมยเหล่าขาวต่อหน้าต่อตาค่ะพร้อมกับส่งเสียงดังนะคะภายในห้านกระทั่งผู้สื่อข่าวนี่ก็ลงมาสอบถามนางมาริวันโดยเพิ่นก็บอกว่าผู้ก่อเหตุนี่มาขโมยเหล่าขาวที่ห้านเป็นประจำแต่เธอนี่เพิ่นได้มีการหามว่าอย่าเอาไปแต่ว่าผู้ก่อเหตุกับบ่ฟังนะคะเหตุการณ์ที่สิตรงเขามาทำร้ายเพิ่นได้มีการตัดสินใจโทรหาเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมขอให้ชาวบ้านนี้ซอยกันขับไล่ออกไปโดยระบุว่าใช่ผู้นี้นะคะมีนิสัยอันธพาลจนชาวบ้านในพื้นที่เอือมละอาสุดจะทนนะคะระหว่างที่ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่มาเหตุข่าวปรากฏว่านี่ค่ะอันนี้คือบรรยากาศนะคะมาเคาะค่ะมาเคาะอะไรจังได๋ต่อสิเปิดประตูรถค่ะก็ตะโกนนะคะพยายามเปิดประตูเคาะรถดาเพิ่นอีกผู้สื่อข่าวก็คาดว่าสิเกิดอันตรายก็เลยขับรถออกจากจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยต่อมาเจ้าหน้าที่เพิ่นก็ได้มีการควบคุมตัวนะคะลงพื้นที่มาควบคุมตัวไว้ทราบชื่อก็คือนายมานะชัยอายุ32ปีก่อนจะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองมุกดาหารและก็แนะนำให้ผู้เสียหายนี่เดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ยังอยู่ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับคุณผู้ชมครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและก็ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจในพื้นที่ของอำเภอเมืองนครพนมเน้นตรวจสอบอาวุธปืนยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดครับที่บริเวณนาข่ายพระยอดเมืองขวางจังหวัดนครพนมว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมและผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยพันเอกขั้นชิตประสันสอยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครพนมฝ่ายทหารพันเอกภาคภูมิณภาคกาศครับรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่210นายสมศักดิ์บุญจันทร์นายอำเภอเมืองนครพนมและหน่วยงานด้านความมั่นคงรวมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามจุดตรวจในพื้นที่อำเภอเมืองนครพนมการลงพื้นที่ในเทือนี้เองก็เป็นไปตามมาตรการคุ้มเข้มของการครอบครองและกับพกพาอาวุธปืนรวมถึงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ครับก็ได้เน้นตรวจสอบอาวุธปืนทั้งที่ถือกฎหมายและกับผิดกฎหมายยาเสพติดตลอดจนสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเพื่อป้องกันการนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่และก็ลดความเสี่ยงต่อการก่อเหตุรุนแรงหรือว่าเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนสำหรับมาตรการดังกล่าวเองก็มีเป้าหมายเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและก็สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันการก่อเหตุรุนแรงและการกระทำผิดกฎหมายรวมถึงสร้างความเสื่อมหวังให้กับประชาชนและก็ลดปัญหาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ทางนี้นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยกะสิดำเนินการตรวจสอบและกะบังคับใส่กฎหมายตามอำนาจหน้าที่อย่างเคร่งขัดโดยคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและสิทธิของประชาชนเพื่อให้ทุกพื้นที่จังหวัดนครพนมมีความปลอดภัยและกะเกิดความมั่นคงอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไปเบื้องทางด้านท่านโสพลสารัมนะคะประธานรัฐสภานำคณะบุคลากรสาธารณ

0: สุขจากจังหวัดปัตตานีสตูลและสงขลาไปศึกษาเบื้องงานต้นแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่จังหวัดบุรีรัมย์มุ่งนำแนวทางไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดค่ะที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลำปางหมาดจังหวัดบุรีรัมย์นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษให้กับคณะศึกษาเบื้องงานจากกระทรวงสาธารณสุขและบุคลากรสาธารณสุขจากจังหวัดปัตตานีสตูลและสงขลาโดยการศึกษาเบื้องงานเทอร์นีนะคะจัดขึ้นภายใต้โครงการรวมพลังรักษาท่าแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนกลไกดูแลผู้ป่วยยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในทุกระดับโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมีแนวทางสำคัญครอบคลุมตั้งแต่การบำบัดรักษาฟื้นฟูและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปจนถึงการเตรียมความพร้อมก่อนกลับขึ้นสู่สังคมรวมถึงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและลดโอกาสกลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้ำซากค่ะ
1: การลงพื้นที่ในเทือนี้ครับยังมุ่งถอดบทเรียนจากการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำไปเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในพื้นที่อื่นโดยสอดคล้องกับนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดครับจากนั้นเองนายโสพลสารัมพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปยังค่ายบำบัดฟื้นฟูที่วัดจันทราวาสอำเภอลำปางหมาดเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมและกระบวนการบำบัดฟื้นฟูผู้เข้ารับการรักษาครับ
0: โดยภายในค่ายมีทั้งกิจกรรมฝึกระเบียบวินัยมีกิจกรรมกลุ่มบำบัดการให้คำปรึกษาด้านจิตใจตลอดจนการฝึกทักษะอาชีพเบื้องต้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจในโอกาสนี้ค่ะท่านโสพลนะคะก็ได้บอกจ่าพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้เขารับการบำบัดซึ่งสะท้อนถึงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่างๆในการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะมีเสียงสัมภาษณ์จากทั้งด่านท่านโสพลสารัมและนายแพทย์อนุรักษ์สารภาพนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีค่ะ
2: ผมก็ได้บอกทางพื้นที่ว่าในเมื่อเราเป็นโมเดลแล้วก็ขอให้จริงจังให้มันเป็นโมเดลที่ประสบความสำเร็จอย่างที่เห็นเนี่ยอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยอายุ13ปีอายุ14ปีติดยาเสพติดปัญหาหลักก็คือครอบครัวปัญหาครอบครัวฉะนั้นมันต้องแก้ทั้งระบบแล้วก็อยากบอกความคืบหน้าว่าหลังจากที่เราได้ทำเวิร์กช็อปใหญ่กันที่สภาคณะทำงานที่ทำร่างกฎหมายเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการทั้งระบบเลยนะครับจะนำกฎหมายเรื่องยาเสพติดนี้เข้าสภาในสมัยนี้ให้ได้นะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารที่ทำงานร่วมกันนะครับผมก็ถือโอกาสนี้ได้นำเรียนทั้งทางสื่อไปว่าปัญหายาเสพติดนี่เป็นปัญหาสำคัญจริง
3: ๆหลายโมเดลนะเราคิดว่าเราพยายามหาโมเดลที่มันปฏิบัติได้จริงเพราะว่านโยบายรัฐบาลที่ลงมาเรื่องยาเสพติดเนี่ยเป็นนโยบายที่อยากให้ทุกที่ทำแต่ว่าทำอย่างไรนั่นคือโจทย์ของเรานะครับว่าทำอย่างไรให้มันถึงหน้างานจริงๆประสบความสำเร็จจริงๆบูรณาการแบบไหนผู้นำแบบไหนที่เราคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่เราดูงานได้วันนี้ได้เห็นความมุ่งมั่นความตั้งใจของผู้นำจริงๆทำด้วยใจนะครับท่านโสพลสารัมทำด้วยใจของผู้นำว่าอยากจะเห็นลูกหลานเนี่ยปลอดจากยาเสพติดมีน้องวันนี้14ปีเห็นแล้วแบบสะท้อนใจเนาะน้อง14ปีที่มาอยู่ในสถานที่บำบัดตรงนี้แล้วเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออกลับไปเราจะทำยังไงให้มันทำได้จริงๆได้แรงบันดาลใจได้กำลังได้ทุกๆอย่างที่เป็นแนวทางที่ให้จังหวัดของพวกเราครับวันนี้มีปัตตานีมีสตูลมีสงขลาที่มาแลกเปลี่ยนดูงานที่ลำปางมากครับ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประเทศไทยของเฮาเร่งปราบปรามเนี่ยก็คือเรื่องของยาเสพติดแต่สิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนซอยกันเป็นหูเป็นตานั่นเองค่ะ
1: ครับและนี่ก็คือทั้งเบิดของรายการอีสานเซานี่ครับเมื่อนี้เบิดเวลาลงแล้วติดตามข่าวสารใดไหมในมื่นเซาครับเมื่อนี้เฮา2คนพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

ที่นี่เขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีมาเล่นน้ำให้ชุ่มใจสนุกสุดเหวี่ยงกับกิจกรรมกลางแจ้งพักผ่อนสบายๆกับครอบครัววิวดีดีมุมถ่ายรูปก็เพียบสายโซเชียลก็แฮปปี้แชร์ช็อตเด็ดทุกมุมกินก็ฟินของอร่อยพื้นถิ่นก็เพียบคนอุบลยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนเที่ยวเขื่อนสิรินธรได้ทั้งความรู้สาระความบันเทิงพร้อมชมโซล่าเซลล์รอยน้ำไฮบริดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขื่อนสิรินธรเที่ยวให้สุดหยุดที่นี่เลย

0: กระเป๋าแบรนด์เนมราคาถูกสุดๆไปเลยอ่ะฉันว่านะซื้อเลยถ้าซื้อตอนนี้นะแกน่ะจะเหลือตังช้อปปี้อีกเยอะเลย
1: หยุดแน่ใจแล้วเหรอร้านปลอมหรือเปล่าราคาถูกไปไหมเข้าไปเช็คก่อนได้ที่เว็บไซต์
0: ซื้อเลยฉันเชีย

0: ดีค่ะสวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569มหาประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งในวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนพระองค์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีวันนี้ค่ะ
1: ซึ่งการจัดงานในวันนี้นะคะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานประเพณีการเทศมหาชาติซึ่งถือเป็นพุทธประเพณีที่สำคัญของไทยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สดับรับฟังและน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันค่ะสำหรับช่วงนี้ขอนำทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ

0: านผู้ชมคะการแสดงเทศมหาชาตินั้นถือว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนามหาเวสสันดรชาดกสรรเสริญพระบรมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรโพธิสัตว์นะคะก่อนที่จะบรรลุเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและเสด็จออกผนวดค่ะกระทั่งตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติต่อมาซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้เดินทางถึงหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีพระเถรานุเถระและผู้ที่เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ได้ถวายการต้อนรับค่ะ
1: สวัสดีครับ

กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชประธานในพิธีที่เคารพอย่างยิ่งกราบกับผมนายสุริยาสุตโธเจ้าพนักงานการศาสนาชำนาญงานขออนุญาตเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินทรพันธ์เข้าถวายสักการะขอเรียนเชิญครับ

กราบนมัสการเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชที่เคารพอย่างยิ่งดิฉันนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปฏิบัติราชการแทนรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพุทธบริษัทที่มาพร้อมเพรียงกันณที่นี้รู้สึกสำนึกในพระกรุณาคุณอันหาที่สุดมิได้ที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดให้เจ้าพระคุณสมเด็จมาปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยาอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 ในวันนี้ดิฉันขอรายงานวัตถุประสงค์โดยสังเขปดังนี้ในพุทธศักราช 2569 นับเป็นมงคลสมัยที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ 99 พรรษาเพื่อเป็นการฉลองพระกรุณาคุณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงได้จัดเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่30กันยายน 2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อให้คณะสงฆ์และหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธาได้สดับเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโดยมหาเถรสมาคมได้เห็นชอบโครงการเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้โอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามพรมราชกุมารีทรงรับเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวนาประเวท57พระคาถาในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เวลา 9:00 นณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยอันหนึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างดียิ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งไว้ณโอกาสนี้สำหรับรายได้ที่เกิดจากกุศลจิตศรัทธาในการจัดงานในครั้งนี้จะได้นำเข้าสมทบกองทุนพุทธมณฑลเพื่อพัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาต่อไปบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขออาราธนาเจ้าพระคุณสมเด็จโปรดอัญเชิญพระสัมโมทนียกถาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสาธุชนที่มาพร้อมเพรียงกัน

0: ครับนิมนต์ทุกรูปเรียนจตุท่านให้โปรดลุกขึ้นยืนรับฟังพระสมุทริยกถา
1: เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคณาญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโปรดมีพระบัญชาให้อาตมาภาพมาปฏิบัติศาสนกิจแทนพระองค์ในพิธีเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ59พรรษาและโปรดให้เชิญพระสัมมาทิฏฐิกถาประทานมาอย่างท่านทั้งหลายดังต่อไปนี้ในนามคณะสงฆ์ขออนุโมทนาสาธุการในกุศลศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจที่สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมเพรียงกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนสาธุชนทั่วหน้าจัดงานเทศมหาชาติซึ่งเป็นศาสนประเพณีสำคัญคู่ชาติไทยและเป็นการรื้อฟื้นประเพณีสำคัญของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเว้นว่างห่างหายมานานหลายปีให้กลับคืนมาเป็นโอกาสให้ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงมหาเวสสันดรชาดกเป็นมหาชาติคือพระชาติสุดท้ายอันยิ่งใหญ่ของพระโพธิสัตว์ก่อนตรัสรู้ประกาศการบำเพ็ญทานบารมีอย่างครบถ้วนทั้งอามิสทานธรรมทานและอภัยทานพระองค์ทรงยอมสละแม้สิ่งที่สุดที่รักสุดหวงดั่งดวงชีวิตก็เพื่อประโยชน์อันยิ่งใหญ่กว่าในเบื้องหน้ากล่าวคือพระโพธิญาณอันจะช่วยกันรื้อขนสรรพสัตว์ให้พ้นภัยจากวัฏสงสารผู้ฟังธรรมจึงพึงระลึกไว้เสมอว่าพระธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงทั้งสิ้นนั้นล้วนมุ่งหมายให้ผู้สดับมีจิตใจที่ผ่อนคลายจากความโลภความโกรธและความหลงมิใช่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นหากท่านพิเคราะห์สาระแห่งมหาชาติอย่างลึกซึ้งย่อมได้คติธรรมย้ำเตือนอุดมการณ์แห่งความเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมหาใช่เพื่อหวังอานิสงส์เพียงลาภยศสรรเสริญและสุขอย่างโลกิยะมาบำรุงบำเรอตนสภาพความเป็นไปในสังคมไทยและสังคมโลกทุกวันนี้หาคนเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมได้น้อยลงน้อยลงทุกทีผู้ยอมอดทนภาคเพียรและเสียสละเอาชนะใจตนให้อยู่เหนือกองกิเลสไม่ยอมตกลงเป็นทาสของกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกลับถูกเยาะหยันว่าโง่เขลาหรืออาจถูกผู้มีอำนาจเหนือกว่าแต่ขาดคุณธรรมบังคับข่มเหงให้ต้องได้รับโทษทุกนานาประการค่านิยมถ้าทูลอุดมการยิ่งกว่าชีวิตกลายเป็นเรื่องน่าขบขันสำหรับคนสมัยนี้ซึ่งบางอาจยอมละทิ้งอุดมการได้ทันทีเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตนแม้เพียงเล็กน้อยโดยไม่คำนึงสำนึกละอายและเกรงตัวต่อบาปเป็นเหตุให้บรรทัดฐานสังคมเบี่ยงเบนไปสู่ความเสื่อมทรามทุกลงทุกขณะในโอกาสแห่งการสดับพระธรรมจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงเร่งปลูกใจตนเองปลุกเพื่อให้เพื่อนร่วมชาติให้มันเพิ่มพูนความเสียสละโดยเชิดชูบูชาพระพุทธพจน์ที่ว่าพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อเพ่งเล็งประโยชน์สูงสุดพึงสละทั้งอวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมะไว้เป็นอุดมการณ์มั่นคงประจำชีวิตอยู่ทุกเมื่อไป ได้เวลาสมควรขอเปิดงานเทศปังชาติเฉลิมพระเกียรติประจำปีพุทธศักราช2569ณบัดนี้ขอให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมกุศลเจตนาทุกประการและขออำนวยพรทุกท่านจงเจริญงอกงามในพระบวรพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นสืบไปตลอดกาลนานเทอญ
2: สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เชิญพระสัมโมทนียกถาประธานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเพื่อเปิดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระบรมราชชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้นายอุดมพรเอกเอี่ยมจะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะถวายเครื่องไทยธรรมแด่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้แทนพระองค์ค่ะ

และในโอกาสนี้ขอโอกาสเจ้าคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์สมเด็จพระสังฆราชจะได้กราบรัตนาพระสงฆ์ตลอดทั้งประชาชนผู้ให้การอุปถัมภ์การจัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติเข้ารับของที่ระลึกกราบนิมนต์ครับ

0: และลำดับนี้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์จะเป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ผู้อุปถัมภ์งานเทพมหาชาติเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดจนถึงวันที่30กันยายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะเทพมหาชาตินั้นนะคะหมายถึงการเทศนาเรื่องพระมหาเวสสันดรชาดกเป็นการเทศนาที่กล่าวถึงพระบารมีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญครั้นเป็นพระเวสสันดรประชาติอันยิ่งใหญ่อันเป็นประชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์ก่อนที่จะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกผนวดจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประชาติต่อมานะคะนิยมจัดเป็นงานต่อเนื่องหลายวันประกอบด้วยการเทศพระคาถาพันหนึ่งกันและเวสสันดรชาดกทั้ง13กันกันเทศจตุราริยสัจกถาทายเวสสันดรชาดกอีกกันหนึ่งนะคะบางแห่งจัดปีพาทประโคมและการแสดงประกอบระหว่างกันหนึ่งตลอดทั้ง13กันด้วยค่ะ
1: ซึ่งการเทศมหาชาตินะคะนับเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะและเป็นการทำบุญที่สำคัญอีกงานหนึ่งค่ะมีระยะเวลาในการจัดของแต่ละภาคอย่างเช่นภาคเหนือก็จะนิยมจัดในช่วงของการเทศเดือนยี่นะคะนอกจากนี้จะมีการจัดประเพณีลอยกระทงแล้วก็ยังมีประเพณีการตั้งธำหลวงหรือฟังเทศมหาชาติโดยจะจัดขึ้นในเดือนเพ็ญที่เรียกว่ายี่เป็งหรือวันเพ็ญเดือน12ที่กำลังจะถึงนี้ค่ะซึ่งนับเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฟังธรรมร่วมกันนะคะโดยการเทศมหาชาติค่ะมีความเชื่อว่าผู้ที่ฟังเทศจะได้บุญมากยังได้รับอนิสงส์ที่หลากหลายจากการฟังให้ครบจบทั้ง13กันภายใน1วันซึ่งอนิสงส์ที่จะได้รับจากการฟังเทศมหาชาตินั้นมีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะโดยเชื่อว่าเมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะได้มีโอกาสพบพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรในอนาคตนอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าเมื่อดับขันธ์ไปเกิดอยู่ในสุคติโลกสวรรค์จะได้เสวยทิพยสมบัติมโหฬารแล้วก็ยังมีความเชื่อว่าเมื่อตายแล้วจะไม่ตกนรกเมื่อถึงยุคพระพุทธเจ้านามพระศรีอริยเมตไตรจะได้จุติเกิดเป็นมนุษย์และได้ฟังธรรมต่อหน้าพระพักตร์พระพุทธองค์ค่ะ
0: ว้าประเพณีการเทศมหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดกมีมาแต่โบราณกาลนะคะยากที่จะกำหนดว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่จากประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานว่าการเทศมหาชาตินั้นนิยมทำกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาค่ะโดยจัดเป็นพระราชพิธีประจำปีคือระหว่างเดือน11เดือน12และเดือนอ้ายส่วนพิธีเทศของราษฎรนั้นนิยมทำกันในวันออกพรรษาหรือเดือน11ค่ะมหาชาตินั้นไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะคะมีการแปลเป็นภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยการเทศจะเทศเป็นภาษาบาลีเรียกว่าเทศคาถาพันถ้าเทศได้จบทั้ง13กันในวันเดียวได้ถือว่าได้ผลอานิสงส์มากและเป็นสิริมงคลสูงสุดค่ะ

ด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงพระนิพนธ์เรื่องประเพณีเทศมหาชาตินี้ไว้ในหนังสือกายสักกบับมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่าเทศมหาชาติชั้นแรกนิยมเทศแต่คาถาอย่างเดียวและเทศวันเดียวจบทั้ง13กันและเป็นอุดมมงคลถือเป็นอุดมมงคลตลอดถึงน้ำมนต์ที่ตั้งไว้ในบริเวณพิธีอาจจะชำระล้างอัปมงคลได้ต่อมาในสมัยกรุงสุโขทัยยังเป็นราชธานีนั้นได้แปลออกเป็นภาษาไทยด้วยสำนวนธรรมดาไม่ได้แต่งเป็นกลอนร่ายยาวเหมือนปัจจุบันนี้เพิ่งจะมาแต่งเป็นกลอนร่ายยาวขึ้นครั้งแรกในปีขานจุลศักราช844หรือตรงกับพุทธศักราช2025นะคะครั้งแผ่นดินเสด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาสามคตมาแต่งก่อนแล้วแต่งแปลเป็นกลอนร่ายยาวสลับกันไปค่ะแล้วนำมาอ่านสู่กันฟังปฏิบัติการสืบมาจนถึงทุกวันนี้ปัจจุบันมีหนังสือมหาชาติที่แต่งด้วยคำประพันธ์ประเภทต่างๆอยู่หลายเล่มด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นมหาชาติคำหลวงกาบมหาชาติมหาชาติกลอนเทศหรือร่ายยาวมหาเวสสันดรมหาชาติพระราชนิพนธ์รัชกาลที่4พระมหาเวสสันดรชาดกสำนวนเทศนามัตสีคำฉันมหาชาติคำฉันและมหาชาติคำกลอนค่ะส่วนมหาเวสสันดรมหาชาติเวสสันดรชาดกทั้ง13กันนั้นประกอบไปด้วยการทศพ่อสดีทรงขอพรพระอินทร์10ประการกันหิมมาพานการทานกันพระเวสสันดรบริจาคสัตตสดกมหาทานการวรรณประเวศพระเวสสันดรพระนางมัตสีและสอนพระกุมารเดินชมป่ากันชูชกนางอมิตดาให้ชูชกไปทูลขอพระกัณหาและพระชาลีกันจุลพลชูชกหลอกพรานเจตบุตรการมหาพลชูชกหลอกพระอัฏฐสุตตะฤาษีการกุมารชูชกทูลขอพระกัณหาและพระชาลีการมัตสีพระอินทร์ถ่วงเวลาพระนางมัตสีไม่ให้ไปทันเวลาการสักกบับพระอินทร์แปลงกายเป็นพราหมณ์ทูลขอพระนางมัตสีพระเวสสันดรยกพระนางมัตสีให้พราหมณ์

0: แปลงการมหาราชพระเจ้ากรุงสนชัยถ่ายตัวสองพระกรุมารแล้วยกทัพไปเชิญพระวิสันดรกลับมาครองราชสมบัติกรันชอกษัตริย์กษัตริย์หกพระองค์พบกันต่างดีใจและส่งกันแสงจนสลบพระอินทร์บันดาลฝนโบกขรพัดให้ตกและกันที่สุดสุดท้ายคือกันนครกันนะคะพระเวสสันดรพระนางมัตสีและสองพระกุมารเสด็จกลับพระนครค่ะ
1: วันของพระคุณ
0: ในช่วงเวลานี้นะคะคุณกิตติดาพุทธิโชติรันจะได้สัมภาษณ์ท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและผู้อำนวยการกองกิจการในสมเด็จพระสังฆราชและกิจการสนองพระราชดำริรองศาสตราจารย์ดร.สัจพล ชัยพรค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: นั้นเจ้าหน้าที่จะได้ขออนุญาตในการ
2: ผู้ชมคะและในวันนี้นะคะเราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรค่ะท่านรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมและผู้อำนวยการกองกิจการในสมเด็จพระสังฆราชและกิจการสนองพระราชดำริตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอสอบถามก่อนเลยเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนะคะเนื่องในการฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเรามีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะ
3: ครับผมท่านที่ติดตามข่าวของรัฐบาลนะครับมีคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาซึ่งมีกิจกรรมหลากหลายทั้งที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับและของในส่วนกลางที่พุทธมณฑลนี้ก็จัดไปแล้วคือการประกวดโคมแขวนซึ่งเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสที่ฉลองพระชนมายุ99พรรษาทาง NBT ก็มาถ่ายทอดเหตุการณ์นั้นอย่างน่าประทับใจนะครับครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่สืบเนื่องกับประเพณีของพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับคือการจัดกิจกรรมเทศมหาชาติซึ่งเป็นการเทศมหาเวสสันดรชาดกซึ่งปรากฏในพระไตรปิฎกเป็นพระพุทธานุสาสนีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งทรงเป็นพระประมุขของพุทธบริษัทไทยและทรงเป็นสกลมหาสังฆปรินายกที่แผ่พระบารมีคุ้มครองคณะสงฆ์ให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมานะครับเราทั้งหลายในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกิริยาด้วยการสดับพระธรรมเทศนาเราคงทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าบุญในทางพระพุทธศาสนานั้นมี3อย่างคือทานศีลและก็ภาวนาในการเทศมหาชาติเนี่ยเราก็จะได้สมาทานศีลซึ่งก็เป็นการรักษาศีลนะครับมีการเจริญภาวนาคือการสดับพระธรรมเทศนาการสดับพระธรรมเทศนาเป็นการเจริญสติปัญญาเมื่อไรก็ตามที่ชาวพุทธมีปัญญาเมื่อนั้นก็ได้เท่ากับปฏิบัติบูชาถวายแด่พระรัตนตรัยนี่ก็จะเป็นบุญเป็นกุศล นะครับที่จะได้ถวายสนองพระเดชพระคุณของสมเด็จพระสังฆราชผู้ทรงเป็นพระประมุขของคณะสงฆ์ไทยและพุทธจักรไทยครับผม
2: กิจกรรมในการจัดการเทศมหาชาติในครั้งนี้มีกิจกรรมอะไรสืบเนื่องบ้าง
3: ครับผมกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับที่มาถ่ายทอดสดกันในพิธีเปิดซึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดแล้วก็จะได้เชิญพระโอวาทประธานของสมเด็จพระสังฆราชมาเปิดในกิจกรรมนี้ต่อเนื่องไปนะครับก็จะมีการเทศมหาชาติ13กันหลายท่านที่ทราบในประเพณีของชาติไทยนะครับก็จะทราบว่าการเทศมหาชาติเนี่ยเราจะเทศกันในช่วงเข้าพรรษาช่วงปลายฝนที่จะออกพรรษาแล้วนะครับแต่นี่ก็จะปลายฝนหรือเปล่าก็ไม่ทราบยังฉ่ำกันอยู่เลยนะครับช่วงปลายฝนอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการเทศมหาชาติเพื่อเป็นการโน้มน้าวจิตใจพุทธบริษัททั้งหลายนะครับให้รู้จักการให้การให้นี่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างในการบำเพ็ญบุญกิริยานะครับเพราะเป็นการเสียสละนะครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดร นั้นได้บำเพ็ญทานบารมี เป็นพระทานสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จอุบัติเป็นสิทธัตถะราชกุมารโพธิสัตว์แล้วก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีตามประเพณีของบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับมีการทรงพระนิพนธ์แล้วร้อยกรองบทร่ายยาวมหาเวสสันดรเอาไว้เป็นกันการจำนวน13กัน

0: 13กันเนี่ยก็จะบวกอีก2นะครับตามประเพณีการเทศมหาชาติเนี่ย13กันคือเรื่องราวในมหาเวสสันดรชาดกก็จริงแต่ว่าจะมีเพิ่มกันต้นเรียกว่าคาถาพันนะครับคาถาพันคือเป็นการเทศภาษาบาลีแท้ๆนะครับเป็นพระพุทธพจน์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการที่ทรงเทศมหาเวสสันดรนะครับฉะนั้นคนโบราณเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าฟังพระคาถาพันครบทั้งพันพระคาถาในวันเดียวจบจะได้เกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรพระศรีอริยเมตไตรนี่ก็คือพระพุทธเจ้าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเราได้ทันพระองค์เราก็จะได้รู้ตามพระองค์ได้โดยง่ายนะครับแล้วก็การสุดท้ายคือการอริยสัจดังนั้นการเทศมหาชาติจะมี15กันเป็นหลักนะครับฉะนั้นหลังจากวันนี้ไปนะครับก็จะมีการเทศพระคาถาพันในวันนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยการแรกที่เรียกว่าการทศพรการหิมพานต์การทานการต่างๆไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงการสุดท้ายที่ชื่อว่านครกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการอริยสัจซึ่งเป็นการเจริญสติปัญญาให้พวกเราได้สดับตรับฟังเรื่องราวชาดกในพระชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ลงมาถึงแก่นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นก็คืออริยสัจ4ฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวของการเทศมหาชาติแต่ว่าผมยังไม่อยากที่จะทําลายบรรยากาศของผู้ที่จะสดับพระธรรมเทศนาหลายท่านอาจจะยังไม่เคยทราบในรายละเอียดแต่ละกันให้ติดตามนะครับให้ติดตามดูว่าในการเทศมหาชาติแต่ละการเนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็ทราบกันดีว่าพระเวสสันดรเนี่ยท่านถูกขับออกจากนครศรีพีเคยได้ยินใช่ไหมครับแม้ตกระกำลำบากกันเหลือเกินนะครับก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าท่านให้บางครั้งเนี่ยนะครับการให้เนี่ยแต่คนที่ไม่มีสติปัญญาไม่เข้าใจก็ไปหาว่าเป็นการทำอะไรไม่ตรงกับใจของกิเลสของผู้คนพระเวสสันดรท่านทำดีทำงามแต่ว่าท่านกลับถูกประชามติขับไล่ออกจากเมืองอย่างนี้นะครับในที่สุดแล้วความดีก็จะรักษาความดีนะครับเพราะว่าพระองค์ก็ได้เสด็จกลับคืนสู่พระนครด้วยความเข้าใจของพระประยุรญาติแล้วก็ประชาชนฉะนั้นคติธรรมเกี่ยวกับเวสสันดรในแต่ละการเนี่ยนะครับเป็นเครื่องเตือนใจพวกเราเรื่องความเสียสละและบางครั้งเราก็อย่าไปท้อถอยในเวลาที่เกิดปัญหาและอุปสรรคเพราะว่าในที่สุดแล้วความดีก็จะสนองนะครับก็เป็นการเตือนคติธรรมในพระศาสนานี้นะครับนอกจากนี้นะครับที่ท่านเห็นอยู่ในเบื้องหลังเนี่ยนะครับก็เป็นการจัดสถานที่ในพุทธมณฑลซึ่งเป็นประเพณีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ต้องเรียนว่าเรื้อมานานร้างมานานนะครับอาจจะทางโทรทัศน์อาจจะเคยมาถ่ายทอดหลายปีมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าฟื้นกลับมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีการจัดสถานที่ให้สอดคล้องกับประเพณีมีเครื่องนมัสการบูชายิ่งมีเครื่องนมัสการบูชากันเทศและสำคัญที่สุดพรุ่งนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสดับการวนประเวศนะครับฉะนั้นการถ่ายทอดสดก็ยังมีต่อเนื่องไปนอกจากทาง NBT นี้แล้วนะครับยังมีทางเพจของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับตลอดทั้ง15กันเลยก็เชิญติดตามในเพจ Facebook ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อร่วมบำเพ็ญบุญกิริยาถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชด้วยกันนะครับ
1: วันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์ชัชพลมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ
3: เป็นท่วงทำนองในการนั้นๆด้วยดังนั้นการถ่ายทอดพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกณหอประชุมพุทธมณฑลแห่งนี้ได้ดำเนินมาตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาจนถึงปี2563ติดต่อกันเป็นประจำทุกปีรวมแล้วก็31ครั้งแล้วจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 การดำเนินการกิจกรรมเทศมหาชาติได้ชะงักไปชั่วระยะหนึ่งนะครับปีนี้เป็นการแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ได้ดำเนินในวันที่27ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้จัดตั้งจัดเตรียมสถานที่ในการแสดงพระธรรมเทศนากันคาถาพันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากได้เข้าสู่ในขั้นตอนพิธีการในการพระคาถาพันนั้นได้มีเจ้าภาพที่ได้แจ้งความประสงค์เอาไว้ทั้งในส่วนของคณะสงฆ์และภาคเอกชนโดยได้รับเมตตาจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งวันนี้ได้มีบัญชามอบถวายพระเดชพระคุณอาจารย์ท่านเจ้าคุณพระสุทธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าภาพที่สองคือวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าภาพที่สามกลุ่ม BJC Big C โดยคุณฉาปนีเตชะเจริญวิกุลรับเป็นเจ้าภาพในการพระคาถาพันในส่วนนั้นด้วยและก็ในแต่ละการนั้นได้รับความเมตตาจากคณะสงฆ์ตลอดทั้งประชาชนร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศมหาชาติทั้ง13กัน 1,000 พระคาถาในการจัดงานเทศมหาชาติที่หอประชุมพุทธมณฑลแห่งนี้ถือว่ามีรูปแบบการจัดที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในแต่ละกันนั้นเมื่อองค์ประกอบพร้อมจากได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหมู่บูชาหลังจากนั้นก็จะได้ถวายตราปัดพัดรองแต่เนื่องจากว่าวันนี้นั้นเจ้าพระคุณสมเด็จผู้แทนพระองค์นั้นได้เมตตาถวายพัดรองเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะได้เรียนเชิญประธานในพิธีเชิญผ้าไตรวางบนผ่านแว่นฟ้าจุกโคมเวียนซ้ายขวาจุดเครื่องบูชายิ่งเสร็จแล้วจุดเครื่องทองน้อยบูชาธรรมจุดเทียนสองธรรมโดยลำดับเจ้าหน้าที่เชิญเซียนทองธรรมตั้งข้างธรรมาสน์เสร็จแล้วก็จะได้สมาทานศีลรับศีลและอาราธนาธรรมพระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาในแต่ละกันโดยลำดับในช่วงที่พระสงฆ์เริ่มขึ้นนโมก็จะได้เรียนเชิญท่านสาธุชนได้เป็นผู้มีส่วนร่วมจุดเทียนนามพระพุทธมนต์ที่ขันสาครที่อยู่ตรงกลางอาคารหอประชุมแห่งนี้หลังจากที่พระสงฆ์องค์แสดงพระธรรมเทศนาจบเป็นที่เรียบร้อยลงนั่งณอาสน์เบื้องล่างก็จะได้เรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพประจำกันได้ร่วมในการถวายทายธรรมแด่พระสงฆ์เสร็จแล้วพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับพรเป็นลำดับขั้นตอนที่จะได้ดำเนินการในแต่ละกันสืบต่อไปด้วยนะครับ
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับการเทศมหาชาตินั้นมีระเบียบวิธีในการกระทำการนิยมกันเป็นหลักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบริเวณพิธีให้มีบรรยากาศคล้ายกับอยู่ในบริเวณป่านะคะซึ่งเป็นไปตามท้องเรื่องของเวสสันดรชาดกโดยมีการนำเอาต้นกล้วยต้นอ้อยและกิ่งไม้มาผูกตามเสาและบริเวณในรอบธรรมาสน์ค่ะประดับธงทิวราชวัตรฉัตรตามสมควรนะคะนอกจากนั้นยังมีการตั้งขันสาครใหญ่หรือจะใช้อ่างใหญ่ที่สมควรใส่น้ำสะอาดให้เต็มอ่างนะคะสำหรับปักเทียนบูชาประจำกันในระหว่างที่พระเทศนะคะน้ำในภาชนะที่ตั้งนี้ในพิธีเมื่อเสร็จสิ้นแล้วถือว่าเป็นน้ำพระพุทธมนต์ที่สำคัญแล้วก็นอกจากนั้นยังมีการเตรียมเทียนเล่มเล็กๆจำนวน 1,000 เล่มแยกเป็นจำนวนเป็นมัดๆนะคะ
2: จริงๆครับโอกาสนี้จะได้เข้าสู่การ
1: ซึ่ง ็ในช่วงต้นนี้นะคะจะมีการเทศกันคาถาพันธ์ซึ่งถือว่าเป็นการต้นเป็นภาษาบาลีโดยพระครูโคสิทธรรมกรวัดสุบรรณารามกรุงเทพมหานครและพระครูปลัดสุวัฒนธีรคุณจากวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครเป็นพระผู้เทศนะคะลำดับนี้พระสุทธีวชิรัตน์ปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประเชษฐพลวิบลมังคลารามจะเป็นผู้จุดธูปเทียนถวายพระรัตนตรัยค่ะ

นั้นเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาติเชิญผ้าไตรวางบนผ่านแว่นฟ้าจุดเทียนที่โคมเวียนซ้ายขวา

0: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนัฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนัฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักกนัฐายะติสรเนนะสหะปัญจสีรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: ยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยน
1: พระมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวะรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรชา

ด้วยอำนาจบุญกุศลคุณงามความดีและอำนาจบารมีแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยของความผาสุกสวัสดีจงบังเกิดมีแต่สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสวันนี้อาตมาภาพทั้งสองรูปจะได้ช่วยกันประคับประคองฉลองศรัทธาแสดงพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกในส่วนที่เป็นคาถาคือเป็นภาษาบาลีล้วนๆจำนวน13กัน 1,000 พระคาถานำมาชี้แจงแสดงโปรดท่านทั้งหลายในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ของอนุโมทนาสาธุการต่อกิจกรรมบุญพิเศษเทศมหาชาติเสริมธรรมเสริมปัญญาเสริมบารมีเสริมความดีให้แก่ชีวิตซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569นับว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอันเป็นการบำเพ็ญทานศีลบารมีที่สำคัญไปอย่างยิ่งท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายในดิงคามารยสูตรท่านได้แสดงไว้ว่าพระศรีอริยเมตไตรโพธิสัตว์ได้ตรัสสั่งความกับพระมารัยเทวเถรเจ้าว่าถ้าหากบุคคลผู้ใดใครผู้หนึ่งก็ตามปรารถนาที่จะเกิดให้ทันศาสนาของพระองค์และสายขอให้จัดแจงแต่งเครื่องสักการะบูชาเป็นต้นว่าราชวัตรฉัตรธงประทีปธูปเทียนดอกไม้สิ่งละพันสิ่งละพันตั้งบูชาพระคาถาพันแล้วก็ฟังให้จบครบทั้ง 1,000 รักษาศีล5สมาทานอุโบสถศีลอย่างเคร่งครัดเว้นจากอนันตริยกรรมทั้ง5คือปิตุคาตมาตุคาตอรหันตคาตโลหิตุปบาทและสังฆเภทเว้นสิ

0: เหล่านี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะเกิดทันศาสนาพระศรีอริยเมตไตรเป็นเที่ยงแท้เพราะฉะนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้คุ้นศีลชินธรรมก็อยู่แล้วครั้นอาตมาจะพร่ำประนาอานิสังสกุลบุญญราศีเวลาก็จะเจริญเนิ่นช้าบัดนี้อาตมภาพทั้งสองโรคจะได้แสดงพระธรรมเทศนากันคาถาพันสืบต่อไปก็มีรักการก็มีนักการะบัดนี้ท้าสวรคาถาเตียงท้าฉันธนาจุนเนียนภูชาตุงพิสุเมกตาตุมหาทิธาตะปุ
1: ท่านผู้ชมคะการถ่ายทอดสดในวันนี้ดำเนินการมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการเทศมหาชาติเวสสันดรชาดกกันพระคาถาพันต่อเนื่องได้ทางเพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะทาง Facebook ค่ะในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกกันวรรณประเทศกันวรรณประเวศนะคะซึ่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทำการถ่ายทอดสดให้ได้รับชมกันตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปค่ะ
2: คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วค่ะดิฉันกฤตดาพุทธิโชธีรันคุณสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์และทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ประจำวันอาทิตย์ที่27กันยายนพุทธศักราช2569นะครับเช้านี้อยู่กับเรา
2: เริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยนะครับตั้งแต่ทันทีที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่นะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการร่วมมือกันนะครับเรียกว่ารวมสภากำลังท
1: ุ
2: กภาคส่วนที่เรามีอยู่นะครับแล้วจัดเป็นรายการนี้ขึ้นมาเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำได้ผ่านทางช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางนะครับมี NBT2HD นะครับกรมประชาสัมพันธ์เองสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทั้งหมดทั้งที่อยู่ในกรุงเทพและทั่วประเทศด้วย
1: ครับสำหรับภาคภาษาอังกฤษก็มีด้วยนะครับ NBT World ก็มีการนำเสนอข้อมูลข่าวสารนะครับที่เกิดขึ้นนะครับงั้นคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรับชมได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับสแกน QR โค้ดแพลตฟอร์มจริงๆครับเป็นสื่อออนไลน์ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับของทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ของเรานะครับนอกจากนี
2: ้
1: อยากจะให้ติดตามอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับ nbtplus.prd.go.th นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มของเรานะครับที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ
2: ก่อนที่จะไปเข้าเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับอีกหนึ่งช่องทางเช่นเดียวกันนะครับที่เมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยที่ชมรายการเราอยู่แล้วอาจจะมีเรื่องที่อยากจะแจ้งนะครับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รู้นะครับอยากจะขอความช่วยเหลือต่างๆนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มีการรวบรวมเป็นเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับเป็นเหมือนกับสายด่วนพิเศษนะที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถโทรเข้ามาแจ้งเรื่องของปัญหาต่างๆได้นะครับเราได้รวมเอาไว้นะมีอยู่5เบอร์ด้วยกันนะครับอย่างที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับเราย้ำนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับสามารถแคปหน้าจอนี้ไปก็ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรเข้ามาแจ้งเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำบางบ้านบอกว่ายังไม่ได้ข้าวนะบางบ้านบอกว่ายังไม่ได้เรื่องของกระสอบทรายทางหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์เองก็ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นๆแหละนะครับเพื่อจะให้ความ

0: ช่วยเหลือต่อไปนี่เป็นเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้5เบอร์โทรศัพท์ด้วยกันครับ
1: อยากให้คุณผู้ชมได้ถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะครับนี่ทั้ง5เบอร์แล้วก็ที่สำคัญยังสามารถที่จะแจ้งเหตุต่างๆได้นะครับทั้งสื่อออนไลน์ของเรานะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจของ NBT NBT ภาษาไทยนะครับแล้วก็ NBT Connect นะครับท่านเจอกับปัญหาอุปสรรคหรือว่าอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับญาติๆก็ได้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยหลากหลายประเด็นหลากหลายสายเลยนะครับที่โทรกันเข้ามาบางคนก็โทรมาสอบถามเส้นทางนะครับว่าแต่ละเส้นทางที่กำลังจะเดินทางนั้นเนี่ยเกิดเหตุน้ำท่วมหรือไม
0: ่
1: บางคนมาขอความช่วยเหลือนะครับขอกระสอบทราย
0: อาหารบอกยังไม่ได้บางที
1: อาหารยังไม่ได้นะครับเมื่อวานนี้ทางทีมงานของเราหลังจากที่ได้มีการรับสายทุกสายเราก็นำมาออกอากาศหน้าไมค์ของเราส่วนหลังไมค์ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนั่นเอง
0: และถ้าคุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับด้านล่างเนี่ยยังมีช่องทางที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นที่เป็นตัววิ่งนะครับยังมีเป็นเรื่องราวต่างๆข้อความต่างๆที่สำคัญที่ได้แจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยก็มีการกลั่นกรองข้อมูลนะครับแล้วก็ทำเป็นอักษรวิ่งให้เข้าใจง่ายๆสั้นๆให้คุณผู้ชมได้อัปเดตอยู่ตลอดเวลาด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับนี่คือรายการพิเศษของเราและแน่นอนนะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็จะเป็นตั้งแต่เวลา 10:00 นนะครับจนถึงเวลา 12:00 นะครับ2ชั่วโมงในขณะนี้นะครับส่วนช่วงบ่ายก็จะมีอีกนะครับช่วงเวลา 14:00 นถึง 16:00 นะครับอีก2ชั่วโมงแล้วก็มาปิดท้ายวันนี้ในช่วงของพักดึกนะครับก็คือช่วง 3:00 ถึง 4:00 แต่ในขณะเดียวกันนะครับแม้ว่าจะไม่มีช่วงของรายการพิเศษช่วงข่าวของเรา
0: ครับ
1: ก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวนะคุณสกลนครทั่วประเทศนะครับมีสถานการณ์อย่างไรก็จะนำมาบอกกันเพราะวันนี้เนี่ยแว่วๆว่าพี่น้องที่อยู่ทางภาคตะวันตกนะ
0: ของประเทศ
1: โดยเฉพาะกาญจนบุรีวันนี้เนี่ยกลุ่มฝนกลุ่มเมฆฝนเนี่ยกำลังเคลื่อนตัวไปที่นั่นพี่น้องที่อยู่ทางกาญจนบุรีถ้าติดตามรับชมอยู่นะครับโดยเฉพาะทางไลฟ์สดของเรานะครับสามารถที่จะทักทายสามารถที่จะพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับเพื่อร่วมเป็นผู้สื่อข่าวให้กับเรานะครับ
0: ผู้สื่อข่าวท้องถิ่น
1: ถูกต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ต้องบอกว่าเที่ยงตรงนะครับแม่นยำนั่นเองนะฮะ
0: และถึงวันนี้ในการนำเสนอข้อมูลของเรานะครับก็มีทั้งเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปนะครับเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆเรื่องของการที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยภาคเอกชนก็เข้ามามีส่วนช่วยเหลือเยอะนะครับอย่างเช่นเรื่องของการให้ที่จอดรถนะครับการอำนวยความสะดวกต่างๆเนี่ยก็มีหน่วยงานภาคเอกชนมาช่วยเยอะเช่นเดียวกันส่วนในงานภาครัฐไม่ต้องห่วงอยู่แล้วลงตั้งแต่ช่วงแรกนะอย่างถ้าเราอยู่ในกรุงเทพมหานครเห็นได้เลยว่ากทมนะทุกภาคส่วนเนี่ยเขาก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเขาก็ต้องแบ่งเรียกว่ากำลังนะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
1: ใช่นะครับหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่น NBT ของเรานะครับซึ่งเป็นสถานีของภาครัฐอันนี้ก็หลายคนนะที่เป็นเพื่อนๆทีมงานของเราก็ติด
0: ประสบภัย
1: ติดน้ำอยู่เหมือนกันนะครับ
0: เพราะว่าบ้านน้ำท่วมหลายคนนะที่แชร์ขึ้นมาใน Facebook โทรเข้ามาพูดคุยกันบอกว่าบ้านน้ำท่วมแล้วนะไม่สามารถออกมาทำงานได้พวกเราที่เหลือที่พอจะออกมาทำงานได้ก็ออกมาแล้วก็มานำเสนอข้อมูลคุณผู้ชมเพื่อป้องกันแม้ประสบภัยนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะครับเราก็เกาะติดกันไปสำหรับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับเรามาเช็คปริมาณน้ำฝนกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับคุณสกลกฤษครับ
0: ถ้าดูด้วย
1: อย่างไร
0: ถ้าดูด้วยตาเปล่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกันว่าย
1: ังไง
0: เมื่อคืนก่อนจะนอนในกรุงเทพเน
1: า
0: ะมันจะเม็ดมันจะค่อนข้างหายแล้วฝนเช้านี้มันยังมีโปรยปลายอยู่บ้าง
1: โปรยปลายอยู่บ้างอย่างวิภาวดีรังสิตของเราเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็เหมือนกับขาดเม็ดไปแล้วนะอยู่ๆครับจู่ๆก็มีฝนเทลงมาอีกหนักแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับจะหยุดอีกแล้วก
0: ็
1: จะเป็นลักษณะนี้สลับกันไปนะครับมาเช็คปริมาณน้ำฝนเช้านี้
0: คร
1: ับ วันที่27 กันยายน 2569 6:00 นนะครับบอกว่ามีกลุ่มเมฆฝนผืนใหญ่เนี่ยเข้าในพื้นที่กทมแล้วนะครับแล้วก็จะทำให้กทมในขณะนี้อาจจะมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับโดยเฉพาะทางเขตจตุจักรลาดพร้าวบางเขนบึงกลุ่มคันนายาวมีนบุรีลาดกระบังนะครับอันนี้จะมีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปนะครับแต่ว่าจะมีแนวโน้มที่คงที่นั่นเองนะครับนี่คือในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับ
0: นะอย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยจะไปในทางฝั่งของด้านตะวันตกของภาคกลางนะแล้วก็ยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งด้วยนะครับก็แนะนำอย่างที่เมื่อวานกับน้องอ๊อฟก็เหมือนกันนะครับก็คือกรมเป็นช่องทางของกรมอุตุนิยมวิทยาก็สามารถไปอัปเดตข้อมูลข่าวสารนี่อาจจะเป็นกลุ่มฝนนะครับที่จะเข้ามาในประเทศไทยในช่วงนี้นะครับกระจายตัวนะครับ
1: นี่เป็นภาพสดนะดูเวลานะครับ9:00 นเนี่ยนะครับของวันนี้นี่คือลักษณะของ
0: กลุ่มฝน
1: กลุ่มฝนสีเขียวๆเนี่ยนะครับถ้าเราจะสังเกตเห็นก็คือ

0: ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามที่กรมอุตุนะ NBT ก็เลย
1: ประมาณ9นาฬิกากว่าๆนะครับก็เป็นเวลาที่เป็นเรียลไทม์นะครับที่เราพยายามนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนั่นเองนะครับ
0: ครับมาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันต้องมีอีกหนึ่งกิจกรรมเชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อวันผมมีนัดหมอนะวันนี้หมอก็มานัดแล้วเพราะว่ามีหมอน้ำท่วมเหมือนกัน
1: หมอน้ำท่วมเลื่อนเลย
0: ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นมันมีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่จะมีการจัดขึ้นในวันเสาร์วันอาทิตย์นี้นะครับแต่ก็มีการเลื่อนออกไปนะครับอย่างเช่นเรื่องของการเรียกว่าเลือกตั้งบอร์ดสปส.นะครับ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขามีการให้ลงทะเบียนก่อนถูกไหม
0: ลงทะเบียน
1: ลงทะเบียนมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะมีการนี่แหละเช้าวันนี้นั่นจริงแล้วเช้าวันนี้27กันยายน
0: ต้องไปเลือก
1: เป็นการเลือกตั้งนะครับบอร์ดนะครับประกันสังคมทั่วประเทศเลยนะครับแต่ฮะสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นทางสำนักงานประกันสังคมอย่างที่เห็นเลยก็ขอเลื่อนนั่นเองนะครับทางสำนักงานประกันสังคมเลื่อนจากวันเดิมวันนี้กลายเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมครับเวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกานะครับเพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและที่สำคัญก็คือเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองนะครับ
0: บางคนเนี่ยอยากจะไปใช้สิทธิ์นะแต่ว่าไปใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าน้ำมันท่วมเขาก็เลยเลื่อนวันไปเพื่อความเรียกว่าให้สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับมีสาเหตุมาจากสถานการณ์อุทกภัยที่มีการเลื่อนนะครับในหลายพื้นที่โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยมีการรายงานสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเดินทางและการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนะครับการนับคะแนนการรวมผลคะแนนต่างๆมันเรียกว่ามีผลกระทบไปหมดประกอบกับระเบียบของกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพุทธศักราช2564นี่เป็นชื่อของคณะกรรมการนะครับเป็นชื่อประกาศทำให้กำหนดให้ประเทศไทยเป็นเขตเลือกตั้งเดียวสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งจึงต้องคำนึงถึงความพร้อมและความเท่าเทียมในการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศตลอดจนความเป็นธรรมระหว่างผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกฝ่ายในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.นะครับเมื่อวันเสาร์ที่26กันยายนที่ผ่านมาเขาเลยมีมติเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจากวันนี้27กันยายนนะครับไปเป็นวันที่11ตุลาคม2569เวลาเหมือนเดิมคือ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นอย่างประกาศของสปส.นะครับที่เราขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: สำหรับ
1: การเลือกตั้งในครั้งนี้นะครับสปส.ยืนยันเลยครับว่ากระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้โดยไม่ทำให้ผู้สมัครหรือว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเนี่ยเสียเปรียบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งของคณะกรรมการประกันสิทธิสังคมนะครับประกันสังคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยสามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้จากสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนั่นเอง
0: ช่องทางของการที่จะติดต่อหรือดูข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตเนี่ยให้ดูที่ภาพอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ด้านล่างจะมีช่องทางให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามไม่ว่าจะเป็นสายด่วน1506นะครับเว็บไซต์ Facebookทาง LINE Official นะครับและรวมไปถึง TikTok นะซึ่งเป็น TikTok Official ของสำนักงานประกันสังคมด้วยเชื่อว่าจะมีข้อมูลพวกนี้อัปเดตให้คุณผู้ชมนะไปดูนะว่าวันที่11เนี่ยยังเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิมจุดเดิมเวลาเดิมหรือไม่นะวันที่11ตุลาคมด้วยนะครับ
1: นี่นะฮะก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับไม่เสียสิทธิ์เนาะวันที่11ตุลาคมนี้นะครับใครที่เป็นผู้ประกันตนนะครับ
0: หลายๆคนเลย
1: เพราะว่าถือว่ามีความสำคัญมาก
0: ถูกต้อง
1: บอร์ดประกันสังคมนี่แหละที่จะเข้าไปกำหนดสิทธิ์กำหนดเรื่องราวของผลประโยชน์ต่างๆให้กับสมาชิกทั่วประเทศ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเลือกคนที่คิดว่าเป็นผู้แทนที่จะสามารถเข้าไปดูเรื่องสิทธิ์ดูเรื่องของสิ่งที่ควรจะได้รับได
1: ้
0: ก็จะทำให้คุณได้รับสิ่งนั้นอย่างคุ้มค่าด้วย
1: ใช่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะวันที่11ตุลาคม2569นะครับมาดูภารกิจของท่านนายกนะต้องบอกว่าแม้ว่าท่านนายกจะเดินทางไปต่างประเทศนะครับเพื่อปฏิบัติภารกิจซึ่งเราก็เห็นในข่าวต่างๆแล้วนะท่านไปขึ้นเวทีของ UN นะครับก็ไปกล่าวสุนทรพจน์นะครับรวมถึงไปที่ลอนดอนด้วยถูกมั้ยก็ไปทำการประชุมกันแต่พอเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านก็มีการประชุม
0: คือท่านกังวล
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็ท่านก็มีการสั่งการนะมาให้รองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบฝ่ายต่างๆรัฐมนตรีรับผิดชอบฝ่ายต่างๆลงไปดูแลและอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้นะก็คือเนี่ยวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือว่าม
1: าเลย

0: ออนไลน์มาเลย
1: ใช่แล้วนะครับบอกว่าเนื้อหาสำคัญก็คือว่าในการเกิดเหตุครั้งนี้ไม่อยากที่จะให้ไปยกภาระหรือโทษกทม.เพียงหน่วยเดียวท่านบอกอย่างน
0: ี้ลักษณะฝนมันเป็นฝนแช่เป็นธรรมชาติ
1: ให้ทุกหน่วยนะครับหน่วยงานภาคราชการทุกหน่วยจะต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเป็นหนึ่งเดียวกันในการทั้งการสื่อสารทั้งการบริหารจัดการภัยนะครับไปในทิศทางเดียวกันท่านบอกว่าจะต้องดำเนินการให้เป็นเอกภาพนั่นเองนะครับไม่อยากที่จะไปโทษท่านผู้ว่าอย่างเดียวเพราะหลายคนบอกทำไม
0: ในบอกว่าทำได้
1: ในบอกว่าน้ำเอาอยู่น้ำท่วมอะไรเงี้ยนะท่านก็เลยบอกว่าไม่ได้เราต้องมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการคลี่คลายสถานการณ์นอกจากนี้ท่านบอกว่าท่านก็เลยต้องเปลี่ยนไฟบินเลยใช่ไหมคุณสองกรกฎนะครับจากเดิมเนี่ยกำหนดการเนี่ยนะที่กำหนดเอาไว้ก็คือเดินทางมาเร็วกว่าเดิมนะครับเพื่อเดินทางมาในวันนี้นั่นเองแล้วก็เท่าที่ทราบมานะครับวันนี้ก็มีกำหนดการที่ท่านจะเดินทางไปตรวจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทั้งพื้นที่ของกรุงเทพรวมถึงพื้นที่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีด้วยเนี่ยนะครับที่จะวันนี้นะสถานการณ์ที่ท่านนายกจะเดินทางมาติดตามนะครับในกรุงเทพมหานครสระแก้วแล้วก็ปราจีนบุรีซึ่งถ้าตามกำหนดการเนี่ยนะครับช่วงเช้าเนี่ยสักหลังจากที่เราไปเนี่ยเวลานี้เนี่ยท่านก็จะเดินทางลงพื้นที่
0: คือช่วงเวลานี้เนี่ยเป็นช่วงที่ท่านน่าจะลงจากเครื่องบินนะครับแล้วก็กำลังเดินทางไปยังจุดตามที่วางเอาไว้ตามกำหนดการนะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่กรุงเทพต่างๆนะเดี๋ยวซึ่งพื้นที่เนี่ยผมก็เชื่อว่าก็ต้องมีการพิจารณาหน้างานอีกทีนึงว่าท่านจะไปจุดไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะไปให้ความช่วยเหลือไปให้กำลังใจไปดูเรื่องของการตรวจสอบการทำงานต่างๆนะครับและหลังจากนั้นนี่แหละถึงจะบินไปที่สระแก้ว
1: โอ้ท่านก็จะเดินทางไปที่สระแก้วด้วยนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสถานการณ์นะครับไปมอบถุงยังชีพด้วยนะครับตามข่าวที่ทำกำหนดการที่วางเอาไว้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดต่างๆเข้ามาเนี่ยนะครับวันนี้เราก็จะมีผู้สื่อข่าวนะคร
0: ับได
1: ้ติดตามไปด้วยนะครับถ้ามีบรรยากาศถ้ามีสัญญาณพร้อมนะครับก็จะได้ให้คุณผู้ชมได้มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จะลงมาในภารกิจน้ำท่วมในครั้งนี้นั่นเอง
0: คืออยากที่มีผู้สื่อข่าวติดตามไปเนี่ยไม่ใช่ไปเรื่องถ่ายภาพที่ท่านนายกลงไปทำงานอะไรต่างๆเนี่ยคืออยากให้เห็นนโยบายนะเพราะท่านนายกเนี่ยลงไปในพื้นที่อาจจะมีนโยบายมีการสั่งการมีการประชุมร่วมกับหน่วยในท้องถิ่นแล้วมีการสั่งการเป็นข้อสั่งการท่านนายกลงมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ตรงจุดเนี่ยตรงนั้นเราจะได้ถ่ายทอดมาให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับว่าตอนนี้นโยบายในการดูแลประชาชนที่น้ำท่วมเนี่ยเขาปรับเปลี่ยนไปอย่างไรเพื่อให้มันทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับ
1: ครับเพราะว่านโยบายต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะจังหวัดนั้นๆนะแต่มันก็จะใช้กัน
0: แตกต่างกันไป
1: ใช่ครับก็จะใช้กันทั่วประเทศนั่นแหละนะครับแต่ละพื้นที่เหมือนรอบที่แล้วที่เรามานั่งจัดรายการตรงนี้ที่น่านนะที่น่านตอนนั้นเนี่ยท่านนายกก็มีการสั่งการนะให้ท่านผู้ว่าให
0: ้ท่านรองนายก
1: ให้ท่านรองนายกเนี่ยได้ไปดูว่าจะให้การช่วยเหลืออย่างไร
0: คือ
1: พอไปเห็นกับตาแล้วจะได้รู
0: ้
1: บางครั้งเนี่ยนะครับเห็นตามหน้าสื่อมวลชนหรือว่าตามรายงานเนี่ยอาจจะ
0: ไม่ตรง
1: นึกภาพไม่ออกแต่พอท่านได้ลงไปเห็นแล้วโอ้ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนม
0: ัน
1: หนักหน่วงแบบไหนเพื่อเอามากำหนดนโยบายว่าควรจะมีการเยียวยาอย่างไรนั่นเองในแต่ละเคส
0: เพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นการติดตามลงไปถ้าเกิดมีสัญญาณมีจังหวะที่ดีเรียกว่าไปในพื้นที่บางทีไม่มีสัญญาณนะแต่ถ้ามีสัญญาณเนี่ยเราจะให้ผู้สื่อข่าวของเรา 4G เข้ามานะครับเพื่อที่จะให้ได้เห็นบรรยากาศทั่วไปนะครับ
1: ครับซึ่งทราบว่าท่านนายกก็จะลงเครื่องช่วงเวลา 10:45 นะ
0: แปลว่าเครื่องกำลังบินอยู่สถานีใกล้ๆเมืองไทยแล
1: ้
0: ว
1: ใช่แล้วนะครับถ้าท่านลงเครื่องปุ๊บก็จะลงมาในพื้นที่ของกรุงเทพก่อนเลยแต่ตามกำหนดการที่วางไว้เพราะว่าจะได้มาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้เนี่ยตรงส่วนไหนจะต้องลงไปบัญชาการระดมสรรพกำลังอย่างเต็มที่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทำแล้วแต่ถ้าท่านนายกมาสั่งการอีกครั้งหนึ่งจะได้มาเห็นบรรยากาศด้วยนะครับแล้วท่านจะได้มากำหนดทิศทางนโยบายหลังจากนี้ไปว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปนั่นเอง
0: อย่างในกรุงเทพมหานครก็มีหลายพื้นที่ที่อาจจะต้องมีปรับแผนและตอนนี้น้ำอาจจะลดและอยู่ในช่วงของการเยียวยาแล้วแต่บางพื้นที่น้ำยังท่วมอยู่เพราะฉะนั้นอย่างที่คุณบอกเมื่อสักครู่นี้คุณบินบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่มีรูปแบบของการบริหารไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวก็จะมีการเรียกว่าสั่งการลงมาจากระบบระดับท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการลงมาถึงท่านรัฐมนตรีแล้วหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ก็รับไปเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับมาดูเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในเส้นทางการเดินทางกันบ้างนะครับทางกรมทางหลวงได้มีการจัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าจำนวน6เส้นทางเพื่อเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบของพี่น้องประชาชนนะครับที่เกิดขึ้นในขณะนี้นั่นเองนะครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับก็เดินหน้าสนับสนุนการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่ต้องบอกว่ายังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นนี่ภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ 6เส้นทางที่จะเป็นการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ

0: รณะนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เดินทางแบบสะดวกสบายเลยนั่นเองนะครับสำหรับเส้นทางการให้บริการครับคุณสอครับ
1: ครับ
0: จะประกอบด้วยเอามาดูเส้นทางที่หนึ่งก่อนเส้นทางที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเส้นทางที่ใช้กันเยอะเลยนะ
1: ใช่ผมว่ากำลังเป็นเส้นทางที่ใช้เยอะจริงๆนะอนุสาวรีย์อู่รังสิตเส้นทางนี้ยาวเลยนะ
0: ครับก็จะมีการ
1: จังไปและกลับนะครับ
0: จากรถไปกลับนะครับนี่ตั้งแต่เวลา 7:00 น 9:00 นนะครับ 6:00 นเย็นแล้วก็ 3:00 นนะครับนี่เป็น
1: เส้นทาง
0: เส้นทางแรกเส้นทางที่2นะครับ
1: เป็นยูเนียนมอลล์กับแฮปปี้แลนด์อันนี้ก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ
0: นะครับก็เป็นเส้นทางที่ตามรอบเวลาที่กำหนดไว้อย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเส้นทางที่3นะครับเป็นเดอะมอลล์งามวงวาน
1: เดอะวอล์กราชพฤก
0: ษ์ให้บริการทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะครับเส้นทางถัดไปเส้นทางที่4คือมีนบุรีลาดกระบัง
1: เมื่อวานมีนบุรีหนักเลยนะครับต้องใช้รถเรียกว่าเป็นรถขนาดสูงหรือขนาดใหญ่หน่อยเพื่อผ่านเส้นทางบริเวณมีนบุรีไปลาดกระบังนะครับ
0: ครับเส้นทางที่5ครับแฟชั่นไอแลนด์ซาฟารีเวิลด
1: ์อันนี้พี่น้องประชาชนอยู่เยอะเพราะหมู่บ้านเยอะ
0: ตรงนั้นใช่ไหม
1: วงนี้ครับวงนี้เยอะเลย
0: ก็เลยพิจารณาว่าควรที่จะมีการจัดรถนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับนะครับและเส้นทางที่6อันนี้เป็นสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังนะครับแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แล้วก็ถึงสถานีรถไฟฟ้ามินบุรีสายสีชมพูเป็นการเชื่อมต่อกันนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับ
1: เป็น6เส้นทางนะครับให้บริการทั้งไปทั้งกลับทางกรมทางหลวงขอให้ประชาชนที่มีความจำเป็นเดินทางในช่วงวันนี้นะครับวางแผนการเดินทางล่วงหน้านะครับตรวจสอบจุดรับจุดส่งและรอบเวลาอย่างภาพที่หน้าจอเนี่ยจะมีเรื่องของจุดรับจุดส่งและรอบเวลาด้วยนะคร
0: ับ
1: พร้อมกับเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากว่าสภาพการจราจรสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เนี่ยมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้อาจจะท่วมอยู่แต่ตอนนี้อาจจะแห้งแล้วนะหรือว่าเมื่อกี้นี้อาจจะแห้งอยู่ตอนนี้ท่วมแล้วต้องติดตามดีๆนะครับทั้งนี้ทางกรมทางหลวงยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่รถและเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมมีข้อมูลที่จะสอบถามเพิ่มเติมของกรมทางหลวงนะครับโทรไปได้เลยที่สายด่วนกรมทางหลวง1586หมายเลข1586นะครับ สามารถโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ใช่แล้วนะครับเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนกันนะครับเมื่อวานนี้ถ้าใครได้ขึ้นทางด่วนครับคุณสกรกฎคร
1: ับ
0: ก็จะสังเกตเห็นว่าทางด่วนเนี่ยเขาเปิดได้ขึ้นฟรีเลยนะเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ใช้บริการกันฟรีเพราะว่าข้างล่างเนี่ยโอ้โหน้ำเนี่ยเจิ่ง
1: ใช้ไม่ได้เลย
0: ใช้ไม่ได้เลยก็เลยเปิดทางด่วนนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ขึ้นฟรีแล้วบางคนผมก็แอบเห็นก็คือในช่วงเวลานั้นเขาก็เลยเอารถเนี่ย
1: ไปจอด
0: ไปจอดเอาไว้นั่นเองนะครับ
1: แต่นี่แหละพูดเลยนะครับถึงความระมัดระวังในการใช้รถด่วนนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรถที่มาจอดบนทางด่วนหรือบนสะพานหลายๆจุดนะมันจะจอดล้ำออกมาจากแนวขอบด้านข้างนะครับแปลว่าล้ำออกมาในเลนการจราจรเนี่ยครึ่งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเกิดเราขับมาในเลนปกติชิดซ้ายนะครับมันจะมีโอกาสที่จะชนกันได้
0: ชนได
1: ้เพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วย
0: ต้องนะครับทั้งคนที่นำไปจอดโดยเฉพาะคนที่ใช้บริการทางด่วนในขณะนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติแล้วกันนะครับดังนั้นถ้าเคยขับอยู่เคยชินทุกวันใช้ความเร็วระดับนึงนะครับณวันนี้อาจจะต้องสังเกตดูเพราะอาจจะมีรถเนี่ยยังจอดติดค้างอยู
1: ่
0: ในขณะนี้นั่นเอง
1: แล้วพูดถึงเรื่องของการใช้รถใช้ถนนคือใช้พื้นที่สูงมาก่อนอย่างเมื่อคืนที่คุณบอกว่าคุณกลับบ้านนะ
0: ผมกลับบ้าน
1: กลับมาจากสะพานก่อน
0: ขึ้นมาบนสะพานผมก็เห็นรถจอดอยู่คันนึงก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นรถที่อาจจะติดค้างอยู่นะครับจังหวะที่กำลังจะลงสะพานแค่นั้นนะฮะ
1: 5แยกลาดพร้าวถูกไหม
0: เป็น
1: ห้าแยกลาดพร้าวขาออก
0: เนินฮะเต็มไปด้วยต้องบอกว่าทะเลใช่ไหม
1: น้ำท่วม
0: น้ำท่วมช่วงประมาณสักเที่ยงคืนเมื่อคืนนี
1: ้แล้วเราไม่สามารถประเมินความลึกของน้ำได้ถูกไหมครับ
0: ใช่แล้วนะครับ
1: นิ่ง
0: ดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่อันนี้จำเป็นนะลองไปเปิดดูคู่มือของการขับรถฝ่าน้ำท่วมนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกเนี่ยอันนี้ต้องสังเกต
1: อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นในภาพเนี่ยคือจะเห็นได้ว่าเห็นไหมฮะนี่คือประเมินไม่ได้ว่าข้างล่างมันมีอะไรนะประเมินความลึกได้เบื้องต้นจากรถที่อยู่ด้านหน้าเราคือมันครึ่งล้อนะ
0: ครับ
1: ม
0: ัน
1: ไม่มีหลุมอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าเราไม่รู้นะ
0: ทีนี้สมมติถ้าเราขับไปแล้วไปเจอรถลักษณะนี้ลองดูรถคันข้างหน้า
1: ให้คนกล้าหาญนำไปก่อน
0: เมื่อวานนี้นะพอไปเจอสถานการณ์นั้นนะคุณสกรกฎจะเล่าให้ฟังว่าสามสี่คันก็จอดพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเหมือนก
1: ัน เพราะว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยง
0: มองหน้ามองซ้ายมองขวากันแล้วมันก็จะมีคนที่กล้าอาจจะเป็นรถที่เขาสูงกว่
1: า
0: พอเขาไปปุ๊บเนี่ยเราซึ่งเป็นรถที
1: ่เล็กกว่า
0: เล็กกว่าเราก็ดูว่าระดับน้ำประมาณไหนแล้วก็มาประเมินสมรรถนะของรถเรานะครับถ้ามันไปได้ให้ขับไปเลยนะครับแล้วก็เหยียบไปนะครับก็ความเร็วอาจจะไม่ต้องเหยียบจนโอ้โห
1: อันตรายกับข้าง
0: ถูกต้องบางท่านเนี่ยขับแบบว่าเขาบอกว่าห้ามให้เครื่องดับถูกไหมก็เลยเหยียบเต็มที่จนน้ำเนี่ยกระจายกระเด็นไปโดนรถข้างก็ขับไปพอประมาณอย่าให้รถดับนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้ารถ

0: ับแล้วเนี่ยอันนี้ห้าม
1: เรื่องใหญ่เลย
0: ใช่ห้ามสตาร์ทใหม่เด็ดขาดก็อาจจะต้องจอดทิ้งไว้ลักษณะนั้นแหละไม่งั้นถ้าจอดปุ๊บจะทำให้
1: รถข้างในยิ่งพัง
0: ยิ่งพังไปนั่นเองนะครับแต่เอาละเราทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่อยากที่จะให้ฝ่าไปถ้ามันลึกมากขนาดนั้นนะครับดังนั้นจะอาจจะต้องศึกษาข้อมูลหรือว่าสอบถามเส้นทางที่ท่านจะไปก่
1: อ
0: นว่าระดับน้ำเป็นอย่างไรในห้วงเวลานี้นี่หน้าห้างนะแถวนั้นเนี่ยนะครับ
1: เซ็นทรัลพาตรง5แยกเลย
0: ใช่ครับ
1: เป็นจุดใกล้เคียงที่คุณบินผ่านเมื่อวานนี้ช่วงดึกนะ
0: นี่เป็นช่วงของกลางวันนะ
1: กลางวัน
0: เพราะว่าฟ้ายังสว่างอยู่แต่กลางคืนก็เป็นลักษณะนี้เลยเมื่อคืนนี้นะคร
1: ับก็ประเมินไม่ได้เพราะฉะนั้นอันตรายนะครับแล้วรถเดี๋ยวนี้มีหลายประเภทรถไฟฟ้ารถไฮบริดรถเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นต้องดูด้วยนะครับว่ารถของท่านเนี่ยลุยน้ำได้ประมาณไหน
0: ใช่แล้วนะครับหลังจากลุยน้ำแล้วเขาบอกว่าเมื่อนำกลับมาที่บ้านให้เหยียบเบรกแบบย้ำๆอ่ะเหยียบย้ำๆเพื่อเป็นการไล่
1: น้ำออกจากเบรก
0: ไล่น้ำออกจากเบรกนั่นเองนะครับเป็นการช่วยถนอมรถเราด้วยนะครับศึกษาข้อมูลได้นะมากมายเดี๋ยวนี้นะ
1: ครับ
0: ข้อมูลทั้งอินเทอร์เน็ตทางข้อมูล Google ทาง ChatGPT ต่างๆ
1: แต่ก็ต้องบอกว่าเลือกเสพจากจุดหรือแหล่งที่เชื่อถือได้อีกเช่นเดียวกันนะเพราะบางทีอาจจะเป็นแหล่งที่ประชาชนเขียนขึ้นมาเองอาจจะใช้ประสบการณ์ส่วนตัวอาจจะไม่ได้ถูกต้องมากนักนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้ก็ทำให้รถของเราปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนถูกต้องด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มาดูไฟฟ้าหน่อย
0: เรื่องการใช้ไฟฟ้ากันบ้างนะครับการใช้ไฟฟ้าในขณะนี้ก็ต้องบอกว่าพอน้ำท่วมลักษณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆหรือกระแสไฟฟ้าพอโดนน้ำเนี่ยมันอันตรายนะมันอันตรายนะครับ MEA นะครับหรือว่าการไฟฟ้านครหลวงก็เลยมีการก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีการวางแผนในการดับไฟ
1: เป็นช่วงๆเพื่อที่จะบำรุงรักษาโซนนั้น
0: ๆครับทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ชีวิตของพวกเราด้วยนะครับแต่ในขณะนี้นะครับต้องบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงก็มีการยกเลิกการดับไฟตามแผนทุกพื้นที่วันที่27กันยายนนี้ก็คือวันนี้แล้วนะคร
1: ับ
0: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงที่หลังจากที่น้ำท่วมขังไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าทางการไฟฟ้านครหลวงได้มีการแจ้งครับยกเลิกการดับไฟตามแผนในทุกพื้นที่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับได้มีการดับไฟเพื่อบำรุงเพื่อที่จะสร้างความปลอดภัยให้กับพวกเราทุกคนนะครับแต่วันนี้27กันยายนนะครับทุกพื้นที่ในเขตบริการกรุงเทพมหานครนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการเนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าก็ยกเลิกแผนนี้ไปแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับจากสถานการณ์น้ำขังที่ผ่านมานั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเป็นการลดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันของแต่ละท่านนะครับแล้วก็สนับสนุนการใช้ไฟฟ้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าทาง MEA เนี่ยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของทุกๆคนเลยนะครับพร้อมกับมีการจัดเจ้าหน้าที
1: ่
0: เพื่อที่จะเข้าไประมัดระวังระบบไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้นะครับหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าบางท่านเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วมันเหมือนไม่ปลอดภัยนะ
1: สุ่มเสี่ยง
0: ใช่ครับอันนี้สามารถที่จะประสานไปได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่เห็นอยู
1: ่อันนี้นะ
0: ครับ
1: หมายเลขด้านล่างนี้นะครับ
0: ใช่ครับสีส้มๆนะ1130นะครับโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับ
1: อย่าไปทดลองใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยมันดูปลั๊กมันจะหลุบมันหลวมๆแล้วนะครับหรือว่าตัวสายไฟมันดูมันเป็นรอยแล้วนะครับอย่าเสี่ยงนะครับ
0: บางคนไปดูเองไงดูทางสื่อออนไลน์อย่างที่มันสักครู่นี้เราแนะนำนั่นแหละนะแต่อาจจะต้องดูนิดนึงนะครับว่าคือข้อมูลอย่างที
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณสองคนบอกมันเยอะแต่ถ้ามันเสี่ยงแล้วเราไม่มีองค์ความรู้จริงๆก็อย่าไปเสี่ยงมันคือชีวิต
1: มันไม่คุ้ม
0: มันไม่คุ้มเลย
1: นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเอาละครับจนเรื่องของฝนตกน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแค่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคกลางตอนล่างเท่านั้นนะครับภาคใต้ที่ภูเก็ตก็โดนเหมือนกันนะ
0: มีเหมือนกันใช่ไหมฮะ
1: ที่ภูเก็ตเนี่ยตอนนี้ก็มีการเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าภาคใต้มันจะมีทะเลนะครับเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องของคลื่นลมแรงเข้ามาด้วยในช่วงวันที่26ถึง29กันยายนนี้นะครับ
0: ค
1: ือที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีการแจ้งเตือนประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับให้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมไปถึงคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับชายฝั่งทะเลและเกาะที่อยู่รอบๆเกาะภูเก็ตนะครับในระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนนี้พร้อมกับได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเตรียมความพร้อมรับมือและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับก็คือตามที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตเขาได้ติดตามสถานการณ์จากอุตุนิยมวิทยานะครับพบว่าวันที่26ถึง29กันยายนนี้ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับช่วงวันที่26ถึง29กันยายนสาเหตุนะครับก็คือมีลมตะวันตกเฉียง

0: ใหญ่ความเร็วประมาณ 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะมีคลื่นสูงกว่า2เมตรในบริเวณนั้นด้วยนะครับส่วนขยับมาต่อไปนะครับเป็น 28-29 กันยายนนะครับลมจะมีกำลังแรงขึ้นความเร็วลมประมาณ 20-30 กิโลเมตร35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงกว่า3เมตรไปเลยนะครับประกอบกับช่วงนั้นมีน้ำทะเลขึ้นสูงสุดประมาณ3เมตร20เซนถึง3เมตร40เซนจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็คือช่วงวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมากหน่อยในพื้นที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเครื่องจักรกลนะเกี่ยวกับการสาธารณภัยต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังรวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งและเกาะบริวารสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวขอให้มีการปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะตามหน้าจอที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: ใช่แล้วครับ
0: ข้อปฏิบัติของทั้งนักท่องเที่ยวและคุณผู้ชมที่อยู่ที่ภูเก็ตด้วยครับ
1: นั่นก็คือเขาบอกว่าให้ติดตามประกาศแล้วก็การแจ้งเตือนอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วถ้าสมมติเราอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วหากมีฝนตกต่อเนื่องเนี่ยระวังเลยสำหรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันนี้ควรที่จะเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เตรียมพร้อมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ที่พอเห็นแล้วมันเป็นน้ำท่วมขังนะน้ำท่วมขังทางลอดอย่างเมื่อสักครู่นี้สมมติถ้ามันหลีกเลี่ยงได
0: ้
1: อะ
0: เสาไฟสายไฟต่างๆ
1: ใช่ก็อย่าฝ่ามันไปนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังกันด้วยหากมีน้ำท่วมขังนะครับก็ให้อันตรายนะครับให้ระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วห้ามลง เล่นน้ำบางคนบอกว่าโอ้โหที่ไปภูเก็ตทั้งทีเนาะ
0: ยังไงก็ต้องลง
1: อยากจะเล่นน้ำอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับแล้วขอความร่วมมือห้ามเลยนะครับที่จะลงเล่นน้ำในช่วงที่คลื่นแรงโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ชาวเรือควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองแล้วก็คลื่นสูงนะครับหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงอันนี้ให้ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่แล้วก็งดการเดินเรือออกจากฝั่งนั้นเอง
0: นี่เป็นข้อควรระวังและข้อควรปฏิบัติสำหรับพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการต้องเข้มงวดกับนักท่องเที่ยวด้วยนะบางทีเขาคึกขนองเข้ามาแล้วก็อยากจะลงเล่นน้ำก็อยากจะขี่เรือออกไปนะครับเราต้องช่วยกันห้ามปรามด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมนะพบเห็นเหตุสาธารณภัยหรือผลกระทบนะหรือต้องการความช่วยเหลือต่างๆสามารถแจ้งไปได้เลยนะครับที่สายด่วนนิรภัยนะครับหมายเลข1784ต้องย้ำว่านี่เป็นของภูเก็ตนะครับ1784นะครับโทรไปได้ที่ของภูเก็ตนะครับหรือจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับ0765100098นะครับหรือจะเป็น LINE @ปพ.รับแจ้งเหตุ1784ก็ได้นะครับโทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นทางจังหวัดภูเก็ตแจ้งมาเลยนะครับว่าขอให้ประชาชนนักท่องเที่ยวหน่วยงานทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ประกาศแจ้งเตือนของทางราชการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันช่วงนี้แหละครับ26-29กันยายน2569นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรียกว่าหลายจุดของประเทศไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่ภาคกลางไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีเหตุเรียกว่าฝนตกน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและคลื่นลมแรงในทะเลด้วยครับ
1: ใช่แล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศของภูเก็ตที่นำมาฝากกันนะครับมีคุณผู้ชมนะครับที่แสดงความคิดเห็นเข้ามาด้วยนะครับทางเฟซบุ๊กของเราเนี่ยนะครับมีคุณอนุวัฒน์แสงสดนะครับบอกว่าจากผู้ชมทางบ้านนะครับเมื่อคืนดูข่าวจบตอน5 ทุ่มเกือบเป็นผู้ประสบภัยขากลับ นี่นะฮะลืมว่าเส้นทางที่ผ่านน้ำท่วมนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าในตัวเมืองอรันเมื่อวานเนี่ยน้ำท่วมถึงหน้าอกเลยนะ
0: ที่อรันเหรอ
1: ที่อรันแต่วันนี้เริ่มลดแล้วนะครับวันนี้เนี่ยฝนตกซ้ำเลยนะครับน้ำก็กำลังมาเช่นเดียวกันแต่ก็เริ่มลดแล้วนะครับมีคุณกิตบอกว่าขอส่งกำลังใจแล้วก็เสริมสร้างพลังใจนะครับให้มั่นคงสู้ๆไปด้วยกันนั่นเองนะครับนี่เป็นที่คุณผู้ชมที่
0: รับชมรายการของเราในขณะนี้แล้วครับมีการแจ้งเหตุมีการทักทายมีการเล่าประสบการณ์เข้ามานะครับที่จะไปมีกำลังใจด้วยนะครับ
1: ถูกต้องนะครับส่วนทางสายโทรศัพท์ของเรานะครับก็มีการร้องเรียนกันเข้ามานะครับ
0: แจ้งเหตุ
1: แจ้งเหตุแจ้งเหตุคุณกันชัยนะครับแจ้งเหตุว่าตอนนี้อยู่ที่แถวเคหะร่มเกล้านะครับเขตลาดกระบังนะครับก็คือติดอยู่ในแฟลต
0: ครับ
1: นะติดอยู่ในแฟลตโดนตัดไฟด้วยต้องการการอพยพนะทีนี้ก็ประสานเรามานะครับเราก็เลยมีการ

0: ้งไปยังทางกองทัพบกนะครับ
1: ครับ
0: นะส่งทั้งที่อยู่ส่งทั้งเบอร์โทรศัพท์ของท่านนะครับส่งทั้งชื่อไปนะครับซึ่ง NBT ก็ได้ประสานทางกองทัพบกนะครับเข้าให้การช่วยเหลือแล้วนะครับซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะอพยพในลักษณะนี้นะครับอ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้สามารถโทรไปได้เลยนะครับที่เบอร์0652311260นะครับ0652311260หรือว่าสายด่วนกทมก็ได้ที่1555นะครับโทรปุ๊บเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปต้องบอกว่าให้การช่วยเหลือท่านถึงที่เลยสำหรับใครต้องการอพยพหรือว่าต้องการสิ่งของอื่นๆนั่นเอง
1: นะครับอาจจะต้องแจ้งคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าในเหตุวิกฤตแบบนี้มันจะมีเบอร์สายด่วนเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาเยอะนะครับเป็นไปได้เนี่ยคุณผู้ชมเก็บไว้เยอะๆนะเดี๋ยวนี้มันแค่แคปหน้าจอแล้วก็เก็บไว้ในโทรศัพท์ก่อนนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมแจ้งไปที่สมมติว่าทุกคนรุมแจ้งไปที่เบอร์เดียวการกระจายงานออกมามันยากค
0: ุ
1: ณต้องรอการโอนสายรอการโอนเรื่องต่างๆมันยากเพราะยังไงการบริหารงานมันต้องแยกอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เราแยกก่อนนะครับคือโทรไปแล้วดูว่าภัยประเภทไหนต้องการให้ช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันก็สามารถลดขั้นตอนในการดำเนินงานลดช่วงเวลานะที่การช่วยเหลือกว่าจะมาถึงนะเพราะฉะนั้นอาจจะเยอะหน่อยอาจจะดูได้รำคาญหน่อยแหละหลายคนบอกว่าทำไมไม่รวม
0: ทำไมเบอร์มันเยอะแยะมากมาย
1: นี่แหละพยายามอธิบายอยู่แบบนี้ในคนปฏิบัติงานจริงอย่าง NBT พยายามที่จะดึงออกมาอีก5เบอร์เพื่อที่จะมาช่วยกระจายการรับแจ้งเหตุแล้วรีบแจ้งประสานไปยังหน่วยงานต้นทางให้เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันอย่างที่บอกไว้5เบอร์ของเราก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเหตุได้เช่นเดียวกัน
0: จะได้ไม่ต้องรอกันนะครับจะได้ไม่ต้องรอสายเพราะว่าต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ลักษณะนี้เนี่ยก็จะมีคนรุมโทรมาพร้อมกันในเบอร์เดียวกันถ้ามีเบอร์เดียวเนี่ยแน่นอนครับว่าการช่วยเหลือเนี่ยไม่กระจายตัวอย่างแน่นอน
1: ช้าด้วย
0: เราเลยมีการพยายามที่จะเปิดเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็หาเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับภัยนั้นๆอย่างถ้าใครอยากจะอพยพอันนี้เลย1555ก็โทรไปได้เลยนะครับ
1: นะครับทีนี้ไปดูในพื้นที่อื่นๆกันบ้างแล้วเป็นเหตุที่สืบเนื่องจากกรณีน้ำท่วมนะก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยตามฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตามฟาร์มต่างๆเนี่ยที่เขามีมาตรการอยู่นั่นแหละนะครับแต่มาก็ต้องระมัดระวังนะครับก็คือจระเข้หลุด
0: เอ้าเหรอ
1: นะที่นายอำเภอเขาชะกันนะครับมีการนำทีมส่วนที่กำลังไปดูจระเข้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่เขาสามารถควบคุมไม่ได้แล้วนะ2ตัวนะครับที่หลุดออกมา
0: อันนี้ก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับพื้นที่ต่างๆเพราะว่ามีการพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยพอเห็นพวกก็พยายามที่จะแจ้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามานะครับแต่ความนี่ฮะอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ครับคุณสรกรกฎครับ
1: จระเข้2ตัวนะครับที่อำเภอเขาชะกันนายอำเภอเขาชะกันนะครับนายพจน์เอมบัณฑิตเนี่ยเขาแจ้งมานะครับบอกว่าเขาไปพร้อมกับทีมงานนะครับเจ้าหน้าที่มีประมงจังหวัดสระแก้วด้วยนะคร
0: ับ
1: ฝ่ายปกครองเรียกว่าไปกันทีมใหญ่เลยนะครับเพื่อเข้าไปป้องกันประชาชนนะครับไม่ให้เกิดอันตรายจากเจ้าจระเข้ที่ว่านะครับการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้นำเรือจำนวน3ลำกระจายกำลังนะออกสแกนผิวน้ำอย่างละเอียดท่ามกลางความมืดนะครับในช่วงประมาณ4ทุ่มครึ่งเรือราดตระเวน2ใน3ได้ตรวจพบจระเข้2ตัวลอยตัวอยู่ใกล้ๆผิวน้ำนะครับที่บริเวณนาวาฟาร์มวิลเลจนะครับเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจนะครับเข้าไปจับกุมตัวจระเข้2ตัวเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงนะครับก่อนที่จะควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับนี่เรียกว่าเวลาน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาการเดินทางการไม่ได้มีอาหารการกินแล้วนะครับมีเรื่องของนี่แหละสัตว์ที่มันหลุดมาแบบนี้ซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มนะ
0: กลัวนะ
1: แต่มันหลุดออกมาแบบนี้นะครับเวลามันเกิดมันหิวขึ้นมา
0: ตัวใหญ่ด้วยนะคุณสกรกฎนะครับก็ถือว่าช่วยกันดูหน่อยนะครับพอน้ำท่วมลักษณะนี้สังเกตสังการแล้วถ้าพอเจอปุ๊บเนี่ยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเลยนะครับเพราะนี่ตอนที่ไปเจอกันก็คือ4 ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งพบจระเข้สองตัวนี้นะครับ
1: แล้วบ้านไหนที่เลี้ยงสัตว์อันตรายอยู่แล้วเวลาแบบนี้แล้วมันหลุดออกมานะครับอย่าแอบไว้นะครับ
0: ที่
1: โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนเพราะอาจจะทำอันตรายกับบุคคลท่านอื่นหรือเพื่อนเพื่อนประชาชนได้นะคร
0: ับ ใช่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการช่วยเหลือกันนะครับของทุกหน่วยงานนั่นเองนะครับต้องบอกว่าสำหรับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับก็หลายภาคส่วนก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับได้ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโ ดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้เร่งให้การช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเย็นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมในครั้งนี้นะครับประกอบไปด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์แล้วก็เครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,800 ชุดเชิญไปมอบยังศูนย์พักพิง3แห่งนะครับได้แก่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังนะครับเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับ
1: ครับทั้งนี้นะครับอุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรต้องมีการระบายน้ำรองรับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการระบายไม่ทันเกิดขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อไปนะครับนี่เป็นความกรุณาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้ด้วยนะครับนี่เป็นเรียกว่าความอิ่มเอิบใจของพี่น้องประชาชนนะครับที่ในยามวิกฤตแบบนี้ก็ได้รับ
0: พระราชทานกรุณาธิคุณจากทั้งสองพระองค์นะครับ
1: นี้นะครับ
0: นี่ฮะ
1: มีน้องๆในจุดเด็กในจุดที่เป็นจุดเหมือนเป็นจุดพักพิงน
0: ะ
1: ก็คือทิ้งบ้านมาน่ะคุณคิดดูแล้วก็มาอย่างน้อยมาชื่นใจ
0: คือต้องบอกว่าเป็นภาพที่คุ้นชินอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่ๆเจ้าหน้าที่ที่เนี่ยใส่แต่งชุดสี
1: ราชประชานุเคราะห์
0: ใช่ครับสีน้ำเงินแบบนี้เนี่ยนะครับก็คือจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนี่ยนะครับพอเกิดเหตุปุ๊บก็จะลงพื้นที่โดยทันทีนะครับเพื่อที่จะนำเอาความห่วงใยที่ทั้งสองพระองค์นะครับมีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็นำเอาสิ่งของพระทานต่างๆที่เห็นอยู่นี้เลย
1: มีการพิจารณาแล้วนะครับว่าเหมาะสมกับภัยนั้นๆประเทศภัยนั้นๆความต้องการของพี่น้องประชาชนในณขณะนั้นๆไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: นะครับในขณะเดียวกันนะครับทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีนะครับก็ได้มีการแจ้งมาเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเนี่ยประชุมเข้มอยู่เลยนะครับในการที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยหลายพื้นที่ที่มีฝนเข้ามานะครับทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะก็ยังคงให้การช่วยเหลือยังคงเฝ้าระวังนะครับกับสถานการณ์น้ำที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองนะ
1: ต่อเนื่องหน่อยได้ไหมครับสำหรับหลายคนที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะทิ้งบ้านมาไปอยู่ในศูนย์พักพิงต่างๆนะครับตำรวจบอกมาเลยนะครับว่าไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านเพราะว่าใครที่คิดไม่ดีกับบ้านโทษหนักกว่าช่วงปกติด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเตือนมิจฉาชีพไว้เลยนะครับว่าการฉวยโอกาสลักทรัพย์ในช่วงน้ำท่วมถือเป็นการซ้ำเติมผู้ประสบภัยโทษหนักสูงสุดนะครับจำคุก5ปีนะครับแล้วก็ปรับก็สูงขึ้นด้วยนะครับหมายที่ว่าไว้ก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา335ในวงเล็บที่2เขากำหนดเอาไว้พวกท่านนี้ไม่ใช่นะครับมันตราอยู่ในกฎหมายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่าเข้มข้นมากขึ้นแน่นอนนะครับและถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นนะครับบางทีอยู่ในบ้านเราแต่เห็นโจรมันอยู่ที่บ้านตรงข้ามกำลังปีนบ้านเพื่อนบ้าน191โทรไปได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ระวังเอาไว้นะครับ
1: รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอท่านแจ้งมา
0: ท่านแจ้งมานะครับระวังไว้ใครที่คิดว่าจะฉวยโอกาสในช่วงจังหวะนี้นี่ดูหน้าจอไว้นะครับ 1-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 บาทนะครับ
1: อันนี้เป็นโทษมีอีกหนึ่งเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำหากจำเป็นต้องอพยพหนีน้ำท่วมด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้นะครับอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าที่นนทบุรีก็ต้องติดตามสถานการณ์ท่านผู้ว่าตอนนี้เนี่ยเรียกประชุมอยู่เนี่ยนะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเนี่ยแจ้งมานะครับว่าท่านผู้ว่าเนี่ยเตรียมประชุมอยู่เลยตอนนี้นะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนั่นเองในขณะเดียวกันครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีวันนี้ก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางน้ำนะครับแล้วก็ติดตามการระบายน้ำที่จังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับซึ่งบอกว่าวันนี้เนี่ยท่านจะเดินทางไปช่วงบ่ายนะครับก็จะตรวจสอบเส้นทางน้ำในพื้นที่ที่หมู่บ้านสากลการบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับนอกจากนี้ท่านจะได้เยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ที่ประสบภัยนะครับนี่คือจุดแรกครับคุณสกรกฎ จุดที่2ครับ
1: เป็นการติดตามการระบายน้ำบริเวณบ่อสูบน้ำใต้ทางด่วนที่ถนนแจ้งวัฒนะนะครับจะเข้าไปดูไปติดตามไปหาวิธีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เป็นการระบายน้ำก็คือเป็นบ่อสูบน้ำนะครับที่อยู่ใต้ทางด่วนถนนแจ้งวัฒนะเพื่อที่จะระบาย

0: ายน้ำไปยังแม่น้ำเจ้าพระยาต่อไปด้วยนะครับ
1: ครับก็ต้องบอกว่าภารกิจนี้เนี่ยนะครับสามารถติดตามภารกิจของท่านได้ที่ทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับท่านก็จะเดินทางไปช่วงบ่ายวันนี้นะครับ
0: นะครับก็สามารถติดตามได้ว่าท่านไลฟ์ผ่านทางเพจของกรมประชาสัมพันธ์ให้ได้รับชมด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วนะครับต้องบอกว่าทางคณะรัฐมนตรีทุกท่านตอนนี้นะครับก็ลงไปแต่ละพื้นที่นะครับเพื่อกระจายกำลังกันไปเหมือนกันนะครับไปดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยเสี่ยงพื้นที่ไหนที่อาจจะเกิดเหตุที่อาจจะมาซ้ำเติมพี่น้องประชาชนนะครับก็จะลงไปปิดช่องโหว่ต่างๆเลยนะครับและขณะเดียวกันก็ใช้กลไกของภาครัฐผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยงานต่างๆสำนักกองกรมต่างๆนะครับก็จะลงไปเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับ
0: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมติดตามด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตได้นะครับก็คือคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ไหนอยู่ในเขตไหนของกรุงเทพมหานครอยู่ในอำเภอไหนของจังหวัดนั้นๆนะครับพยายามติดตามช่องทาง official หรือช่องทางทางการของหน่วยงานนั้นๆด้วยนะครับอย่างเช่นอำเภอที่ท่านอยู่นะบางทีอบต.เขาก็มีเพจของอบต.เองแล้วอัปเดตด้วยนะครับอย่างเช่นว่าพื้นที่ไหนน้ำท่วมไม่น้ำท่วมเนี่ยมันจะค่อนข้างอัปเดตกว่าเพจกลางหรือเพจหลักของจังหวัดนะครับอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพจของเขตนะจะมีข้อมูลที่ย่อยลงมาจากกทม.แล้วลงมาที่เขตตัวเองมันจะชัดขึ้นว่าน้ำยังท่วมอยู่ในถนนสายไหนการให้ความช่วยเหลือศูนย์อพยพจะไปอยู่ตรงไหนอย่างเมื่อเช้านี้ก็มีเซลล์บอดแคสต์ของปภ.เข้ามาด้วยนะครับว่ามีจุด
1: พักพิง
0: จุดพักพิงที่เพิ่มขึ้นมาในพื้นที่ของเขตดินแดงแถวนี้ด้วยนะครับ
1: ครับซึ่งสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่าเซลบอดแคสเนี่ยทำงานดีมากนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ถ้าจะสังเกตเห็นนะหลายพื้นที่เลยเซลบอดแคสก็มีการแจ้งเตือนมานะครับว่าสถานที่ใดบ้างนะครับที่จะเป็นศูนย์พักพิงสถานที่ใดบ้างนะครับที่จะต้องดูแลเรื่องของเฝ้าระวังระดับน้ำนะครับนอกจากนี้นะครับยังอย่างที่คุณสกรกฎได้บอกไว้ว่าการติดตามข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่เนี่ยสำคัญมากอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยพอประกาศปุ๊บเนี่ยเขาก็จะประกาศเตือนในภาพรว
0: ม
1: นะแค่ใช้ว่ากรุงเทพปริมณฑลหรือภาคอีสานจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แต่ถ้าอยากจะดูนะครับในแต่ละพื้นที่นะครับจำเป็นที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารหรืออันเนี้ยที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยอันนี้เป็นเซลล์บอดแคสต์ที่เขามีการระบุพิกัดเอาไว้อะว่าโทรศัพท์ของเราเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนนะครับ
0: ครับ
1: พอตั้งอยู่ตรงไหนปุ๊บเนี่ยถ้าตรงพื้นที่นั้นเนี่ยเกิดเหตุอะไรเขาก็จะส่งสัญญาณนะครับไปยังพื้นที่ที่เราอยู
0: ่อย่างเช่นนะพวกเรานะ NBT นะเพราะฉะนั้นเราอยู่ที่ NBT เราอยู่ที่แถวดินแดงนะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่จะแจ้งให้คนแถวดินแดงเนี่ยทราบนะอย่างเช่นนี้เขาบอกนะครับว่าอันนี้ศูนย์อันนี้ไม่แน่ใจว่าของดินแดงอ
1: ันนี้ของดุสิต
0: แต่เมื่อเช้าที่เราได้เนี่ยของดินแดง
1: ใช่คร ับ
0: อันนี้เมื่อเช้าเนี่ยเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของแถวๆดุสิตนะครับว่าจะได้ข้อความแบบเนี้ยนี่คือจุดต่างๆหรือข้อความต่างๆที่เขาต้องการจะส่งไปเมื่อเช้าเราได้ที่ดินแดงดินแดงก็จะบอกอีกแบบนึงนะครับดินแดงก็จะบอกว่า
1: ผมว่าแคปหน้าจอไม่เหมือนกันเพราะว่าจะได้แจ้งเตือนตัวเองนะครับก็บอกว่าขอแจ้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยของพื้นที่ดินแดงใช่ไหมมีที่ไหนบ้างฮะ
0: โรงเรียนวิชูทิศนะครับสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ของกรุงเทพมหานครหรือโทร1555 DDPM นะคร
1: ับใช่ครับซึ่งก็จะแตกต่างกับที่ดุสิตเพราะที่ดุสิตเนี่ยที่เป็นเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือโรงเรียนวัดเบญจมบพิตรที่ศูนย์นันทนาการสวนอ้อยนะอย่างนี้เป็นต้น
0: จะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อความวิธีการในการที่จะรับมือกับภัยนั้นนะครับทางปภ.ซึ่งเป็นผู้เซตระบบไอเซลบอดแคสต์เนี่ยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะครับเขาจะมีการแจ้งเตือนที่แตกต่างกันอันนี้คือที่ดินแดง
1: ดินแดงนะครับเนี่ยแสดงว่าทีมงานของเราก็อยู่ดินแดง
0: ช่วง 9:25 นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาร
1: ับพร้อมกันไหมพร้อมกันนะกับเรารับพร้อมกันก็จะแจ้งเตือนลักษณะนี้ไปพร้อมกันนั่นเอง
0: เพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมมันไม่เหมือนกับของเพื่อนที่อยู่อีกพื้นที่นึงเวลาโทรไปคุยกันเพราะว่าข้อมูลแตกต่างกันนะพื้นที่แตกต่างกันการรับมือแตกต่างกันซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางหน่วยงานอย่างปภ.ร่วมกับหน่วยต่างๆเนี่ยเขาวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าพื้นที่นี้ต้องมีการรับมือกับภัยแบบนี้อย่างนี้เขาเลยส่งข้อความมาและจะส่งข้อความมาเป็นแบบสั้นๆอ่านให้น้อยที่สุดนะเพื่อที่จะได้เข้าใจแล้วก็ดำเนินการได้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นต้องฝากไปที่คุณผู้ชมว่าปฏิบัติตามคำแนะนำข้อสั่งการนะครับหรือวิธีการเอาตัวรอดตามที่เซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วครับเอาละครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากกับคุณผู้ชมไว้หน่อยนะครับ
0: ช่
1: วงนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้ก็มักจะมีเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคหลายคนเนี่ยโอ้โหเริ่มไปตุนสินค้าแล้ว ไปซื้อน้ำมาเก็บไว้เยอะๆนะซื้ออาหารกึ่งสำเร็จรูปอาหารต่างๆเนี่ยนะครับหลายต่อหลายคนก็กลัวนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะอาหารจะขาดตลาด
0: หรือไม่ก็ภัยจะเกิดขึ้นไปนานแค่ไหนตุนไว้ก่อนดีกว่า
1: ใช่แล้วนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าหลายคนเริ่มตื่นตระหนกรัฐบาลเลยออกมาย้ำเลยนะครับว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยต้องบอกว่ามีเพียงพอนะครับพี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกเตือนนะครับว่าถ้าใครที่ใช้จังหวะนี้ในการกักตุนสินค้าหรือฉวยโอกาส
0: ขึ้นราคา
1: อันนี้มีโทษเช่นเดียวกันนะครับทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์เนี่ยนะครับก็ได้มีการบอกว่าจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นนะครับในหลายพื้นที่รวมถึงในพื้นที่กรุงเทพมหานครรัฐบาลเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสั่งการให้ทุกหน่วยงานนะครับบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับในทุกๆด้านโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคแล้วก็สิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันจะต้องมีอย่างพอเพียงนะครับอย่างเพียงพอร้านค้าผู้ประกอบการจะต้องไม่ฉวยโอกาสครับคุณสองกรกฎไม่ใช่ว่าพอใช้จังหวะนี้แหละขึ้นราคา
0: ตุนเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยขายตอนแพง
1: ถูกต้องอันนี้ไม่ได้เลยนะครับที่สำคัญยังจะต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าแล้วก็บริการอย่างชัดเจนถูกต้องแล้วก็ต้องครบถ้วนด้วยนะครับซึ่งรัฐบาลย้ำเลยสำหรับผู้ประกอบการให้ปฏิภาณและบริการพุทธศักราช2500ฟังดีๆนะห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการห้ามกักตุนสินค้าหรือกระทำการใดที่ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหากตรวจสอบพบการกระทำเนี่ยอันนี้มีความผิดด้วยคุณสอดก่อน
0: นะครับ
1: ติดคุกนะมีความผิดถึงขั้นติดคุกจำคุกเนี่ยไม่เกิน7ปี
0: โอ้โห
1: ปรับเนี่ยสูงมาก 100,000 นะครับ 40,000 บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเอง
0: ไม่คุ้มกับสิ่งที่คุณผู้ชมคนที่ไม่ดีมิจฉาชีพพยายามจะทำอะไรที่ถือว่ามิจฉาชีพได้นะ
1: ไม่ได้เลย
0: เป็นการเอารัดเอาเปรียบกัน
1: ถูกต้องนะครับและที่สำคัญเตือนพี่น้องประชาชนเหมือนกันว่าอันนี้ก็อย่าไปตื่นตระหนกเพราะว่ายิ่งเราตื่นตระหนกปุ๊บเนี่ยพ่อค้าต่างๆเขาฉวยโอกาสไงนั้นอย่าตื่นตระหนกเพราะว่าตอนนี้จากการตรวจสอบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับพบว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยยังมีเพียงพอแล้วก็ยังไม่พบปัจจัยที่จำเป็นจะต้องมีการปรับขึ้นราคานะครับโดยกรมการค้าภายในเนี่ยนะครับได้เร่งประสานผู้ผลิตห้างต่างๆค้าปลีกค้าส่งหรือว่าร้านสะดวกซื้อนะครับให้มีการไปสำรวจสต็อกมาว่าสินค้าของแต่ละสาขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่ยังขาดอยู่เพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้ก็ไม่ได้ทั่วประเทศก
0: ็
1: จะมีบางพื้นที่ด้วยซ้ำไปบางจังหวัดเนี่ยก็จะมีเฉพาะอำเภอหรือเฉพาะ
0: จุดเล็กๆครับ
1: ดังนั้นก็สามารถจะไปนำเอาสินค้าจากจุดอื่นเนี่ยมากระจายได้นะครับแต่ถ้าสมมติเราไปเจอคนฉวยโอกาส
0: ครับ
1: ไปเจอราคาไม่เป็นธรรม
0: กักตุนเอาไว้
1: แจ้งกรมการค้าภายใน1569
0: โทรไปแจ้งนะแต่โทรไม่ใช่โทรไปแกล้งเขานะโทรไปแจ้งจริงๆถ้าเกิดทำผิดจริงโทรไปแจ้งได้เลยเจ้าหน้าที่ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับ
1: ครับ
0: อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพราะว่าเวลาเกิดเหตุแบบนี้ถนนหนทางมันเดินทางลำบากนะครับหรือว่าน้ำท่วมบริเวณรอบๆ บ้านบางคนต้องฟอกไตแล้วฟอกไตเนี่ยมันเป็นการกำหนดที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นบางคนต้อง 2-3 วันครั้งบางคนต้องสัปดาห์ครั้งขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของโรคที่เป็นนะครับ
1: แล้วคนทุกวันก็มี
0: ต้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็เลยกลัวออกไปไม่ได้เลยงดการฟอกไตเองก็คือไม่ฟอกไตนะอันตรายมากๆนะครับเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเขามีการเร่งประสานเครือข่ายดูแลผู้ป่วยโรคไตในช่วงน้ำท่วมนะครับยืนยันว่าระบบฟอกไตและล้างไตยังคงให้บริการต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ไหนนะครับก็สามารถที่จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปฟอกไตตามกำหนดด้วยนะครับอย่างงดฟอกไตเองอันนี้อันตรายมากอันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านแจ้งมานะครับว่าตอนนี้ได้ประสานเรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ใช่ครับเอาละครับมาติดตามสถานการณ์ของน้ำกันอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากพื้นที่ของกรุงเทพอย่างที่บอกนะครับพื้นที่ปริมณฑลหรือว่าใกล้ขึ้นไปเหนือกรุงเทพนะครับที่นครนายกก็มีข่าวว่าตอนนี้ก็มีการระบายน้ำเหมือนกันนะครับที่ตามเขื่อนต่างๆนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับเราจะได้ไปติดตามสถานการณ์กันดีกว่านะครับจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับร้อยตำรวจตรีสันทิติทำใจนะครับสวัสดีครับ
0: ท่านครับสวัสดีครับท่านรองครับ
2: สวัสดีครับคุณวินคุณสอและพี่น้องประชาชนครับผมร้อยตำรวจตรีสันติติธรรมใจครับ
0: ครับ
1: ครับผม
2: นครนายกครับ
0: ครับผมที่นครนายกตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
2: ขอบพระคุณครับที่เจ้าหน้าให้ความสำคัญครับผมอาจจะพูดสะกุดกับเพราะว่าไม่แน่นอนนะครับ
0: โอ้
2: อย่างนี้ครับวันคืออย่างนี้ตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมาเนี่ยฝนมันตกหนักครับในพื้นที่นะครับ200กว่ามิลครับท
0: ั้
2: ง พื่อในพื้นที่ส่วนบนเขานั้นร้อยกว่ามิลนะครับทำให้น้ำนะครับไหลลงมานะครับประกอบกับเขื่อนของเราเนี่ยนะครับก็ต้องมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเนื่องจาก

0: น้ำไหลลงเขื่อนเยอะนะครับ
1: ครับ
0: ทั้งหมดทั้งน้ำจากบนเขาน้ำจากเขื่อนน้ำจากในพื้นที่นะครับและประกอบกับอีกครับน้ำจากทางฝั่งรังสิตนะครับก็เยอะอยู่แล้วนะครับก็ระบายไปไหนไม่ได
1: ้
0: นะครับน้ำที่ประจีนน้ำจากแปดริ้วฉะเชิงเทราให้กระจายแผ่ออกนะครับแบบพื้นที่ริมตลิ่งนะครับพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ได้รับผลกระทบนะครับส่วนน้ำจากด้านข้างล่างนะครับจากที่เคยล้นริมคลองอยู่แล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับก็ทำให้นะครับล่าสุดนะครับคนได้รับความเสียหายทั้งหมดก็4อำเภอนะ30กว่าตำบล249หมู่บ้านผู้ได้รับผลกระทบนะครับทั้งหมด 6,000 กว่าครัวเรือนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโชคดีครับเราได้มีเทคโนโลยีเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับทางศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนตั้งแต่เริ่มแรกนะครับน้ำก่อนจะก่อตัวแล้วกระทั่งน้ำมานะเราได้ทั้งinformation alert และ extreme alert คือเสียงดังลั่นชวนชาวบ้านส่วนใหญ่ตระหนักก็ย้ายออกมานะครับอาจจะมีเพียงเล็กน้อยที่เราถือว่าเราได้สั่งอพยพนะครับในเล็กน้อยบางคนที่เขายังห่วงบ้านห่วงช่องนะครับแต่ตอนหลังมาพอน้ำเริ่มเยอะขึ้นเราก็ได้เข้าไปนำทีมอาสาทุกแห่งนะครับแล้วก็ทั้งศูนย์ปภ.เขต3นะครับก็เข้ามาช่วยเหลือได้นะเกือบทั้งหมดนะครับ
1: ครับ
0: แต่เหตุที่ถามว่าไม่ทั้งหมดเนี่ยบางคนเขาไม่ประสงค์ออกมาครับนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับพอตอนเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้นะครับศูนย์พักพิงของเราทั้งหมดที่แอคทีเวตนะครับมี79ศูนย์นะครับสามารถรองรับได้คนจริงๆเนี่ย 18,000 คนแต่อำเภอบ้านนาโอคลักษ์ปากพีท่านครับเอาความจริงมาพูดกันมีศูนย์แต่ว่าชาวบ้านน่ะถ้าเขาไม่อยากออกจากบ้านหรอกครับนะครับเขาก็โอเคนะครับแต่ที่อำเภอเมืองนครนายกอันนี้มีผู้อยู่ไม่ได้จริงๆนะครับอยู่ในศูนย์ทั้งหมด 1,500 คนไอ้โทษรองรับไอ้โทษ434คนนะครับสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ของจังหวัดนครนายกข้างบนเขาที่ผ่านมาเหมือนฝนจะหยุดตกแต่ตอนวันนี้เริ่มตกอีกนิดนึงแล้วนะครับระดับน้ำในเขื่อนนะครับพอสามารถลดระดับจนถึงไม่เป็นอันตรายต่อเขื่อนแล้วตรงนี้นะครับก็ลดการระบายลงประกอบกับน้ำไซโฟทั้งหมดเนี่ยนะครับน้อยลงพื้นที่ตำบลด้านบนของผมใช้คำว่านครนายกตอนบนนะครับค่อยๆคลี่คลายนะ
1: ครับ
0: แต่พอน้ำเนี่ยมันกราวิตี้ครับไหลจากที่บนลงมาสู่ที่ต่ำแต่ที่ต่ำตอนหลังมันไปไม่ค่อยได
1: ้
0: นะครับขณะนี้น้ำจะอยู่ที่ตัวเขตเทศบาลเมืองนะครับเทศบาลเมืองนครนายกนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ต่ำเป็นพื้นที่อำเภอบ้านนาองคลักษ์นะครับและอำเภอปากพีต่อไปครับ
1: ครับงั้นตอนนี้โดยภาพรวมของจังหวัดนครนายกเนี่ยนะครับพื้นที่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมีพื้นที่คลี่คลายแล้วยังมีพื้นที่ไหนไหมครับของจุดไหนที่แบบว่าท่วมน้ำเนี่ยระดับสูงเลยแล้วก็พี่น้องประชาชนยังต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการสัญจรไปมาด้วยครับ
0: ช่วงนี้นะครับพื้นที่เศรษฐกิจก็คือเทศเขตเทศบาลเมืองนครนายกนะครับเราก็เตือนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแต่ตอนนี้ระดับน้ำก็เหมือนจะทรงๆอยู่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่หลังจากนั้นนะครับที่ต้องเฝ้าระวังพื้น
2: ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าในอนาคตนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาประสบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีแบบหนักหนาสาหัสเช่นนี้นะครับผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไป

แล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหาการติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะนะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการป้องกันคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกไปข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดีนี่คือเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้นะครับท้ายที่สุดนี้ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลนะครับผมขอส่งกำลังใจและความห่วงใยอย่างที่สุดนะครับของพวกเราทุกคนคณะรัฐมนตรีท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับผู้บริหารหน่วยงานราชการทุกคนนะครับขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปยังพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบภัยจากสภาวะน้ำท่วมในขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุน
การทำงานของท่านในทุกรูปแบบนะครับแล้วก็ขอให้คำมั่นสัญญานะครับว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับอย่างเช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อดูสภาพการนะครับหน้างานแล้วก็ให้กำลังใจกับพี่น้องประชาชนตลอดจนไปรับฟังอุปสรรคนะครับการแก้ไขปัญหาของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่หน้างานเพื่อที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าข้อสั่งการต่างๆที่ผมได้ดำเนินการไปนั้นนะครับได้รับการปฏิบัติและดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คงมีเรื่องที่จะชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนผ่านผู้สื่อข่าวนะครับสื่อมวลชนสถาบันนักลงทุนนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการบริษัทระดับโลกที่พร้อมที่จะเข้ามาลงทุนนะครับประกอบกิจการอยู่ในประเทศไทยแต่ว่าวันนี้เรามีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในประเทศซึ่งผมคิดว่าเรื่องการแถลงข่าวของภารกิจจากต่างประเทศนะครับผมจะดำเนินการในวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้วันนี้เราได้มีเวลาไปแก้ไขสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนครับขอขอบพระคุณครับ

0: นั่นเป็นการแถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับหลังจากที่ลงเครื่องปุ๊บเนี่ยนะครับก็มีการมาบอกถึงภารกิจในวันนี้นะครับรวมถึงอย่างที่ท่านได้ย้ำเมื่อสักครู่นี้ว่าการเดินทางไปต่างประเทศของท่านเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีเวลานะครับก็จะออกแถลงการนะครับถึงการร่วมไม้ร่วมมือ
1: การแถลง
0: ถูกต้องนะครับว่าได้มีความร่วมไม้ร่วมมืออย่างไรบ้างผลของการเดินทางที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างแต่โดยสรุปแล้วเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: การช่วยเหลือนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านก็ย้ำเลยว่าจะต้องเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับ
1: โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยอย่างที่ท่านบอกนะครับก็ให้ลงไปปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตนเองด้วยนะครับแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยต่างๆด้วยเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเร็วที่สุดด้วยนะครับข้อยกเว้นต่างๆอาจต้องมีการทำให้มันการช่วยเหลือเนี่ยไปได้เร็วมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับนี่เดี๋ยวหลังจากนี้ไปนะครับเราก็จะติดตามการลงพื้นที่ของท่านนะครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะครับว่าท่านก็จะลงหลักๆแล้วคืออาสามจังหวัดนะครับก็จะมีกรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่หลักๆที่เกิดอุทก

0: จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านร้อยตำรวจตรีสันติธรรมจัยของที่นครนายกเนี่ยนะครับถ้าถือว่าเป็นระดับที่น้ำท่วมสูงสุดแล้วกันนะครับก็คือจะอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจก็คือในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกตอนนี้เนี่ยคำว่าระดับน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยประมาณสักกี่เซนติเมตรหรือกี่เมตรได้ไหมฮะ
1: ก็ประมาณคืออย่างนี้ครับผมอยู่ในศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ EOC นะครับศูนย์ปฏิบัติการท้องถิ่นนะครับท่านนายกนะครับก็กับตรงเนี้ยนะเขาแจ้งว่าช่วงประมาณ30ถึง50เซนครับในพื้นที่นะครับนับจากพื้นถนนไปนะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้ครับครับครับ
0: ครับ
2: ครับปัจจัยครับท่านรองผู้ว่าครับตอนนี้ยังมีปัจจัยอะไรบ้างที่ยังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลเมื่อกี้ท่านพูดอยู่หลายๆปัจจัยอย่างเช่นฝนเป็นหนึ่งปัจจัยนะครับน้ำที่มาจากด้านบนอีกหนึ่งปัจจัยอันไหนเป็นปัจจัยที่น่ากังวลมากช่วงนี้ครับ
1: น่ากังวลครับก็คือสภาพพื้นที่ครับตอนนี้นะครับสภาพพื้นที่ที่อำเภอองคลักษ์เป็นแอ่งนะครับน้ำครั้งนี้เป็นน้ำที่ค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: นะครับเมื่อไปอยู่แล้วปุ๊บเนี่ยการแช่ขังจะนานระดับที่จะสูงขึ้นนะน้ำจะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเน่าเสียต่างๆและของการจัดการวิถีชีวิตประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นนะครับที่ตรงนั้นนะครับก็ตรงเนี้ยแต่เรายังมีจุดดีอยู่นิดนึงช่วงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดระดับน้ำทะเลหนุนเนี่ยไม่สูงนัก
0: ใช่ครับ
1: เราพยายามแก้ไขด้วยการตอนนี้เราได้ทำหนังสือไปถึงกองทัพเรือเอาเครื่องผักดันน้ำมาไว้ตรงสะพานโยธกาครับผมตรงนี้ที่อำเภอองคลักษ์ตรงนั้นนะครับจะช่วยในการผลักดันมวลน้ำน่ะไปให้ได้เร็วยิ่งขึ้นครับ
0: ครับนี่คือการบริหารจัดการน้ำของพื้นที่จังหวัดนครนายกในขณะเดียวกันที่นครนายกครับคุณสกรกฎครับก็จะมีเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็เคยไปท่องเที่ยวแล้วก็มันจะมีอยู่ตรงที่ประตูที่ระบายน้ำเนี่ยนะครับ
2: สปิลเวย์
0: ก็จะมีการระบายน้ำมาเมื่อวานนี้เห็นภาพมีคนไปไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็มีการนำเสนอข่าวว่าเขื่อนเนี่ยนะขุนด่านปราการชนเริ่มมีการ
2: ระบายน้ำเยอะ
0: ระบายน้ำออกมาแล้วเยอะแล้วก็สร้างความตกอกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนอยากจะให้พูดถึงสถานการณ์ของน้ำนะครับในเขื่อนว่าเป็นอย่างไรและการปล่อยออกมาเนี่ยเรามีปริมาณอย่างไรบ้างในแต่ละวันครับการบริหารจัดการ
1: อย่างนี้ครับต้องขออนุญาตเรียนในภาพรวมนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมเป็นไปตามพระราชบัญญัตินะทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับเรามีสธนช.เรามีคณะกรรมการลุ่มน้ำอยู
0: ่
1: เขาจะกำหนดกรอบในการบริหารจัดการน้ำว่าจะต้องระบายยังไงเก็บกักเท่าไหร่นะครับเขื่อนนครนายกไอ้เขื่อนที่อยู่จังหวัดนครนายกตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับวิธีการคอนเซปต์ก็คือนะครับต้องดูว่านะฮะตอนเก็บกักต้องเผื่อไว้หน้าแล้งด้วยนะครับ
0: ท่าน
1: จะสังเกตนะครับเขาตีเรื่องเอลนิโยเยอะจะแล้งจะแล้งด
0: ัง
1: นั้นเนี่ยนะครับการเก็บเขื่อนแต่กรณีก็คือเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งนะและในขณะเดียวกันก็ต้องคาดการด้วยนะครับว่าน้ำจะลงเขื่อนเท่าไหร่นะครับปัจจุบันนะครับเรื่องของการคาดการเนื้อน้ำลงเขื่อนจากฝนตัวเนี้ยความแม่นยำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนจับวางครับมันต้องอาศัยความรู้บางส่วนแล้วก็อาศัยจังหวะบางส่วนนะครับทีนี้เนี่ยนะครับเขื่อนนะครับโดยสภาพแล้วนะครับเมื่อเตรียมสำหรับการภัยแล้งนะครับแต่พอมีเรื่องของเหตุการณ์ไม่คาดฝันมานะครับจะมีความหย่อมความกดอากาศมานะครับน้ำลงเขื่อนเยอะกว่าปกตินะครับโดยสภาพแล้วเนี่ยเขื่อนเนี่ยมีสเปคในการรับน้ำเท่าไหร่ถ้าเกินความจุเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอันตรายตัวเขื่อนนั่นแหละความโกลาหลความเขาเรียกว่าเสียหายจะเกิดขึ้นใหญ่หลวงสิ่งที่จะต้องทำก็คือก็ต้องระบายน้ำเข
0: ้
1: ามาให้มันเหมาะสมกับต่อความปลอดภัยของโครงสร้างของเขื่อนนะครับทีนี้นะครับการที่เนี่ยเขื่อนขุนด่านปราการชนเนี่ยถูกออกแบบให้มีการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์นะครับก็จึงมีการระบายออกมาผ่านสปิลเวย์อย่างที่เห็นนะครับ
0: ค
1: ุณวินคุณสองครับ
2: ครับแปลว่าที่ครับที่ท่านรองพยายามเน้นย้ำก็คือในการระบายน้ำที่ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปในไลฟ์ต่างๆที่ทำไมมีน้ำออกมาเยอะเนี่ยเป็นไปตามมาตรการเป็นไปตามเกณฑ์นะที่มีการควบคุมอย่างถูกต้องโดยทางคณะกรรมการลุ่มน้ำถูกไหมครับท่านครับ
1: ถูกต้องครับหนึ่งมีกรอบนะกรรมการลุ่มน้ำกรอบของกรรมการทรัพยากรน้ำแห่ง

0: แล้วพอหลังจากนั้นก็ต้องมีกรอบเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการเก็บกักมี upper loop curve มี lower loop curve มี death toll rate เขามีมาตรการของเขาครับทางจังหวัดเนี่ยถ้าไม่เกิดเขาเรียกว่าสิ่งที่จะเกิดเหตุรุนแรงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะให้เกียรติในการบริหารจัดการน้ำกับการทางของการลุกน้ำแล้วโดยมีผู้ปฏิบัติคือกรมชลประทานแต
1: ่
0: จังหวัดมีหน้าที่ในการเสนอความเห็นนะครับว่าอย่างนี้จะผลกระทบต่อคนอย่างนี้นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับผู้ในการเขื่อนนะครับแล้วก็ผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะนำเอาความเห็นของจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์จังตามพรบ.ปภ.ไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณานะครับ
1: ครับผม
2: ครับ
0: ครับ
1: ครับทีนี้เรื่องของการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่องนิดได้ไหมครับท่านรองผู้ว่าครับก็คือเมื่อกี้ท่านพูดแล้วแหละว่าตอนนี้น้ำบางจุดในพื้นที่เนี่ยยังมีอยู่นะครับการระบายน้ำก็มีหลายช่องทางอย่างท่านบอกเมื่อกี้เขื่อนก็ระบายน้ำผ่านแม่น้ำไปนะครับสูบน้ำนะที่มีการขอเครื่องยนต์นะเครื่องสูบน้ำมาระบายน้ำเพิ่มเติมช่องทางในการบริหารจัดการน้ำหรือระบายน้ำในพื้นที่ของจังหวัดมีช่องทางอื่นเพิ่มเติมไหมครับท่าน
0: ณตอนนี้นะครับสิ่งที่จะสามารถอย่างนี้นะครับผมขอหยุดพูดยาวอีกสักนิดนึง
1: ได้เลยได้เลยท่านรองเชิญเลยครับ
0: ขอความดีใจเขื่อนนี้เป็นเขื่อนของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับ
1: ครับ
0: ท่านสร้างมาให้แต่บนความดีใจนะครับท่านทราบไหมครับเขื่อนเนี่ยกักเก็บน้ำได้200กว่าล้านฉิวเองนะครับไม่พอในฤดูแล้งนะครับเวลาน้ำมาก็เก็บได้ไม่เยอะครับจะสังเกตไหมครับถ้าเก็บได้หมดก็ดีสิครับแต่นี้ได้แค่นี้เองครับที่เหลือก็ล้นครับแต่อิจฉาทางเมืองการไหมครับพวกเรา
1: เขื่อนใหญ่
0: เขื่อนวัชิราลงกรณ์เป็นหมื่นคิวนะครับนะตรงนี้นะเขื่อนล้านคิวตัวแล้วมี 2-3 เขื่อนด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยการบริหารจัดการน้ำของเราที่นี่ก็ต้องละเมียดครับใช้น้ำทุกอย่างก็ต้อง
1: ประหยัดระวัง
0: คือการใช่ครับผมเนี่ยนะครับคือความยากท่านไปใส่ดูผู้บริหารเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ก็เหมือนกันครับน้ำมาปุ๊บแป๊บเดียวเต็มเขื่อนนะครับก็ต้องระบายนะครับแต่ทีนี้น่ะนอกจากนั้นน่ะก็จะมีการบริหารผ่านนะอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำในพื้นที่ของชลประทานนั้นมันก็พอไปได้ครับแต่ว่าตรงไหนถ้าน้ำมันเต็มไปหมดอย่างเงี้ยข้อจำกัดในการบริหารมันก็จะพอยากนิดหนึ่งครับคอยเช่นจะไปไหนก็น้ำเต็มไปหมดครับแต่ถ้ามีคลองเดียวนะครับมีการพร่องน้ำนะครับเพื่อรอรับน้ำอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับกันว่าฝนที่เกิดขึ้นมันถ้าเกิน150หรือ200มิลเนี่ยถือว่าฝนตกหนักจริงๆครับคุณมินทร์ครับ
2: คร
0: ับ
2: ครับผมนั้นในขณะนี้ครับที่เอาณเวลานี้เลยนะครับท่านรองครับของนครนายกณตอนนี้เนี่ยมีฝนตกไหมครับแล้วก็การคาดการณ์ในวันนี้เฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกเป็นอย่างไรบ้างครับสถานการณ์ฝน
0: ประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการประชุม EOC เมื่อเช้าเราประชุมกัน 7:30 กับบ่าย 3:00 เมื่อเช้าเนี่ย
1: อ
0: ุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าจะตกประมาณนะครับราวๆนะครับจากโปรแกรมคาดการณ์นะครับETMWF นะครับแล้วก็เราดูอย่างอื่นประกอบกันเนี่ยนะครับประมาณนะครับ80มิลได้ครับแต่ถ้ามันเป็น80มิลได้แล้วตกอยู่ในพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วก็เขื่อนสามารถที่จะบังคับการระบายน้ำตอนนี้เขื่อนน่ะระบายน้ำลดลงแล้วนะครับนะครับเป็นเหตุให้สถานการณ์มันลดลงส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีน้ำไซโฟเนี่ยเขาคาดการว่าสถานการณ์เหนือน้ำจะค่อยๆคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นครับ
1: ครับ
0: นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าพอจับคลี่คลายทั้งหมดนะครับท่านอย่าลืมการวิตติของน้ำต้องลงไปสู่ที
1: ่
0: องคลักษ์เหมือนที่ได้แจ้งไปนะครับ
2: ครับ
1: นะครับท่านรองพูดต่ออีกนิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยโอเคแหละตอนนี้เหมือนจะดีขึ้นแล้วแต่มันก็ยังมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับประชาชนนะตอนนี้ได้รับการช่วยเหลือไปมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับยังมีบางคนที่ตกค้างอยู่ในพื้นที่บ้างไหมครับ
0: คืออย่างนี้ครับประชาชนเนี่ยเรานะครับต้องใช้คำว่าจังหวัดได้สั่งอพยพออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วนะครับแต่เอาความจริงมาพูดกันครับผู้ปฏิบัติไปนะครับบางครั้งนะครับบางส่วนก็ ก็
1: เป็นห่วงทรัพย์สิน
0: ก็ตัวทั้งภาครัฐเอกชนน้องๆ น่ารักมากครับทั้งอาสามือที่ต่างๆแล้วก็เอาเรือเอาอะไรมาช่วยเกลี้ยกล่อมกันขึ้นมานะครับสักพักนะครับพอน้ำสูงขึ้นเปลี่ยนใจนะครับใช้คำว่าอย่างนี้นะครับพอเปลี่ยนใจอีกก็กลับอีกทีนี้ทำงานซ้ำซ้อนกันหลังแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องประชาชนเราเอาความปลอดภัยพี่น้องประชาชนว่าแต่ทีนี้เนี่ยเที่ยวของการไปตรงนี้มันอาจจะไปเบียดเวลาเบียดสล็อตของคนอื่นที่ต้องรอนะฮะตรงนี้นะครับผมขออนุญาตฝากผ่านรายการนี้ไปถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับถ้าภาครัฐเตือนไม่ว่าเตือนผ่านเสียงตามสายผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์อันนั้นนะครับหายนะจะมาเยือนท่านต้องรีบออกมาครับอย่าลังเลนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเรามีศูนย์อพยพเรามีพื้นที่พักพิงต่างๆแม้มันจะไม่สบายเหมือนบ้านครับแต่ความปลอดภัย
1: แน่นอน
0: มาตรฐานต่างๆนะครับก็แต่ว่าที่นี่นะครับถ้าเป็นลักษณะน้ำส่วนข้างบนเนี่ยมันไม่นานครับวันสองวันเราก็ได้กลับไปสู่อ้อมอกที่บ้านเรานะครับอันนี้ก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ครับได้เลยครับ
2: เอาละครับได้ครับ
1: ขอบคุณท่านรองผู้ว่ามากนะครับสำหรับข้อมูลนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ผมครับ
1: ขอบคุณมากครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะครับท่านร้อยตำรวจตรีสันทิติธรรมใจนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ทางจังหวัดเองก็ยังมีปัญหาอยู่แหละนะเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มนะและข้างๆก็มีภูเขานะมีฝนตกลงมาเติมแม่น้ำก็เต็มอยู่ตอนนี้ระบายไปได้ยากนะครับก็เลยทำให้มีน้ำท่วมอยู่ในพื้นที่นะครับก็เลยฝากไปถึงพี่น้องประชาชนว่าถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐเข้าไปบอกแล้วว่าให้อพยพนะครับให้พิจารณาอพยพเถอะนะครับเพราะว่าเขาคิดแล้วนะครับว่าถ้าท่านอพยพมาเนี่ยปลอดภัยกว่าที่ท่านจะอยู่ในบ้าน
2: ใช่ครับส่วนเรื่องของเขื่อนขุนด่านปราการชนนะครับที่มีการแชร์ภาพออกมาม
1: ี
2: การ
1: ระบายน้ำเยอะ
2: ใช่นะอันนี้ท่านก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นการบริหารจัดการนะครับตามปกติอยู่แล้วและที่สำคัญอย่างที่ท่านบอกเมื่อสักครู่นี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็เกือบลืมไปนะเอาไปใช้
1: ตรงกับตามที่หลายๆท่านได้พูดนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นการเติมมันในระบบของประเทศไทยก็คือตามอ่างเก็บน้ำต่างๆทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วเมื่อวานนี้มีการพูดคุยกับทางสทนช.ด้วยนะครับท่านรองเลขาธิการนะครับท่านก็ได้พูดว่าเติมน้ำด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีนะครับก็อาจจะมีฝนตกในพื้นที่ภาคใต้ก็ทำให้ภาคใต้ได้มีการเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้นด้วยและก็น่าจะไม่ได้มีฝนตกเข้ามาเติมและหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นน้ำช่วงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งช่ว
2: ง
1: ที่จะได้เก็บเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งที่จะถึงนี้ด้วย
2: ใช่แล้วนะครับเอาละครับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นเพราะว่ามีคนเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาถามนะครับในรายการของเราเยอะมากเลยนะครับเรื่องของเส้นทางในการที่จะเดินทางโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครนะหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับหลายพื้นที่เนี่ยก็มีทั้งพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วแต่ในบางพื้นที่เนี่ยรถเล็กก็ยังไม่สามารถที่จะสัญจรได้อย่างสะดวกนะครับ
1: ไม่ควรจะเสี่ยงผ่านเข้าไป
2: ถูกต้องนะครับดังนั้นวันนี้เอาช่วง10โมงที่ผ่านมานะครับทางด้านของกองบังคับการตำรวจจราจรบก.02เนี่ยเขาเลยมีการสรุปภาพรวมของระดับน้ำนะครับในถนนสายหลักต่างๆนะครับว่าเส้นไหนนะครับที่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกนะครับโดยเฉพาะรถเล็กครับหรือว่าเส้นไหนที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับเอาเส้นที่ผ่านไม่ได้ก่อนดีกว่าเพื่อพี่น้องประชาชนกำลังจะเดินทาง
1: ผ่านไปผ่านมาของกำลังจะไปธุระอะไรต่างๆ
2: ถูกต้องนะครับจะได้เตรียมตัวกันนะครับจุดที่รถเล็กยังผ่านไม่ได้นะครับถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่วงไทย PBS ถึงมอเกษตรอันนี้ไม่ได้ตรงนั้นนะยังผ่านไม่ได้เลยรถเล็กนะครับถนนลาดพร้าวขาเข้าแล้วก็ขาออกตั้งแต่ใต้ด่วนลาดพร้าวถึงแยกบางกะปินะครับ
1: ครับ
2: เส้นต่อมาคือถนนเพชรบุรีขาเข้าขาออกนะครับจากแยกพร้อมพงถึงแยกคลองตันตรงนี้ก็ยังเดินทางผ่านไม่ได้นะครับรถเล็กถนนรามคำแหงเข้าออกนะครับตั้งแต่แยกราม24ถึงลำสาลี
1: ทั้งเข้าทั้งออกผ่านไม่ได้
2: ไม่ได้
1: แยกรามคำแหง24ถึงลำสาลีนี่ติดปิดเลยนะคร
2: ับ
1: นะต่อมานะครับเป็นถนนพหลโยธินขาออกวงเวียนบางเขนไปจนถึงตลาดสะพานใหม่ยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็ต่อมาที่ถนนลาดกระบังขาออกตั้งแต่ปากซอย1นะครับไปจนถึงปากซอย42ทับ1นะครับถนนเทศบาลสงเคราะห์นะครับถนนพัฒนาการขาเข้าและขาออกตั้งแต่แยกพัฒนาการไปจนถึงคลองตันนะครับถนนสุขาภิบาล5นะครับตลอดทั้งเส้นเลยนะครับและถนนงามวงวานนะครับเป็นบริเวณเชิงลงทาง เป็นสะพานพงเพชรนะครับไปจนถึงคลองลาดยาวนะครับตรงนั้นต้องระมัดระวังนี่ตรงที่เป็นสีแดง
2: รถเล็กผ่านไม่ได้ทีนี้เป็นจุดที่น้ำยังท่วมขังอยู่แต่รถเล็กก็สามารถผ่านได้นะครับอันนี้มี2เส้นทางนะครับก็คือมีถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงหน้าฐานทัพอากาศนะครับอันนี้มีตัวเลขมาด้วยว่าสูงประมาณ20เซน
1: 20เซน
2: นะครับอันนี้รถเล็ก
1: ไม้บรรทัด
2: ถูกต้องนะฮะสามารถที่จะผ่านได้

0: ถนนสุขุมวิทขาเข้าและขาออกบริเวณแยกบางนานะครับอันนี้น้ำท่วมสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตรนะครับ
1: นะครับ
0: นี้รถเล็กผ่านได้แต่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างครับ
1: ต่อไปเป็นจุดที่น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับคือก่อนหน้านี้มันเคยท่วมแต่ตอนนี้แห้งเป็นปกติดีแล้วก็คือที่ถนนลาดพร้าวขาเข้าและขาออกนะครับตั้งแต่บริเวณ5แยกไปจนถึงแยกรัชยศขออภัยแยกโชคชัยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ถนนรัชดาภิเษกทั้งขาเข้าและขาออกบริเวณด้านหน้าศาลอาญาเป็นบริเวณโค้งตรงนั้นนะครับถนนวิภาวดีรังสิตขาออกจาก5แยกลาดพร้าวไปจนถึงบางเขนนะครับแล้วก็ที่ถนนพหลโยธินตั้งแต่5แยกลาดพร้าวไปจนถึงแยกเสนานะครับและรวมไปถึงที่ถนนประชาชื่นด้วยนะครับนี่เป็น5เส้นทางถนนที่ตอนนี้น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวางแผนดีๆนะครับในการเดินทางนะครับจุดที่รถเล็กผ่านไม่ได้เลยเราก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับจุดที่รถเล็กพอจะผ่านได้ก็แจ้งไปแล้วด้วยนะครับและจุดที่น้ำแห้งเป็นปกติดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในการจะเดินทางไปไหนวางแผนเผื่อเวลานะครับแล้วก็วางแผนสำรองไว้ด้วยถ้าไปแล้วทางมันตันน้ำมันท่วมไปทางไหนต่อ
0: ใช่ครับนะครับพ่ออย่าเพิ่งคิดที่จะลุยไปนะครับถ้าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราก็ย้ำเตือนกันไว้นะครับมาถึงเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับเรื่องของงบประมาณกันบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนครับพอเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนนะครับปภ.ก็เลยมีการเผยว่ากรมบัญชีกลางได้มีการอนุมัติขยายวงเงินทดลองราชการนะครับเพิ่ม50ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีการเร่งประสานจังหวัดให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนะครับอันนี้ครับนายธีรพัฒน์คัชมาท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็บอกว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทในอัตราเพิ่มสูงขึ้นประกอบกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่นะครับส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและก็คลองต่างๆเนี่ยปริมาณน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนรวมถึงวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดจนถนนแล้วก็สิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างนะครับซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยแล้วนะครับแล้วก็มีเงินทดรองราชการในอำนาจของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเหลือไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทางกรมปภ.นะครับจึงได้มีการขออนุมัติขยายวงเงินทดแทนนะครับหรือว่าวงเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังกรมบัญชีกลางครับ
1: ซึ่งทางด้านของกรมบัญชีกลางก็ได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มขึ้นมาจำนวน50ล้านบาทนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นเพื่อให้มันมีความรวดเร็วทั่วถึงทันต่อสถานการณ์นะครับครอบคลุมทั้งด้านการดำรงชีพการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้จังหวัดนั้นสามารถนำวงเงินที่ว่าเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีด้วยนะครับทั้งนี้ทางปภ.เองได้เร่งประสานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2568เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องและท้ายที่สุดก็คือถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งข่าวดีท่ามกลางวิกฤตอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่พระนครศรีอยุธยานะครับก
0: ็
1: คือการเพิ่มเงินช่วยเหลือพูดง่ายๆนะครับอีก50ล้านบาทลงไปเพื่อให้เงินเนี้ยมันถึงมือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยได้เร็วมากขึ้นและเร็วที่สุดด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าหลากหลายพื้นที่เลยนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะครับนอกจากจะมีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับที่ออกมาระดมสรรพกำลังแล้วนะครับอีกหนึ่งภารกิจก็คือพี่น้องทหาร
1: ครับ
0: ทหารก็ต้องบอกว่าอย่างเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่นะครับ
1: ก็
0: นำกำลังทหารนะฮะก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะที่เคหาร่มเกล้าที่ลาดกระบังนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น้ำเนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็เลยลงพื้นที่ไปเลยครับเมื่อคืนนี้ที่บริเวณเคหาร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับในช่วงค่ำเมื่อคืนนี้เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำและที่สำคัญเนี่ยท่านลงไปแล้วก็พากำลังพลไปเนี่ยนะนำกำลังพล
1: มีรถที่จะสามารถเป็นรถยกสูง
0: ถูกต้อง
1: ช่วยเหลือประชาชนได้ด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วนะครับเพราะฝนเนี่ย

0: กหนักมากเลยนะครับระหว่างการเดินทางเข้าสู่เคหะร่มเกล้าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำตลอดเส้นทางเลยนะครับโดยพบว่าก็ยังไปพบพี่น้องประชาชนจำนวนมากเลยที่มีความจำเป็นต้องเดินทางเข้าออกพื้นที่นะครับทั้งเด็กเล็กทั้งผู้สูงอายุทั้งผู้ป่วยต้องบอกว่ากลุ่มเปราะบางนะครับตลอดจนประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่น้ำท่วมไปยังพื้นที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่จึงได้เนี่ยอย่างภาพที่เห็นเลยนะครับก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขึ้นรถไปด้วยเลยนะครับเพื่อที่จะเดินทางนะครับไปยังพื้นที่ที่ตัวเองเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายปลายทางนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจริงๆอ่ะภารกิจนี้ก็คือจะเดินทางไปช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับแต่ตลอดเส้นทางก็ยังเห็นคนที่ตกค้างอยู่นั่นเองนะครับก็เลยเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนั่งรถไปด้วยกับท่านรัฐมนตรีนะฮะนี่ก็เลยได้มีโอกาสได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับสอบถามถึงความเป็นมาเป็นไปความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนของแต่ละท่านนั่นเองนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้มีการประสานขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมนะ
1: คือรถที่ว่าเนี่ยก็คือรถ FTS นะก็คือรถยกสูงที่ว่านี่นะครับเพื่อที่จะสามารถลุยน้ำไปยังที่ต่างๆไปรับพี่น้องประชาชนนี่ถ้าเป็นรถขนาดเล็กไปไม่ได้เรือท้องแบนทางกทมนะทางผู้ว่าก็บอกว่าขอจากกระทรวงกลาโหมเช่นเดียวกันก็คือทหารเช่นเดียวกันนะครับรถครัวสนามก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะขอมานะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมในการเคลื่อนย้ายประชาชนสนับสนุนด้านอาหารให้กับประชาชนและผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในงานด้วยนะครับทางพลโทอดุลเองท่านก็บอกนะครับว่ากระทรวงกลาโหมและกองทัพพร้อมที่จะสนับสนุนทางกรุงเทพมหานครอย่างเต็มที่นะครับเต็มกำลังโดยกำชับทุกหน่วยให้เตรียมพร้อมทั้งเรื่องของกำลังพลยานพาหนะเรือเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นเพื่อที่จะสนับสนุนได้ทันทีที่พื้นที่มีการขอร้องนะครับโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกจากบ้านไปยังจุดที่ต้องการที่จะเดินทางไปนะครับโดยท่านบอกนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยยังมีพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมากสิ่งใดที่พื้นที่ต้องการนะครับทางเราก็คือทางกระทรวงกลาโหมท่านรัฐมนตรีเนี่ยที่จะสามารถสนับสนุนได้ก็ให้ดำเนินการทันทีทุกหน่วยงานต้องประสานงานเป็นกำลังกันเป้าหมายสำคัญที่สุดก็คือให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับและท่านยังได้เพิ่มเติมด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นคือเมื่อวานนี้นะครับมีการสั่งการด้วยความห่วงใยประชาชนนะครับให้เข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดด้วยนะครับนี่ก็คือเป็นเรียกว่ากำลังนะครับต่างๆที่ทางหน่วยงานต่างๆก็พร้อมที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกันทางกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารพื้นที่นะครับต้องการสิ่งใดก็แจ้งไปนะครับหน่วยงานที่มีเครื่องไม้เครื่องมือชนิดนั้นอยู่ก็พร้อมที่จะส่งต่อไปให้ความช่วยเหลือทันทีนะครับทหารเนี่ยเขาอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่สามารถที่จะลุยบุกฝ่าดงนะบุกพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแบบนี้ได้มากนะครับ
0: ลองเทียบรถดูนะเนี่ยรถซ้ายมือสีขาวเนี่ยนะครับนี่คือจมไปแล้วนะ
1: นี่ขนาดเป็นรถกระบะ
0: ครับข้างๆส่วนขวามือเห็นไหมครับก็สามารถที่จะขับฝ่าน้ำไปได้เลยนะครับนี่ถือว่าเป็นการนำเอายุทธปกรณ์ซึ่งจริงแล้วเราก็ใช้ในการสร้างความมั่นคงใช้ในการขนพี่น้องทหารเนี่ยไปรบนั่นเองแต่พอเราไม่มีศึกนะครับในการที่จะรบ
1: มาช่วยเหลือประชาชนก่อน
0: ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็ต้องรถสูงๆแบบนี้บินผมมีโอกาสได้ใช้บริการแล้วนะตอนน้ำท่วมที่สุราษฎร์ธานีเมื่อปี54ต้องเป็นรถลักษณะนี้เลยออกจาก
1: บุกป่าฝ่าดงนะหรือว่าลุยไปในพื้นที่ที่ทุรกันดารได้นะหรือพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติแบบนี้ได้นะครับอ
0: ัน
1: นี้เป็นความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับ
0: ใช่แล้วนะครับเอามาดูอีก1มาตรการต้องบอกว่าพอเกิดเหตุลักษณะนี้เนี่ยนะครับหลังจากที่เราก็ช่วยเหลือนะครับเผชิญเหตุเฉพาะหน้าก็นี่นะต้องมีทั้งรถทั้งเรือต่างๆกำลังพลให้การช่วยเหลืออพยพไปแต่หลังจากน้ำลดแล้วนะครับเรื่องของสินเชื่อเรื่องของเงิน
1: ต้อง
0: จะหาเงินจากไหนล่ะทีนี้นะครับในการที่มาดูแลกิจการในการที่จะฟื้นฟูซ่อมบ้านต่างๆนะครับเอาละภาครัฐก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเยียวยาไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับธนาคารต่างๆก็มีการออกมาตรการนะเพื่อให้สินเชื่อนะครับดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่าง SME D Bank นะครับก็ได้มีการออกมาตรการด่วนครับช่วยเหลือ SME ที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยนะครับรับสิทธิ์พักชำระหนี้แล้วก็เติมทุนฉุกเฉินอันนี้ถือว่าเป็นการช่วยลดภาระของผู้ที่จะมาประกอบกิจการต่างๆนั่นเองนะครับหลายคนเป็นผู้ประกอบการไงก็เลยมีมาตรการนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ SME D Bank นะครับออกมาตรการด่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับ SME ทั่วประเทศเลยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์พักชำระหนี้เงินต้นแล้วก็เงินดอกเนี่ยได้สูงสุดไม่เกิน12เดือนแล้วก็เติมทุนฉุกเฉินได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไปซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการให้กลับมาเดินหน้าโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับ
1: โดยทางด้านเรื่องนี้นะครับทางด้านของกรรมการผู้จัดการของธนาคาร

0: การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D-Bank นะครับนายพิชิตมิตราวงศ์นะครับได้บอกนะครับว่าจากสภาพอากาศที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะภาคกลางภาคตอนออกรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลส่งผลให้หลายพื้นที่มีน้ำท่วมฉับพลันนะครับกระทบต่อการดำเนินธุรกิจและสร้างความเสียหายกับผู้ประกอบการที่เป็นกลุ่ม SME เป็นจำนวนมากนะครับทั้งทางตรงและทางอ้อมนะครับทาง SME D Bank ก็มีความห่วงใยลูกค้าและผู้ประกอบการเป็นอย่างยิ่งจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือแบบเร่งด่วนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่มีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้อย่างเร็ววันนะครับมาตรการที่ว่านะครับอย่างเช่นมาตรการแรกนะครับก็คือมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนะครับสำหรับลูกค้าธนาคารที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมในพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามที่ธนาคารเขาได้กำหนดเอาไว้เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มเงินกู้ยืมแบบมีระยะเวลานะครับหรือว่าเทอมโลนนะสูงสุดไม่เกิน12เดือนสัญญาเบิกเงินทุนหมุนเวียนประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินนะครับและก็สินเชื่อ factoring นะครับขยายระยะเวลาชำระตั๋วสัญญาใช้เงินดอกเบี้ยออกไปนะครับอีก180วันและสามารถพักชำระดอกเบี้ยได
1: ้ส่วนมาตรการที่2นะครับสีเขียวที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเติมทุนฉุกเฉินเพื่อที่จะซ่อมแซมฟื้นฟูกิจการต่างๆนั่นเองนะครับนี่รายละเอียดอย่างที่เห็นเลยมีวงเงินกู้เนี่ย 10% ของวงเงินเดิมนะครับขั้นต่ํา 30,000 บาทสูงสุดเนี่ย 200,000 บาทนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเติมนะให้กับผู้ประกอบการต่างๆนะครับ
2: ช่วยต่อชีวิตด้วย
1: ช่วยต่อชีวิตนะครับระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดเนี่ย3ปีด้วยกันนะคร
2: ับ
1: ที่สำคัญเขาจะปลอดชำระเงินต้นเนี่ยให้12เดือนให้ปีนึงเลยนะครับ
0: แต่ถ้าไม่แน่ใจในรายละเอียดเบอร์โทรศัพท์เมื่อกี้ที่ขึ้นให้นะครับก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้นะครับว่าเอ๊ะรายละเอียดในการกู้ของเราเป็นแบบนี้นะครับแล้วจะมีการช่วยเหลืออย่างไรนะครับ
1: ครับเดี๋ยวโอกาสนี้นะครับเราจะได้นำคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดๆกันนะครับจากศูนย์พักพิงนะครับ
0: ที่
1: เขตหลักสี่นั่นเองนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปที่นั่นนะครับตอนนี้กับผู้สื่อข่าวของเรานะครับเชิญครับ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้ข้างคลองนะคะคลองเปรมประชากรค่ะที่เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากกลับมาจากภารกิจนะคะที่ต่างประเทศค่ะท่านก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าสถานการณ์น้ำที่บริเวณจุดนี้ขนาดใหญ่รวมไปถึงคณะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้กำลังเดินทางมานะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงการไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำล่าสุดณขณะนี้ด้วยค่ะต้องบอกว่าที่บริเวณคลองประชากรนะคะตอนนี้ระดับน้ำค่อนข้างสูงค่ะอยู่ในระดับวิกฤตนะคะแล้วก็ประกอบกับริมสองฝั่งคลองนะคะก็จะเป็นบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากหลายหลังคาเรือนค่ะอยู่ริมคลองนะคะก็จะมีหลายหลังคาแล้วที่ได้รับผลกระทบนะคะมีน้ำเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของบริเวณบ้านค่ะขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะก็กำลังที่จะเดินทางนะคะมาดูน้ำนะคะที่บริเวณสะพานข้ามคลองค่ะโดยในการติดตามสถานการณ์น้ำในครั้งนี้นะคะก็เพื่อที่จะมาดูนะคะว่าความน่ากังวลค่ะของประชาชนในพื้นที่จุดนี้นะคะมีความน่ากังวลอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เพื่อที่จะเป็นการเตรียมพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ค่ะ
4: เดี๋ยวจากกัน
5: ครับผู้สื่อข่าวไปดูดิไม่ต้องดูตรงนี้ไปดูดิ
6: ไม่น่าไม่น่า
7: ไม่จำผู้หญิงใจสวยโดนเหยียบไงผู้หญิงใจสวยเลือดสวย

0: อ้าว
1: ข้างไหน
0: เดี๋ยวห้อยหลัง
1: ครับเป
2: ็นผู้หมวดแล้วเหรอ
1: ครับครับไหนครับ
2: อยู่ที่ไหน
1: อยู่สองห้องไงครับผม
2: เหรอ
1: กองสวัสดิ์การจราจรคร
2: ับ โอ้โหเรื่องอะไร
1: เหมือนเดิมนะครับนาย
3: ท่านผู้บริการ
4: นี่เหรอ
1: วันนั้นถ่ายรูปกับท่านแล้วที
2: ่20ปีเลย
4: โอ้ครับไม่หลักสี่ก็จะหนักริมคลองฮะพี่ครับพี่โดนนี่ตัวถนนหลักก็ไม่ทั่วมากนะครับถนนหลักทั่วไหมเรียกว่าดีดีขึ้นนะเรียกว่าดีดีขึ้นนะเรื่องพนักดีขึ้นใช่ไหมไม่ปัญหาเนี่ยชาวบ้านริมคลองจะพนักได้พอได
2: ้เออตรงนี้เข้าไปไหมเออเข้าไป
4: ทำไมทั่วมาก
5: ครับมาครับ
4: แต่พอพอดึงคลองเปลนเสร็จเนี่ยมันก็จะไล่ตามลงมาเดี๋ยวต้องเล่นดึงคลองเปลนอันนี้ผมว่ามาจากน้ำเหนือนะว่านี่มาจากปทุมแต่ถ้าท่านกวีกรมชลก็ตัดให้ที่คลองรังสิตนะที่ท่านพูดเมื่อกี้เรื่องประตูน้ำตัวลังกรเพราะคลองรังสิตมันตัดกับคลองอย่างนี้มันก็ดึงน้ำออกไปเจ้าพระยาไม่ได้ปล่อยลงมา
6: ตรงนี้แก้ไงท่านทิมดี
4: เดี๋ยวปล่อยน้ำลงมาแล้วกัน
7: ได้ครับตรงนี้มันเชื่อมไปสัมพันธ์กับคลองรังสิตครับ
4: ครับมันเชื่อมกับหลักหกฮะที่ปทุมฮะ
8: ทิม
9: ค่ะโดยขณะนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะก็ยังคงสำรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะและกำลังจะลงไปที่บริเวณชุมชนร่วมพัฒนาค่ะแขวงทุ่ง2ห้องเขตหลัก4นะคะโดยขณะนี้ค่ะท่านผู้ว่านะคะก็ได้รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
10: เยียวยาได้เลยไม่ต้องรอตามมาบีระเบียบอะไรของกทม
4: เจ้าต้องใช้เงินกันแหละของปภแหละปภเป็นผู้ให้เนี่ยตามวาแล้ว
10: พี่สูงกว่า
4: อันนี้อ่ะก็อันนี้ก็เชื่อมโยงกับคลองเนี้ยคลองลงน้ำลงครับก็เป็นเนื้อเดียวกันนะก็ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยอยากไปอยู่ข้างนอกก็อยากจะเข้าบ้าน
11: ไม่ลง
9: ในพื้นที่ของต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยนะคะในพื้นที่เขตหลัก4ค่ะตั้งแต่25กันยายนที่ผ่านมานะคะมีชุมชนริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบถึง39ชุมชนด้วยกันค่ะมีบ้านเรือนของประชาชนนะคะได้รับความเสียหายได้รับผลกระทบถึง 10,000 ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อนเกือบ 70,000 รายค่ะโดยในจุดนี้นะคะก็ได้มีการจัดนะคะที่เป็นศูนย์พักพิงไว้ให้กับประชาชนที่ไม่สามารถอยู่อาศัยในบ้านได้นะคะทางเขตหลัก4เองก็มีการจัดไว้ให้ถึง3แห่งด้วยกันค่ะอย่างที่โรงเรียนบางเขนนะคะไว้สาลีอุปถัมภ์แล้วก็โรงเรียนท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4ค่ะโดยในระหว่างการ
12: ไม่ให้กลับบ้านยังมีแบบบ้านน้ำมาครึ่งเอวแล้วค่ะในชุมชน
10: ดูแลได้อย่างเต็มที
12: ่
10: ถ้าอยู่ในนี้เกิดฉุกเฉินเกิดอะไรขึ้นมาออกไปไม่ทันโอ้คันนี้ยุ่งเลย
9: มอบถุงยังชีพนะคะให้กับผู้ประสบภัยที่อยู่ในศูนย์พักพิงอีกด้วยค่ะและในขณะนี้นะคะทางด้านของท่านนายกค่ะก็กำลังจะเข้าไปในชุมชนนะคะที่มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนอยู่ภายในเพื่อที่จะไปรับฟังปัญหานะคะจากประชาชนอย่างใกล้ชิดประชาชนใน

0: างที่นะคะต่างก็แสดงความเดือดร้อนนะคะผ่านการพูดคุยกับท่านนายกค่ะว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูง
1: ชาวบ้านทะเลาะเองเลยถ้าข้าวถ้าติดหลอกวานไม่บอกกินชาวบ้านทะเลาะด่าประชาชนไปเลยก็อยากจะได้ตรงนั้นแหละประกอบหาไม่ได้เลยเพราะว่าทำอะไรไม่ได้เลยกลัวจาก52วันน่ะชาวบ้านมาทะเลาะกัน52
2: อ๋อเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูจำนวนให้
1: ชาวบ้านมาด่าโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาขาย
0: ท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังคงเดินทางพูดคุยพบปะกับประชาชนนะคะในชุมชนร่วมพัฒนาค่ะที่ริมคลองเปรมประชากรนะคะอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ที่บริเวณบ้านของประชาชนอีกรายนึงนะคะ
3: ยอดโอ๊ยเปิดไฟหน่อย
0: ค่ะซึ่งขณะนี้นะคะท่านนายกก็ได้ซื้อลูกชิ้นของชาวบ้านเลยค่ะอยู่ด้วย
3: ตรงนี้เราอยู่ระบาย
4: โอ้โหหนูจะแม่แล้วจะแม่ระบายแล้วไม่พูดแล้ว
0: ยังคงติดตามท่านนายกกันต่อนะคะซึ่งขณะนี้ท่านนายกก็กำลังเดินเข้าไปภายในชุมชนอีกจุดหนึ่งนะคะโดยด้านในชุมชนนะคะคือมีน้ำที่ท่วมขังอยู่มากพอสมควรนะคะและจุดนี้นะคะก็เป็นจุดที่นายกรัฐมนตรีกำลังแวะนะคะเป็นร้านอาหารตามสั่งกินกะเพราแรงมากนะคะคุณผู้ชม
5: ไปโชว์ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับทีมข่าวนะคะผู้สื่อข่าวจากหลากหลายช่องนะคะก็แสบจมูกแสบตากันยกใหญ่นะคะตอนนี
6: ้ต้องพ่อไปหา
0: ไปกันต่อนะคะคุณผู้ชมมีเสียงของชาวบ้านนะคะจากทั้งสองข้างทางนะคะก็ปรบมือให้กำลังใจนะคะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะคะ
7: อร่อยด้วย
8: บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปซื้อของเพิ่มอีกได้ๆท่านๆครับเดี๋ยว
9: ไปไหนเนี่ยรอมากเลยรอมากเลย
10: ฝากบริหารจัดการหน่อยไม่รู้จากใครเจอคนแรกก็เลยฝากไว้ก่อนก็แล้วกัน
11: ให้ไปซื้อข้าวใช่ไหม

0: บอกเขาดิบอกเขามาเอาอาหารที่นี่บอกเขาว่าเรามาเอาอาหารที่นี่เราเหมาไว้แล้วครับบ้านเนี่ยไม่ต้องรออาหาร
1: ครับผมครับ
2: สำหรับประชาชนนะคะที่อยู่ที่ชุมชนในบริเวณนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้แจ้งว่าเหมาร้านอาหารนะคะที่เป็นร้านตามสั่งนะคะตรงหน้าซอยเอาไว้แล้วนะคะก็ประชาชนสามารถมารับอาหารได้นะคะที่ร้านนี้
3: แบงค์พันไปเนี่ยอย่างน้อยๆเมื่อสักครู่เนี่ยน่าจะรุ่มๆแล้วน่าจะ 10,000 นะฮะทุกคนครับ
2: ค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะเป็นภารกิจต่อไปนะคะจะเดินเท้าเนี่ยแหละค่ะระยะทางประมาณสัก200เมตรนะคะเพื่อที่จะไปยังศูนย์พักพิงของประชาชนจะฟังเสียงนายกกันหน่อยนะคะ
0: ขอร้องให้เขาเอาไปอยู่โรงพยาบาลเพราะเราก็เตรียมโรงพยาบาลไว้ให้แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ที่เขาเดือดร้อนเรื่องห้องน้ำท่านผู้ว่ากับผู้อำนวยการเขตก็จะจัดเรื่องห้องน้ำมาให้แล้วก็เข้ากล่องเพราะเราก็ตามมีตามเกิดเจอร้านอาหารเนี่ยเราก็คนละไม้คนละมือเหมากันดูแลกันในช่วงนี้ก่อนเนาะมันไม่น่าจะหนักมันไม่น่าจะกี่วันหรอก
3: น้ำท่วมไม่น่าหนักนะครับทุกคนครับ
2: บอกว่าไม่น่าจะกี่วันนะคะกับสถานการณ์น้ำณตอนนี้
3: คือสิ่งที่นายกได้รับความปัญหาเนี่ยส่วนใหญ
2: ่ค่ะโดยประชาชนที่อยู่ในชุมชนนายกบอกว่าส่วนใหญ่นี่เป็นปัญหาเรื่องของห้องน้ำนะคะเรื่องของสุขาภิบาลต่างๆนะคะ
4: ในขณะนี้อย่างขาดอย่างอะไรนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องของอาหารการกินไม่เพียงพอค่ะแล้วก็เรื่องของห้องน้ำ
2: ค่ะหลังจากนี้นะคะคาดว่านายกท่านน่าจะเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้เดินเท้าพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่พอสมควรแล้วนะคะหลายๆคนก็ได้เข้ามาพูดคุยบอกปัญหานะคะบอกสิ่งที่ต้องการสิ่งที่ยังขาดค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำอาหารการกินนะคะแล้วก็เรื่องของสุขาภิบาลห้องน้ำต่างต้องบอกว่าชุมชนที่ริมคลองเป็นประชากรในจุดนี้เนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเป็นชุมชนใหญ่มีบ้านเรือนหลายหลังคาเรือนและระดับน้ำเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะสูงนะคะจะเห็นได้ว่าหลังบ้านเรือนประชาชนนะคะหลายหลังคาเรือนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยน้ำก็เข้าไปในตัวบ้านแล้วนะคะ
5: ลุกล้ำเป็นบ้านแก่บ้าน
4: มาพ
5: ื้
4: นที
5: ่
4: คลอง
5: ขึ้นหลายรายได้นะเขาอยู่ข้างหน้าพี่ครับฮัลโหลเออลุกไปใช้ตึกของท่านได้หน่อยที่หลังมันแทรกมาได้นะ
2: ในส่วนของจุดพักพิงนะคะที่ท่านนายกกำลังจะเดินทางไปเนี่ยนะคะเป็นศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทราบข้อมูลมาว่ามีผู้พักพิงอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยประมาณ170ราย

0: ด้วยกันท่านนายกก็ได้แวะอีกหนึ่งร้านแล้วอันนี้เป็นร้านขายอาหารอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีของชําอยู่ด้วย
1: นายกในหมู่บ้านท่วมนะคะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะในหมู่บ้านนะคะท่วมเยอะเลยค่ะเขาไม่ให้ลงทะเบียนเขาบอกว่าอยู่ในบ้านไม่ได้ได้เฉพาะคนที่นอนในโรงเรียนค่ะที่บ้านก็ท่วมไม่มีข้าวเลยค่ะท่วมเยอะเลย
2: เดี๋ยวจะมาข้าวมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมเอาไว้ไว้ไม่เดี๋ยวก่อนทำไมลงทะเบียนไม่ได้เดี๋ยว
1: เขาบอกให้เฉพาะคนที่นอนในโรงเรียนค่ะไม่ได้นอนเขาไม่ให้ค่ะ
2: ไม่ได้นอน
1: หมายถ
2: ึ
1: งว
2: ่
1: าไม่ได้นอนที่โรงเรียนเรานอนที่บ้านค
2: ่
1: ะ
2: อ๋อนอนไหมครับอ๋อจะนอนบ้าง
3: เขาเขียน
2: บ้านอยู่ไม่ได้เขาไป
1: ลงลงไปได้แต่เราอยู่ชั้นบนเนี่ยค่ะแต่ชั้นล่างนี่ท่วมหมดทำอะไรไม่ได้เลยค่ะ
4: ค่ะเขาก็อยากจะให้ดูเลขไว้หน้าไ
2: ม่นะไม่เขาบอกเขาอยู่บ้านเขาไม่ได้รับอะไรนะ
1: ถุงยังชีพ
4: อ๋อเดี๋ยวทยอยมาพวกผู้คนหมื่นคน
2: เดี๋ยวมาให้เดี๋ยวมาให้
1: ครับขอบคุณค่ะนายก
2: คิดเท่าไหร
5: ่คิดเท่าไหร่โอ้โหคิดยังไง
1: แล้วแต่นายกจะให้
2: ไม่ปกติพี่ขายได้วันเท่าไหร
5: ่โอ้โหไม่แน่นอนเนี่ยไม่แน่นอน
2: เท่าไหร
5: ่ประมาณ 2,000 เองค
2: ่ะ
5: ไม่เยอะค่ะ
4: เอาเลย
1: ขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ได้ค่ะ
2: ได้ครับมาก็กวักมือเรียก
1: ได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ต้องทำแจกเลยค่ะ
2: เดี๋ยวผมไปเก็บของ
1: ค่ะ
2: ช่วยด้วยนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
2: ได้เลยครับ
1: ทำแจกกันนะ
2: ได
1: ้
2: เลยครับ
1: ขอบค
2: ุ
1: ณค
2: ่
1: ะ
2: คิดอะไรไม่ออกก็ไข่เจียว
1: ได้ค่ะเริ่มนะคะ
6: จะไปเกี่ยวกันด้วย
1: ขอบคุณนะคะ
2: ดีแล้วเดี๋ยวเหลือไม่พอเท่าไหร่ไปเก็บที่คุณหลี
1: ค่ะ
2: ครับนะคุณหลีเขาใจบุญอยู่แล้ว
1: นายกส่งไลน์ไปแล้วกัน
2: นะเดี๋ยวนะน้องใครผ่านมาก็ฝากปากทำเลยนะทำเลย
1: จัดทำเลย
2: ครับ
0: เช่นเดิมค่ะที่ร้านอาหารตามสั่งแห่งนี้นะคะท่านนายกก็ได้เหมาร้านเหมือนกันนะคะให้แม่ครัวทำอาหารแจกชาวบ้านในชุมชนนะคะ
7: ชาวบ้านก็ดีใจนะ
0: ค่ะประชาชนก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะคะที่ท่านนายกได้มาลงพื้นที่พูดคุยรับฟังปัญหากันแบบชาวบ้านได้พูดตรงๆเลยได้พูดกับท่านจริงๆนะคะ
1: ที่เปิ้ลไว้อ่ะ
0: อีกหนึ่งร้านนะคะที่ท่านนายกได้แวะนะคะก็คือร้านผัดไทยหอยทอดราดหน้าผัดซีอิ๊วนะคะไปแวะพูดคุยกับชาวบ้านอีกเช่นเดียวกัน
1: หอยทอดเหรอ
0: ขนมครกเป็นขนมครก
1: ซื้อแล้วให้นายก
7: จะมีสองมุมหน้ากับมุมหลัง
1: นายกก็แวะซื้อไอ้ท่านก็จำได้ว่าไม่สนุกครกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็
0: แกะตามค่ะเส้นทางหลังจากนี้นะคะเชื่อว่าจะเป็นเส้นทางในการเดินไปที่ศูนย์พักพิงแล้วแหละก็จะไปมอบถุงยางชีพนะคะให้กับผู้ที่170รายนะคะ
1: จำได้หมดเลยร้านแรก 3,000 ร้าน 20,000 ร้าน 35,000 ร้านที่4ขนมครก 2,000 1,000 บาทได้จำได้
0: โดยศูนย์พักพิงแห่งนี้เนี่ยนะคะเขามีกลุ่มประชาชนเปราะบางนะคะถึง33รายด้วยกันมีเด็ก14รายนะคะมีผู้พิการอีก4รายค่ะแล้วก็ผู้สูงอายุอีก15รายนะคะ
1: ว่าในชุมชนเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมไม่ได้ไปแต่ว่าก็ได้รับมีพูดอีกก็นึง
0: จุดนี้นะคะเป็นบ้านพักข้าราชการกรมแพทย์ทหารบกค่ะที่ด้านในก็มีน้ำท่วมขังอยู่นะคะที่บ้านพักข้าราชการ

0: ที่
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีชาวบ้านนะคะบอกว่าต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางออกไปด้านนอกแต่ว่าไม่สามารถเดินทางออกไปได้นะคะก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ทหารนะคะมาพูดคุยเพื่อที่จะให้คอนแทคติดต่อนะคะเดินทางให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น
2: นี่ก็เปียกเหงื่อแล้ว
1: อีกนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็จะถึงที่ศูนย์พักพิงที่โรงเรียนบางเขตแล้วนะคะนายกก็ได้เดินทางมาถึงนะคะที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนวสาลีอนุสรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะมีการเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบภัยนะคะแล้วก็มาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการมอบเป็นถุงยังชีพนะคะมียาสามัญประจำบ้านนะคะให้กับประชาชนที่นี่ด้วยซึ่งยาสามัญประจำบ้านนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีกทม.นะคะสนับสนุนเข้ากล่องด้วยนะคะชุดยาสามัญก็กว่า600ชุดนะคะแล้วก็สิ่งของดูแลสุขอนามัยของชาวบ้านนั่นเอง
3: I'm going to go to the hospital.

0: ขณะนี้นะคะท่านนายกก็กำลังนำถุงยางชีพนะคะมอบให้กับประชาชนที่มาพักพิงที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้นะคะพร้อมกับคณะที่ร่วมเดินทางมาในวันนี้นะคะก็ได้ช่วยกันแจกถุงยางชีพให้กับชาวบ้านนะคะ
1: เอาพร้อมถุงยาไหมทีเดียวเลยไหม
0: บรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะชาวบ้านก็นั่งรอรับถุงยางชีพพร้อมกับถุงยารักษาโรคนะคะอย่างเป็นระเบียบเลยจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะมีภารกิจต่อนะคะไปยังทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งจะเป็นการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะหารือเกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทาทุกข์ของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในตอนนี
2: ้ครับผมให้ทีมไปส่งที่ทำเนียบก่อนแล้วไปรายงานที่ไหนของ
3: รองประกอบพิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังผมยังกำหนดตอนนี้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับกฎหมายแล้วก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คข้อจำกัดหรือว่าเช็คระเบียบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนนั้นก็เลยตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้คณะมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาพอเราประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกไปยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วเกิดพอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกข้อหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้เขามีอุปสรรคในการสื่อสารมันแล้วก็อาจจะออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะ

0: ก็ต้องจัดไอ้พวกเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้เขาเราก็ทราบว่าส่วนใหญ่ไม่ยอมออกมาหรอกเพราะว่าเขาก็รักบ้านเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าออกไปก็เท่านั้นแหละเราก็พยายามว่าโอเคสำหรับคนที่ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงจริงๆพวกกลุ่มเปราะบางที่ต้องพึ่งพาคนอื่นเนี่ยถ้าแบบไม่มีคนดูแลก็ขอให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงเพราะเราก็ได้จัดไว้อย่างเต็มที่นะครับ
1: จะสื่อสารถึงประชาชนไหมคะเพราะว่ามีหลายครอบครัวที่ได้ร
0: ับ
1: ความเด
0: ือ
1: ดร้อน
0: ครับก็ตามที่ได้แถลงข่าวไปเมื่อสักครู่
2: ท่านนายกเหมือนชาวบ้านบางส่วนยังติดใจเรื่องของการประกาศแจ้งเตือนที่อาจจะล่าช้ากว่าสถานการณ์ที่มาจริงอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ได้ตรวจสอบแล้วก็ผมได้แจ้งไปทางกระทรวงดีอีแล้วก็กรมอุตุว่าคือไอ้ตัวคำสั่งเนี่ยไม่ได้ล่าช้าแต่ว่าเนื้อหาในนั้นเนี่ยบางทีก็แบบเข้าใจยากใช้ศัพท์เทคนิคมากไปหน่อยนะเมื่อในที่ประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้ตั้งแต่ผมอยู่ที่ลอนดอนแล้วผมก็บอกรัฐมนตรีดีอีบอกท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาว่ากระชับเข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ต้องไปใช้หรอกความกดอากาศต่ำอากาศสูงอะไรทั้งหลายยังไงน้ำมันท่วมไปแล้วนะครับแค่บอกว่าถ้าอย่างเงี้ยจะมีน้ำท่วมพอไม่ต้องบอกว่าสาเหตุอะไรนะครับพายุมาจากไหนกำลังแรงแปรเปลี่ยนเป็นไงไม่ต้องบอกว่าตรงเนี้ยน้ำมันจะฝนมันจะตกน้ำมันจะมาไปต้องรีบออกไปได้แล้วก็ได้กำชับไปแล้วนะครับ
1: จะมีการบูรณาการ
0: ถ้ามันไม่มาซ้ำอีกครับทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยทางกทม.เองก็จะเร่งระบายน้ำนะครับให้มันออกไปให้มากที่สุดส่วนที่มีน้ำขังส่วนใหญ่ที่น้ำขังลึกๆเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ต่ำด้วยอย่างเช่นลานจอดรถหรืออะไรต่างๆเดี๋ยวก็ตรงนั้นเราก็ต้องเร่งระบายน้ำออกมานะครับรถส่วนใหญ่มีประกันอยู่แล้วก็ขอให้เร่งไปเคลมประกันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรนะครับให้แจ้งไปที่คปป.นะครับตรงที่กระทรวงการคลังคณะกรรมการป้องประกันภัยนะครับแห่งชาติเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะย้ำในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าคปป.ตอนที่น้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยเขาทำหน้าที่ประสานงานระหว่างผู้เอาประกันกับบริษัทประกันได้ดีมากนะครับเลขาที่ท่านเลขาธิการนี่ระดมคนมาช่วยแล้วก็คอยกำกับดูแลว่าไม่ให้มีการตีความอะไรเยอะแยะแล้วก็ต้องเร่งดำเนินการชำระค่าเบี้ยประกันค่าเงินประกันความเสียหายต่างๆโดยเร็ว
1: ท่านนายกเสียงสะท้อนจากประชาชนนะคะโกรธเคืองและต้องการออกมาเรียกร้องให้มีการออกมารับผิดชอบอะค่ะในฐานะนายกรัฐมนตรีจะมีอะไรกล่าว
0: ก็รับผิดเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งหลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่โถที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ
1: ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลอยากจะกล่าวขอโทษอะไรประชาชนบ้างไหมคร
0: ับ ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ว่ารู้สึกเสียใจ
4: ขอบคุณมาก
5: เมื่อสักครู่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะถึงการมาลงพื้นที่วันนี้นะคะรวมถึงหลายๆประเด็นค่ะ

0: ลังจากนี้นะคะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีค่ะจะมีการประชุมนะคะครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะบูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางกลับนะคะก็ได้มีการแสดงความห่วงใยนะคะแล้วก็กังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะกับ เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้แล้วก็คาดหวังว่าจะผ่านสถานการณ์นี้ไปอย่างเร็วที่สุดนะคะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นสถานการณ์นะคะสดๆค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาพูดคุยกับประชาชนพบปะประชาชนรับฟังความเดือดร้อนต่างๆในพื้นที่ของหลักสี่นะคะที่มีผู้ที่มาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้เป็นจำนวนมากค่ะหลังจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจต่อนะคะในเรื่องของการไปประชุมครม.นัดพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรวมไปถึงหาวิธีการนะคะแนวทางมาตรการต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะแล้วช่วงนี้เรากลับไปที่สถานีกันก่อนค่ะ
1: ต้องขอบคุณคุณสุปวีนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามบรรยากาศนะครับจากศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์นะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปนะครับแล้วก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านด้วยนะครับรวมถึงเข้าไปในโรงเรียนเพื่อมอบถุงยางชีพ
2: นะแล้วก็ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงนะครับและหลังจากนั้นอย่างที่บอกผู้สื่อข่าวได้แจ้งไว้นะครับว่าก็จะไปประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะครับแล้วมาตรการหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ก็จะนำมาสื่อสารไปถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วครับนี่คือทั้งหมดของช่วงรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำในช่วงพักเช้านะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวพักเที่ยงนะครับวันนี้เรา2คนพร้อมกับทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง

เห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะครับพบกันวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ที่นี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสุพนันท์ มนตรีคุณกรองแก้วชัยกฤตล่ามภาษามือคุณคมคิดสันสนาเกียรติครับ
0: เรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในแต่ละพื้นที่นะคะถ้ามาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนนะคะคือวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าท้องฟ้ายังถูกปกคลุมไปด้วยเมฆฝนแต่ปริมาณฝนถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้เนี่ยหลายพื้นที่เริ่มจะเบาๆลงแล้วนะคะ
1: ใช่คืออาจจะมีบางช่วงได้พักหายใจหายคอกันบ้างน
0: ะคร ับ
1: เมื่อเช้าตื่นมาช่วงเช้าก่อน6โมงเนี่ยนะฮะมีช่วงจังหวะที่ฝนเว้นช่วงอยู่บ้าง
0: ครับ
1: แต่ช่วงประมาณ6โมงกว่า7โมงเนี่ยนะฮะก็ฝนมาอีกระลอกหนึ่งซึ่งถ้าใครได้ตามเพจของกทม.เขาจะมีภาพของเรดาร์ฝนก
0: ็
1: จะเห็นว่ามวลของก้อนของเมฆฝนเนี่ยเคลื่อนเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าก็หลังจากก้อนใหญ่เนี่ยเคลื่อนผ่านไปแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแบบเหมือนปลายๆของก้อนแล้วแต่ก็เท่ากับว่าสุดท้ายแล้วก็ยังไม่เห็นตัวแดดเหมือนอยู่ดีแล้วก็ยังมีฝนแต่ว่าปริมาณของฝนที่ตกลงมามันก็จะปล่อยๆนะครับ
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบอกว่ายังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเมื่อเช้าเนี่ยผู้ว่าซ้อนมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตระเวนดูพื้นที่การจราจรนะคะคือเหมือนกับให้ประชาชนได้ดูไลฟ์ไปด้วยว่าในจุดไหนยังมีปัญหาเมื่อเช้าประมาณสัก 7-8 โมงเนี่ยจะเห็นว่าถนนเพชรบุ
1: ร
0: ียังมีปัญหาอยู่นะคะยังสัญจรไม่ได้แต่ว่าหลายๆจุดเนี่ยระดับน้ำก็เริ่มคลี่คลายลงแล้วนะคะอย่างที่5แยกลาดพร้าวอันนี้ได้แล้วไม่มีปัญหาแต่ว่าหลายจุดยังต้องตรวจสอบสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพนะคะส่วนต่างจังหวัดหลายจุดวันนี้ยังหนักหนาสาหัสทีเดียวนะคะระยองแถวๆอำเภอแกลงหลายจุดน้ำยังท่วมสูงอยู่นะคะ
1: นะฮะแล้วก็โซนสระแก้วเนี่ยถ้าในช่วงปีช่วงเย็นก็น่าจะไปที่สระแก้วต่อเนื่องใกล้ๆกรุงเทพอย่างนครนายกเนี่ยก็มีรายงานเพราะว่าจะมีเรื่องของน้ำจากเขื่อนขุนด่านเข้ามาเติม
0: ครับ
1: เพราะว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเริ่มเยอะนะครับแล้วก็ในพื้นที่นครนายกตอนล่างลงมาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในภาพรวมคุณผู้ชมฮะหลายพื้นที่ยังมีเรื่องของน้ำท่วมขังสูงนะครับนอกเหนือจากกรุงเทพมหานครที่เราไล่เรียงกันไปสักครู่นะครับในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยได้มีการสรุปนะครับสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำทั่วประเทศนะครับตอนนี้ก็จะเห็นว่านะครับยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในพื้นที่25จังหวัดด้วยกันนะครับโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมณขณะนี้ครับ25จังหวัดมีพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับโซนอีสานใต้อย่างบุรีรัมย์นะครับชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์ตอนนี้พื้นที่ประสบภัยใน25อำเภอใน25จังหวัดเนี่ยมีอำเภอได้รับผลกระทบไป128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านนะครับมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนนะครับรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตตอนนี้

0: ยังอยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตินะครับเพื่อจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับ
1: ต่อเนื่องกับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศเตือนฉบับล่าสุดนะคะหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับนี้เป็นฉบับที่14นะคะแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกอันนี้ฝนจะเริ่มลดลงนะคะย้ำว่าฝนเริ่มลดลงแต่มีแต่นะคะแต่ว่ายังจะมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหลายจุดอาจจะมีปัญหาน้ำท่วมสะสมนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีว่าเป็นการแจ้งเตือนด้านตะวันตกของภาคกลางนะคะกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกแม้ฝนจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังตกได้ต่อเนื่องค่ะ
0: ส่วนของกรุงเทพมหานครเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์กลุ่มฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่องตลอดทั้งคืนนะครับก็พบว่ายังมีเรื่องของหย่อมความกดอากาศนะครับที่เคลื่อนผ่านพื้นที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็เคลื่อนผ่านไปแล้วนะครับส่งผลให้ปริมาณฝนในภาพรวมของกรุงเทพเนี่ยลดลงและสถานการณ์น้ำก็มีแนวโน้มครับจะเริ่มคลี่คลายคาดว่าบนเส้นถนนสายหลักเนี่ยนะฮะน่าจะดีขึ้นในช่วง 2-3 วันนะฮะขณะที่พื้นที่ชุมชนต่างๆอาจใช้เวลาในการระบายน้ำถึง2สัปดาห์ด้วยกันนะครับนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเปิดเผยครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นครับหลังหย่อมความกดอากาศที่ทำให้เกิดฝนตกหนักเนี่ยเคลื่อนผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครไปแล้วโดยเคลื่อนตัวไปทางจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีส่งผลให้ปริมาณฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นลดลงเหลือประมาณ 10-20 มิลลิเมตรต่อวันโดยก่อนหน้านี้ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะฮะกรุงเทพมหานครเจอฝนสะสมสูงถึง320มิลลิเมตรนะครับจากปริมาณฝนแบบนี้เนี่ยทำให้มีมวลน้ำนะครับที่สะสมอยู่ในกรุงเทพ200ถึง300ล้านลูกบาศก์เมตรที่ต้องเร่งระบายก็ทำให้บรรดาคลองสายต่างๆมีปริมาณน้ำเต็มความจุครับหลังจากวันนี้ครับสถานการณ์น้ำในคลองน่าจะทยอยดีขึ้นแต่การระบายน้ำก็ยังไม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะยังมีน้ำจากพื้นที่โดยรอบเนี่ยไหลเข้ามาเติมก็ต้องใช้เวลาในการระบายอีกหลายวันแต่อย่างไรก็ตามในส่วนของถนนเส้นทางสายหลักเนี่ยนะครับก็น่าจะดีขึ้นได้ภายใน 2-3 วันแต่ในส่วนของพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่บางจุดยังมีน้ำท่วมขังครับอย่างเคหะร่มเกล้าซึ่งมีประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่กว่า 30,000 คนหลังจากเมื่อวานมีน้ำท่วมสูงนะครับทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์อพยพภายในชุมชนแล้วก็เพิ่มศูนย์อพยพที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่และบางส่วนนะครับยังมีประชาชนตกค้างอยู่ในชุมชนคาดว่าน่าจะมีจำนวนร่วมกันเนี่ยนะฮะหลักหมื่นคนตรงนี้ก็ต้องเข้าไปเร่งดูแลโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินแล้วก็สิ่งของจำเป็นในการดำรงชีวิตนะครับ
2: คิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญนั้นก็คือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภ.ได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่รัฐอสมก.เพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตะกุนหาลักกระบังต่อปัญหาที่น้ำยังท่วมอยู่นะแล้วก็ผมว่าหนักๆเลยนะตอนนี้คือบริเวณที่อยู่ใกล้คลองอาจจะไม่เส้นใช่ไหมบางกะปิเพราะแสงแสบมันเทิมก็จะไปท่วมหรืออย่างคลองเปลี่ยนประชากรตรงนี้ก็จะแถวหลักสี่เข้าไปเทศบาลสงเคราะห์ใช่ไหมหรือถ้าไปแถวไอ้ด้านเปลี่ยนประชากรก็เนี่ยตรงนี้แล้วก็ถึงไอ้คลองประเวศเนี่ยก็คือแถว

0: ลาดกระบังแถวพระตัวหลวงแถวพื้นที่ต่างๆเนี่ยนั้นต้องดูอย่างใกล้ชิดเลยก็ต้องเร่งเอาน้ำลงให้ได
1: ้อย่างที่ชั้นในที่มันยังท่วมอยู่วันนี้มันจะสามารถระบายได้ไหมคะ
0: ผมว่าเริ่มแล้วอย่างว่าเมื่อเช้าเอกมัยก็แห้งแล้วนะบางจุดที่ผมว่าในกรุงเทพชั้นในจะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่เราเป็นห่วงคือเนี่ยแถวออกไปข้างนอกหน่อยบางกะปิอ่อนนุชแถวรามคำแหงเนี่ยซึ่งยังมีน้ำและพอน้ำเนี่ยมันพื้นที่มันกว้างพอเข้าไปแล้วมันต้องทยอยสูบออก
2: ประมาณกี่วันได้ฮะกว่าจะดูน้ำออกจากพื้นที่รามคำแหง
0: ผมว่าถ้าให้แห้งกริบเลยทุกในชุมชนด้วยว่าต้อง2อาทิตย์อ่ะไม่พูดถึงว่าในชุมชนเลยนะในชุมชนที่แบบในตามซอยย่อยต่างแต่ถนนเมนผมว่า2วัน3วันก็น่าจะดีขึ้นแต่ถ้าพูดถึงละเอียดเลยอ่ะถึงด้านล่างเลย
3: ขณะที่มาตรการเรื่องของการทำงานนะครับกรุงเทพมหานครก็ได้ขอให้หน่วยงานนะครับแต่ละหน่วยงานโดยเฉพาะในสังกัดของกรุงเทพเนี่ยนะฮะพิจารณาว่างานอะไรงานไหนที่สามารถ work from home ปฏิบัติงานได้จากที่บ้านโดยไม่กระทบการให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อลดปัญหาการเดินทางของพี่น้องประชาชนที่บางส่วนก็ยังเผชิญกับน้ำท่วมขังในบางพื้นที่สำหรับกรุงเทพเองประกาศให้ข้าราชการที่ไม่มีภารกิจให้บริการประชาชน work from home เรียบร้อยนะครับและในส่วนของโรงเรียนในสังกัดกทม.กว่า400แห่งก็สั่งปิดโรงเรียน1วันในวันจันทร์ที่28กันยายน2569เพราะเข้าใจว่าบรรดาผู้ปกครองบรรดานักเรียนบางส่วนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเดินทางนะครับทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าไปดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่นะครับ
4: เมื่อสักครู่พูดถึงเคหะร่มเกล้าไปนะคะปรากฏว่ามีประชาชนที่ติดค้างอยู่ในตึกเคหะร่มเกล้าเนื่องจากระดับน้ำเนี่ยสูงนะคะแต่ว่าทางมูลนิธิปอเต็กตึงพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการทางน้ำและอาสาสมัครกู้ภัยก็ได้ระดมกำลังและเรือพายเข้าไปช่วยเหลือนำออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วค่ะเจ้าหน้าที่ทยอยนำประชาชนทั้งผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยที่ติดค้างอยู่ชั้นล่างของตึก27เคหะร่มเกล้าลาดกระบังออกมาภายนอกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงแล้วก็มีผู้ติดค้างอยู่ในชุมชนจำนวนมากโดยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดตั้งจุดพักพิงชั่วคราวพร้อมแจกจ่ายถุงยางชีพและน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังและจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือว่าต้องการอพยพสามารถติดต่อประสานงานได้ที่สายด่วนมูลนิธิปอเต็กตึง1418ได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ขยับมาดูในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับสักครู่เนี่ยก่อนเข้าข่าวเที่ยงถ้าใครได้ชมหน้าจอ NBT ต่อเนื่องเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่นะครับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4นะครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับไปที่ตัวศูนย์พักพิงโรงเรียนที่โรงเรียนบางเขนนะครับก็ไปพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพบางส่วนให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
4: แล้วเดี๋ยวมีรายงานเข้ามานะคะว่าเดี๋ยวจะไปประชุมที่ปพ.แล้วก็จะมีประชุมครม.ในช่วงบ่ายนี้ด้วยนะคะหนึ่งในประเด็นที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่ลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ไว้ก็คือให้แนวทางไปดูไปพิจารณาเรื่องของการประกาศวันหยุดราชการนะคะในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะจะกี่วันเนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูคือต้องไปดูหลักเกณฑ์กฎระเบียบก่อนว่ามันสามารถทำได้ไหมจะทำได้กี่วันนะคะที่บอกว่าจะมีการประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติมเพราะเผื่อว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยบางคนมีหมายศาลนัดแต่สุดท้ายเดินทางไปไม่ได้ประชาชนก็จะเดือดร้อน
3: คนที่ไม่ได้ไปตามนัดเนี่ยอาจจะถือว่ากลายเป็นแบบไม่ไปตามนัดแล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของการนับจำนวนครั้งและมีเรื่องความผิดทางกฎหมายด้วย
4: เพราะฉะนั้นก็ให้ทางรองนายกประกรณ์อินทรพันธ์ไปดูนะคะเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดออกมาในช่วงบ่ายว่าถ้าจะประกาศจะประกาศกี่วันจะเป็นอย่างไรให้รอดูในตอนบ่ายอีกทีนึงนะคะ
3: แต่ว่าหลังเสร็จสิ้นประชุมเนี่ยเข้าใจว่าจะลงพื้นที่เดินสายต่อไปที่
4: อาจจะยังต้องรอดูประชุมก่อนนะคะ
3: นะครับรายละเอียดจากที่ประชุมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าย้อนไปช่วงเช้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากบินกลับจากอังกฤษนะครับพอกลับถึงไทยทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยนะครับได้แถลงข่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมก็ย้ำครับว่าทุกหน่วยนะฮะจะร่วมกันทำงานแก้ปัญหากับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในส่วนของความเสียหายต่างๆก็จะเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยทำแผนฟื้นฟูรายพื้นที่ทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดนะครับ นายทินชัยวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับได้แถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางนะครับกรุงเทพและปริมณฑลระบุครับว่าได้บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของกระทรวงกลาโหมกระทรวงการต่างประเทศกรุงเทพมหานครเพื่อให้การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับสำหรับสาเหตุของน้ำท่วมขังนะครับเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถของการระบายน้ำของกรุงเทพประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่ากทม.นะฮะมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนเป็นอันดับแรกในเรื่องของการสื่อสารทั้งหมดจะบูรณาการผ่านกรมประชาสัมพันธ์และอสมท.นะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาครับกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานในส่วนของคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.นะครับเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเสนอโครงการระบายน้ำชัยนาทป่าสักอ่าวไทยเข้าสู่การพิจารณาของครม.ในวันอังคารที่29กันยายนนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะครับ
5: การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาและก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีประดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้โครงการนี้ก็ต้องเรียนผู้สื่อข่าวว่าผ่านไปยังพี่น้องประชาชนว่าผมจะใช้ขอบเขตอำนาจที่ผมมีในฐานะนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ที่จะผลักดันให้เร่งให้เกิดขึ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าในขณะที่ผมดำรงตำแหน่งเป็นเพียงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากเช่นนี้ในพื้นที่ภาคกลางนะครับผมได้รับฟังแล้วก็ได้รับทราบถึงความจำเป็นของการระบายน้ำที่เรามีการทำการระบายน้ำจากในส่วนของภาคกลางตอนบนนะครับเพื่อรองรับไอ้น้ำที่หลากมาจากภาคเหนือเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะนั้นเนี่ยเราก็ได้แต่รับฟังนะครับเพราะว่าความรับผิดชอบหรืออำนาจในการตัดสินใจนะครับมันก็มีขอบเขตจำกัดก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความมั่นใจว่าในอนาคตนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องมาประสบภัยนะครับน้ำท่วมน้ำหลากทุกๆปีแบบหนักหนาสาหัสเช่นนี้นะครับผมได้แจ้งให้ทุกจังหวัดที่ประสบภัยนะครับในที่ประชุมนะครับจะต้องรายงานสรุปสถานการณ์และการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้แจ้งรายงานมายังปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับทุกวันเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วและสิ่งให้รับทราบถึงสิ่งที่แต่ละจังหวัดยังต้องการความสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อให้การคลี่คลายสถานการณ์และการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้รับการบริหารจัดการโดยเร็วที่สุดนะครับและจะต้องมีการรายงานถึงปัญหา การติดค้างในจุดใดพื้นที่ใดและสาเหตุของการติดขัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพื่อให้ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รายงานตรงต่อนายกรัฐมนตรีให้ทราบแล้วก็จะได้มีการสั่งการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วรัฐบาลก็จะใช้การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่เมื่อปลายปีที่แล้วเพื่อมาทำแผนการฟื้นฟูคืนสภาพเปิดถนนตรวจระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าน้ำประปาเก็บขยะ

0: นะครับดูแลด้านสุขภาพเพื่อทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับไปดำเนินชีวิตที่เป็นปกติโดยเร็วที่สุดในส่วนของผู้ที่เสียหายซึ่งทรัพย์สินนะครับที่มีกรมธรรม์ประกันภัยของครัวเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะครับหากมีปัญหาใดๆในการเคลมประกันก็ขอให้แจ้งไปยังคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับให้ช่วยประสานงานกับบริษัทประกันภัยต่างๆเพื่อให้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ของท่านโดยเร็วซึ่งในกรณีที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วมที่หาดใหญ่นะครับทางคปภ.ก็ได้ดำเนินการเป็นเจ้าภาพในการประสานงานต่างๆทำให้ผู้ที่ได้เอาประกันนะครับในทรัพย์สินเคหสถานต่างๆนะครับได้รับเงินประกันอย่างเต็มที่นะครับตรงนี้ทางผมเองก็จะสั่งการไปยังคปภ.นะครับให้เร่งดำเนินการประสานงานกับทางบริษัทประกันภัยให้เร็วที่สุดให้เกิดความสะดวกให้มากที่สุดในการที่จะชดเชยนะครับรับเงินประกันชดเชยจ่ายเงินประกันให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คณะมนตรีนะครับจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลานะครับผมจะออกเป็นข้อสั่งการให้ในช่วงนี้รัฐมนตรีทุกท่านในคณะมนตรีจะต้องงดการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าในเรื่องใดๆก็ตามตัวผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศด้วยนะครับซึ่งผมมีกำหนดการที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ข้างหน้านี้นะครับผมก็จะงดการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อที่จะอยู่ในการบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับคณะมนตรีจะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาและปรับรูปแบบการดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเป้าหมายของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนต้องกลับไปใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ทำงานได้ค้าขายได้น้องๆก็ไปโรงเรียนได้นะครับประชาชนสัญจรไปมาได้มีความปลอดภัยเป้าหมายที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ขณะนี้นะครับขอบพระคุณพี่น้องประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ท่านได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้ท่านเกิดความปลอดภัยในครั้งนี้และในโอกาสนี้ก็ขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งข้าราชการลูกจ้างพนักงานของรัฐตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ภัยต่างๆที่เป็นทั้งอาสาสมัครนะครับเป็นประชาชนทั่วไปนะครับขอได้รับความขอบคุณจากคณะรัฐมนตรีนะครับและขอให้ท่านได้รับทราบว่าการทุ่มเทนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจนั้นนะครับรัฐบาลได้รับทราบและพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการทำงานของท่านว่าเราจะดำเนินการทุกอย่างนะครับในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำความเป็นปกติสุขกลับคืนมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะครับหลังจากนี้พวกผมก็จะเดินทางลงตรวจสภาพน้ำท่วมในเขตกรุงเทพมหานครนะครับและได้เตรียมการที่จะเดินทางไปยังจังหวัดที่เช่นสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกอยุธยานะครับปทุมธานีนะครับเพื่อไปรับฟัง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่ให้กำลังใจประชาชนพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำลำน้ำเข้า

0: มาตามลำคลองซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้น้ำระบายได้ช้าก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเติมเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้ประชาชน
1: รองประกอบพิจารณาร่างว่าจะประกาศให้เนี่ยวันสองวันเนี่ยยังกำหนดวันไม่ได้เดี๋ยวต้องอยู่ที่ครม.นะครับแล้วก็ต้องไปเช็คกฎหมายต่างๆว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งใดๆกับคนแล้วก็จะประกาศให้เป็นวันหยุดราชการนะครับต้องใช้มติคณะมนตรีประกาศเองไม่ได้แล้วก็ต้องเช็คข้อจำกัดหรือว่าเช็คระเบียบต่างๆให้เรียบร้อยก่อนเพราะงั้นก็เลยตอนนี้ท่านประกอบกำลังตรวจสอบแล้วก็เดี๋ยวจะนำร่างขึ้นมาให้คณะมนตรีได้พิจารณายกร่างขึ้นมาก็พอประกาศตรงนี้ทีเดียวเราก็ไม่ต้องไปแยกว่าโรงเรียนหยุดหรือสถานที่ราชการสมมติอย่างยกตัวอย่างที่เรากังวลก็คืออย่างเกิดพรุ่งนี้เนี่ยใครโดนหมายเรียกพยานหมายเรียกให้ไปรายงานตัวไปนู่นไปนี่แล้วไปไม่ได้แล้วแต่พอไปไม่ได้เดี๋ยวก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวก็ต้องถูกข้อหาถูกอะไรถูกหมายจับถูกอะไรมันก็ไม่ยุติธรรมสำหรับเขาเพราะว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้หรือเขามีอุปสรรคในการทำงานมันแล้วก็อาจจะออกประกาศคุมไว้ก่อนนะส่วนหัวหน้าส่วนอะไรต่างๆจะบริหารจัดการนะครับแต่ยังไงราชการอย่างพวกข้าราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แล้วพวกผมเนี่ยไม่ได้หยุดนะครับก็เดี๋ยวเขาจะมีวิธีการบริหารจัดการ
2: ที่วันนะคะต
1: ั้
2: งเ
1: รื่อง
2: ต้นเด
1: ือ
2: นว
1: ันเดี๋ยวสิไปเช็ค
3: ท่านนายก
4: ท่านเยียวยาเกณฑ์มีเกณฑ์ที
1: ่เกณฑ์เดิมฮะเกณฑ์ที่ได้ใช้อยู่เป็นประจำยังไงมันก็เข้าเกณฑ์มันก็ต้องมันเป็นกฎหมายมันเป็นระเบียบนะครับเรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในกองเปประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเอาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตะลิงไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
0: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่จุดนี้นะคะก็มีการจัดถุงยังชีพมีการจัดเข้ากล่องเครื่องดื่มไปดูแลผู้ประสบภัยนะคะในขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านกว่า600ชุดเพื่อบรรเทาผลกระทบส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่เขตหลัก4ค่ะมีชุมชนตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน 10,000 กว่าครัวเรือนประชากรกว่า 69,000 รายนะคะโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัย3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัย170คนในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเปราะบาง33คนประกอบด้วยเด็ก14ผู้พิการ4และผู้สูงอายุ15โดยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบหากต้องการความช่วยเหลือประสานได้ผ่านสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
3: ขยับไปดูสถานการณ์น้ำบริเวณถนนงามวงศ์วานกันหน่อยนะครับบริเวณแยกพงเพชรครับระดับน้ำยังค่อนข้างสูงประมาณ40เซนติเมตรรถเล็กยังไม่ควรที่จะใช้ถนนเส้นทางนี้นะครับไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกับคุณอรรถเศรษฐ์โรจน์รัตนโอภาสนะครับรายงานสถานการณ์ล่าสุดจากแยกพงเพชรถนนงามวงศ์วานครับคุณอรรถเศรษฐ์เชิญครับ
5: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บนถนนงามวงศ์วานนะครับมุ่งหน้าแยกพงเพชรเส้นนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีระดับน้ำค่อนข้างสูงครับอยู่ระดับประมาณหัวเข่าหรือว่าราวๆ 40-50 เซนติเมตรโดยแนะนำนะครับว่ารถเล็กไม่ควรผ่านเส้นทางนี้ครับสำหรับสถานการณ์ระดับน้ำล่าสุดบริเวณนี้นะครับก็คือเส้นงามวงศ์วานมุ่งหน้าไปทางแยกพงเพชรเดอะมอลล์งามวงศ์วานนะครับหลายจุดยังมีระดับน้ำสูงระดับหัวเข่าหรือว่าประมาณ 40-50 เซนติเมตรทำให้รถเล็กไม่ควรที่จะฝืนสัญจรผ่านเส้นทางนี้ครับอาจทำให้ได้รับอันตรายหรือทรัพย์สินเสียหายได้ขณะที่รถยนต์ขนาดใหญ่ก็ไม่ควรใช้ความเร็วมากครับเพราะว่าอาจจะมีรถเล็กสัญจรร่วมเส้นทางและอาจมีคนเดินลุยน้ำอยู่บริเวณฟุตบาทนะครับขณะที่การให้บริการรถสาธารณะอย่างรถเมล์หลายสายก็ยังคงให้บริการอยู่ครับอาทิสาย114 24 134ครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่อยากเดินลุยน้ำหรือว่าสำหรับคนที่มีความจำเป็นจะต้องทิ้งรถไว้ก่อนก็สามารถเดินทางด้วยรถเมล์ต่อไปได้นะครับสำหรับความกังวลใจของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการขาดแคลนอาหารก็ยังคงมีอยู่นะครับแม้ว่าช่วงเช้าวันนี้นั้นระดับน้ำจะเริ่มลดลงบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้แล้วก็ฝนช่วงเช้าวันนี้จนถึงณขณะนี้ก็ยังไม่ตกลงมาเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของอาหารในเท่าที่ผมสังเกตและเห็นหลายคนเนี่ยมีการห่อหิ้วอาหารแห้งมากเท่าที่จะมากได้ครับเพื่อเป็นการสำรองไว้เผื่อว่าหากสถานการณ์จะยังไม่ดีขึ้นอย่างน้อยจะได้มีอะไรกินครับโดยเฉพาะบริเวณใกล้เคียงแถวๆนี้ก็มีแคมป์คนงานซึ่งด้านในก็มีคนงานอยู่หลายครอบครัวครับก็กำลังต้องการสำรองอาหารไว้เช่นเดียวกันครับ
6: หนักอยู่พี่ตรงนั้น
7: ประมาณ
6: ช่วงนี้ครับใช่รถเล็กไปไม่ได้
7: เอาอะไรบ้างครับเนี่ย
6: มีมาม่าปลากระป๋องแล้วก็พวกของแห้งครับ
7: ของแห้งกำลังจะเดินไป
6: ข้างในพี่ข้างในก็ท่วมหนักครับ
7: ข้างในก็ท่วมหน
6: ักใช่
7: ตุนไม่เลย
6: ใช่ครับคนที่บ้านเยอะก็เลยเดือดใช่ครับไม่รู้ว่าจะลดหรือเปล่า
7: ได้มาจากไหนก็ไม่เห็นบอกแบบตามเซเว่นก็ไม่ค่อยมี
6: ใช่ไปแมคโครครับ
7: แมคโคร
6: ตรงคงเพชรเนี่ยครับคนเยอะ
7: แต่คนก็เยอะใช่ไหม
6: ใช่
7: อันนี้เดินมาระดับน้ำเนี่ยลึกสุดคือตรง
6: ช่วงกับถึงเอวครับพี่
7: ตรงคงเพชรนั่นแหละ
6: ใช่ครับหนักมาก
7: กะว่าอยู่ได้สักกี่วันครับตรงนี
6: ้น่าจะสักอาทิตย์นึงได้ครับถ้าไม่รวมมาม่านะครับถ้าไม่ได้กินแต่มาม่ามีอย่างอื่นด้วย
7: กะว่าอยู่สักอาทิตย์นึง
6: ใช่ไม่รู้จะลดเมื่อไหร
7: ่คือระดับน้ำเนี่ยมันแช่อย่างนี้มาตั้งแต่ประมาณ
6: วันผมกลับมาวันศุกร์มันยังไม่ขนาดนี้ตอนที่ผมกลับมาจากที่ทำงานครับคอ
7: ขึ้นมาสูง
6: พอสักพักกลางคืนปุ๊บขึ้นสูงไวมากพี่
5: ไปพูดคุยกับประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็พูดสอดคล้องกันครับว่ายังมีความกังวลเรื่องของการสำรองอาหารไว้วันนี้จึงได้ออกมาหาซื้ออาหารแห้งแล้วก็ไข่ไก่เก็บสำรองไว้ครับแล้วก็ยังเล่าด้วยครับว่าที่บ้านพักเนี่ยระดับน้ำท่วมสูงถึงเอวครับข้าวของได้รับความเสียหายเนื่องจากขนย้ายไม่ทันครับเพราะว่าไม่คิดว่าน้ำนั้นจะท่วมสูงขนาดนี้ครับ
8: ปกติเวลาฝนตกน้ำหน้าฝนเนี่ยมันก็จะมาแค่ตะตุ่มครึ่งน่องอย่างเงี้ยแต่ไม่คิดว่าจะมาถึงเอวภายในบ้านนะคะ
7: ในบ้าน
8: พักค่ะค่ะ
9: เอวเลย
8: ใช่ค่ะต้องไปอยู่ชั้นบนค่ะค่ะแต่ว่ามันก็แออัดเนาะขนของขึ้นไปค่ะมันลำบากตรงห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำมันจะอยู่ชั้นล่างค่ะเวลาจะเข้าห้องน้ำก็ต้องไปขอพวกที่อยู่แฟลตค่ะค่ะหรือก็มาที่โรงพยาบาลนั้นใหม่เนี้ยค่ะค่ะ
7: ปัญหาตอนนี้สำคัญเลยอย่างที่บอกเรื่องอาหารถูกไหมเพราะว
8: ่
7: า
8: ใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็ยังมีข้าวสารอยู่บ้างอะไรเงี้ยเราก็หุงข้าวกินได้เพราะว่าเขาไม่ได้ตัดน้ำตัดไฟเราก็ยังอาบน้ำได้แล้วก็หุงข้าวกินเองได้แล้วก็ซื้อไข่ซื้อพวกมาม่าปลากระป๋องไว้ค่ะ
7: ระดับน้ำตอนนี้ลดลงม
8: าเริ่มลดลงมาแล้วค่ะค่ะลดมาบันไดสักขั้นนึง
5: ต้องขอเน้นย้ำกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบริเวณถนนงามวงศ์วานมุ่งหน้าแยกพงเพชรแล้วก็ อีกฝั่งหนึ่งด้วยระดับน้ำค่อนข้างสูงนะครับสำหรับรถเล็กนั้นไม่ควรสัญจรผ่านทางนี้ความจริงทางกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศให้

0: เส้นตะมวานนี้นะครับเป็น1ใน6เส้นทางที่ห้ามรถเล็กสัญจรผ่านนะครับเพราะว่าอันตรายจริงๆครับส่วนถ้าหากมีความจำเป็นเนี่ยเราจะเห็นได้จากภาพนะครับแล้วก็สดๆขนาดนี้ด้วยยังคงมีพี่น้องประชาชนหลายๆท่านที่ใช้รถเล็กสัญจรเนี่ยก็ขอให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังนะครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ
1: ครับขอบคุณคุณอัตเศษนะครับตรงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคนใช้รถใช้ถนนเยอะมากน
2: ะ
1: แล้วก็บางคนเนี่ยวัดใจนะฮะอยากที่จะฝ่าไปเพราะว่าประเมินแล้วมันดูปริ่มๆนะฮะเป็นลูกก้ำกึ่งแต่ว่าหลายคนก็ถอดใจกลายเป็นว่าต้องไปกับรถบนสะพานก็เกิดเรื่องของการติดขัดแล้วก็มันเอาความเสี่ยงเรื่องของรถที่ต้องไปฝ่าลุยน้ำเปล่าๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยตอนนี้ทางกทม.เองก็ประกาศแล้วบริเวณพงเพชรงามวงศ์วาน
2: นั้
1: นนะครับเป็นไปได้ก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปก่อนดีกว่านะครับ
2: ค่ะเข้าไปดูที่เพจของกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะเขาจะมีอัปเดตต่อเนื่องว่าเส้นทางไหนตอนนี้ยังมีปัญหาอยู่นะคะเพราะว่าหลายจุดก็ยังหนักเหมือนเมื่อสักครู่นี้ที่ได้เห็นไปหลายจุดยังมีปัญหาน้ำท่วมสูงนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

0: ลับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียง31เส้นทางค่ะหลังจากตรวจพบว่าสถานีวัดระดับน้ำรายงานด้วยขอความร่วมมืองดเดินทางถ้าไม่จำเป็นค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้แจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงถนน31เส้นทางซึ่งตรวจพบปัญหาน้ำท่วมขังหลังจากสถานีวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครรายงานน้ำท่วมขังรวม48จุดวัดโดยสีของแต่ละเส้นทางบนแผนที่ก็จะแสดงตามถนนนั้นนะคะขณะที่แนวเส้นบนแผนที่ครอบคลุมช่วงที่พบการจราจรติดขัดหรือมีการปิดเส้นทางต่อเนื่องจากจุดวัดจะใช้เส้นทางอื่นหากสามารถทำได้ค่ะข้อมูลจนถึงเมื่อช่วง 8:30 นที่ผ่านมาถนน5เส้นทางสีแดงที่ควรหลีกเลี่ยงมีน้ำท่วมสูงประมาณ20ซมหรืออาจจะมากกว่านะคะได้แก่ถนนรามอินทราช่วงน้ำท่วมจากซอยรามอินทราถึงซอยรามอินทรา 13/1 ถนนพหลโยธินจากซอยพหลโยธิน51ถึงซอยพลาสินนะคะพลาสิทธิ์นะคะบริเวณใกล้ถนนประเสริฐมนูลกิจแล้วก็บริเวณใกล้ซอยพหลโยธิน55ถนนเทพารักษ์จากถนนพหลโยธินถึงซอยพหลโยธิน50ถนนวัชรพลบริเวณใกล้ซอยวัชรพล3จากซอยวัชรพล 2/7 ถึงถนนเทพารักษ์ถนนแจ้งวัฒนะจากหลัก4สแควร์ซอย1ถึงวงเวียนอนุสาวรีย์หลัก4นะคะประชาชนสามารถตรวจสอบพิกัดและเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังแบบเรียลไทม์นะคะผ่านการสแกน QR code หรือว่าที่เว็บไซต์ now.bangkok.go.th นะคะแล้วก็ /flood alert.html นะคะกรุงเทพมหานครก็ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากบ้านงดเดินทางหากไม่มีความจำเป็นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังเผชิญฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังและขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะอีกเพจหนึ่งที่ก็เข้าไปดูได้ง่ายที่สุดด้วยนะคะคือเพจของกรุงเทพมหานครพิมพ์แค่กรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีข้อมูลจากลิงก์ต่างๆเนี่ยมาแปะไว้ให้ได้อัปเดตข้อมูลกันด้วยค่ะ
1: ในส่วนของกรมทางหลวงนะครับได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องของการเดินทางจัดรถรับส่งประชาชนบน6เส้นทางทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ

0: ไปยังระบบขนส่งสาธารณะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับในวันนี้ครับกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมได้จัดรถรับส่งพี่น้องประชาชนรวม6เส้นทางครับเพื่ออำนวยความสะดวกและเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะครับเส้นทางแรกครับอนุสาวรีย์อู่รังสิตนะครับให้บริการทั้งขาไปและขากลับนะครับเส้นทางที่2 Union Mall Happy Land ให้บริการไปกลับตามรอบเวลาที่กำหนดเส้นทางที่3ครับเดอะมอลล์งามวงศ์วานเดอะวอล์กราชพฤกษ์นะครับเส้นทางที่4มีนบุรีลาดกระบังเส้นทางที่5ครับแฟชั่นซาฟารีเวิลด์นะครับและเส้นทางที่6ครับสถานีรถไฟฟ้าลาดกระบังหรือแอร์พอร์ตเรลลิงสถานีรถไฟฟ้ามีนบุรีสายสีชมพูนะครับโดยทั้ง6เส้นทางให้บริการทั้งไปและกลับนะครับโดยกรมทางหลวงครับขอให้ประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางวางแผนล่วงหน้านะครับตรวจสอบจุดรับส่งและรอบเวลารวมถึงเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่นั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ขณะเดียวกันครับกรมทางหลวงยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้เตรียมสนับสนุนเจ้าหน้าที่รถและเครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางนะครับได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ
1: กระทรวงพาณิชย์ก็เร่งประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อนะคะให้เพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ผ่านเพจนะคะระบุว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ทำให้มีการซื้อสินค้าเพื่อสำรองเพิ่มกระทรวงพาณิชย์จึงได้ประสานผู้ประกอบการห้างค้าส่งค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อเพิ่มรอบการเติมและเร่งกระจายสินค้าไปยังจุดต่างๆเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและกระจายไปถึงพื้นที่ที่มีความต้องการซึ่งขณะนี้ผู้ประกอบการก็ได้เร่งเติมสินค้าในหลายจุดอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณผู้ประกอบการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันเติมและกระจายสินค้าอย่างเต็มที่เพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและหากพบพื้นที่ใดสินค้ายังไม่เพียงพอมีปัญหาในการกระจายสินค้าหรือพบการจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งประสานและแก้ไขได้ทันทีทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณสินค้าราคาและการกระจายสินค้าเพื่อดูแลให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอตลอดช่วงสถานการณ์น้ำท่วม
0: นอกจากสื่อไทยนะครับสื่อต่างประเทศเองก็เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีการรายงานข่าวเรื่องนี้ต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานต่อเนื่องถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยระบุครับว่าสถานการณ์นั้นรุนแรงในหลายจังหวัดและเน้นการรายงานบรรยากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลักนอกจากนี้บางสื่อได้สัมภาษณ์ชาวกรุงเทพแล้วก็ได้มีการให้ข้อมูลกับสื่อเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้รุนแรงในระดับที่ไม่เคยเจอมาก่อนโดยจากภาพข่าวแสดงให้เห็นนะครับว่าอาคารบ้านเรือนร้านค้าถนนสายสำคัญต่างจมน้ำประชาชนบางพื้นที่ต้องลุยน้ำลึกรวมถึงได้มีการรายงานถึงบรรยากาศตามร้านสะดวกซื้อถูกกว้านซื้อสินค้าไปกักตุนจนชั้นว่างเปล่านอกจากนี้ครับยังรายงานครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยได้แสดงความเป็นห่วงถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากจึงได้ลดเวลาการเยือนกรุงลอนดอนเพื่อบินด่วนกลับประเทศไทยและได้รายงานการลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมกับมีการแถลงครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพเริ่มทรงตัวและมั่นใจว่าจะดีขึ้นหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มโดยพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นมีอำนาจพิเศษในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านสื่อ AFP ได้รายงานครับว่ากรุงเทพมหานครเคยได้รับฉายาว่าเวนิสแห่งตะวันออกโดยเมืองได้ก่อตั้งขึ้นบนพื้นที่ที่เคยเป็นหนองน้ำและมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลเพียงประมาณ 1.5 เมตรเท่านั้นจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้ง่ายนะครับ
1: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเพิ่มสูงขึ้นเกินระดับวิกฤตแล้วนะคะทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเปลี่ยนธงเตือนภัยเป็นสีแดงค่ะเพื่อแจ้งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำเฝ้าระวังสูงสุดและเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงค่ะเจ้าหน้าที่ปภ.จันทบุรีได้เปลี่ยนธงเตือนภัยจากสีเหลืองเป็นธงแดงแล้วนะคะเพื่อแจ้งประชาชนที่อยู่ริมน้ำให้เฝ้าระวังสูงสุดหลังน้ำในแม่น้ำจันทบุรีขึ้นสูงอยู่ในระ ดับวิกฤตที่3 เมตร 50 เซนติเมตรโดยเฉพาะริมคลองพักดีรำไพพื้นที่ท้ายน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำที่เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์น้ำรอบนอกต้องเฝ้าระวังพื้นที่อำเภอเขาคิดชะกูดนะคะเนื่องจากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายตำบลค่ะขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีสรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตอนนี้8อำเภอแล้วนะคะของจันทบุรีมีอีก29ตำบล153หมู่บ้าน936ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2คนค่ะไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดนครนายกนะคะนี่ค่ะนี่คือภาพเมื่อช่วงเช้านะคะหน้าโรงพยาบาลนครนายกจะเห็นว่าถนนด้านหน้าโรงพยาบาลนั้นมีน้ำเจิ่งนองนะคะแล้วน้ำบางส่วนก็ได้ล้นเข้าไปในพื้นถนนของโรงพยาบาลนครนายกด้วยนะคะคืออันนี้เป็นผู้สื่อข่าวส่งมานะคะบอกว่าหน้าโรงพยาบาลนครนายกและแยกปราจีนน้ำได้เข้าท่วมถนนสายหลักการสัญจรก็ทำได้อย่างยากลำบากนะคะจะเห็นได้ว่ารถเล็กเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางนี้นะคะไปดูที่จังหวัดสระแก้วค่ะระดับน้ำหลายพื้นที่ก็ยังทรงตัวอยู่นะคะบางจุดอาจจะมีลดลงบ้างแต่ว่าน้ำก็ยังสูงนะคะตอนนี้ฝนเริ่มเบาบางลงแล้วนะคะที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองระดับน้ำเนี่ยลดลง5 ถึง 10 เซนติเมตรแต่ว่าการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านยังยากลำบากรถเล็กยังไม่สามารถผ่านเข้าสู่ถนนสายหลักได้อย่างที่บอกไปแม้ว่าน้ำจะลดลงแต่ว่าภาพรวมก็ยังสูงนะคะนอกจากนี้เริ่มพบสัญญาณดีในบางจุดนะคะทั้งที่อำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันและพื้นที่คลองพระสะทึงระดับน้ำก็เริ่มจะลดลงหากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าน้ำจะลดลงได้ต่อเนื่องค่ะขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานฤบดินทรจินดาแจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรีส่งผลให้ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วล่าสุดนะคะปริมาณน้ำอยู่ที่256ล้านลูกบาศก์เมตรเกินเกณฑ์เก็บกักน้ำสูงสุดคาดว่าจะเต็มความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรภายในวันที่30กันยายนนี้จึงจำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองห้วยสมงตั้งแต่วันที่28กันยายนวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรหรือปรับตามความเหมาะสมของปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแขวงหนุมานบริเวณชุมชนตลาดเก่ากบินบุรีสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรก็ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะ
0: ในส่วนของมูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่สระแก้วเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงมีการแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดสระแก้วครับหลังฝนตกต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้น

0: โนนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วรวมถึงยังได้เข้าไปช่วยเหลือเราได้เปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย15แห่งใน5อำเภอนะครับได้แก่อำเภออรัญญประเทศอำเภอเมืองสระแก้วอำเภอวัฒนานครอำเภอเขาชะกันและอำเภอวังน้ำเย็นโดยมีตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบที่รายงานเข้ามาแล้วเนี่ยอย่างน้อย751ครัวเรือนเป็นผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศ3ครัวเรือนอำเภอเมืองสระแก้ว469ครัวเรือนอำเภอเขาชะกัน256ครัวเรือนและอำเภอวังน้ำเย็น23ครัวเรือนส่วนที่อำเภอวัฒนานครตอนนี้ยังไม่ได้มีการระบุตัวเลขมานะครับทั้งนี้สถานการณ์ในจังหวัดสระแก้วครับยังมีฝนตกต่อเนื่องระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและมีรายงานน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วประมาณ300หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ไปดูสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานะคะขณะนี้ยังคงมีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขณะที่พื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยาอย่างจังหวัดอ่างทองนะคะก็ยังคงเร่งเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมพร้อมกับเร่งอุดรอยรั่วแนวคันดินที่ถูกน้ำกัดเซาะค่ะกรมชลประทานรายงานปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่ระบายจากเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยนะคะไหลมารวมกันที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสถานีวัดน้ำ42ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ปัจจุบันอยู่ที่ 1,846 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะคะก็คือการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยยังอยู่ที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่จังหวัดอ่างทองชาวบ้านจิตอาสาพร้อมกำลังอาสาสมัครรักษาดินแดนและทหารจากมณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรีก็ช่วยกันกรอกกระสอบทรายเพื่อนำไปเรียงเป็นแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณจุดที่อยู่ระหว่างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลโพสะอำเภอเมืองโดยมีนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามสถานการณ์และให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานนะคะพร้อมย้ำว่าถ้าพื้นที่ใดต้องการสิ่งของขอให้เร่งประสานขอรับความช่วยเหลือเพื่อให้ทันต่อการรับมือกับสถานการณ์น้ำก่อนถึงช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะในขณะเดียวกันนะคะที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกค่ะทางอบต.ได้นำรถแบ็คโฮไปอุดรอยรั่วท่อระบายน้ำของแนวคันดินป้องกันน้ำด้านข้างวัดถนนหมู่หนึ่งเพื่อไม่ให้น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่ล้นริมน้ำไหลเข้าไปท่วมด้านในนะคะเบื้องต้นมีการใช้เสาเข็มปักแล้วก็อัดด้วยกระสอบทรายอีกชั้นรวมไปถึงจะนำดินจากพื้นที่ใกล้เคียงมาช่วยเสริมด้านบนนายกอบต.ผงเพงบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดท่อระบายน้ำเสร็จแล้วแต่เมื่อคืนนี้มีฝนตกพรำๆลงมาตลอดนะคะทำให้น้ำกัดเซาะด้านข้างแต่ก็ยังสามารถอุดน้ำได้อยู่ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนระดับน้ำและขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงโดยให้ใช้เกณฑ์การระบายน้ำไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นมาตรฐานคือตอนนี้เนี่ยเขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำอยู่ที่ 1,950 แต่ว่าวางแผนให้ประชาชนป้องกันไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรคือทำไว้สูงเลยนะคะจะได้รับมือได้ส่วนพื้นที่น้ำท่วมบริเวณชุมชนหมู่1ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาชาวบ้านได้ขนย้ายสิ่งของขึ้นมาอยู่ริมถนนสายวัดจุฬาวัดท่าอำเภอป่าโมกแล้วก็มีการตั้งเต็นท์สำหรับอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านได้พักอาศัยหรือจอดรถค่ะ
0: จากการปรับเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับแล้วพอมาเจอกับเรื่องของฝนที่ตกต่อเนื่อง2วันตอนนี้นะครับทำให้ชุมชนริมน้ำเจ้าพระยาภายในซอยพิบูลสงคราม5อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั้นได้รับผลกระทบนะครับซึ่งจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดเนี่ยลึกประมาณ1เมตรครับทีมข่าว MBT ของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในซอยพิบูลสงคราม5ที่จังหวัดนนทบุรีครับจุดนี้เนี่ยเป็นชุมชนติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็พบว่ามีน้ำที่ล้นจากริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเย็นเมื่อวานนี้แล้วนะครับชาวบ้านในชุมชนเล่าให้ฟังครับบอกว่าปกติเนี่ยพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มักได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งทุกปีอยู่แล้วแต่ว่าปีก่อนเนี่ยจะมีการนำกระสอบทรายมากั้นก็ได้รับผลกระทบไม่มากแต่พอตัดมาปีนี้เนี่ยนะครับน้ำมาเร็วครับชาวบ้านบางส่วนไม่ได้คาดการว่าน้ำเนี่ยจะมาเร็วก็ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้ไม่ได้เอากระสอบทรายเนี่ยมากั้นแล้วก็ยังไม่ได้ขนข้าวของขึ้นที่สูงนะครับโดยจุดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ครับเป็นบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำบางจุดในลึกประมาณ1เมตรมีผู้อยู่อาศัยในซอยประมาณ 20-30 คนส่วนใหญ่เป็นเด็กและผู้สูงอายุนะครับตอนนี้ก็เรียกว่าเริ่มได้รับความเดือดร้อนแล้วฮะเนื่องจากไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับก็อยากที่

0: จะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรืออบจ.เข้ามาช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อนโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางการจัดหาเรืออำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าออกเพราะประเมินครับว่าระดับน้ำปริมาณน้ำเนี่ยน่าจะยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ช่วงนี้ฝนตกด้วยแล้วของเราเป็นที่ต่ำน้ำออกลำบากและเราก็มีทั้งเด็กมีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งคนทำงานมันก็จะออกลำบากกันเลยอะค่ะ
2: ค่ะตอนนี้มีคนอยู่ประมาณกี่คน
1: บ้านหนึ่งก็ประมาณ7คน8คนมีอยู่7หลังนะคะ7อ่ะ
2: 30คน
1: ค่ะ30คนค่ะประมาณ
2: ความเสียหายตอนนี้ถึงไหนครับ
1: ความเสียหายถามว่าเสียหายที่บ้านส่วนมาก6หลังไม่ค่อยเสียหายมีอยู่หลังนึงที่ท่วมชั้นล่างครึ่งหลังแต่เราเป็นบ้านที่ค่อนข้างสูงอะค่ะความเสียหายในบ้านเราจะไม่มีแต่เราจะเข้าออกไม่ได้
3: แต่เมื่อวานนี้เช้าก็ขึ้นในซอยแต่ก็ไม่ล้นออกมานอกถนนนี้แต่ตอนเย็นเนี่ยมาแบบชนิดแบบเทียบเหมือนปี54เลยอะเกือบเท่านะคะน้อยหน่อยแต่ว่ามันมาเร็วอะไม่คิดว่ามันจะท่วมอะเพราะช้ามันยังน้อยมาแล้วน้ำที่อื่นเขาท่วมแต่เราคิดว่าเราไม่ท่วมละคิดว่าเอาอยู่ละ
2: แต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากฝนใช่ไหมมันเกิดจากน้ำแม่น้ำใช
3: ่ใช่อันนี้น้ำแม่น้ำ
2: มันล้นขึ้นมา
3: ใช่มันไม่มีกระสอบทรายค่ะ
4: ไปดูที่จังหวัดนนทบุรีนะคะสถานการณ์น้ำที่นั่นก็ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีก็เตรียมลงพื้นที่ตรวจเส้นทางน้ำนะคะแล้วก็ติดตามการระบายน้ำทั้งที่อำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะติดตามจากคุณสมรรัตน์รุ่งมณีนะคะรายงานสดมาจากในพื้นที่ค่ะเชิญค่ะคุณสมรรัตน์ค่ะ
5: ค่ะขณะนี้ค่ะดิฉันค่ะลงพื้นที่ติดตามภารกิจของท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในการลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีในวันนี้ค่ะโดยจุดแรกนะคะเข้าตรวจปากทางเข้าหมู่บ้านพวงเพชรแจ้งวัฒนะเชื่อมต่อชุมชนนะคะเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และเยี่ยมผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยอำเภอปากเกร็ดค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะท่านกำลังเดินทางเข้าไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงด้านในนี้ค่ะมาพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีขณะนี้นะคะยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากในระยะนี้มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องจนเกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในหลายจุดทีเดียวค่ะโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะแล้วก็เส้นทางจราจรสายหลักอย่างอำเภอปากเกร็ดและถนนแจ้งวัฒนะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะบริเวณถนนหมู่บ้านพวงเพชรค่ะจังหวัดนนทบุรีที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะเพื่อที่จะรับฟังความเดือดร้อนและมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ประสบภัยนะคะพร้อมทั้งรวบรวมปัญหาและความต้องการเร่งด่วนของประชาชนค่ะไปรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเวลา14นาฬิกาวันนี้นะคะซึ่งจะหารือในเรื่องของการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการช่วยเหลือให้ตรงตามความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ค่ะโดยรัฐมนตรีสุภมาศนะคะติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสะพานหน้าหมู่บ้านพงเพชรนะคะก่อนที่จะขึ้นรถยกสูงสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านลงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงนะคะบริเวณหน้าตลาดแสงจันทร์และพบปะกับประชาชนพร้อมกับมอบสิ่งของยังชีพนะคะรวมถึงมอบสิ่งของผ่านประธานชุมชนค่ะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยและนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้บริหารของกรมประชาสัมพันธ์นะคะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะได้เปิดช่องทางรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือจากสถานการณ์น้ำท่วมเพื่อประสานข้อมูลให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะคะได้มีหน่วยทหารค่ะเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ผู้ประสบภัยค่ะจากนั้นค่ะได้เดินทางไปติดตามการทำงานที่บริเวณจุดสูบน้ำนะคะ โดยนายเชษฐาโมสิการัตน์ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่นะคะเช่นอำเภอเมืองและอำเภอปากเกร็ดรวมกว่า91ชุมชนนะคะเกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงร่วมกับฝนตกสะสมต่อเนื่องส่งผลให้คลองสายหลักระบายลงน้ำเจ้าพระยาไม่ทันค่ะคาดว่าจะเริ่มคลี่คลายใน 2-3 วันนี้หากฝนลดลงนะคะทั้งนี้ค่ะได้สั่งการให้เดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและเตรียมเครื่องสำรองทดแทนพร้อมกับระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้อพยพนะคะผู้ป่วยติดเตียงจัดรถทหารอำนวยความสะดวกการเดินทางมอบอาหารและขอบคุณน้ำใจประชาชนนะคะที่ช่วยเหลือกันตลอดช่วงวิกฤตด้วยค่ะ
6: น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีในช่วงตั้งแต่วันที่25 26แล้ววันนี้27นะครับจากภาวะฝนตกหนักในพื้นที่ระบบคลองในนนทบุรีที่จะต้องระบายน้ำลงเจ้าพระยาเนี่ยเต็มหมดเลยนะครับคลองหลักคลองบางตลาดนะคลองสวยคลองบางพูดแล้วคลองย่อยสายย่อยเพราะระบบระบายน้ำของเราไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินท่อระบายน้ำต่างมันอาศัยคลองเหล่านี้แล้วก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาหมดเลยแต่วันนี้โชคดีสถานการณ์ฝนเริ่มลดลงนะครับแล้วก็จากการพยากรณ์เนี่ยน้ำทะเลหนุนเนี่ยก็นิ่งแล้วก็น่าจะมีแนวโน้มที่จะลงตอนนี้เราเป็นห่วงประชาชนตรงในเขตชุมชนในเขตที่พื้นที่ลุ่มต่ำที่ติดระบบระบายน้ำหลักของเราเนี่ยแหละที่มันไม่สามารถระบายออกไปได้เลยนะครับเราระดมสูบน้ำทั้งเครื่องทุกประเภทเนี่ยมา72ชั่วโมงแล้วนะครับเครื่องทำงานอย่างหนักหลายเครื่องก็ต้องซ่อมแซมซ่อมบำรุงนะครับแต่เราก็พยายามหาเครื่องสำรองเข้ามาทดแทนคิดว่าในสภาวะอย่างนี้นะฮะผมว่าคนไทยก็ช่วยเหลือกันเยอะนะฮะมีการเข้ามาระดมมาช่วยเหลือแล้วพี่น้องประชาชนก็มีกำลังใจดีเพียงแต่ว่าทางเราจะพยายามสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจสถานการณ์แล้วถ้ายังมีความต้องการอะไรหรือเราก็พยายามจะประสานหน่วยในพื้นที่เนี่ยเร่ง
5: ทางด้านนางจันทนาประวานปัดกุลนะคะประธานชุมชนคลองเกลือเอื้ออารี1ค่ะให้ข้อมูลว่าหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยนะคะซึ่งมีทั้งหมด600ครัวเรือนค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีแรกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมหนักแม้แต่ช่วงมหันตภัยช่วงน้ำท่วมปี54นะคะก็ยังไม่ท่วมขนาดนี้ค่ะแม้ว่าขณะนี้ค่ะจะเริ่มลดระดับน้ำลงบ้างแล้วก็มีหน่วยงานเข้ามาดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าน้ำในพื้นที่ค่ะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วชาวบ้านจึงอยากให้เร่งระบายน้ำออกโดยเร็วประกอบกับเริ่มมีประชาชนนะคะแห่ไปกักตุนสินค้าตามร้านสะดวกซื้อเนื่องจากกังวลในสถานการณ์ค่ะ
7: ลำบากมากจริงๆปีนี้ปกติที่นี่จะสูงที่สุดแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเหมือนต่ำอ่ะเสมอถนนเลยนะคะไม่เคยขนาดปี54วิกฤตลำบากมากโอ้ยแต่ทางเราจอดรถสบายมีแต่หมู่บ้านที่อื่นอ่ะมาขอจอดเราก็ดีใจนะคะที่มีผู้ใหญ่มาดูแลเราบ้างชาวบ้านก็จะได้คิดว่าเอ้ยไม่มีการถูกทอดทิ้งมีคนมาดูเราคือไม่มากก็น้อยก็ยังดีกว่าแบบปล่อยให้แบบพวกเราอยู่กันเองแต่ว่าเทศบาลเราก็ไม่เคยทิ้งพวกเรานะคะเนี่ยน้ำก็เริ่มจะเขียวแล้วนะคะกลัวเน่าอย่างเดียวไม่กลัวอะไรกลัวน้ำเน่าโอ้เห็นวิกฤตน้ำแบบนี้คือเราไม่เคยไงครั้งแรกเลยพอเจอวิกฤตครั้งนี้โอ้เราน่าจะลำบากแล้วนะตุนมาม่ากันดีกว่าตุนไส้กรอกตุนเบิร์นมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่รู้ไปเอาตังค์มาจากไหนเลยทีนี้ว่าซื้อแบกกันมาลุยน้ำมากันเนี่ย
8: โอ้โหน้ำแบบมาขึ้นบุบบุบบุบบุบไหลเร็วมากเลยเข้าบ้านน่ะตอนนั้นแม่ไม่ได้นอนเลยที่ฝนตกหนักน้ำเข้ารั้วบ้านประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มแต่ว่ายังไม่ถึงเข้าในบ้านพอตอนตี4ครึ่งน้ำแม่นอนอยู่น้ำทะลักเข้าทีเดียวเลยพอเปิดประตูปุ๊บน้ำพรวดเข้ามาท่วมถึงบันไดชั้น2ที่บ้านก็เตียงเติงไปหมดเลยที่นงที่นอนชาวบ้านดีใจมากเลยเขาบอกโหยังอุตส่าห์ออกมาช่วยเรานะบอกว่าเขาก็มาช่วยตามปกติแหละแม่แต่เราก็มานะบ่ายโมงท่านจะมาแต่ทุกคนรับรู้แล้วว่าท่านจะมาก็เดี๋ยวจะมารอกันเนี่ยบ่ายโมงขอบคุณท่านมากเลยนะคะที่ยังสนใจประชาชนที่ตกยากตอนนี้ลำบากมากเลยซื้ออะไรก็ไม่ได้ออกมาเซเว่นก็หมดต้องผัดกันมีไข่กินไข่มีมาม่ากินมาม่า เราก็อยากให้ลดลงเพราะว่าตอนนี้การทำมาหากินอะไรก็ลำบากมีอะไร
5: ขณะเดียวกันนะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นะคะยกระดับการแจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดนนทบุรีให้เฝ้าระวังระดับน้ำและยกของขึ้นที่สูงพร้อมประสานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะติดตามรายงานข่าวสารการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดนะคะสำหรับประชาชนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อน

0: ้อนหรือว่าต้องการความช่วยเหลือค่ะสามารถแจ้งได้สายด่วนนะคะปพ1784ตลอด24ชั่วโมงหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรีและขอให้ติดตามการแจ้งเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะซึ่งด้านหลังของดิฉันนี่นะคะกำลังมีการทยอยขนของไปค่ะเพื่อที่จะรอท่านรัฐมนตรีนะคะมามอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะจากเทศบาลนะคะรวมถึงจากจังหวัดนนทบุรีด้วยนะคะให้ความช่วยเหลือค่ะรวมถึงทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะที่ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนต่างๆให้ชาวบ้านได้รับทราบด้วยนะคะซึ่งในช่วงเช้าค่ะตั้งแต่ถนนด้านนอกนะคะตั้งแต่ตรงศูนย์การศูนย์ราชการนะคะก็มีรถติดแล้วก็มีน้ำท่วมสูงถึง 50-60 เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้นะคะส่วนใครค่ะที่มีปัญหานะคะในเรื่องของน้ำท่วมหรือว่ารถเสียต่างๆค่ะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะผ่านช่องทางต่างๆนะคะโอเคค่ะแล้วอีกสักครู่นะคะท่านจะลงมามอบสิ่งของให้กับตรงนี้แล้วนะคะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณสมรรัตน์นะคะก็รายงานมาจากจังหวัดนนทบุรีนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็จะลงพื้นที่ไปพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็จะไปมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ด้วยนะคะ
2: ครับตอนนี้อีกจุดหนึ่งนะครับก็ย่านนนทบุรีที่เป็นรอยต่อกับกรุงเทพมหานครที่รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะครับทำให้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังผู้สื่อข่าวของเราครับลงพื้นที่ไปสำรวจชุมชนใต้สะพานพระราม5ซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาครับพบว่าปริมาณน้ำนั้นยังสูงแม้ว่าน้ำจะลดลงจากเมื่อวานที่ท่วมขึ้นมาบนถนนและเข้าท่วมบ้านเรือนวันนี้ประชาชนในพื้นที่ครับยังคงคอยเฝ้าระวังอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับไปติดตามสถานการณ์น้ำล่าสุดกับคุณภัทราพรมาลาโสนะครับรายงานสดจากชุมชนใต้สะพานพระราม5ครับคุณภัทราพรเชิญครับ
3: ชุมชนใต้สะพานพระราม5ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงนะคะเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะโดยวันนี้เองค่ะแม่น้ำเจ้าพระยานะคะยังมีระดับที่สูงเกือบถึงตะลิ่งเลยนะคะขณะที่เทศบาลนครนนทบุรีเองค่ะก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณใต้สะพานพระราม5จำนวน3เครื่องนะคะเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนค่ะรวมถึงท่อระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะชุมชนใต้สะพานพระราม5ใกล้ท่าน้ำพิบูลสงคราม2อำเภอเมืองนครนนทบุรีนะคะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะที่ต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะและจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาทำให้ทางเขื่อนเจ้าพระยานะคะต้องปรับการระบายน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มค่ะส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม5ค่ะมีปริมาณน้ำสูงขึ้นน้ำปริ่มตลิ่งหากมีฝนตกลงมาค่ะประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงก็อาจจะทำให้น้ำล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนใกล้เคียงได้ค่ะโดยขณะนี้ค่ะทางเทศบาลนครนนทบุรีค่ะได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องที่บริเวณใต้สะพานพระราม5เพื่อสูบน้ำออกจากชุมชนและตามท่อระบายน้ำที่ก่อนหน้านี้ค่ะระบายน้ำไม่ได้เพื่อสูบลงแม่น้ำเจ้าพระยาขณะที่ประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเองค่ะก็ได้ออกมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจากการสอบถามประชาชนก็บอกว่าขณะนี้มีความกังวลกับสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในช่วงนี้เพราะปัจจุบันค่ะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นมากจึงออกมาสังเกตการเพื่อกลับไปบริหารจัดการช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นก่อนโดยได้ขนของขึ้นที่สูงไปแล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะหลังออกมาดูสถานการณ์น้ำก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นเพราะทางจังหวัดก็มีการบริหารจัดการน้ำสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำซึ่งก็ช่วยลดผลกระทบกับประชาชนได้ค่ะ
4: ถ้าเกิดถนนเนี่ยน้ำท่วมขึ้นมานะครับก็มีผลกระทบต่อเรื่องของการที่เราจะสัญจรไปมานะครับเหมือนอย่างเช่นแนวถนนเส้นนี้นะครับก็คือเราจะวิ่งไปหาท่าน้ำนนนะครับซึ่งตรงนี้จะมีตลาดอยู่นะครับถ้าตลาดน้ำท่วมขึ้นมาเราก็ลำบากเหมือนกันนะครับในการที่จะไปหาอาหารหาอะไรมาเลี้ยงชีวิตของเรานะครับมาดูแล้วก็คือดีขึ้นครับดีขึ้นตรงที่ว่าอย่างน้อยก็คือยังมีการจัดการนะครับในเรื่องของการที่สูบน้ำออกจากพื้นที่นะครับให้ลงสู่แม่น้ำนะครับครับ
3: ส่วนสถานการณ์โดยรอบบริเวณใต้สะพานพระราม5ขณะนี้ค่ะน้ำจากที่เมื่อวานล้นตลิ่งขึ้นท่วม

0: บริเวณถนนจุดกลับรถและชุมชนโดยรอบประมาณ 10-15 เซนติเมตรหรือประมาณครึ่งหน้าแข้งนะคะแต่ขณะนี้ค่ะน้ำลดลงแล้วเหลือเพียงน้ำที่ยังท่วมขังอยู่ในบริเวณชุมชนที่มีพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งหลายบ้านส่วนใหญ่ค่ะก็ได้ยกของขึ้นที่สูงรวมถึงวางกระสอบทรายกั้นน้ำที่บริเวณหน้าบ้านของตัวเองเรียบร้อยแล้วค่ะแม้ว่าระดับน้ำในวันนี้นะคะจะลดลงจากเมื่อวานค่ะแต่ว่าประชาชนในชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยายังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะยังมีฝนตกอยู่เป็นระยะนะคะประกอบกับช่วงค่ำวันนี้จนถึงดึกวันนี้ค่ะจะมีน้ำทะเลหนุนนะคะก็จะอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเพิ่มสูงขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนได้ค่ะ
1: ครับขอบคุณคุณภัทรพรมาโซนะครับรายงานสดนะครับมาจากชุมชนใต้สะพานพระราม5นะครับ
2: ค่ะตอนนี้นะคะประชาชนหลายครัวเรือนเนี่ยประสบความเดือดร้อนมีน้ำท่วมนะคะเพราะฉะนั้นตำรวจก็มาย้ำเตือนนะคะว่าตอนนี้มิจฉาชีพที่คิดจะฉวยโอกาสมาลักทรัพย์ช่วงน้ำท่วมมาซ้ำเติมผู้ประสบภัยถ้าทำแบบนี้ถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดและมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีนะคะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอาชญากรรมนะคะโดยเฉพาะพวกมิจฉาชีพที่อาจจะฉวยโอกาสเข้ามาลักทรัพย์สินในช่วงเกิดสถานการณ์อุทกภัยโดยแนะนำสิ่งที่ต้องทำหากต้องการอพยพออกจากที่พักอาศัยให้ล็อกบ้านจัดเก็บสิ่งของมีค่าให้มิดชิดก่อนจะออกไปนะคะแล้วก็นำเอกสารสำคัญทรัพย์สินมีค่าติดตัวไปด้วยส่วนทรัพย์สินที่เคลื่อนย้ายไม่ได้ให้จัดเก็บซ่อนไว้ในจุดที่ปลอดภัยมิดชิดยกขึ้นที่สูงให้พ้นระดับน้ำขณะที่ชุมชนก็ควรจะตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังนอกเหนือจากตำรวจที่อยู่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วขอให้ผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเรือนใกล้เคียงหรือเปิดไฟเพิ่มแสงสว่างบริเวณทางเข้าออกบ้านเพื่อป้องปรามมิจฉาชีพไปจนถึงการตรวจสอบและรายงานบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหากพบเห็นบุคคลแปลกหน้าพายเรือหรือว่าขับขี่ยานพาหนะตระเวนไปตามบ้านเรือนให้รีบจดจำรูปพรรณสันฐานลักษณะยานพาหนะและแจ้งตำรวจเพื่อเข้าไปตรวจสอบทันทีค่ะที่สำคัญอันนี้เตือนไปยังพวกมิจฉาชีพนะคะถ้าคิดจะทำความผิดซ้ำเติมความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยนะคะจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดฐานลักทรัพย์ในสถานที่เกิดอุทกภัยหรืออุบัติภัยโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทซึ่งบทลงโทษก็จะรุนแรงกว่าสถานการณ์ปกติค่ะ
1: กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับหรือว่า CIB ได้ออกมาเตือนภัยจากการประมูลสินค้าออนไลน์แนะนำให้เช็คอย่างน้อย5จุดนะครับในการตรวจสอบก่อนที่จะโอนเงินแม้ว่าจะได้ของที่ราคาถูกมีเวลาจำกัดแล้วบางทีเนี่ยระหว่างไลฟ์บอกว่าถ้าไม่รีบนะครับตัดสินใจอาจจะพลาดโอกาสได้ของถูกนะครับCIB ครับทำคลิปเตือนภัยให้หยุดคิดกับประโยคว่าชนะประมูลแล้วต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้หลังจากการประมูลสินค้าออนไลน์โดยก่อนโอนนะครับเงินต้องแยกก่อนโอนเงินเนี่ยต้องแยกให้ออกว่ากำลังซื้อสินค้าจากผู้ขายที่ตรวจสอบได้หรือเพียงเชื่อสิ่งที่เห็นอยู่ในไลฟ์โดยเฉพาะหากมีคำพูดเหล่านี้ครับเช่นเหลือคนสุดท้ายแล้วนะโอนภายในไม่กี่นาทีไม่โอนถือว่าสละสิทธิ์นะครับหรือพยายามเร่งให้เราโอนเงินโดยที่ไม่ให้เวลาในการตรวจสอบอย่างน้อยครับเช็ค5จุดนี้นะฮะก็จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพครับ1ก็คือเรื่องของชื่อเพจนะครับกับเวลาในการเปิดมานานแค่ไหนเคยเปลี่ยนชื่อหรือไม่2ไปดูเรื่องของตัวตนผู้ขายช่องทางการติดต่อจากแหล่งอื่นนะครับไม่ตรวจเฉพาะข้อมูลที่เพจส่งมาให้3ตรวจสอบเรื่องของบัญชีรับเงินว่าตรงกับผู้ขายหรือธุรกิจที่อ้างหรือไม่4ครับถ้าแพลตฟอร์มมีระบบชำระเงินและคุ้มครองผู้ซื้อควรใช้ระบบของแพลตฟอร์มแทนการโอนตรงนอกระบบให้กับผู้ขายนะครับ5ครับเก็บหลักฐานก่อนโอนทั้งโพสต์ประมูลไลฟ์แชทชื่อเพจเลขบัญชีและเงื่อนไขการซื้อขายนะครับ
2: ช่วงนี้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารภาคภาษาอังกฤษจาก NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief. You're with me Nawarat Wong Arya.Flooding in Bangkok is beginning to ease after the low-pressure system that brought heavy rain moved away from the capital. However, large amounts of water still need to be drained, with major roads expected to improve within 2 to 3 days, while some communities could take up to 2 weeks to fully recover. The Bangkok Metropolitan Administration has ordered one day of school closures and encouraged eligible staff to work from home on Monday. Bangkok Governor Chat Chat Sittipan said rainfall has dropped to around 10 to 20 millimeters a day after the low-pressure system moved towards the western region. The capital received up to 320 millimeters of accumulated rainfall, leaving an estimated 200 to 300 million cubic meters of water that still needs to be drained. Meanwhile, city canals remain close to capacity, slowing the drainage process as water continues flowing in from surrounding areas. Governor Chat Chat said major roads could see significant improvements within 2 to 3 days, while some flooded communities may take up to 2 weeks for water levels to fully return to normal. In heavily affected communities, temporary shelters have been set up to accommodate residents who need to evacuate. Authorities are also providing food and essential supplies, with thousands of people still affected. To reduce travel during the flooding, BMA officials without essential public service duties have been asked to work from home. All schools under the Bangkok Metropolitan Administration will also close for 1 day on Monday, September 28th. The Prime Minister has instructed government agencies to coordinate relief efforts and provide assistance to people affected by the flooding. Meanwhile, Prime Minister Anutin Chanwirakul has returned to Thailand and immediately addressed the ongoing flood situation, saying all agencies will work together to assist affected communities, while compensation will be expedited and provincial governors have been instructed to begin area-specific recovery plans without waiting for floodwaters to recede. Speaking after his return, the Prime Minister and Interior Minister said the government is coordinating with the Ministry of Defense, the Ministry of Foreign Affairs, and the Bangkok Metropolitan Administration to ensure assistance reaches affected residents as efficiently as possible. He said the flooding has been caused by rainfall exceeding drainage capacity, alongside water management measures aimed at reducing impacts on downstream areas. The government has given provincial governors and the Bangkok governor full authority to manage emergency budgets and respond immediately in affected areas, with the safety of residents and their property as the top priority. On compensation, the Interior Ministry will accelerate assistance for flood victims based on existing disaster recovery measures, while coordinating with the Office of Insurance Commission to speed up insurance payouts. The Prime Minister has also instructed provincial governors to prepare recovery plans tailored to their respective areas immediately, rather than waiting for the water to recede. For longer-term flood management, the government is preparing to submit the Chainat Basak Gulf of Thailand drainage project to the cabinet for consideration on September 29th. As flooding continues to affect communities in several parts of Thailand, the Commerce Ministry is also working to keep essential goods available, particularly in areas where demand has increased and transport has been disrupted. Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan said the ministry has coordinated with wholesalers, retailers, and convenience stores to increase restocking and speed up deliveries to areas where supplies are most needed. Businesses are continuing to replenish stocks, while the ministry is monitoring supply levels, prices, and distribution routes to respond to shortages or transport problems. The ministry has also set up a central command to coordinate the response with provincial commerce offices nationwide and ensure essential goods continue reaching affected communities. Consumers are being asked not to stockpile unnecessarily, as supplies remain available and retailers continue to replenish stores where access is possible. The general public is encouraged to report shortages, hoarding, or unfair pricing to the Department of Internal Trade via the 1569 hotline, which is available 24 hours a day. This wraps up this afternoon's NBT World Brief. Simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, I'm Nawarat Wong Araya. Sawadee ka.

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มที่เนปาลที่ยังคงกู้ภัยและค้นหาผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาหิมาลัยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วปฏิบัติการกู้ภัยเหตุน้ำท่วมฉับพลันนะครับที่เกิดขึ้นในช่องเขาหิมาลัยที่เนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมล่วงมาเป็นเวลา1เดือนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยังคงสำรวจพื้นที่เพื่อค้นหาผู้สูญหายที่ยังมีอีกมากกว่า 5,600 คนจากที่พบศพแล้วเกือบ 1,000 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดซากปรักหักพังและสร้างที่พักชั่วคราวให้แก่ผู้ไร้ที่อยู่อาศัยขณะที่อาสาสมัครกาชาดเนปาลอีกทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงลงพื้นที่แจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์และให้บริการการแพทย์แก่ผู้ประสบภัยส่วนกระบวนการชันสูตรร่างผู้คอร้ายเพื่อส่งคืนญาติยังไม่แล้วเสร็จจนถึงวันนี้นะครับด้านนายกรัฐมนตรีเบรนทราชาผู้นำเนปาลได้ถือโอกาสที่ไปเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐได้กล่าวเตือนนานาประเทศให้ดูแลให้ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในเนปาลนะครับว่าเป็นสัญญาณเตือนภัยพิบัติร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและยังได้เตือนครับว่าหากทุกประเทศไม่ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเหตุร้ายแรงเช่นนี้อาจเกิดขึ้นในประเทศอื่นๆได้อีก
1: สถานการณ์น้ำท่วมในลิเบียที่เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักทั้งทางภาคเหนือภาคใต้และทางตะวันตกของประเทศมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนและสูญหายอีกจำนวนหนึ่งโดยรัฐบาลท้องถิ่นได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจุดต่างๆโดยได้ช่วยอพยพผู้คนออกมาหลายครอบครัวที่เมืองมิสดาและเนสมาทางตะวันตกของลิเบียได้รับการระบุว่าเป็นจุดที่สถานการณ์เลวร้ายอย่างมากเนื่องจากมวลน้ำป่าไหลบ่าลงมาจากหุบเขาโดยมีความรุนแรงถึงกับซัดจนอาคารบ้านเรือนพังทลายอีกทั้งยังตัดขาดเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานทำให้หน่วยกู้ภัยต้องใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าออกพื้นที่ประสบภัยและส่งเสบียงทางอากาศ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญพายุฤดูใบไม้ร่วงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นครับได้ประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงในส่วนของเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้รายงานครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟดับสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 รายที่อยู่ในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนตทิคัตและแมสซาชูเซตส์และจากพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กซึ่งกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยก็ได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้ามาอยู่ด้านในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะคะเที่ยงนี้อยู่กับคุณโก้โคชพลค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านนะครับวันนี้มีผลงานของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมล่าสุดก็คว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์วิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกมมาครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูเหรียญทองเหรียญที่8ของทัพนักกีฬาไทยครับจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันนะครับคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในเอเชียนเกม2026ครับไปชมการแข่งขันกีฬาวิ่ง400เมตรชายในรอบชิงชนะเลิศครับจอร์จชัวโรเบิร์ตแอตคินสันลมกรดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียนะครับในวัย23ปีจังหวะนี้เร่งความเร็วในช่วงท้ายครับและก็แซงคู่แข่งพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยทำสถิติ 44.90 วินาทีดีที่สุดของตนเองคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายเอเชียนเกม2026ซึ่งกลายเป็นนักกรีฑาไทยคนแรกครับที่คว้าเหรียญทองประเภทนี้ในเอเชียนเกมได้สำเร็จและจากชัยชนะครั้งนี้ครับก็ถือเป็นเหรียญทองที่2ของทัพกรีฑาไทยนะครับก่อนหน้านี้เป็นบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรและเย็นวันนี้ครับบิลภูริพลบุญสอนจะลงแข่งขันวิ่ง200เมตรรอบชิงชนะเลิศเริ่มในเวลาประมาณ 17:35 นาทีนะครับในรอบคัดเลือกก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมมาแล้วด้วยส่วนเหรียญเงินวิ่ง400เมตรชายเป็นของสุไลมานอับดุลลามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สถิติ 44.99 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของยูกิโจเซฟนากาจิมะจากญี่ปุ่นครับ 45.22 วินาทีสำหรับกีฬาซีเกมเมื่อปลายปีที่แล้วจอชัวโรเบิร์ตแอตคินสันก็คว้าแชมป์วิ่ง400เมตรชายนะครับสถิติของเขาอยู่ที่ 45.13 วินาทีซึ่งนั่นก็เป็นสถิติของซีเกมด้วยครับ ไปต่อที่กีฬายกน้ำหนักที่นาโกย่าซิตี้เทรดแอนด์อินดัสทรีเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในรุ่น75กิโลกรัมชายกลุ่ม A นะครับทีมไทยได้ลุ้นเหรียญรางวัลจากเวฟครับวีรพลวิชุมมาดีกรีเหรียญเงินโอลิมปิกเกม2024ในรุ่น73กิโลกรัมมาแข่งขันในครั้งนี้ครับในท่าสแนชยกผ่านรวดทั้ง3ครั้งครับที่น้ำหนัก155 158และ160กิโลกรัมนะครับสถิติดีสุดอยู่ที่160กิโลกรัมจบสถิติเท่ากับอับดุลลาลามัดเออร์วินจากอินโดนีเซียครับขณะที่ลีชองซองจากเกาหลีเหนือสถิติดีที่สุด162กิโลกรัมในท่านี้ไปต่อที่ท่าคลีนแอนด์เจอร์ครับวีรพลเรียกเหล็กครั้งแรก200กิโลกรัมพลาดนะครับยกไม่ผ่านแต่ว่ามาแก้ตัวยกน้ำหนัก200กิโลกรัมผ่านในครั้งที่2และดีที่สุดในครั้งที่3เรียกที่205กิโลกรัมก็ไม่เพียงพอครับที่จะคว้าเหรียญทองเพราะว่าหนุ่มอินโดนีเซียมายกครั้งที่2ผ่านที่206กิโลกรัมเฉือนกันแค่1กิโลกรัมเท่านั้นครับก็ทำสถิติ366กิโลกรัมครับได้เหรียญทองไปครองส่วนวีรพลได้เหรียญเงินนะครับน้ำหนักรวม365กิโลกรัมและก็ลีชองซองจากเกาหลีเหนือครับเหรียญทองแดงน้ำหนักรวม357กิโลกรัมครับคลีนเจอร์ยกไป195กิโลกรัมนะครับการชิงชัยในครั้งที่แล้วปี2022ที่หางโจวประเทศจีนวีรพลวิชุมาก็คว้าเหรียญเงินในน้ำหนักนี้เช่นเดียวกันครับสรุปผลงานจอมพลังไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ได้ไปแล้ว2เหรียญเงินและก็2เหรียญทองแดงครับไปดูกีฬา e-sport ครับในเอเชียนเกมครั้งนี้แข่งในเกมชนิดที่ชื่อว่าปุโยปุโยแชมเปี้ยนนะครับไทยส่งทางด้านของน้องทีครับธนรักษ์วงกิติคุณลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศไปเจอกับคุริฮาระยูกิของเจ้าภาพญี่ปุ่นซึ่งปรากฏว่าธนรักษ์แพ้ไป1ต่อ10นะครับคว้าเหรียญทองแดงมาครองผลงานของธนรักษ์วงกิติคุณในรอบแรกกลุ่ม B ชนะ3แพ้1นัดครับได้รองแชมป์กลุ่มนัดแรกในแพ้ให้ไต้หวันนะครับ0ต่อ3แล้วก็มาชนะสิงคโปร์3ต่อ0ชนะมองโกเลีย3ต่อ2แล้วก็ชนะอินเดีย3ต่อ2ต่อมาในรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะฟิลิปปินส์ครับ5ต่อ2และก็รอบรองชนะเลิศพ่ายให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นไป1ต่อ10ก็นับเป็นเหรียญรางวัลเหรียญที่2ของทีม e-sport ไทยในเอเชียนเกมส์ครับก่อนหน้านี้ได้เหรียญเงินจากเกมต่อสู้นะครับนารากะเรดพอยต์ครับส่วนคุริฮาระยูกิได้แชมป์ซึ่งก็กลายเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดที่คว้าเหรียญทองในเอเชียนเกมครั้งนี้ครับด้วยวัย11ปีกับ3เดือนครับเพชรโกศลกลินสุดะนะครับคว้าแชมป์โลกมวยสากลชาวไทยนะครับรักษาแชมป์ IBF ไว้ได้นะครับด้วยสถิติ TKO เอาชนะผู้ท้าชิงจากฟิลิปปินส์ในยกที่2ครับมวยสากลอาชีพในศึกป้องกันแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์ฟลายเวท108ปอนด์ของสหพันธ์มวยนานาชาติหรือว่า IBF ครับระหว่างเพชรโกศลกฤษดาเจ้าของแชมป์โลกชาวไทยพบกับมาร์ควิสเลสนะครับผู้ท้าชิงชาวฟิลิปปินส์แข่งกันที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นครับในเกมนี้ในช่วงยกแรกนี่ทั้งคู่ก็รวมหมัดออกอาวุธกันสนุกเลยนะครับซึ่งจังหวะสวยๆของเพชรโกศลก็มีออกซ้ายนำขวาตามครับมาถึงในยกที่2เพชรโกศลกฤษดาไปหมัดขวาเข้าวิเซลเลสอย่างจังครับกรรมการนับ8 2ครั้งและก็ไม่ปล่อยโอกาสทองครับตามรัวหมัดใส่เป็นชุดจนกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีตัดสินใจโบกมือยุติการชกนะครับชูมือให้เพชรโกศล นักชกจากศรีสะเกษชนะ TKO ในยกที่2ครับป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกเป็นครั้งที่2ได้สำเร็จซึ่งหลังได้รับชัยชนะเพชรโกศลและก็ภูมิโกศลเศษครับเทรนเนอร์ชาวไทยก็ดีใจนะครับด้วยการโชว์ม้วนหน้าบนเวทีครับหลังจบการชกเพชรโกศลหรือว่าธงศักดิ์สิมศรีนะครับแชมป์โลกมวยสากลคนที่50ของประเทศไทยและก็แชมป์โลกสถาบันหลักเพียงคนเดียวของไทยในปัจจุบันครับเปิดใจด้วยความรู้สึกขอบคุณทุกกำลังใจนะครับย้ำว่าความหมายของเข็มขัดแชมป์โลกเส้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จส่วนตัวครับแต่เป็นความภูมิใจที่อยากจะส่งต่อให้คนไทยทุกคนดีใจมากครับที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ซึ่งเข็มขัดนี้มีความหมายมากตนเองก็ได้ฝึกซ้อมมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จจนได้ครับส่วนในช่วงนี้จะไปติดตามสรุปผลงานทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับติดตามได้จากรายงานนี้ครับ
3: ท ีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยตกรอบกีฬาเอเชียนเกมเป็นที่เรียบร้อยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลสิ้นสุดภารกิจคุมทีมชุดรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังจากนี้ทิศทางของทีมชุดนี้จะไปในทิศทางใดสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจะต้องรีบวางแผนเพื่อเป้าหมายโอลิมปิก LA 2028ครับ
4: ฟุตบอลชายทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลเสร็จสิ้นภารกิจกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยโดยยุติเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศแพ้ให้กับทีมชาติจีนไป0-3ผลงานในไอจินาโกย่า2026ช้างศึกพลังหนุ่มถือว่าเป็นไปตามเป้าลงแข่งขันไปทั้งหมด4แมตช์ชนะ2ในรอบแบ่งกลุ่มแพ้ให้กับเจ้าภาพญี่ปุ่นแบบไม่มีทางสู้และแพ้ให้กับทีมชาติจีนตกรอบ8ทีมสุดท้ายตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงไว้ในงาน Meet the Press ของสมาคมผู้สื่อข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยก่อนมาคือตั้งเป้าเข้ารอบ2และได้เจอกับทีมชั้นนำของเอเชียอย่างเจ้าภาพญี่ปุ่นและจีนเพื่อให้นักเตะได้ประสบการณ์เพื่อกลับไปพัฒนาตัวเองต่อยอดไปสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้น
5: ผมมองว่าเดี๋ยวต้องกลับคุยทางเทคนิคนะครับกับผู้บริหารก่อนว่าจะยังไงนะครับผมแล้วก็อย่างนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะอยู่23น่าจะจบในค่อนข้างจะจบในทัวร์นาเมนต์นี้ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ยังมีหลายคนที่สามารถที่จะต่อยอดต่อไปเพราะว่าด้วยอายุด้วยอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูว่าเราก็ต้องไปรายงานทางผู้บริหารแล้วก็ทางประธานเทคนิคนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับตอนนี้คือเบื้องต้นที่เอเชียนเกมนะครับเพราะว่าสัญญาหมดเดือนตุลาคือเดือนหน้านะครับก็ตรงนี้เราประทับหน้าที่นี้แล้วก็อย่างนี้ไปการประเมินก็ต้องขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารแล้วก็ทางประธานเทคนิคต่างๆด้วยนะครับว่าหมายต่อไปคืออะไรหรือยังไง
4: แม้ว่าทีมชาติไทยชุด U23 จะตกรอบกีฬาเอเชียนเกมส์เก็บของกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่านักเตะหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้เป็นอย่างดีในรายการนี้อย่างเช่นเจ้าม่อนปริพันธ์วงศาแนวรุกวัย21ปีจากสโมสรราศีสลายยูไนเต็ดทีมน้องใหม่ในไทยลีกที่ทำไปทั้งหมด3ประตูในไอจินาโกย่า2026
6: ก็ได้ประสบการณ์มากครับได้มาเล่นกับพี่ๆแล้วก็เพื่อนๆครับ
7: ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์เปิดตัวเลยเราเลยเป็นยังไงบ
6: ้
7: าง
6: ก็รู้สึกดีใจครับที่มาแล้วมีผลงานกลับไปครับ
4: เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเอเชียนเกมของทีมชาติไทยชุด U23 โค้ชวังธวัชชัยดำรงอองตระกูลเฮดโค้ชที่เข้ามาทำทีมชุดนี้ตั้งแต่เมื่อวันที่4กรกฎาคมปี2568สัญญาก็จะหมดลงหลังจบทัวร์นาเมนต์นี้เช่นกันส่วนเรื่องจะได้คุมทีมต่อหรือไม่ก็แล้วแต่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นผู้พิจารณาโดยผลงานของโค้ชวังคุมทีมชุดนี้ไปทั้งหมด23นัดชนะ11นัดเสมอ7แพ้5ยิงได้ทั้งหมด48ประตูผลงานดีที่สุดคือเหรียญเงินกีฬาซีเกมส์2025ในบ้านของตัวเองทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
2: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยนะครับไปดูผลงานของวิวภูริพลเตรียมลงล่าเหรียญทองเอเชียนเกมที่2ของตัวเองนะครับในระยะ200เมตรช่วงเย็นวันนี้ครับวิวภูริพลบุญสอนครับเจ้าของเหรียญทอง100เมตรชายกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026นะครับซึ่งเตรียมลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวิ่ง200เมตรชายครับที่นาโกย่าซิตี้มิซูโฮสปอร์ตพาร์คนะครับวันนี้ตามเวลาประเทศไทยประมาณ 17:35 นาทีผลงานของวิวภูริพลในรอบคัดเลือกทำไว้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับเข้าเส้นชัยอันดับที่1และทำเวลาอยู่ที่ 20.97 วินาทีก่อนที่รอบรองชนะเลิศซึ่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับกดไปที่ 20.10 วินาทีทำลายสถิติเอเชียนเกมของเฟมีโอกุโนเดลมกรดหนุ่มจาการ์ตาขออภัยนะครับชาวกาตาร์เจ้าของสถิติเดิมไว้ที่อินชอนครับเมื่อปี2014ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อยคู่แข่งสำคัญของบิวภูริพลในรอบชิงชนะเลิศก็จะเป็นทางด้านของมิซุกุโบะโซชินะครับลมกรดหนุ่มเจ้าภาพสถิติส่วนตัวดีเป็นอันดับที่2ครับ 20.07 วินาทีส่วนผลงานในไอจินาโกย่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรอบแรกทำไว้ที่ 20.72 วินาทีและรอบรองอยู่ที่ 20.37 วินาทีส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าจับตามองครับก็คือหวงยูหวนดาวรุ่งจากจีนครับสถิติส่วนตัวอยู่ที่ 20.15 วินาทีและก็รอบแรกที่เอเชียนเกมทำไว้ที่ 20.90 วินาทีรอบรองชนะเลิศ 20.42 วินาทีนอกจากนี้ยังมีทางด้านของอนิเมชคูจูจากอินเดียนะครับอารีอาบาลูซี่เจ้าของเหรียญเงิน100เมตรจากโอมานด้วยเส้นกราฟการวิ่งของวิวพลุพลที่กำลังทะยานขึ้นก็เชื่อว่าระยะ200เมตรที่กำลังจะแข่งขันวันนี้วิวมีโอกาสที่จะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตนเองและทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนครับไปดูสรุปเหรียญรางวัลล่าสุดขณะนี้จีนนำลิ่วเลยครับ111เหรียญทอง44เหรียญเงินกับ33เหรียญทองแดงตามมาด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น33ทองครับ53เงินกับ61เหรียญทองแดงอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้นะครับ17เหรียญทอง22เหรียญเงิน36เหรียญทองแดงคาซัคสถานอุซเบกิสถานและไทยตอนนี้ขออภัยนะครับคาซัคสถานมี9เหรียญทองนะครับ8เหรียญเงิน20เหรียญทองแดงส่วนอุซเบกิสถานกับไทยมี8เหรียญทองเท่ากันครับโดยไทยตอนนี้อยู่อันดับที่6มี7เหรียญเงินกับ9เหรียญทองแดงครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวเที่ยงแล้วนะคะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนรายการต่อไปก็เกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

MBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมกลับมากับรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะครับในช่วงบ่ายวันนี้ผมปฏิภาคเข็มทิศมาพบเจอกับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันกับคุณสองกรกฎที่เกาะติดมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับ
2: เมื่อเช้านี้มีน้องบินนะครับเข้ามาช่วยกันนะครับอย่างที่บอกไว้ว่า NBT ของเราและรวมไปถึงกรมประชาสัมพันธ์นะครับได้มีการรวบรวมสรรพกำลังนะครับนอกจากเบื้องหน้าที่เราเห็นแล้วนี้แล้วนะครับก็ยังมีน้องๆที่รับโทรศัพท์นะตาม5เบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไว้เพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นไปส่งตรงไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็หาทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ด้วยรวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่เรานำมาพูดนำมาคุยเนี่ยก็ได้จากการรวบรวมของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสิ้นที่ได้รวบรวมกันมาจากหน่วยงานต่างๆเอามารวมไว้ที่นี่นะครับ
1: ใช่ครับก็เป็นข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศอิสระภักดีให้บูรณาการทำงานเป็นทีมของทีมกรมประชาสัมพันธ์เป็นกระบอกเสียงสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนและสะท้อนภาพความเดือดร้อนต่างๆที่พี่น้องประชาชนอาจจะยังไม่ได้รับความช่วยเหลือนะครับ NBT เราเป็นสื่อกลางโทรศัพท์กันเข้ามาได้นะครับใน5คู่สายตอนนี้ก็รับสายกันอยู่แล้วก็มีหลายเรื่องที่รับเรื่องร้องเรียนแล้วและได้รับการแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วยเหมือนกันส่วนสถานการณ์เดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตในช่วงบ่ายนะครับว่าจะมีสถานการณ์อะไรกันบ้างนะครับ
2: มาเริ่มต้นด้วยข่าวอันเป็นมงคลของพี่น้องประสบนิกรชาวไทยนะครับถึงแม้ว่าจะต้องประสบอุทกภัยอยู่ก็ตามนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าช่วยเหลือราษฎรอย่างทันท่วงทีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเชิญไปมอบแก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในช่วงเย็นของวันที่26กันยายนนะครับโดยสิ่งของพระราชทานที่จัดเตรียมเอาไว้ในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นนะครับรวมทั้งสิ้น 1,800 ชุดนะครับเชิญไปมอบที่ศูนย์พักพิงใน3แห่งนะครับได้แก่ที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤกษาเขตสะพานสูงที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นนะครับทางนี้อุทกภัยครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมาโดยปริมาณฝนสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างการนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ยังคงเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อื่นที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อไปด้วยนะครับนี่คือกำลังใจของพี่น้องประสบกรณิกรชาวไทยนะครับที่ได้รับพระราชทานมาในครั้งนี้ครับ
1: นะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับทางภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะได้รับข้อสั่งการต่างๆลงมานะครับทีมจิตอาสาทหารเนี่ยนะครับมามีโรงครัวพระราชทานนะครับทางกองทัพก็ลุยน้ำดูแลประชาชนทั้งในเขตกทม.ปริมณฑลนะครับนี่ไป
0: ช่วยเหลือ
1: กลุ่มเปราะบางนะครับผู้ป่วยติดเตียงได้อพยพคนย้ายมาอยู่ในจุดพักพิงพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีอาหารมีน้ำดื่มนะครับไว้คอยบริการสำหรับยามเดือดร้อนแบบนี้นะครับนี่เป็นโรงครัวพระราชทานด้วยตั้งจุดทำอาหารประกอบอาหารสดๆใหม่ๆนะครับทุกวันครับครับโดยนอกจากการลงพื้นที่เมื่อเช้านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงบ่ายตอนนี้ครม.กำลังประชุมพิเศษ
2: เรียกวาระพิเศษเลย
1: ใช่ครับวาระพิเศษว่าจะมีมติอะไรออกมาด่วนหรือไม่แล้วจะมีแถลงตามมาในช่วงหลังนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามก็ติดหน้าจอ NBT 2 HD กันเอาไว้นะครับโดยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีมาไล่เลียงกันหน่อยนะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ลงพื้นที่พร้อมคณะนะครับไปที่เขตหลัก4ไปติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในชุมชนร่วมพัฒนาบริเวณริมคลองเปรมประชากรมีการมอบถุงยางชีพให้พี่น้องประชาชนที่ศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์กรุงเทพมหานครนะครับไปดูบรรยากาศช่วงนั้นกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามการแก้ไขปัญหานี่แหละครับนำทีมงานลงพื้นที่ไปเลยลงเครื่องบินเสร็จปุ๊บนะครับก็ไปดูแลทันทีเลยนะครับท่านนายกไปที่คลองเปรมประชากรนะครับไปที่ชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ไปมอบถุงยางชีพด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางมีรัฐมนตรีหลายท่านนะครับมีท่านผู้ว่ากทม.คร
2: ับ ท่านอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเจเศรษฐไทย
1: พงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะครับท่านไตสุรีชนบางท่านออกมาลำบากนะครับก็จะต้อง รับถุงยางชีพส่งต่อไปครับที่มีความเสี่ยงไฟรั่วหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษตรงนี้เราก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
2: ครับ
1: ครัวเรือนต่างๆในพื้นที่เขตหลัก4เนี่ยนะครับได้รับผลกระทบ39ชุมชน 1,017 ครัวเรือนประชากร 69,565 รายโดยสำนักงานเขตหลัก4ครับได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยแล้วจำนวน3แห่งด้วยกันนะครับก็คือที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4โรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียน

0: บางเขตไว้สาลีอนุสรณ์มีผู้ประสบภัยเข้าพักอาศัย170คนด้วยกันนะครับกลุ่มเปราะบาง33รายมีเด็ก14รายผู้พิการ4รายแล้วก็ผู้สูงอายุอีก15รายด้วยกันภายหลังการลงพื้นที่ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้ไปประชุมที่ปภ.นะครับกรมปภ.กันต่อแล้วก็ติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ช่วงบ่าย2นี่เริ่มประชุมครม.วาระพิเศษแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะก็ติดสถานการณ์รายงานให้ได้ทราบต่อไปนะครับ
1: อย่างที่น้องอ๊อฟบอกนะครับว่าเดี๋ยวพอประชุมเสร็จเนี่ยท่านนายกคาดว่านะครับน่าจะมีการแถลงรายละเอียดของผลการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้นะครับว่าจะมีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างเป็นแนวทางหลักๆก่อนและหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะนำเอาข้อมูลที่เป็นมติครม.วันนี้ไปแตกย่อยแล้วรีบนำไปช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าเป็นไปได้นะครับพอมีสัญญาณการถ่ายทอดสดการแถลงของท่านนายกรัฐมนตรีเข้ามาเนี่ยเราจะรีบตัดสัญญาณให้คุณผู้ชมได้รับชมการแถลงจากท่านนายกรัฐมนตรีและครม.ในการประชุมครม.นัดพิเศษในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ในช่วงที่ฝนยังคงตกอยู่แบบนี้นะครับที่แถวๆดินแดงห้วยขวางตอนนี้ฝนยังตกอยู
0: ่ฝนเทลงมาหนักพอสมควรแต่ก็ตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดสลับแบบนี้ไม่ได้ตกแช่เหมือนเมื่อวาน
1: ถูกต้องนะครับตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดจริงๆหยุดแบบขาดเม็ดด้วยนะครับในสักแป๊บนึงตกหนักเหมือนกัน
0: ตกหนักมาก
1: เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับทั้งในเรื่องของการเดินทางต่างๆถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีการประกาศอัปเดตของถนนเส้นทางที่ไปได้บ้างนะรถเล็กผ่านยังไม่ได
0: ้
1: นะหรือว่าเป็นพื้นที่ถนนที่น้ำแห้งเรียบร้อยแล้วก็มีการประกาศอัปเดตเป็นระยะนะครับ แต่คราวนี้นะครับสำหรับชาวกทม.ที่ได้รับผลจากอุทกภัยนะครับเมื่อทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่บ้านเรือนเสียหายเนี่ยสามารถที่จะยื่นขอรับเงินชดเชยได้ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นการเตรียมการเอาไว้นะครับว่าหลักเกณฑ์ต่างๆมีวางไว้อย่างไรบ้างท่านจะได้สำรวจความเสียหายของบ้านท่านเพื่อจะดำเนินการหลังจากที่สถานการณ์นั้นเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นค่าซ่อมแซมบ้านในวงเงินช่วยเหลือนะครับค่าซ่อมแซมบ้านหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสูงสุด49,500 บาทนะครับถ้าเป็นค่าเช่าบ้านขออภัยค่าเช่าบ้านชั่วคราวนะครับสูงสุด 6,000 บาทเงินช่วยเหลือน้ำท่วมชั่วครัวเรือนนะครับ 5,000 ถึง 9,000 บาทค่าเครื่องมือประกอบอาชีพสูงสุด 11,400 บาทส่วนถ้าเป็นกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับก็จะช่วยเหลือตามระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องนะครับอาจจะไปเกี่ยวข้องกับหลายส่วนก
0: ็
1: จะมีรูปแบบการเบิกจ่ายที่แตกต่างกันแล้วจำนวนเงินก็ต่างกันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไว้ติดมือไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านนายกอาจจะทำให้มันใช้ได้ง่ายขึ้น
0: ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับในการดูแลเรื่องนี
1: ้จะต้องมีเรื่องของบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านถ้ายังมีนะครับเตรียมไว้ก่อนนะครับอันนี้เตรียมไว้ก่อนถ้ามีบางคนบ้านน้ำท่วมเสียหายก็ว่ากันอ
0: ี
1: กทีนึงนะครับรูปถ่ายความเสียหายอันนี้เป็นไปได้โทรศัพท์มือถือถ้ามีถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับใบแจ้งความสน.ท้องที่อันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดดำเนินการขั้นต่อไปก็ค่อยว่ากันนะครับแล้วก็เรื่องของบัญชีพร้อมเพย์ที่มีการผูกกับเลขบัตรประชาชนนะครับเพราะว่ามันจะสะดวกต่อการดำเนินการในการจ่ายเงินในการที่จะส่งเงินไปให้ถึงท่านที่สุดด้วยนะครับนี่เป็นกระบวนการคร่าวๆที่กทม.เขาวางเอาไว้ในกรณีที่ขอรับเงินชดเชยผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครในพื้นที่ที่มีการประกาศนะครับแล้วก็ลักษณะของความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีการระบุด้วยนะครับ
0: ครับ
1: สามารถที่จะติดตามได้
0: ใช่ครับก็เป็นสิ่งที่คอยเยียวยานะครับแม้จะเป็นเงินที่อาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ก็สามารถบรรเทาความเดือดร้อน
1: เบื้องต้น
0: ให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับบ้านทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เสียหายไปแล้วแต่ภาครัฐเองไม่ได้ทอดทิ้งนะครับมีเงินเยียวยาดูแลและที่สำคัญผู้นำชุมชนฝากด้วยนะครับผู้นำชุมชนหลายๆท่านอาจจะช่วยลูกบ้านได้ถ่ายภาพไว
1: ้
0: นะบางทีผู้นำชุมชนก็ประสบเหตุเหมือนกัน
1: เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกัน

0: ว่าครม.วาระพิเศษเนี่ยอาจจะมีมติในการช่วยเหลือที่
1: รวดรับรองให้อันนี้คุณผู้ชมก็อาจจะไม่ต้องกังวลอย่างที่น้องอ๊อฟบอกดูแนวทางของครม.ก่อนนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำยังไงให้การช่วยเหลือถึงประชาชนเร็วที่สุดนะครับ
0: ครับนอกจากนี้นะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขามีการเตือนนะครับตรงนี้มิจฉาชีพ
1: เราก็ต้องเตือนกันจริงๆเราเตือนกันมาในทุกช่วง
2: ตลอดรายการพิเศษนะครับ
0: นะครับสำหรับมิจฉาชีพท่านที่จะไปซ้ําเติมความรู้สึกของคนไทยหลายพื้นที่น้ำท่วมรถเขาต้องไปจอดอยู่ด้านนอกบ้านเขาก็ต้องทิ้งไว้ไปอยู่จุดศูนย์พักพิงแต่มีกลุ่มเหล่านี้แหละนะครับไปคอยซ้ำเติมคือไปลักขโมยไปฉกฉวยทรัพย์สินนะครับในช่วงน้ำท่วมย้ำเตือนนะครับว่าใครไปซ้ำเติมผู้ประสบภัยแบบนี้ท่านมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง5ปีเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยพลตำรวจตรีศิริวัฒน์ดีพอท่านรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติท่านบอกว่าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนภัยนะครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดผลให้น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรท่านห่วงใยพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสถานการณ์อุทกภัยรวมถึงปัญหาอาชญากรรมมิจฉาชีพที่จะจ้องฉกฉวยโอกาสนะครับมาก่อเหตุลักทรัพย์ซึ่งก็เป็นการซ้ำเติมความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับระมัดระวังอาชญากรรมในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลักทรัพย์ท่านต้องระวังเลยนะครับ
1: ถ้
0: ามิจฉาชีพคิดการอยู่ตอนนี้ท่านดูโทษไว้ที่หน้าจอของเราเนี่ยนะครับถ้าท่านทำไปเนี่ยมีโทษนะครับโทษสูงมากนะครับจำคุก 1-5 ปีปรับถึง 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็เพิ่มโทษรุนแรงตามกว่าสถานะปกติด้วยนะครับสองก็คือการล็อกบ้านการจัดเก็บสิ่งของนะครับให้มิดชิดก่อนที่ท่านจะอพยพหรือว่าทรัพย์สินมีค่าต่างๆเนี่ยท่านติดตัวไปด้วยหากจำเป็นที่จะต้องเดินทางอพยพออกไปนะครับเอกสารทรัพย์สินสำคัญการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังชุมชนนี่นะครับผู้นำชุมชนจะคอยดูแลอยู่แล้วก็ทางภาครัฐอย่างกองทัพเองก็แบ่งสารปันส่วนในแต่ละเขตแล้วว่าส่วนไหนหน่วยไหนดูแลเขาก็จะมีการลาดตระเวนพร้อมๆกับตำรวจแล้วก็ทางชุมชนนะครับเฝ้าระวังในยามวิกาล4ก็คือการตรวจสอบรายบุคคลถึงพฤติกรรมที่น่าสงสัยช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับว่าถ้ามีคนแปลกหน้านะครับพายเรือเข้ามาเนี่ยใครไม่รู้นะครับไม่ใช่คนในแถวชุมชนเราหมู่บ้านเราเข้ามาอาจจะไปจ้องฉกฉวยทรัพย์สินแจ้งไปถึงผู้นำชุมชนท่านได้ว่ามีคนเหล่านี้เข้ามาป้วนเปี้ยนในพื้นที่นะครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพช่วยกันเป็นหูเป็นตาแจ้ง
1: แจ้งได้ที่ไหนน้องอ๊อฟ
0: 191นะครับโทรมาได้เลยนะครับ191รวมไปถึงสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599นะครับก็พร้อมรับเรื่องร้องเรียนส่วนท่านไหนนะครับถ้าจะแจ้งมาที่ปภก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับเหตุป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784 1784ถ้าเจ็บป่วยนะครับ1669สายด่วนตลอด24ชั่วโมงครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นการเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่ากฎหมายมันมีอยู่นะกฎหมายที่บอกว่าในยามวิกฤตแล้วเนี่ยมีโทษอะไรบ้างถ้าเกิดเราไปทำแบบนี้คือเป็นกฎหมายที่เขาตราเอาไว้ตามกฎประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ2เขาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่ตำรวจเพิ่งจะมานึกคิดแล้วมาใช้เอาช่วงนี้นะมันมีอยู่แล้วแต่บังคับใช้เข้มข้นขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่คิดอย่างที่บอกพี่มิตรทั้งหลายที่จะมาจับฉกฉวยโอกาสช่วงนี้เจ้าหน้าที่เขาเอาจริงเอาจังนะครับและรวมไปถึงเชื่อว่าผู้นำหมู่บ้านต่างๆคนที่อยู่ในบ้านต่างๆเขาก็สอดส่องดูแลอยู่นะและถ้าเห็นโทรไปได้เลยนะครับ191ทางตำรวจบอกจะช่วยเต็มที่ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปกันที่นนทบุรีหน่อยนะครับที่นนทบุรีเนี่ยตอนนี้ที่จังหวัดนนทบุรีเขามีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดนะครับเนื่องจากว่าที่นั่นเนี่ยมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณสูงทำให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีนะครับได้แก่ที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและที่ตำบลท่าทรายและรวมไปถึงในเขตพื้นที่เทศบาลนครปักเกร็ดนะครับได้แก่ที่ตำบลปักเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและที่ตำบลบ้านใหม่นะครับนี่เป็นประกาศล่าสุดของทางนนทบุรีนะครับที่มีการประกาศเอาไว้นะครับเพื่อที่จะให้ครอบคลุมนะครับพื้นที่ต่างๆและสามารถการบริหารจัดการพื้นที่เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นการช่วยเหลือต่างๆงบประมาณต่างๆที่จะลงไปเนี่ยลงไปได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับนี่เป็นนนทบุรีนะครับ
0: ครับนนทบุรีในช่วง ที่ยังช่วงบ่ายที่ผ่านมา มีท่านรัฐมนตรีสุภาพอิสระภักดีท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเป็นใหญ่ครับลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องชาวนนทบุรีมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงไปด้วยทีมผู้บริหารกรม

0: สัมพันธ์หลายท่านลงไปติดตามภารกิจแล้วก็ไปพบปะให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีโดยนางสาสุภมาศอิสระภักดีครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ลงพื้นที่ไปถึงที่เลยนะครับนะทีมล่วงหน้านี้ไปก็เตรียมข้าวของนะครับไปช่วยเหลือชาวบ้านชาวบ้านออกมาดีใจมากผมดูข่าว NBT เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีการรายงานข่าวนี่ท่านรัฐมนตรีสุภมาศนะครับนี่ลงพื้นที่ไปลุยน้ำนะครับเอาน้ำไปให
1: ้ช่วยเหลือต่างๆเนาะ
0: ใช่ครับถุงยังชีพนะครับข้าวของจำเป็น
1: น้ำดื่มเมื่อกี้นี้
0: ใช่ครับนี่ไปเยี่ยมตามบ้านเลยครับพี่สอคุณผู้ชมนะก็ไปดูความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชาวบ้านขอบคุณรัฐมนตรีอย่างยิ่งเลยนะครับว่าท่านลงมาให้กำลังใจนะครับพร้อมกับท่านผู้ว่าแล้วก็เอาของมาให้ด้วยหลายพื้นที่เขาบอกว่าเป็นพื้นที่ที่คราวก่อนเนี่ยอย่างที่ลงไปนะครับอยู่ที่หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตรงนี้เนี่ยน้ำถึงแม้จะไม่สูงมากแต่ได้รับผลกระทบท่วมขังชาวบ้านเป็นห่วงว่าถ้าท่วมขังแบบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาตามมาก็คือน้ำอาจจะเน่าเสีย
1: สุขอนามัย
0: สุขอนามัยท่านรัฐมนตรีรับเรื่องเรียบร้อยเบื้องต้นนี้คือเอาสิ่งของจำเป็นนะครับปัจจัยในการดำรงชีพไปช่วยเหลือดูแลจากท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีทีมจังหวัดนนทบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลงไปให้กำลังใจชาวบ้านสะท้อนกลับมาว่าดีใจที่ได้เห็นรัฐบาลได้เห็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมไปถึงผู้บริหารระดับประเทศเนี่ยลงมาให้กำลังใจแล้วก็ดูแลช่วยเหลือเพราะว่าพื้นที่ประสบภัยมันกว้างจริงพี่สอ
1: ครับ
0: การลงมาแบบนี้แหละครับเนี่ยนะของมาเต็มที่นะครับน้ำดื่มนี่สำคัญนะฮะข้าวของจำเป็นใครที่ติดเตียงเนี่ยท่านเข้าไปเยี่ยมถึงบ้านเลยนะครับแล้วก็ไปพูดคุยนะได้บางช่วงบางตอนเหมือนกันท่านให้กำลังใจได้อย่างน่ารักมากๆครับ
1: ไปให้ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงบางครั้งการที่ท่านผู้บริหารบ้านเมืองนั่งอยู่ในพื้นที่นั่งอยู่ในห้องประชุ
0: ม
1: และได้รับรายงานเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงประชาชนโอกาสที่จะสะท้อนมาถึงท่านเนี่ยก็อาจจะทำได้ยากนะครับแต่การที่ลงพื้นที่แบบนี้ท่านได้เห็นปัญหาที่แท้จริงได้เห็นปัญหาจริงๆนะครับได้สัมผัสปัญหาจริงๆรวมถึงได้พูดคุยกับประชาชนจริงๆแบบนี้ท่านจะสามารถนำกลับมาแล้ววางแผนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาครั้งนี้และในอนาคตได้มากขึ้นด้วยและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นด้วย
0: ครับนี่ท่านรัฐมนตรีรับฟังปัญหาเสร็จแล้วท่านบอกว่าเดี๋ยวเอาปัญหาทั้งหมดเนี่ยให้ทีมเลขาจดไว้เรียบร้อยเอาเข้าประชุมครม.นะพิเศษในช่วงบ่าย2นี้เลยนะครับท่านรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปในช่วงเที่ยงช่วงบ่าย
1: อ๋อครับได้เอาข้อมูลไปใช้เลย
0: ใช่ครับจะได้ช่วยเหลือเร่งช่วยเหลือโดยเฉพาะจังหวัดในปริมณฑลนะครับท่านผู้ว่าก็สะท้อนว่าในพื้นที่เนี่ยพยายามเร่งสูบน้ำทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันนะ
1: คร
0: ับพี่สอกรกฎคุณผู้ชมด้วยนะลงนนทบุรีหนักนะครับหลายจุดโดยเฉพาะริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
1: แล้วก็ริมเจ้าพระยาด้วย
0: ใช่ครับ
1: แต่เจ้าพระยาก็ยังคงมีมวลน้ำหนาแน่นอยู่ตอนนี้ที่ดินแดงที่สถานีของเราเนี่ยยังคงได้ยินเสียงฝนตกหนักเป็นระยะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในบ้านเรือนที่น้ำท่วมอย่างที่ท่านรัฐมนตรีลงเนี่ยคาดว่าตอนนี้ก็คงยังมีน้ำปริ่มๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือยังคงเข้าไปอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนก็ลงไปติดตามให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยนะครับ
0: ถือเป็นกำลังอกกำลังใจจากรัฐบาลครับพยายามลงพื้นที่กระจายทุกจุดนะครับแบ่งทีมแบ่งงานรัฐมนตรีหลายท่านลงไปทุกจุดอย่างท่านสุภมาศลงไปที่นนทบุรีแล้ว
1: อีกท่านหนึ่งนะไปที่สุพรรณบุรี
0: ครับ
1: ท่านวราวุฒิศิลปะอาชานะครับรัฐมนตรีวราวุฒิลงพื้นที่พร้อมกับคณะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่สุพรรณบุรีนะครับโดยท่านลงไปพร้อมกับทางด้านของนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณนะครับที่ทีมงานของท่านนะครับลงไปในพื้นที่จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงไปในพื้นที่ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานด้านกระทรวงสาธารณสุขกรมการปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปภ.จังหวัดนะครับก็ลงไปด้วยนะครับหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานท้องถิ่นก็ตามลงไปนะครับโดยคุณวราวุฒิเนี่ยได้บอกนะครับว่าที่เทศบาลตำบลโคกครามเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีน้ำเหนือลงมานะครับทำให้ได้รับผลกระทบระดับน้ำเนี่ยอยู่สูงกว่าระดับถนนแล้วที่ผ่านมาทางอำเภอบางปลาม้าเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้ามาสู่กรุงเทพมหานครแต่ปีนี้เนี่ยมันซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มขึ้นยังมีปริมาณฝนตกลงมาลงในพื้นที่ซึ่งอันดับแรกนะครับเราต้องเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนก่อนเพราะว่าในอนาคตอันใกล้มันจะมีมวลน้ำเหนือเติมลงมาอีกซึ่งที่เทศบาลตำบลโคกครามหากจุดไหนมีน้ำรั่วก็จะทำการแก้ไขและสูบน้ำออกหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีการบริหารจัดการดูแลความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากท่านรัฐมนตรีและก็ส.ส.ทุกคนให้ลงพื้นที่เพื่อไปบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือท่านวราวุฒินะที่ลงพื้นที่ไปที่สุพรรณบุรีลงไปหลายพื้นที่นะครับหลักๆก็คือถ้าเป็นพื้นที่อย่างเป็นบ้านเรือนอย่างเงี้ยก็เข้าไปดูความเสียหายถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมอย่างเป็นพื้นที่ที่เป็น

0: ไร่นานะก็จะเข้าไปดูแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่เป็นพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าแนวทางในการช่วยเหลือหลังจากนี้จะดำเนินการได้อย่างไรนะครับนี่การก็แบ่งกระจายกันไปนะดาวกระจายลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ค่ะประชาชนเห็นแล้วก็
0: อย่างน้อยอุ่นใจนะ
1: ครับว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามเต็มที่ในการช่วยเหลือเยียวยานะครับโดยเฉพาะลงพื้นที่เนี่ยไปให้กำลังใจเอาสิ่งของไปมอบให้เป็นสิ่งจำเป็นนะครับนอกจากท่านวราวุฒิแล้วนะครับบรรยากาศในพื้นที่ภาคตะวันออกนะก็มีรายงานเข้ามาเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับที่ปภ.จันทบุรีเขายกระดับธงแดงนะครับเตือนภัยน้ำท่วมบรรยากาศที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ที่ลุ่มต่ำจุดเสี่ยงตัวนี้เป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมประจำนะครับแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีขณะที่สะพานวัดจันทนารามครับมีการปักธงแดงเฝ้าเตือนภัยเตือนระวังภัยขึ้นใช่ระวังภัยตอนนี้ขั้นสูงสุดแล้วนะครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณจินตนากุศลผู้สื่อข่าวจันทบุรีนะครับรายงานเข้ามาครับ
0: อ๋อนี่เป็นภาพนะครับจากผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณจินตนากุศลที่ได้เรียกว่าบันทึกภาพนะครับแล้วก็ส่งเข้ามาให้ทีมข่าวของเรานะได้นำมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าที่บริเวณชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์นะมีปริมาณน้ำ
1: โอ้น้ำเยอะ
0: ปริมถนนนะครับอันนี้คือปริมถนนแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือบางส่วนที่ทะลักเข้าไปท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วนะครับ
1: ครับที่จันทบุรีเมื่อคืนเนี่ยฝนก็ยังตกหนักพอสมควรนะครับบ้านเรือนสวน
0: ชั้นหนึ่งก็คือน่าจะสักประมาณ 5-60 เซนติเมตรนะครับ
1: นี่สวนผลไม้สวนทุเรียนนะครับในพื้นที่เป็นวงกว้างเลย
0: ริ
1: มน้ำนะครับ
0: ลักษณะน้ำก็เป็นน้ำข้นก็เป็นลักษณะน้ำที่ไหลหลากลงมาด้วยนะครับ
1: เป็นน้ำป่าไหลลงมานะครับจากพื้นที่สูงเมื่อวานจันทบุรีเจอกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ผสมกวน
0: อาจจะเป็นก้อนนั้น
1: จะเป็นก้อนนั้นสำหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็น้ำมันขึ้นมาก็พยายามระบายเต็มที่นะครับในพื้นที่จันทบุรีก็มีคลองอยู่เพื่อจะเร่งระบายให้ลงทะเลกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับนี่เห็นไหมดูสวนผลไม้นะครับได้รับผลกระทบหลงหลายแห่งนะครับก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันบ้านเรือนประชาชนนะครับก็ได้รับผลกระทบด้วย
0: ก็ต้องรอติดตามดูว่ามวลน้ำที่แช่อยู่ในสวนผลไม้แบบนี้จะแช่อยู่นานไหมเพราะว่าสวนผลไม้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นต้นไม้อ่ะก็จะแช่อยู่ได้สักวันสองวันเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยจะส่งผลต่อระบบรากของต้นไม้และอาจจะส่งผลในระยะยาวด้วยเรียกว่าถ้าเกิดส่งผลระยะยาวเนี่ยไม่ดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้แต่หวังนะครับว่ามวลน้ำที่มันลงมาเนี่ยจะสามารถระบายออกไปสู่พื้นที่ปลายน้ำนะไม่ว่าจะเป็นทางภาคไหนก็ตามเนี่ยได้เร็วมากขึ้นจะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนทั้งพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับ
1: ครับเอาละครับตอนนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณจินตนากุศลอยู่ในพื้นที่แล้วนะครับพร้อมจะรายงานบรรยากาศเข้ามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับไปติดตามกับคุณจินตนากุศลรายงานจากในพื้นที่ครับ
2: จันทบุรีค่ะเรารายงานอยู่ที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามค่ะริมน้ำจันทบูรณ์นะคะล่าสุดบรรยากาศที่นี่ค่ะฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องนะคะตกเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นบางช่วงค่ะขณะที่ทีมข่าวลงพื้นที่นะคะติดตามความตื่นตัวของชาวบ้านในพื้นที่ย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์ค่ะก็ยังไม่มีครัวเรือนไหนนะคะที่ยกของขึ้นที่สูงในส่วนของระดับน้ำที่บริเวณตลิ่งนะคะซึ่งจะท่วมล้นถนนค่ะน้ำนั้นก็ยังห่างอยู่ที่ถนนอยู่ประมาณ50เซนติเมตรและขณะที่ทางปภ.ค่ะก็ได้มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้ค่ะที่บริเวณวัดจันทนารามมีพี่น้องประชาชนทยอยเดินทางมาติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณตลิ่งริมสะพานวัดจันทนารามกันคึกคักเลยค่ะโดยหลายๆคนนะคะที่มีประสบการณ์ด้านน้ำท่วมเมืองจันทน์ต่างก็มาประเมินสถานการณ์เพื่อเทียบกับเหตุน้ำท่วมค่ะเมื่อปี42ปี48หรือว่าปี52ค่ะแล้วก็ประเมินร่วมกับสภาพฟ้าฝนที่ตกแบบมีเบาสลับหนักแล้วก็มีหยุดเป็นช่วงๆนะคะต่างก็เชื่อมั่นว่าคลองพักดีลำไพค่ะจะสามารถระบายน้ำจากแม่น้ำจันทบุรีออกสู่ทะเลได้เรื่อยๆหรือหากว่าน้ำจากอำเภอเขาคิชกูฏรวมกับอำเภอมะขามนะคะมีปริมาณมากจนทำให้พื้นที่ริมน้ำกลายเป็นพื้นที่วิกฤตนะคะคาดว่าแม่น้ำจันก็จะท่วมถึงบริเวณถนนแล้วก็มาถึงติดขอบประตูบ้านถึงจุดนั้นค่ะชาวบ้านน่าจะมีการเตรียมขนย้ายของมีค่าขึ้นที่สูงและจากการที่ทีมข่าวเราได้เดินสำรวจบ้านเรือนในพื้นที่ริมน้ำจันนะคะก็พบว่าพี่น้องย่านชุมชนเมืองเก่านั้นยังไม่มีครัวเรือนไหนเลยค่ะที่ทยอยเก็บของขึ้นที่สูงเราได้พูดคุยกับคุณยายเนียงวัย90ปีค่ะซึ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่มาทุก ไหวนะคะปัจจุบันท่านเดินเหินไม่ค่อยไหวแล้วนะคะก็บอกว่าสภาพน้ำที่ตลิ่งนั้นท่วมมาถึงที่บริเวณขอบสะพานอยู่ที่บันไดขั้นที่1แล้วก็สังเกตสภาพฟ้าฝนค่ะเผยว่าเชื่อมั่นว่าการทำงานของคลองพักดีลำไพนั้นจะสามารถระบายน้ำเชื่อมั่นว่าปีนี้คนริมน้ำจันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้โดยเฉพาะกับการที่คลองพักดีลำไพนั้นกำเนิดขึ้นมาค่ะไม่เคยมีเหตุน้ำท่วมเลยแต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแม้ว่าจะมีสิ่งของภายในบ้านที่น้ำอาจจะมีโอกาสท่วมเสียหายได้ค่ะส่วนใหญ่เป็นของที่ไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนักนะคะเป็นพวกกล้วยที่ใกล้สุกงอมหมดแล้วหากอะไรจะเกิดก็ขอให้มันเกิดค่ะ
3: ฉันเดาใจว่าคงจะยังไม่ขึ้นถนนก็ยังไม่กังวลเนาะถ้ามันขึ้นถนนเนี่ยมันก็กังวลหน่อยคือว่ามันเหมือนปี42เนาะ42มันมาเร็วมากนี่แบบมันคล้ายๆลงมามันก็ไหลปื้ดไหลปื้ดลงมาตลอดเนี่ยฉันก็ว่ายังเดาใจว่าคงยังไม่ขึ้นถนนนะแล้วเมื่อคืนนอนนะถ้าหนูเดี๋ยวนอนหลับไปแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมบ้านแล้วทำไงเนี่ย
2: ขณะที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ส่งรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วออกตรวจการแล้วก็ประกาศให้ชาวชุมชนริมน้ำได้เตรียมพร้อมอย่างสูงสุดนะคะแล้วก็เฝ้าระวังเนื่องจากมีมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอเขาคิชฌูดอำเภอมะขามอีกจำนวนมากที่กำลังจะไหลเข้ามาเติมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตั้งแต่ในช่วงบ่ายวันนี้ถึงเย็นค่ะซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ค่ะย่านชุมชนริมน้ำนั้นเป็นพื้นที่ท้ายน้ำเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเสี่ยงระดับน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ล้นตลิ่งนะคะซึ่งจะกระทบกับพื้นที่เศรษฐกิจของเมืองจันทน์อย่างแน่นอนถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะมีการเอ่อล้นค่ะขณะที่ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนั้นเฝ้าระวังอย่างสูงสุดไม่ประมาทนะคะเตรียมพร้อมยกสิ่งของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นที่สูงนะคะรถยนต์รถจักรยานยนต์นั้นสามารถนำไปจอดในพื้นที่ปลอดภัยได้เตรียมไว้นะคะในหลายๆจุดค่ะทั้งที่บริเวณค่ายตักสินห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลจันทบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอภัยธนีเทศบาลตำบลพักพานารายแล้วก็โรงพยาบาลสิริเวชค่ะเบื้องต้นนะคะทางจังหวัดจันทบุรีนั้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมใน8อำเภอ29ตำบล153หมู่บ้านนะคะว่าและนอกจากนี้ก็ยังมีผู้ที่เสียชีวิตจำนวน2รายค่ะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะคะต้องการความช่วยเหลือนะคะก็สามารถที่จะโทรไปที่สายด่วน1784นะคะหรือว่า191ได้ค่ะตลอด24ชั่วโมงโดยทางด้านทีมกู้ภัยสว่างกตัญญูธรรมสถานในแต่ละจุดพื้นที่นะคะก็เตรียมพร้อมสแตนด์บายเพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะแต่ว่าฝากไว้ค่ะว่าอย่าให้รอไปถึงจุดที่จวนเจียนนะคะก็จะทำให้การเคลื่อนย้ายนั้นลำบากโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้เตรียมพื้นที่อพยพพื้นที่ปลอดภัยเอาไว้ให้พักพิงเรียบร้อยแล้วค่ะจินตนาคุณสนรายงานจากบริเวณริมน้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะ
4: ครับขอบคุณคุณจินตนากุศลนะครับอยู่ในพื้นที่เลยเราได้เห็นภาพบรรยากาศด้านหลังที่คุณจินตนายืนรายงานเนี่ยน้ำค่อนข้างแรงพอสมควร
5: ครับ
4: แต่ก็มีน้ำจิตน้ำใจนะครับทางกองทัพเรือเองก็ลงดูแลพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนั่นคือบรรยากาศที่จันทบุรีครับ
0: ไปดูกันที่เรื่องของมาตรการความช่วยเหลือต่างๆของภาครัฐนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในสายกับทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลอยกรอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับท่านครับ
4: สวัสดีครับท่านรองครับ
6: สวัสดีค่ะคุณอ๊อฟสวัสดีค่ะคุณสอ
0: ครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของแนวทางการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้นะจะเน้นไปที่พี่น้องแรงงานผู้ประกอบการก็ได้นะครับหรือจะเป็นภาพรวมก็ได้ครับท่านครับเชิญครับ
6: เป็นกระทรวงแรงงานก่อนนะคะ
0: ได้ครับ
6: จะได้ไปที่กระทรวงให้ค่ะค่ะกระทรวงแรงงานค่ะก็วางมาตรการไว้ครบทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุแล้วก็หลังน้ำลดค่ะสิ่งที่ทำตอนทันทีตอนนี้เลยก็คือว่าสำรวจว่ามีสถานประกอบการและลูกจ้างได้รับผลกระทบเท่าไรแล้วก็ดูแลสิทธิตามกฎหมายแรงงานค่ะก็คือเราจะไม่ปล่อยให้คนที่ได้รับผลกระทบต้องรับภาระเพียงลำพังค่ะส่วนหลังน้ำลดเราก็มีระยะฟื้นฟูทั้งการจัดหางานการจ้างแรงงานเร่งด่วนการฝึกอาชีพรวมถึงส่งทีมเข้าไปช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์เครื่องยนต์เล็กแล้วก็พวกคนกลับไปทำงานแล้วก็ประกอบอาชีพได้เร็วที่สุดค่ะ

0: ครับครับท่านรัฐมนตรีดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างไหมครับท่านรองครับ
1: ก็ตอนนี้มีมาตรการต่างๆที่สามารถชดเชยเยียวยาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอยากให้ประชาชนปลอดภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
2: ครับแล้ววันอีกหนึ่งวันสำคัญจริงๆวันนี้จะต้องมีการเลือกตั้งบอร์ดผู้การตนใช่ไหมครับมีการเลื่อนไปเป็นวันที่11ตุลาคมถูกไหมครับท่านครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้อยากจะขอบประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้ชัดเจนเลยค่ะว่าเดิมเนี่ยเป็นวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่27กันยายนแต่ตอนนี้ค่ะจากสถานการณ์อุทกภัยคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเลื่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศเลยค่ะไปเป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 ถึง 4:00 เย็นค่ะ11ตุลาคม 8:00 ถึง 4:00 เย็นค่ะ
2: ครับชัดเจนนะครับ
1: ย้ำการเลื่อนครั้งนี้ค่ะเพื่อไม่ให้สถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์นะคะแล้วก็เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ทั่วประเทศเนี่ยสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมค่ะจึงอยากให้ขอเลยว่าทางนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนมาเลือกตั้งกันด้วยวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะ
2: ครับผม
0: ครับในช่วงนี้มีการประชุมครม.วาระพิเศษในวันนี้กำลังประชุมกันอยู่ใช่ไหมครับท่านรองเดี๋ยวความคืบหน้าพอจะมีประเด็นอะไรวาระพิเศษเกี่ยวกับกระทรวงแรงงานเพิ่มเติมไหมครับเผื่อได้แจ้งพี่น้องประชาชนเพื่อทราบในช่วงนี้ครับ
1: ค่ะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของสำนักงานประกันสังคมช่วยผู้ประกันตนด้วยค่ะในส่วนของประกันสังคมค่ะจุดสำคัญคือถ้าผู้ประกันตนมาตรา33ค่ะไม่สามารถทำงานแล้วก็ไม่สามารถรับค่าจ้างเพราะสถานประกอบการต้องหยุดกิจการจากภัยพิบัติได้ก็สามารถเข้าสู่ติดกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยได้ค่ะโดยมีเงินทดแทนในอัตรา 50% ของค่าจ้างรายวันค่ะ
2: ครับ
1: ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานประกันสังคมค่ะ
2: ครับผมท่านรองมีเพิ่ม
1: ขณะเดียวกันก็ขอกำชับให้เร่งดูแลดูสิทธิประโยชน์อื่นๆของผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าเกณฑ์หรือไม่ก็โทร1506ค่ะ
2: มีเพิ่มเติมไหมครับสำหรับผู้ประกันตนที่ในภาวะอุทกภัยแบบนี้ครับ
1: ค่ะก็สามารถโทรไปเช็คสิทธิ์ตัวเองมั่นใจในสิทธิ์ตัวเองก่อนแล้วก็สามารถสอบถามจากสำนักงานประกันสังคมได้เลยค
2: ่
1: ะ
2: ได้ครับนั้นจากผู้ประกันตนจะมาที่เรื่องของโรงเรียนสถาบันการศึกษากันบ้างนะครับตอนนี้ทางท่านรัฐมนตรีอว.หรือทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการดำเนินการอย่างไรบ้างครับในการช่วยเหลือเรื่องของโรงเรียนต่างๆครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าหลักที่ทั้งกระทรวงศึกษาและก็อว.ยึดตรงกันคือความปลอดภัยต้องมาก่อนนะคะแต่การศึกษาก็ต้องไม่สะดุดค่ะ
2: ครับ
1: กระทรวงศึกษาธิการเลยให้อำนาจผู้อำนวยการโรงเรียนตัดสินใจตามสถานการณ์จริงค่ะจะปิดเรียนปรับเวลาหรือปรับรูปแบบการเรียนก็ได้ค่ะพร้อมให้ยืดหยุ่นทั้งเวลาการเรียนการส่งงานและก็การประเมินค่ะส่วนทางมหาวิทยาลัยนะคะก็ให้พื้นที่เสี่ยงอว.ก็ให้กำหนดพิจารณางดออนไซต์แล้วก็ปรับเป็นออนไลน์ค่ะสำหรับคำถามว่าเด็กกำลังสอบอยู่จะทำอย่างไรเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีเด็กทางมหาลัยสอบค่อนข้างเยอะนะคะ
2: ครับ
1: ก็ไม่ใช่ว่าเด็กต้องฝ่าน้ำไปสอบค่ะเมื่อสถานการณ์กระทบต่อความปลอดภัยโรงเรียนก็สามารถปรับตารางปรับการประเมินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้โดยที่สำคัญคือต้องไม่ทำให้เด็กเสี่ยงประสบภัยหรือว่าเสียโอกาสหรือว่าเสียสิทธิ์ค่ะส่วนโรงเรียนในสังกัดกทม.มีประกาศปิดวันที่8กันยายนหลายโรงเรียนค่ะแล้วก็ให้จัดการชดเชยภายหลังแล้วค่ะ
0: ครับนอกจากนี้ทางฝากฝั่งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านรัฐมนตรีสุริยะได้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรในการช่วยเหลือเยียวยาช่วงนี้ยังไงบ้างไหมครับ
1: ค่ะสำหรับกระทรวงเกษตรนะคะทำสองด้านไปพร้อมกันเลยค่ะคือบริหารน้ำเพื่อลดความเสียหายและก็เตรียมเยียวยาหากเกิดความเสียหายแล้วค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะก็คือฝั่งการบริหารน้ำมีการติดตามลุ่มเจ้าพระยาตลอด
2: ครับ
1: ทั้งเรื่องล่าสุดเรื่องการระบายน้ำท้ายเขื่อนนะคะเจ้าพระยาก็อยู่ที่ประมาณ 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะพร้อมตอนนี้มีการระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็แจ้งพื้นที่เสี่ยงให้เกษตรกรเนี่ยเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตในส่วนที่เสียหายก็จะมีหลักเกณฑ์ช่วยเหลือใหม่เช่นข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผัก 3,180 บาทไม้ผลและไม้ยืนต้น 6,800 บาทค่ะโดยต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนก่อนเกิดเหตุภัยพิบัตินี้นะคะ
2: ครับ
1: ว่ามีความเสียหายจริงแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประกาศเขตช่วยเหลือค่ะ
2: ครับพื้นที่ตอนนี้มีพื้นที่ไหนบ้างที่เรียกว่าอยู่ในเรื่องของการเข้าไปดูแลแล้วครับท่านครับ
1: อ๋อพื้นในส่วนของพื้นที่ตอนนี้ก็สามารถติดตามได้เลยจะเป็นเรื่องของน้ำตอนบนตอนกลางแล้วก็เร่งระบายตอนล่างค่ะ
2: ครับ
1: สามารถเข้าติดตามได้ใน ประกาศของกระทรวงเกษตรได้เลยค่ะ
2: อ๋อครับผมได้นะครับในช่วงท้ายนี้นะครับมีฝากไปถึงพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพเองพื้นที่ที่ตอนนี้น้ำท่วมอยู่ทั้งหลายๆภูมิภาคนะครับได้เชิญได้ฝากช่วงนี้ครับเชิญครับ
1: ค่ะก็อยากให้ประชาชนแล้วก็พี่น้องประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะคะสิ่งสำคัญสุดก็คือว่าความปลอดภัยของชีวิตค่ะสิ่งที่รัฐบาลกำชับทุกหน่วยงานในช่วงนี้มีหลักการเดียวกันเลยคือชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนค่ะการช่วยเหลือต้องไปถึงคนที่เปราะบางที่สุดเร็วที่สุดและในวันที่น้ำลดงานของรัฐก็ยังไม่จบแค่นี้นะคะยังต้องฟื้นฟูทั้งบ้านเรือนโรงเรียนสถานประกอบการอาชีพแล้วก็พื้นที่เกษตรให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตแล้วก็สร้างรายได้อย่างเร็วที่สุดค่ะจะมีฝากถึงกลุ่มเปราะบางด้วยค่ะ
0: ครับเชิญครับ
1: ค่ะกลุ่มเปราะบางก็คือเป็นกลุ่มที่เราต้องคิดถึงก่อนเสมอในภาวะน้ำท่วมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุคนพิการแล้วก็เด็กเล็กเพราะบางคนก็ไม่สามารถอพยพได้ตัวเองนะคะกระทรวงพม.เองก็เลยไม่อยากให้รอการร้องขออยากจะใช้ฐานข้อมูลแล้วก็สามารถโทรขอความช่วยเหลือได้1300 24ชั่วโมงค่ะ
2: ครับผมตอนนี้สอบถามเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวประชุมครม.นัดพิเศษเสร็จแล้วอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะต้องขอให้ท่านได้อธิบายเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะมีการประสานเข้าไปใหม่นะครับท่านครับ
1: ได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะ
2: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะสว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยก่อนก็มาให้ข้อมูลในฝากฝั่งของผู้ประกันตนผู้ประกอบการนะครับรวมไปถึงสถานศึกษานะครับทั้งโรงเรียนและระดับอุดมศึกษานะครับและรวมไปถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับกลุ่มเปราะบางท่านฝากด้วยเมื่อกี้นี้นะ
0: ก็ครบเครื่องนะครับก็มีมาตรการในการดูแลช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรก็อย่าลืมนะท่านลงทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วตรงนี้แหละจะเป็นข้อมูลฐานสำคัญในการช่วยเหลือเพราะว่าจะมีจำนวนไร่จำนวนสวน
2: ที่ชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ชัดเจนอยู่แล้วท่านจะสามารถได้รับเงินชดเชยตามจำนวนที่มีการสำรวจตามการลงทะเบียนเบื้องต้นนะครับส่งกำลังใจให้หลายส่วนหลายภาคส่วนทำงานเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูรัฐภารกิจรัฐมนตรีอีกท่านนึงนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นกันบ้างนะครับท่านก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านสั่งกรมป่าไม้ให้นำกำลังไปลุยน้ำนะครับช่วยอพยพชาวบ้านกลุ่มเปราะบางแล้วก็เร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงในบริเวณพื้นที่จังหวัดสระแก้วและจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยท่านแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งการลงไปเลยให้หน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะทางกรมป่าไม้ผ่านท่านอธิบดีนิกรศิระโรจนานนท์นะครับท่านรับข้อสั่งการแล้วว่าทีมกรมป่าไม้ครับลงไปในพื้นที่ช่วยเหลือเต็มที่นะครับทุกจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วมอุทกภัยในปี69นี่แหละครับช่วยเหลือเต็มที่นะครับโดยทั้งกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะตลอดจนถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่พร้อมกับสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่เกิดเหตุฉุกเฉินฉับพลันแบบนี้แหละครับขนย้ายสิ่งของคือมีประชาชนมีชุมชนที่อยู่ใกล้กับสำนักงานของป่าไม้กรมอุทยานเหล่านี้นะครับทีมของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาเข้าไปถึงพื้นที่นี่กรอกกระสอบทรายนะใครที่ต้องการกระสอบทรายในจุดต่างๆที่เป็นหน่วยงานรัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2: แจ้งได้เลย
0: สุชาติสั่งแล้วว่าแจ้งได้เลยนะครับอยากให้ไปช่วยขนของเราก็มีกำลังพลพร้อมอยากให้ไปช่วยขนย้ายทรัพย์สินมีค่าปศุสัตว์ต่างๆนี่ยกตู้ยกของนะครับแล้วก็มียานพาหนะเรียบร้อยเตรียมพร้อมขนย้ายไปในพื้นที่ปลอดภัยนะครับดูแลกลุ่มเปราะบางผู้พิการเด็กเล็กนะครับเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะพื้นที่อุทยานนะหลายแห่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าดูน้ำที่มีน้ำตกเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็จุดไหนที่มีน้ำป่าก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันสำหรับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
2: เรียกว่าลงไปทุกพื้นที่นะใครมีวัสดุอุปกรณ์หรือมีเครื่องไม้เครื่องมือในรูปแบบไหนกระทรวงไหนมีเครื่องไม้เครื่องมือแบบไหนก็จะเอามาช่วยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนกับอีกหน่วยงานนึงหรือพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือประเภทนั้นๆด้วยนะครับ
0: ครับ
2: ไปต่อกันที่ท่านนิกรสมกลางนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับลงพื้นที่ไปตั้งเรียกว่าเป็นครัวกลางนะครับ เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยนะครับนี่เป็นคำสั่งของท่านนะครับโดยท่านลงไปที่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีนะครับกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะเบื้องต้นเนี่ยมีการประชุมหารือเรื่องเร่งด่วนกับคณะผู้บริหารของกระทรวงพม.สำหรับวางแผนในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็ประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งขณะนี้เนี่ยเรียกว่าได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างนะครับมีการเรียกว่ากำชับนะผู้บริหารของกระทรวงที่ดูแลหน่วยงานต่างๆในสังกัดว่าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับมีการจัดตั้งนะครับเป็นศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานนะครับซึ่งพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทั้งมีการจัดตั้งเป็นครัวกลางขึ้นมานี่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นที่เป็นครัวกลางของพม.ที่เขาไปจัดตั้งนะครับเพื่อที่จะปรุงอาหารสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าไปก่อนในระหว่างนี
0: ้ครับ
2: ซึ่งโอกาสนี้ทางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพม.นะครับนางสาวชนกจันทาทองนะครับนายอภิชาเลิศพัชรกมลคณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และคณะผู้บริหารหลายๆท่านก็ร่วมลงพื้นที่ไปในครั้งนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับพี่น้องกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะครับที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านทางสายด่วนหมายเลขจำง่ายๆนะครับ1300 1300เป็นศูนย์เร่งรัดของพม.เขานะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงโทรฟรีด้วยนะครับเรียกว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะใครถนัดอะไรใครดูแลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มไหนอย่างพม.เขาดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นหลักนะหรือประชาชนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษเป็นหลักเขาก็จัดทีมนะเข้าไปดูแลช่วยเหลือนะครับกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษด้วยในเบื้องต้นเขาจัดครัวไว้ก่อนเพื่อส่งอาหารไว้ก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นวางแผนกันต่อว่าจะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างไรครับ
0: ครับนี่เป็นการช่วยเหลือของกระทรวงพม.นะครับนี่ก็ช่วยกันทั่วประเทศนะยังมีอีกการช่วยเหลือหนึ่งนะครับโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ลงพื้นที่น้ำท่วมทุกครั้งอย่างที่น่านอย่างที่สงขลาหาดใหญ
2: ่เราก็ต้องได้เห็น
0: เราได้เห็นนะครับทีมงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาลงไปถึงพื้นที่ครับไปช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิเองนะครับโดยมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับนี่ลงพื้นที่ไปที่สระแก้วนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างทำให้ทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาต่างๆเนี่ยนะครับปฏิบัติการกู้ภัยพิบัติแล้วก็กระจายกำลังคนออกเป็น3ทีมนะครับกระจายลงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปทั้งที่สระแก้วทั้งที่นครนายกนี่มีเรือนะครับเข้าไปช่วยอพยพคนนะครับเข้าไปช่วยขนของที่สำคัญเลยกลุ่มเปราะบางนะครับที่เคลื่อนย้ายไม่ทันอพยพไม่ทันเนี่ยทีมเพื่อนพึ่งพาไปถึงพื้นที่อุปสรรคปัญหาก็มีแล้วครับในพื้นที่เห็นไหมฮะใบพัดเรือไปเจอถุงปุ๋ยนี่ไปช่วยคุณยายนะครับไปช่วยเหลือนี่พาคุณยายพากลุ่มเปราะบางนะครับอพยพในพื้นที่สระแก้วกับนครนายกเนี่ยฝนตกหนักมากในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาทำให้มีน้ำป่าไหลหลากลงมาในพื้นที่ชุมชนบ้านเรือนแน่นอนครับน้ำป่ามันมาเร็วนะครับผลกระทบก็ขยายตัวเป็นวงกว้างบางท่านนี่ติดอยู่บนบ้านแบบนี้4วันแล้วนะครับก็
2: คุณป้าบอก
0: นะครับเห็นชู4นิ้วหรืออยู่4คนไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็มีของไปให้นะครับทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยลงไปหาเลยนะครับ
2: เป็นความหนึ่งสบายใจว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้าไปอย่างน้อยเห็นหน้าเห็นตากันว่าว่ามาช่วยเหลือกันนะส่วนจะช่วยเหลืออย่างไรวิธีการเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องดูกันไปตามหน้างานนี่เอาเรือเข้าไปช่วยแบบนี้กันเลยนี่ก็สุ่มเสี่ยงกับเจ้าหน้าที่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
0: เจ้าหน้าที่ก็ทำงานเต็มที่นะครับทั้งวันทั้งคืนเหมือนกันก็มีความเสี่ยงอยู่นะครับในหลายจุดน้ำท่วม3เมตรได้2เมตรได้นะครับประชาชนย้ายไม่ได้น่าจะถึงชั้น2แล้วต้องอพยพออกมาแน่นอนครับเจ้าหน้าที่เองก็มีความเสี่ยงนะครับในการลงพื้นที่ทุกจุดแต่ก็
2: เต็มใจ
0: เต็มใจลุยนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับมีทั้งทีมเชิงรุกแบบนี้ก็คือเข้าไปถึงพื้นที่ประสบเหตุแล้วก็มีทีมเบื้องหลังนะที่เขาจัดเตรียมสิ่งของบริจาคต่างๆ
2: เป็นถุงยังชีพ
0: ถุงยังชีพนะครับที่เอาไว้ช่วยเหลือประชาชนที่ศูนย์พักพิง
2: อันนี้น่าจะการไปเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางออกมาจากพื้นที่นะครับมีการพยายามหาช่องทางนะที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับ
0: นี่บรรยากาศที่สระแก้วอำเภออรัญญประเทศนะครับก็สามารถช่วยเหลือนะครับ ได้หลายจุดเลยนะนะครับก็เอามาอยู่ที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศแล้วก็มีเวชภัณฑ์ยานะครับแล้วก็มีลงพื้นที่ไปที่บ้านแก่งอำเภอเมืองสระแก้วด้วยนะครับน้ำลึก 2-3 เมตรนะครับแล้วก็นำทีมนะครับไปอพยพคนนะครับออกมาจากพื้นที่ประสบภัยมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยอีกทีมนึงเขาก็สนับสนุนเรื่องของอาหารการกินพร้อมทานนะครับพร้อมทั้งช่วยเหลือจากทีมปภ.สระแก้วก็คือไประดมสมทบทีมกัน

0: เป็นการบูรณาการทำงานระหว่างมูลนิธิเพื่อพึ่งพานะครับแล้วก็ทางจังหวัดทางปภ.ทางตำรวจทหาร
1: มีหลายพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวก
0: ็
1: ต้องมีการประกาศเอาไว้ให้ประชาชนชาวบ้านรู้นะครับว่าเปิดหรือไม่เปิดอย่างไรจะได้ปลอดภัยด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางเข้าไปนะครับยังมีการประกาศบอกมาทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับว่าตอนนี้มีการประกาศปิดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นการชั่วคราวนะครับเนื่องด้วยว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พิจารณาแล้วนะเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางนะครับแล้วก็จะเกิดเป็นดินสไลด์หินถล่มดังนั้นเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงมีการประกาศปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งเป็นการต่อเนื่องนะครับจะหากเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์นั้นคลี่คลายกลับเข้าสู่ภาวะปกติจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับและในเพจที่ว่าเนี่ยเขาก็จะมีการใส่ที่ช่องทางในการติดต่อด้วยนะครับสำหรับเพจอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือจะติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้นะครับ0860926527นะครับ0860926527เป็นเพจหรือว่าเป็นช่องทางติดต่อของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสี
0: ม
1: าสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ได้สรุปข้อมูลนี้มาให้แจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่าเขาใหญ่ตอนนี
0: ้
1: ปิดนะครับนะเพื่อความปลอดภัย
0: ครับจะได้วางแผนการท่องเที่ยวให้ถูกนะครับก็ส่งกำลังใจให้นักท่องเที่ยวด้วยหลายคนนะครับก็ติดน้ำท่วมอยู่นะครับแล้วก็ทางอุทยานก็แจ้งเตือนเข้ามานะครับยังมีความช่วยเหลือนะครับจากกระทรวงคมนาคมกันบ้างนะครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านสั่งการไปที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับมีการรับมอบเรือนะสำหรับบรรทุกสิ่งของนะครับบรรเทาทุกข์จากแอปโป๊กแกร็บนะก็คือรถแกร็บเนี่ยหลายคนก็น้ำท่วม
1: ไปไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับ
0: เราเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มาเพราะว่าแกร็บก็ท่วมเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เขามีเรือด้วยนะครับเป็นโป๊กแกร็บนะครับนะสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะนี่เป็นบรรยากาศที่กรมการขนส่งทางบกแล้วก็กรุงเทพมหานครโดยท่านสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กประธานที่ปรึกษาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้บริหารของกรมการขนส่งทางบกและผู้บริหารกทม.ครับรับมอบอุปกรณ์สิ่งของเพื่อนำไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกนะครับท่านบอกว่าในส่วนของบริษัทโบซัพพอร์ตเซอร์วิสเซสประเทศไทยนะครับได้ส่งมอบโบโบ๊ทนี่เป็นเรือนะสำหรับขนสิ่งของบรรทุกคนนะครับเรียกมาช่วยได้นะครับคลองสามวาเขตบางกะปิลาดกระบังท่านประชาชนท่านไหนต้องการความช่วยเหลือนะท่วมกทม1555สายด่วน1555หรือว่า022485115ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับทางบริษัทแกร็บแท็กซี่ก็มาเหมือนกันนะนอกจากโบแล้วยังมีบริษัทแกร็บแท็กซี่นะครับได้ร่วมบริจาคถุงยางชีพจำนวน500ถุงนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้วก็ได้มีการจัดรถบัสคอยรับส่งผู้โดยสารนะครับผู้ประสบภัยอำนวยความสะดวกประชาชนจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเข้าสู่ตัวเมืองไปยัง MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ BTS สถานีวงเวียนใหญ่ด้วยนะครับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบกท่านบอกว่าขอบคุณทั้งภาคเอกชนทั้งสองส่วนทั้งโบ๊ทั้งแกร็บเลยนะครับเป็นห่วงเป็นใยประชาชนนะครับในฐานะผู้ให้บริการรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยก็ประชาชนเดือดร้อนก็ร่วมด้วยช่วยกันดูแลประชาชนกับภาครัฐนะครับขอบคุณแม่งยิ่งเลยครับ
1: แล้วก็ได้เห็นภาพแห่งการช่วยเหลืออย่างที่เรานำเสนอไปตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในช่องทางออนไลน์ที่คุณผู้ชมชมอยู่นี่แหละนะครับว่าความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาเยอะจริงๆนะอย่างเช่นเรื่องของที่จอดรถต่างๆนะครับหรือแม้แต่เรื่องของการช่วยเหลือในด้านต่างๆถุงยางชีพต่างๆเนี่ยภาคเอกชนก็เข้ามาจับไม้จับมือกับภาคราชการหรือรัฐบาลเพื่อที่จะส่งความช่วยเหลือแบบเนี้ยต่อไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะบางครั้งรอให้รัฐบาลเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ก็มีจำกัดเจ้าหน้าที่ก็ประสบภัยด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยการช่วยเหลือก็อาจจะไปถึงได้ช้าการเติมเต็มจากภาคเอกชนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ทำให้การช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนได้เร็วมากขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: เอาไปกันที่เรื่องเรียกว่าเป็นการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยเรื่องของเส้นทางเพราะว่าเผื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะเดินทางไปทางไหนจะได้ระมัดระวังนะครับที่ปราจีนบุรีนะครับเขาอัปเดตมาเมื่อตอนประมาณบ่าย 2:40 นะครับแจ้งเตือนไปถึงผู้ใช้เส้นทางหรือที่จะผ่านเส้นทางสาย304ผ่านบริเวณแยก3แยกกบิลบุรีนะครับปัจจุบันน้ำท่วมรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านไปบริเวณนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเดินทางผ่านบริเวณนี้โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางหรือหากจะ

0: เดินทางไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมาไปที่ภาคตะวันออกนะครับให้ไปใช้เส้นทางที่ถนนมิตรภาพแทนนะครับและเส้นทางถนนสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกห้วยขือนะครับตรงไปที่สระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้ก็โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น2เส้นทางที่304กับหมายเลข33นะครับจะผ่านเส้นทางไปบริเวณนี้ดูภาพล่าสุดที่อัปเดตมานะครับ
1: ครับ
0: รถเล็กเนี่ยไม่ควรจะผ่านไปเลยนะครับรถขนาดกลางรถพิกัพเนี่ยยังปริ่มๆที่จะถึงตัวรถแล้วนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังด้วยนี่รถขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็นพิกัพขนาดเล็กเน้นนิสสัน NV นะก็ท่วมแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับสาย304บริเวณ3แยกกบิลบุรีนะปัจจุบันรถไม่สามารถผ่านได้ทุกชนิดนะครับแล้วก็เส้นทางทางหลวงสายสุวรรณสอนทางหลวงหมายเลข33บริเวณแยกห้วยขือตรงไปสระแก้วรถไม่สามารถผ่านได้เช่นเดียวกันนะครับ2เส้นทางนะครับคุณผู้ชมโน้ตไว้ก่อนเผื่อจะไปแถวนั้นให้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นแทนครับ
1: ครับนี่ก็ร่วมด้วยช่วยกันแจ้งเตือนกันเข้ามานะครับถ้ามีข่าวสารอัปเดตประสานทาง NBT ได้เลยก็ทีมงานของเราก็พร้อมที่จะรับสายของท่านนะครับจะได้รับเรื่องร้องเรียนแก้ไขปัญหาบรรเทาทุกข์ช่วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับตอนนี้สถานการณ์ที่ดินแดงรวมไปถึงวิภาวดีนี่ฝนเงียบไปแล้วนะ
0: เงียบไปแล้วนะเราสังเกตได้จากหลังคาอาคารสตูดิโอของเรานะคร
1: ับใช่นะครับก็ไม่เป็นไรตกหยุดสลับกันไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้หลายภาคส่วนที่กำลังทำงานอยู่ด้วยมาดูเรื่องของกรมชลประทานกันดีไหมครับว
0: ่
1: ามีการระบายน้ำอย่างไรกันบ้างอันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยกรมชลประทานเองเขาเร่งระบายน้ำภาคตะวันออกนะครับหลังจากฝนสะสมสูง300-500 มิลลิเมตรนะครับเพื่อเป็นการลดผลกระทบแก่พี่น้องประชาชนท่านวิทยาแก้วมีครับอธิบดีกรมชลประทานท่านบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคตะวันออกในช่วง 23-26 กันยายนนะคุณผู้ชมปริมาณฝนสะสม4วันเนี่ย300-500 มิลลิเมตร
0: เยอะมาก
1: เยอะมากจริงๆนะครับเป็นตกแบบไม่ขาดสายตกมาโดยตลอดนะครับกระจายครอบคลุม8จังหวัดเลยทีเดียวทำให้เห็นภาพน้ำป่าในหลายพื้นที่ทั้งปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกไล่เรียงมาจนถึงจันทบุรีระยองนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ก็สั่งระดมพลนะครับช่วยพี่น้องประชาชนทางกรมชลเองนะครับก็เร่งระบายน้ำกันอย่างเต็มที่ที่นครนายกก็พูดคุยกันแล้วเมื่อช่วงเช้าใช่ไหมครับสำหรับการระบายน้ำที่เขื่อนขุนด่านประการชนก็เป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามมติคณะกรรมการในการระบายน้ำนะครับใครที่อยู่แถวนั้นอาจจะคุ้นหูคุ้นตาเคยชินกับภาพบรรยากาศแบบนี้แต่คนที่อยู่ในโซเชียลเห็นการระบายน้ำแบบนั้น
0: โอ้ตกอกตกใจ
1: ตกอกตกใจว่าโอ้ปล่อยน้ำมาซ้ำเติมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่มีระบบคอยช่วยเหลือดูแลอยู่แล้วนะครับแต่สภาพบรรยากาศเนี่ยที่ท่วมเนี่ยไม่ได้เกิดจากเขื่อนนะครับท่วมจากน้ำฝนที่ตกลงมา300-500 มิลลิเมตร
0: ท่านรองผู้ว่าชัยนาทท่านบอกนะครับว่าที่มันล้นด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าพื้นที่ของจังหวัดเองเป็นพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับและด้านข้างเนี่ยจะมีเป็นพื้นที่สูงเป็นพื้นที่เขานะเพราะฉะนั้นในเมืองมันก็เลยมีลักษณะของน้ำที่มาล้นท่วมอยู่ในพื้นที่ในเมืองแบบที่เราได้เห็นภาพอยู่นะครับ
1: นี่โอ้โหนะครับเข้าไปถึงบ้านถึงเรือนนะครับทั้งที่นครนายกปราจีนบุรีนะครับกรมชลประทานเองก็รับข้อมูลแล้วก็เห็นสภาพพื้นที่แล้วนะครับประตูระบายน้ำหาดยางเนี่ยก็เร่งระบายน้ำเข้าสู่ทุ่งบางพวงนะครับระบายน้ำออกไปที่แม่น้ำบางประกงแล้วก็ไปที่ปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดคลองคูมอนนะครับระบายน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีครับช่วยลดผลกระทบพี่น้องประชาชนในพื้นที่เมืองปราจีนถึงกรมชลประทานเองก็ได้ใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงชะลอน้ำแล้วก็ควบคุมผลกระทบที่ท้ายน้ำด้วยนะครับแต่จากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะมีตกหนักบ้างสลับหยุดบ้างแต่ว่าน้ำมันสะสมพื้นดินมันอุ้มน้ำน้ำต่างๆมันก็ไหลลงมาในพื้นที่ต่ำเป็นลักษณะตามธรรมชาติแต่พอน้ำมันเยอะแบบนี้มันก็ไหลเข้าไปท่วมพี่น้องประชาชนทำให้กรมชลเองก็เพิ่มระดับการระบายเป็นขั้นบันไดนะครับปัจจุบันระดับน้ำเนี่ยเริ่มทรงตัวแล้วก็บางแห่งเนี่ยเริ่มลดแล้วนะครับหากไม่มีปริมาณน้ำไหลเข้ามาเพิ่มเติมนะครับก็จะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบที่ฉะเชิงเทราก็เยอะเหมือนกัน
0: ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยทางกรมชลประทานบอกว่ามีการบริหารจัดการน้ำด้านเหนือน้ำนะครับโดยมีการเก็บกักน้ำเอาไว้ในอ่างเก็บน้ำที่คลองสียัดนะครับแล้วก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับเช่นเดียวกันกับที่ระยองจันทบุรีนะครับน้ำเนี่ยทางกรมชลประทานก็ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อวางแผนนะครับทางกรมปภ.เพื่อดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนวางแผนเพื่อให้ผลกระทบนั้นเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องดูธรรมชาติด้วยนะครับว่าฝนเนี่ยมันเติมลงมาอีกหรือไม่

0: ้ถ้าเติมลงมาอาจจะต้องมีการระบายน้ำเพิ่มเติมพอระบายน้ำเพิ่มเติมก็อาจจะกระทบกับพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำอาจจะต้องได้รับผลกระทบไปบ้างบางส่วนนะครับ
1: นะครับก็เป็นพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีการเร่งระบายน้ำกันด้วยนะครับมาดูพื้นที่เจ้าพระยาตอนล่างกันบ้างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญนะครับที่อ่างทองเนี่ยนะครับมีการประกาศแล้วนะครับบอกว่าอย่าพึ่งนิ่งนอนใจอย่าพึ่งไว้ใจกับสถานการณ์ของแม่น้ำน้อย
0: ที่เก็บเอาไว้ข้างบนอย่าพึ่งเอาลงมา
1: อย่าพึ่งเอาลงมาแม้ว่าฝนมันจะซาลงไปแล้วหรือแม้แต่น้ำมันจะทรงตัวแล้วอย่าพึ่งเอาของลงมาร
0: ถก็อย่าพึ่งเอาไว้เข้ามาข้างล่างเอาไปไว้ปลอดภัยก่อน
1: ปลอดภัยก่อนตอนนี้ฟังข่าวจากทางภาครัฐเป็นสำคัญโดยเฉพาะยิ่งท่านนายอำเภอครับส่งข่าวด่วนเข้ามาแจ้งแบบนี้คุณผู้ชมพี่สอครับท่านบอกว่านะครับโอ้โหสถานการณ์น้ำบริเวณตำบลบางจักนี่เป็นภาพมุมสูงเลยนะนะครับที่ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญอ่างทองครับจุดวัดระดับน้ำบริเวณหมู่ที่9ตำบลบางจักระดับน้ำของแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้น6เซนติเมตรนะครับแล้วก็บางจุดเนี่ยล้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ลุ่มแล้วก็บริเวณบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำน้อยในบางจุดแล้วนะครับขณะนี้ประชาชนได้รับผลกระทบรวม2ตำบล7หมู่บ้าน188หลังคาเรือนครับอำเภอวิเศษชัยชาญเองก็ร่วมไม้ร่วมมือครับทำงานเป็นทีมกับผู้นำท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและอสม.ทั้งหลายทั้งปวงนะครับหน่วยงานต่างติดตามสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนกันอย่างใกล้ชิดประชาชนก็ฟังเสียงตามสายฟังประกาศจากทางภาครัฐนะครับพร้อมกับเตรียมกำลังครับวัสดุอุปกรณ์ตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนทั้งนี้นะครับได้กำชับไปถึงทุกภาคส่วนนะครับทุกพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็คอยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
0: ให้น้ำท่วมแบบนี้แน่นอนนะครับว่านอกจากจะมีเรื่องของความปลอดภัยที่ต้องระมัดระวังแล้วนะครับเรื่องของโรคต่างๆนะครับที่จะเข้ามาในช่วงน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะครับนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเราจะมีการพูดคุยนะครับ
1: มีปัญหาหลายคนเพราะว่ารถลาม้าช้างเนี่ยจอดแช่น้ำบางทีฝ่าน้ำเข้าไปแล้วรถดับหลายคนหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะครับจะซ่อมยังไงหรือแม้แต่จะดูแลทรัพย์สินของท่านที่เป็นรถอาจจะเคลื่อนย้ายไม่ทันอย่างไรเดี๋ยวเรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำนะครับแล้วก็ข้อสังเกตต่างๆเพราะว่าตรงนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะในเรื่องของการเยียวยาแม้ว่ากระทรวงแรงงานเองก็จะมีทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานหรือแม้แต่ทางอาชีวะเองก็จะมีน้องๆฟิตเนสเนี่ยเข้าไปช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเผื่อภัยมันใหญ่หลวงเนาะประชาชนได้รับผลกระทบรถหลายคันนะครับเสียจากน้ำท่วมเนี่ยก็จะมีคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็รอข้อมูลนะครับว่าถ้าพร้อมแล้วอาจจะโฟนอินพูดคุยในการดูแลเบื้องต้นนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับอยู่ในสายกับเราท่านดร.รัฐยศเจียรประดิษฐ์นะครับท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: ครับสวัสดีครับช่างดนครับช่างดนมาสเตอร์คาร์ครับรัฐยศ
0: นะครับช่างดนมาสเตอร์คาร์นะครับตอนนี้แน่นอนนะว่ารถเนี่ยน้ำท่วมลุยน้ำนะรถเรามีหลายประเภทด้วยเครื่องยนต์ไฮบริดรถไฟฟ้าน
1: ะครับ
0: เราจะดูแลรถของเรายังไงแยกเป็นประเภทก็ได้ครับท่านครับ
2: ครับคุณสอคุณออฟนะครับสวัสดีครับก็ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับ
0: ครับ
2: อันเนี้ยเลยในจุดของน้ำท่วมมาแล้วตอนนี้น้ำเริ่มรอการระบายเริ่มลดลงเรื่อยๆแล้ว
0: อัน
2: เนี้ยก็จะพบเห็นในข่าวต่างๆหรือว่าตามสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยมีรถจมน้ำหลายคันนะครับคราวนี้ถ้าเราหลีกเลี่ยงได้เนี่ยตั้งแต่แรกเลยเนี่ยพื้นฐานตั้งแต่แรกเนี่ยคือการขับรถลุยน้ำท่วมเนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยเราประเมินสถานการณ์แล้วว่ารถเราไปไม่ได้เราก็หลีกหนีขึ้นที่สูงนะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งเล็กหรือรถ EV นะครับปิดแอร์พวกนี้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำแต่ตอนนี้มันเลยจุดนั้นมาแล้วฮะคุณต่อคุณอ๊อฟนะตอนนี้เราจะดูแลยังไงหลังจากที่น้ำท่วมหรือว่ากู้รถออกมาซ่อมกันยังไงนะปัญหาคือว่าถ้ารถดับกลางน้ำเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าของรถเนี่ยเผลอไปสตาร์ทเครื่องในขณะที่รถดับกลางน้ำเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือก้านสูบอาจจะคดคราวนี้ค่าซ่อมค่าใช้จ่ายมันจะสูงนะถ้าท่านเจออาการลักษณะว่าเครื่องของท่านเนี่ยคือน็อกกลางน้ำ อย่าพยายามสตาร์ทครับทำได้ดีที่สุดคือดับเครื่องแล้วก็เปิดฝากระโปรงถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบออก
0: ครับ
2: หลังจากนั้นน้ำลดลงแล้วเอารถสไลด์หรือรถยกก็ยกเข้าศูนย์บริการหรือเข้าอู่ก็ได้นะครับไม่ว่าท่านจะใช้รถสันดาปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเบนซินหรือรถไฮบริด รถไฮบริดเนี่ยจะน่าห่วงกับรถ EV น่าห่วงนิดนึงเพราะว่ามีแบตเตอรี
0: ่
2: ที่เป็นระบบไฟฟ้านะครับในรถ EV เนี่ยก็จะน่าห่วงหนักกว่าเพื่อนนะฮะส่วนในรถสันดาปเนี่ยถ้าเกิดว่ารถดับไปไม่เป็นไรคุณถอดขั้วแบตเตอรี่ขั้วลบ

0: ระบบไฟเนี่ยจะถูกตัดการทำงานโอกาสที่จะลัดวงจรเนี่ยค่อนข้างยากละ
1: ค
0: ราวนี้กรรมวิธีที่กู้รถออกมาแล้วเนี่ยช่างเขาจะมีวิธีละนะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาจะถอดกล่อง ECU ออกมาแล้วก็อบให้แห้งทำความสะอาดให้ดีพร้อมกับซักพรมหรือเบาะไปด้วยนะทำความสะอาดเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจาก ECU เรียบร้อยแล้วไล่ระบบสายไฟพินซ็อกเก็ตต่างๆเรียบร้อยแล้วเขาจะเป่าให้แห้งเลยคราวนี้ขั้นตอนสตาร์ทประกอบเข้าไปเนี่ยไฟฟ้าจะไม่ลัดวงจรแล้วเพราะว่าเราถอดพรมแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ช่างนนท์บอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะสามารถฟื้นคืนชีพรถสันดาปได้ครับก็คือในระบบในทางปฏิบัติก็คือต้องทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยนะครับแห้งสนิทก่อนอบให้แห้งเลยนะครับพวกแผงวงจรต่างๆเนี่ยต้องทำให้แห้งสนิทเลย
2: เดี๋ยวชันดนครับนิดนึงก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปถึงขั้นของการกู้เนี่ยตอนระหว่างที่เราขับรถถมไปรถ EV นะครับขับลุยไปในน้ำแล้วเครื่องมันดับเอาคนทำไงต่ออย่างถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยเราหยุดเลยนะแต่ถ้าเป็นฟ้าทำไงต่อครับ
0: EV ก็เหมือนกันครับต้องหยุด
2: เนาะจะได้เข้าใจตรงกัน
0: แล้วก็ตัดการทำงานของระบบทั้งหมดเลยครับแล้วคราวนี้ก็ต้องมากู้ละนะครับอยู่ในขั้นกู้แล้วเราจะกู้ยังไงนะครับตัดระบบวงจรของระบบไฟทั้งหมดที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเลิกใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแล้วก็กู้ขึ้นมาครับรถไฮบริดก็เช่นเดียวกันนะครับทำเหมือนกันแต่ไฮบริดเนี่ยจะมีทั้งแบตเตอรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วก็จะมีทั้งในตัวเครื่องยนต์สันดาปด้วยนะครับทำกรรมวิธีเดียวกันก็คือตัดระบบไฟทั้งหมดห้ามใช้รีโมทห้ามใช้ระบบไฟแล้วก็ถอดขั้วต่างๆที่เป็นประจุนะครับออกทั้งหมดเลยเพื่อตัดระบบคัทเอาท์ไฟเพื่อไม่ให้กล่อง ECU หรือระบบต่างๆเนี่ยมันเกิดลัดวงจรและเกิดช็อตความเสียหายครับ
3: นะครับก็เป็นเทคนิควิธีการนะครับในการดูแลเครื่องยนต์หลังจากที่น้ำท่วมแช่ไว้อยู่แล้วกู้มาแล้วจะทำอย่างไรนะครับ
0: อันนี้คือเรามาคุยกันที่การกู้แล้วนะครับไม่ได้คุยกันที่การป้องกันที่สุดคือป้องกันตั้งแต่แรกเลยถ้าสถานการณ์ไม่ดีเนี่ยนะครับคือหาที่สูงอย่างเดียวนะครับตั้งสติก่อนนะครับไม่ควรใช้ความเร็วสูงด้วยเพราะความเร็วสูงเนี่ยก็ปะทะเข้าตรงกับเครื่องยนต์คุณและเพื่อนร่วมทางคุณสวนกันเพื่อนร่วมทางคุณรถอาจจะดับได
2: ้คลื่นมันแรง
0: ถูกต้องครับแล้วก็ประตูชัตเตอร์ต่างๆตามถนนเนี่ยพังเสียหายหมดแหละถ้าขับรถเร็วๆแรงดันน้ำเนี่ยมันปะทะประตูบานเลื่อนหรือประตูได้รับความเสียหายกันเยอะทีเดียวนะคร
3: ับดังนั้นการขับรถลุยน้ำผมเห็นบางคนบอกว่าต้องเหยียบให้เร็วให้แรงโอ้โหแบบนี้มันถึงจะรอดอันนี้เป็นความเชื่อที่ผิดถูกไหมครับ
0: เขาอะรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางเขาอาจจะไม่รอดใช่ไหมฮะเพราะว่าเพื่อนร่วมทางที่สวนทางกับเขาเนี่ยถ้าเป็นรถที่ขนาดเล็กกว่าเนี่ยโดนน้ำเข้าไปเหมือนน้ำเข้าจมูกอ่ะสำลักพอเครื่องสำลักปุ๊บอารามตกใจครับคนปล่อยให้รถดับแล้วก็จะรีบสตาร์ทพอรีบสตาร์ทปุ๊บบางคันสำลักน้ำไปเยอะครับการสูบคดเลย
1: เรียบร้อยเลยนะ
0: ใช่ส่วนตัวคุณถ้าขับเร็วๆอ่ะคุณรอดครับแต่เพื่อนร่วมทางคุณเนี่ยที่สวนกับคุณเนี่ยไม่รอดนะครับ
2: บ้านเรือนที่อยู่ข้างๆด้วยใช่ไหมช่างดน
0: ใช่ใช่ได้รับความเสียหายด้วยรวมถึงรถเล็กด้วย
2: พูดถึงรถเล็กนะมอเตอร์ไซค์ล่ะครับขนาดน้ำแค่ไหนที่ไม่ควรขับลุยเพราะเราเห็นมากเลยว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยขับลุยน้ำเยอะมากๆเลยนะครับ
0: คือมอเตอร์ไซค์ที่ขับลุยน้ำแล้วรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะหัวเทียนอยู่สูงครับรถวิบากเท่านี้จะอยู่สูงแต่ถ้าหัวเทียนอยู่ต่ำเรียบร้อยมันนะครับดับหมดครับ
2: ครับไม่ต้องพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารถสกูตเตอร์ต่างๆเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับพวกนี้ก็คือรถที่เป็นสันดาปเนี่ยจะเห็นภาพชัดจริงๆแล้วถ้าเดินเบาเนี่ยเดินเบา

0: หันเหยียบเบรกไม่อยู่นะ
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเราค่อยๆย้ำๆใช่ไหมครับ
0: ใช่เราขับนะฮะแต่บางทีเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าบางคนมีสติครับแต่ปัญหาเขาเลยขับรถเร็วก็เลยทำให้รถของผู้ที่มีสติอะดับกลางน้ำไปเลย
1: สติดับไปด้วยครับ
0: ใช่คือพาเพื่อนเดือดร้อนไปด้วยคราวนี้พอหมดฤดูฝนแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนของเหลวละนะฮะน้ำมันเครื่องน้ำพร
1: ม
0: แล้วคราวนี้จะเป็นเชื้อราละให้เขาช่วยดูให้แล้วมีกลิ่นอับละสองครับเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบครับ
2: อาการเป็นไงฮะ
0: เกิดขึ้นเครื่องยนต์จะคือมีอาการลักษณะเครื่องยนต์เดินไม่ครบสูบจอดเดินเบาอยู่แล้วเครื่องมีอาการสะดุดกระตุก
2: กระตุกกระตุก
1: มันสะอึกสะอึก
0: อันนี้คือลักษณะของมีอาการน้ำค้างอยู่บริเวณอาจจะเป็นหัวเทียนนะครับหรือคอจุลระเบิดหรือว่าจำจ่ายรถรุ่นเก่าๆนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้อาจจะเกิดขึ้นได้หรือมีไฟเอนจินต่างๆโชว์ไม่ว่าจะเป็นไฟรูปเครื่องยนต์นะฮะไฟรูปหัวฉีดหรือไฟรูปเกียร์หรือไฟรูป
2: ประแจ
0: ยนต์โชว์เอนจินต่างๆโชว์เนี่ยอันนี้ต้องเข้ามาเช็คละนะครับ
2: วันนี้ได้ความรู้มากๆเลยจากช่างดนนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนอย่างพวกเรานะขับเป็นรถขับไปข้างหน้าอย่างเดียวนะครับเรื่องของการดูแลการเฝ้าระวังเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีวันนี้ได้เพิ่มเติมข้อมูลนะครับขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณช่างดนมากครับ
0: ยินดีครับ
1: ครับสวัสดีครับแหมได้ความรู้เรื่องของคนใช้รถใช้ถนนนะช่วงน้ำท่วมแบบนี้ได้ข้อควรระวังแล้วก็ได้ข้อสังเกตเดี๋ยวไปดูย้อนหลังได้ว่าช่างดนแนะนำอย่างไรนะครับนอกจากคนใช้รถใช้ถนนแล้วนะครับก็เรื่องของการอยู่อาศัยในพื้นที่ก็สำคัญเหมือนกันนะครับโรคที่มากับน้ำ
2: สุขภาพช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้อาจจะ เดินลุยน้ำหลายคนเป็นอาสาหลายคนลงไปช่วยพี่น้องประชาชนนะครับโรคเนี่ยมันจะเสี่ยงกว่านะครับไปลุยตามชุมชนที่เป็นชุมชนแออัด
1: เพราะว่าเราไปเห็นในคลิปไวรัลหลายคนไปลุยน้ำพาสัตว์เลี้ยงไปบ้างตัวเองลุยบ้างแต่ทราบไหมว่าน้ำที่มาน่ะเป็นน้ำที่มันมีเชื้อโรคอยู่ด้วยนะครับแล้วยิ่งถ้าท่วมแล้วขังเนี่ยน้ำมันเน่าอยู่ด้วยนะครับก็มีข้อเตือนมานะครับสำหรับคนที่นะครับลุยน้ำแล้วช่วงน้ำขังแบบนี้อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะมากับน้ำนะคุณผู้ชมแล้วก็ต้องเช็คอาการนะครับของท่านด้วย8โรคเสี่ยงทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะแนวทางการดูแลตัวเองนะครับเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านั้นต้องทำยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคระบบทางเดินหายใจโรคตาแดงน้ำเข้าตาแบบนี้มีเชื้อโรคตามมานะครับโรคอุจจาระร่วงนะครับแล้วก็มีโรคไข้เลือดออกยุงต่างๆเหล่านี้มาลาเรียนะครับนี่เป็นโรคที่มากับน้ำแล้วก็ฝากเตือนผู้ชมเฝ้าสังเกตอาการสิ่งสำคัญเลยนะครับถ้าท่านไปลุยน้ำแล้วเนี่ยท่านกลับมาที่บ้านของท่านท่านต้องทำความสะอาดเนื้อตัวของท่านให้เรียบร้อยนะครับมิฉะนั้นเชื้อโรคจะมาโรคฉี่หนูก็เยอะเหมือนกันใครที่ไปดูเรื่องสวนไร่นาไปลุยน้ำตรงนั้นก็เป็นอันตรายนะครับช่วงนี้อาหารการกินอาจจะหาเสบียงได้ไม่เยอะมากหรือว่าบางทีอาจจะต้องกินของค้างคืนนะอันนี้มีความเสี่ยงกับโรคอุจจาระร่วงท้องร่วงนะครับอันนี้อันตรายก็ขอให้ปรุงสุกขอให้อุ่นให้เรียบร้อยก่อนรับประทานภาชนะในการรับประทานอาหารก็เช่นเดียวกันช้อนส้อมจาน
2: ล้างไม้ล้างมือด้วยนะ
1: ด้วยนะครับก็เป็นข้อห่วงใยกันเข้ามา
2: เรามีไข้เลือดออกก็ต้องระมัดระวังนะครับมาลาเรียอย่างที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับฉี่หนูเนี่ยต้องระมัดระวังจริงๆนะบางท
1: ีเราม
2: ีแผลเล็กน้อยที่บริเวณขาหรือบริเวณที่เราลุยน้ำหรือบริเวณมือเล็กๆเนี่ยถ้าไปสัมผัสกับตัวเชื้อโรคพอดีเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อมีได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะเข้าไปติดตามนะครับข้อมูลได้จากเพจของทางกรุงเทพมหานครนะครับโดยกลุ่มงานโรคติดต่อทั่วไปสำนักงานโรคติดต่อสาธารณสุขนะครับของกรุงเทพมหานครเขามีการอัปเดตเอาไว้นะว่าจะต้องมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไรด้วยนะครับอย่างเช่นดื่มน้ำสะอาดนะครับทานอาหารปรุงสุกล้างมือด้วยน้ำและสบู่ป้องกันตัวเองจากไม่ให้ถูกยุงกัดสวมรองเท้าบูทเมื่อเดินลุยน้ำและหากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์โดยเร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ใช่นะครับล่ะคุณผู้ชมยังติดตามเราอยู่นะครับทาง NBT2HD กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 105เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรับชมสัญญาณพิเศษก่อติดกับสถานการณ์น้ำกับ NBT2HD สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องมีทีมงานรับสายนะแล้วก็คอยติดตามอัปเดตการช่วยเหลือในแต่ละจุดทราบว่าครม.ตอนนี้ประชุมใกล้จะเสร็จแล้ว
2: ใกล้แล้วครับ
1: นะครับแล้วก็จะมีการแถลงนะครับจากที่ประชุมครม.จะเป็นทีมท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหากมีสัญญาณความเคลื่อนไหวข้อมูลท่านกอดติดรายการของเราได้เลยนะครับว่าเกณฑ์ความช่วยเหลือต่างๆจะมีอัปเดตหรือไม่อย่างไรหรือแม้แต่สถานการณ์เตือนภัยต่อไปพื้นที่ไหนเสี่ยงอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามจากการแถลงครั้งนี้ NBT พร้อมเป็นแม่ข่ายนะครับในการขยายสัญญาณให้ถึงพี่น้องประชาชนนะครับ
2: ในระหว่างที่อาจจะมีการรอสายโฟนอินนะครับ

0: รอยืนยันอยู่นะครับว่าคนที่จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันนั้นเป็นใครแล้วก็เรื่องอะไรนะครับไปติดตามเรื่องนี้ก่อนนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเป็นประกาศฉบับที่14แล้วนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกเนี่ยส่วนเนี้ยฝนจะลดลงนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งในขณะเดียวกันทางด้านตะวันตกของภาคกลางยังมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ด้วยนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าไอหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางนะครับมีมรสุมเข้ามาเติมด้วยเลยทำให้มีฝนตกเข้ามาในช่วงนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันลดลงในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นคำเตือนนะครับระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจุดเสี่ยงต่างๆตามพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มข้อแนะนำเลยก็คือหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับส่วนเรือนะครับคลื่นลมเพื่อการเดินเรืออ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะส่วนถ้าอ่าวไทยตอนล่างเนี่ยและก็ทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองก็อาจจะเป็นมากกว่า2เมตรนะครับ
1: ครับเอาละครับตอนนี้มีสายจากทางบ้าน
0: สายจากทางบ้านถูกต้องครับ
1: เข้ามานะครับคุณเตยครับอยู่ในสายกับเราแล้วคุณเตยอยู่ที่นนทบุรีสวัสดีครับคุณเตยครับ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณสอคุณออฟค่ะ
1: ครับคุณเตยเจอปัญหาอะไรอยากให้ทาง NBT ช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือคุณเตยครับ
2: ค่ะพอดีว่าอาศัยอยู่ในซอยรัตนาธิเบศร์22แยกที่6อ่ะนะคะเครื่องสูบน้ำบริเวณท้ายซอยอะค่ะไม่ทำงานนะคะทำให้น้ำเนี่ยปริมาณน้ำฝนที่ตกอะค่ะท่วมขังในซอยแล้วก็ไหลเข้าบ้านนะคะ
0: โอ้น้ำสูงประมาณเท่าไหร่ครับคุณเตยบริเวณบ้าน
2: ถ้า
0: ตอนนี้เรามีอีกสายนึงนะครับ
1: เราประสานให้ทันทีเลย
0: เป็นเจ้าหน้าที่นะครับเป็นหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและบำรุงของเทศบาลนครนนทบุรีอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับท่านวิโรจน์ครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณต่อคุณออฟครับ
0: ไม่ทราบว่าเมื่อสักครู่ได้ยินที่คุณเตยเขาได้แจ้งเข้ามาไหมครับ
3: ครับครับ
0: ซอยรัตนาธิเบศร์22แยก6นะครับเครื่องสูบน้ำที่อยู่ด้านท้าย
3: 22แยก6ครับ
0: ใช่ไหมครับคุณเตย
3: ครับ
2: ใช่ค่ะ
0: คุณเตยแจ้งทางคุณวิโรจน์ได้เลยนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วเผื่อจะได้พูดคุยกันครับ
3: ได้เลยครับอันนี้เดี๋ยวผมขอชี้แจงนิดนึงครับอันนี้ครับ
1: ครับ
3: เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของไอ้บ่อสูบน้ำอันนี้นะครับตอนแรกที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะรับน้ำจากถนนแล้วก็ออกไปที่คลองเร่งให้น้ำออกไปที่คลองให้เร็วที่สุดนะครับคราวนี้ในรอบของที่มีวิกฤตเรื่องฝนตกหนักเนี่ยครับน้ำฝนเนี่ยมันเกินกว่าที่เครื่องมันจะรับได้คือน้ำเนี่ยมันล้นจากคลองขึ้นมาบนถนนเพราะฉะนั้นมันเลยเป็นการสูบน้ำวนถึงแม้ว่าเราดึงน้ำจากถนนไปในคลองก็กลับมาที่ถนนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องปิดเครื่องปิดไว้ก่อนนะครับแต่เมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเนี่ยต่ำลงมาเท่าผิวจราจรแล้วเนี่ยมันก็จะมาเปิดแล้วก็เร่งน้ำออกจากถนนไปที่คลองได้แต่เรื่องนี้ทางเทศบาลทางนครนนท์เนี่ยก็แก้ปัญหาเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยเราต้องการเอาน้ำมาลงที่คลองผมก็เลยมาเร่งสูบน้ำที่ฝั่งตรงข้ามถนนรัตนาธิเบศรคลองเนี่ยครับคือคลองขวางนะครับน้ำที่ลงเนี่ยมันจะลอดข้างโรงแรมริชมอนด์นะครับลอดใต้ถนนรัตนาธิเบศรมาโผล่ด้านที่เป็นร้านอ้าเลือดหมูนะครับตรงนั้นก็จะมีสถานีย่อยของเราอยู่ตัวนี้แหละครับที่เป็นตัวจริงในการช่วยทางฝั่งซอย22ครับซึ่งตอนนี้เราก็เร่งสูบตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้หยุดเลยครับ
0: ครับ
2: คุณมีโรจน์นิดนึงไม่แน่ใจว่าทางประตูตรงอ้าเลือดหมูอะค่ะเขาปิดอยู่ใช่ไหมคะ
3: เปิดครับสตาร์ทตั้งแต่วันศุกร์มายังไม่ได้ปิดเลยครับ
0: ยังคงสูบอย
3: ู่ตอนนี้ก็ยังเดินเครื่องอยู่ครับใช่ครับ
0: และ
3: คราวนี้ที่เห็นว่าระดับน้ำมันไม่ลดลงเลยเนี่ยเพราะว่าฝนมันตกมาเติมตลอดครับ
2: เพราะว่าเบื้องต้นไปดูตรงอ้าเลื่อนหมูเหมือนประตูมันปิดอยู่อะค่ะ
3: อ๋อถูกต้องครับตัวประตูต้องปิดครับเพื่อให้เครื่องสูบน้ำเนี่ยมันสูบข้ามประตูไป
0: เพื่อไม่ให้น้ำมันทนข้ามมา
3: ใช่ครับมันจะต้องมีการปิดประตูก่อนแล้วก็คือเครื่องสูบเนี่ยที่เรามองเห็นเป็นเครื่องดีเซลอยู่ข้างบนเนี่ยครับมันยังมีเครื่องไฟฟ้าอยู่ข้างใต้อีก2เครื่องครับทั้งหมดมันจะมี3เครื่องนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เดินเครื่องสูบตลอดให้สังเกตงี้ก็ได้ครับเวลาที่ดูที่สถานีครับมันจะมีน้ำระบายออกตลอดเวลามันจะเป็นเครื่องสูบคือเราเห็นน้ำเลยครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์ก็ได้ครับ
2: ได้ค่ะ
0: จะเป็นการสื่อสารทำความเข้าใจกันนะครับว่าในบานประตูที่เรียกว่าอาจจะเปิดไว้หรือปิดไว้เนี่ยบางทีเจ้า

0: หน้าที่ก็ดำเนินการไปตามแผนหรือว่าตามไปตามสิ่งที่ควรจะทำนะครับแต่ว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้น่าจจะไม่ได้ทราบด้วยบริษัทประกันภัยที่เราซื้อนะครับต่อมาก็คือการเก็บหลักฐานและความเสียหายละเอียดนะครับคือถ่ายให้ครบนะถ่ายเผื่อไว้ก่อนนะถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อมาก็คือการติดต่อบริษัทประกันภัยโดยเร็วผู้ประกันภัยควรแจ้งเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่สามารถดำเนินการได้นะครับแล้วเตรียมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดเก็บเอาไว้นะอย่างเช่นเลขที่กรมธรรม์นะครับทะเบียนรถทะเบียนบ้านวันเวลาสถานที่เกิดเหตุรายละเอียดของความเสียหายนะครับเพื่อให้เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับในการที่จะเตรียมเอกสารหรืออุปกรณ์ต่างๆหลายๆครั้งนะครับข้อต่อมาก็คือการเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะครับอย่างเช่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเราภาพถ่ายความเสียหายสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถต่างๆที่ต้องใช้ในการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็ให้ดำเนินการตามแผนที่วางเอาไว้นะครับอันนี้จะสามารถช่วยให้การดำเนินการเคลมประกันนะทำได้เร็วมากขึ้นก่อนอื่นนะทำตาม4ขั้นตอนนะที่ว่าเอาไว้นี้นะครับจะได้เคลมประกันได้เร็วได้ง่ายได้สะดวกและทำให้ได้เงินมาได้เร็วที่สุดด้วยนะครับ
1: ครับละ MBT ก็ได้ให้ข้อมูลต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนล่าสุดทีมงานของรายการเรานะครับแจ้งเข้ามาบอกว่ามีการร้องทุกข์เข้ามานะครับฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับโดยเฉพาะที่กบินบุรีนะคุณกฤษพรแสงเงินผู้ใช้ Facebook นะครับเขาร้องเรียนบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมนะครับมีผู้สูงอายุไม่ได้รับอาหารรับประทานมาเลยนะครับแล้วก็น้ำมาไวมากนะครับอยู่ที่ปราจีนบุรีขึ้นตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เตรียมตัวกันไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถอพยพได้ทันดังนั้นติดอยู่ในบ้านก็มีภาพจาก Facebook ของคุณกฤษพรนะครับที่ส่งเข้ามาเราเห็นแล้วน้ำสูงจริงๆนะครับฝากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยประสานถ้าเข้าไปติดตาม Facebook ของคุณกฤษพรเนี่ยก็จะได้เห็นนี่นะครับนี่อยู่บนบ้านน้ำขึ้นมาตอนเช้าตื่นขึ้นมาอ้าวน้ำท่วมแล้วออกไปไหนไม่ได้แล้วล่ะครับไปตลาดก็ไม่ได้หาอาหารก็ไม่ได้แล้วตอนนี
0: ้น้องเขาวงมาให้เรียบร้อยว่าบ้านเขาอยู่ตรงไหนนะครับ
1: มาให้แล้ว
0: เพื่อให้ความช่วยเหลือจะได้เข้าไปได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็ถึงตรงจุดด้วยนะครับ
1: เขาขออาหารแห้งน้ำดื่มแล้วรวมไปถึงอาหารของสัตว์เลี้ยงด้วยยาด้วยนะครับบ้านเลขที่4ซอยกำนันวิโรธตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีบ้านยังพออยู่ได้ค่ะขออาหารแล้วก็ยาเพิ่มเติมนะคะทิ้งเบอร์ไว้ให้ด้วยขออนุญาตอ่านนะครับเพื่อจะได้ประสานงานโดยตรง0983826099นะครับคุณต้อมนะครับชื่อเล่นของคุณกฤษพรนะคุณต้อม0983826099หน่วยงานในพื้นที่กบินบุรีถ้าท่านรับทราบแล้วนะครับฝากประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทราบว่าคุณกฤษพรกังวล นะครับบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำมาหรือไม่นะครับฝากพื้นที่ด้วยที่บ้านของเขาเนี่ยก็มีคนอาศัยมีผู้เฒ่าผู้แก่อาศัยอยู่อาหารต่างๆไม่เพียงพอเสื้อกันหนาวก็มีน้อยนะครับก็ขอบคุณมากๆเขาว่าอย่างนั้นถ้าเข้ามาถึงพื้นที่แล้วนะครับก็ส่งกำลังใจนะครับคนที่ประสบภัยแล้วเราก็เป็นสื่อกลางนะขอบคุณทีมงานที่ได้ช่วยหาข้อมูลนะครับเรื่องร้องทุกข์ของชาวบ้านเราก็จะได้สานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับชมรายการเราอยู่สามารถประสานช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีครับ
0: ทางกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดคนนะทีมงานโอเปอเรเตอร์นะครับทั้งน้องๆสาวสุขุมานวิริโยธินนะครับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าไปร่วมเนี่ยแหละเดินเข้าไปที่จะตรวจสอบความเสียหายเข้าไปเยี่ยมชมขอไม่ใช่ขออภัยเข้าไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับโดยการลงพื้นที่นะครับก็มีทั้งเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีการมอบถุงยางชีพจากสำนักงานเหล่ากาชาดอย่างที่บอกไว้นะครับในพื้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรมหมู่ที่5ตำบลเจริญธรรมนะครับและก็ลงพื้นที่ไปมอบถุงยางชีพนะครับที่หมู่ที่1บ้านโคกหมู่ที่2บ้านทุ่งทุ่งขุยปูนะครับตำบลเจริญธรรมและไปติดตามสถานการณ์น้ำที่บริเวณประตูระบายน้ำวัดคลองใหม่หมู่ที่3ตำบลคลองหมูนะครับทางนี้เองทางจังหวัดสระบุรีได้มีการร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานสาธารณสุขภาคเอกชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งเรื่องของความเป็นอยู่การบรรเทาความเดือดร้อนการดูแลสุขภาพและก็การติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับนี่เป็นอีกภาพอีกมุมนึงที่เราพยายามจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าความช่วยเหลือเนี่ย

0: หลั่งไหลเข้าไปจริงๆนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนก็เดือดร้อนนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะเป็นผู้เดือดร้อนเป็นผู้ประสบภัยอยู่เช่นเดียวกันแต่ก็เรียกว่าพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือให้ความเดือดร้อนนั้นมีน้อยที่สุดครับ
1: นี่บรรยากาศที่วิหารแดงสระบุรีนะครับเอาล่าสุดนะครับประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีแจ้งเข้ามานะครับอาจสอดคล้องกับที่คุณกฤษพรโพสต์นะครับก็คือว่าประสานมาที่ NBT ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งด่วนเลยนะครับในพื้นที่เส้นทางที่กบินบุรีบริเวณเส้น304ผ่านบริเวณ3แยกกบินบุรีปราจีนบุรีคุณผู้ชมขณะนี้มีน้ำท่วมสูงรถทุกชนิดห้ามผ่านนะครับผ่านไม่ได้มีอันตรายนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมาสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณพื้นที่ลังกาวโปรดหลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางแล้วก็เดินทางในพื้นที่เชื่อมต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ปราจีนบุรีเส้น304ขณะนี้แยกกบินบุรีน้ำท่วมสูงนะครับตอนนี้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้รวมไปถึงเส้นทางถนนสุวรรณศรทางหลวงหมายเลข33จากบริเวณแยกหัวขือตรงไปที่สากแก้วรถไม่สามารถผ่านได้โปรดเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนี้ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีฝากแจ้งมานะครับหลายพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบเข้ามาเหมือนกันนะครับและตอนนี้รู้สึกว่าจะมีรายงานล่าสุดนะครับจากทางพื้นที่กาญจนบุรีนะ
0: ครับ
1: คุณสกรกฎคุณผู้ชมนะครับว่ามีการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองนะครับ
0: ประกาศด่วนนะครับเรื่องเตือนภัยท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับเตรียมรับมือกับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับคือเรื่องนี้ทางสำนักงานชลประทานที่13มีการแจ้งเตือนเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเพราะฉะนั้นในการเพิ่มการระบายน้ำครั้งนี้เนี่ยผลกระทบนะครับจะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองในพื้นที่ท้ายเขื่อนมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณเมตรครึ่งถึง2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแม่กลองและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เฝ้าระวังพร้อมกับเตรียมรับมือและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาจากสำนักงานชลประทานที่13ที่ได้ประกาศแจ้งเตือนมาอันนี้อย่าได้ตกใจนะครับให้ได้ทราบข้อมูลกันนะครับจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องว่าตอนนี้บริเวณท้ายเขื่อนนะครับปริมาณน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับสำหรับเพจของสำนักงานชลประทานที่13สามารถติดตามอัปเดตเรื่องของการระบายน้ำเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ส่วนที่ขึ้นหน้าจอณเวลานี้นะครับเป็นประกาศของกฟผ.เนื่องด้วยฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์งดการระบายน้ำนะครับในช่วงระหว่างวันที่27ถึง28กันยายนเป็นต้นไปก็ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควน้อยเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งตรวจสอบนะครับยึดโยงสิ่งก่อสร้างต่างๆแพต่างๆแล้วก็สิ่งของต่างๆของท่านให้มั่นคงแข็งแรงเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็จะแจ้งให้ได้ทราบต่อไปนะครับติดตามสถานการณ์สแกน QR code ตรงนี้ได้นะครับหน้าจอได้เลยครับ
0: ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือนะครับเป็นความร่วมมือของภาครัฐนะครับที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งระดมสรรพกำลังทั้งหมดนะครับรวมถึงงบประมาณที่สามารถช่วยได้เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและไปร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้าระวังและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับโดยทางพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหมติดตามและมีการสั่งการการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการบูรณาการกำลังพลยานพาหนะเครื่องมือยุทโธปกรณ์และงบประมาณของกระทรวงกลาโหมรวมไปถึงเหล่าทัพเพื่อที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลกระทรวงกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะดำเนินการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะครับเรียกว่าระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนที่มีเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
1: ข่าวนะครับช่วงนี้มาดูเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์นะครับผ่านทางรายการพิเศษก่อติดสถานการณ์น้ำท่วมจากทีมรับโทรศัพท์ของเรานะครับแจ้งเข้ามานะครับคุณอรนินชัยรถนะครับท่านนี้อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโอราน2นวมิน81เขตบึงกลุ่มตรงนี้ได้รับความเดือดร้อนนะครับเขาชี้จุดมาว่าบ้านของเขาเนี่ยอยู่ซ้ายมือมีประตูรั้วสีน้ำตาลนะบ้านน้ำท่วมนะครับระดับเข่าแล้ว ส่วนในซอยหมู่บ้านเนี่ยระดับหน้าอกเลยนะครับต้องการเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือเรื่องของอาหารการกินตอนนี้ชาวบ้านไม่มีอาหารรับประทานนะครับแล้วก็ขอให้ช่วยสูบน้ำระบายออกโดยเร็วเนื่องจากมีผู้สูงอายุแล้วระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทางทีมงาน NBT ของเรานะครับกรมประชาสัมพันธ์ของเราได้ประสานต่อไปที่กรมกิจการพลเรือนทหารบกเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของท่านร้อยเอกปานัทนะครับเพื่อประสานงานในพื้นคุณทางทีม NBT ของเรานะที่เชื่อมโยงนะครับข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนกลางในการรับเรื่องร้องทุกข์ต่างๆของพี่น้องประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยแบบ
0: ขอเบอร์โทรศัพท์ขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้อาจจะติดตามรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้มีเบอร์อื่นๆนะครับที่จะโทรไปประสานงานไปขอความช่วยเหลือนะครับตัววิ่งที่อยู่ด้านล่างก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะขึ้นไว้ตลอดเวลาสำหรับข้อมูลสำคัญสำคัญนะครับที่เราจะรีบนำขึ้นมาวิ่งให้คุณผู้ชมได้ติดตามเอาไว้นะครับส่วนเพจที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเบอร์โทรศัพท์ทั้ง5เบอร์ที่ทาง NBT และกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมมือกันนะครับในการจัดหาเบอร์โทรศัพท์พร้อมกับผู้รับโทรศัพท์ก็คือน้องๆเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของเราเนี่ยจะรับโทรศัพท์รับเรื่องร้องเรียนของท่านแล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและเมื่อได้ความอย่างไรแล้วเราจะรีบโทรกลับไปแจ้งท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านอาจจะไม่ได้รับสายบางท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือนะครับตอนนี้ทางเรื่องของการช่วยเหลือก็พยายามที่จะติดต่อประสานงานแล้วก็ส่งความช่วยเหลือไปให้ถึงท่านให้เร็วที่สุดด้วยนะครับช่องทางออนไลน์เราก็มีอยู่นะครับเป็น Facebook กรมประชาสัมพันธ์ Facebook NBT-NBTFacebook ของ NBT Connect ก็เป็นอีกทั้งช่องทางทั้งรูปแบบของการโทรศัพท์และรูปแบบของการออนไลน์ที่คุณผู้ชมสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับเราได้สื่อสารกับเราได้เช่นเดียวกันครับ
1: ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการพิเศษกับ NBT ก็ติดสถานการณ์น้ำนะครับทั้ง NBT กรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับ FM 92.5 MHz FM 105 MHz AM 891 kHz นะครับ819 kHz ท่านรับสัญญาณรับฟังเราอยู่นะครับสามารถประสานเบอร์เมื่อสักครู่เบื้องต้นได้แล้วเราก็จะเป็นสื่อกลางในการเชื่อมต่อความช่วยเหลือต่างๆนะครับเกาะติดกันได้เราเกาะติดมาตั้งแต่เมื่อวานช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงดึกก็มีด้วยวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
0: นะฮะเช้าบ่ายดึกเมื่อเช้านี้เจอผมกับน้องบินไปแล้วนะครับตอนบ่ายเนี่ยมาเจอผมกับน้องออฟนะครับแล้วดึกนี้เป็นน้องออฟ
1: กับน้องบิน
0: นะจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างต่อเนื่องนะครับและที่สำคัญในระหว่างที่เป็นช่วงเวลาเนี่ยก็คือช่วงข่าวนะ
1: ก็
0: ค
1: ือ
0: ข่าวเช้าข่าวเที่ยงข่าวค่ำข่าวดึกก็ยังคงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเกาะติดสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันเรียกว่าอยู่ที่ NBT เปิด NBT หรือเปิดช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญถึงตัวท่านอย่างแน่นอนนะครับ
1: แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเผื่อรายการของเรานี่หมดเวลาสัก 16:00 นเนี่ยแต่ว่าถ้าเผื่อมีเหตุการณ์ด่วนเหตุการณ์แถลงล่าสุดจากทางรัฐบาลคุณผู้ชมเกาะติดหน้าจอของ NBT to HDเกาะติดนะครับคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ทุกคลื่นไว้ได้เลยนะครับท่านจะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสื่อสารอย่างตรงจุดตรงประเด็นและทันท่วงทีทันเวลาอย่างแน่นอนนะครับทีม NBT กรมประชาสัมพันธ์ก็พร้อมทำงานดูแลเคียงข้างประชาชนอย่างเต็มที่ในสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ
0: เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากที่รายการเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับในช่วงบ่ายเนี่ยหมดเวลาลงนะครับก็จะต่อที่ข่าวค่ำนะครับก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารทั้งในลักษณะของรอบภูมิภาคนะครับแล้วต่อด้วยข่าวค่ำซึ่งเป็นข่าวภาคหลักซึ่งก็มีข่าวสารทั้งในประเทศนะฮะต่างประเทศรวมไปถึงข่าวสารภาคภาษาอังกฤษของ NBT World นะครับก็คือเราก็ต้องการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเนี่ยสถานการณ์น้ำท่วมก็สามารถรับรู้ได้ผ่านทาง NBT World ที่นำข้อมูลข่าวสารมาส่งต่อให้คุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับ
1: ทราบว่าสักประมาณ 16:00 นเศษๆนะครับจะมีการแถลงก็ขอให้เกาะติดนะครับสัญญาณจากทาง NBT เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวนิดนึงก่อนจะลากันไปคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับผมดูเรดาร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
0: เป็นยังไงครับตอนนี้ทิศทางฝนมันไปทางไหนน้องครับ
1: ทิศทางฝนไปที่ภาคตะวันออกครับ
0: อัน
1: น
0: ี้
1: น่าเป็นห่วง
0: วกกลับมาที่ภาคตะวันออกคือฝนช่วงนี้มันวนอยู่ใช่ไหมน้องครับ
1: มันวนอยู่ครับ
0: ตรงภาคกลางไปภาคตะวันตกไปภาคตะวันออกใช่ไหมครับ
1: ถูกต้องครับภาคตะวันออกตอนนี้มีฝนอยู่ที่ชลบุรีระยองจันทบุรีนะครับก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเต็มที
2: ่รวมจะคอยดูแลเรื่องของคุณภาพอ้อยค่ะแล้วก็เรื่องของการลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 ด้วยธนารักษ์ค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: อาจารย์คะเรื่องราวนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยแต่ว่าอยากที่จะทราบค่ะว่าปัญหาหรือว่าความท้าทายอะไรที่ทำให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้คะ
3: ค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะก็น่าจะเริ่มมาจากทุกฝ่ายนะคะในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเนี่ยตระหนัก

0: ถึงเรื่องปัญหา PM 2.5แล้วก็ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็มีทุกในทุกภาคส่วนเนี่ยก็มีแนวคิดที่อยากจะเรียกว่าทำการผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็มองว่าทางสำนักงานกรรมการอ้อยน้ำตาลทรายเนี่ยก็เลยมีโครงการนี้นะคะโดยคาดหวังว่าให้เป็นเครื่องมือสำคัญนะคะที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์แล้วก็ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ในการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืนแล้วก็ลด PM 2.5ไปด้วยนะคะเด็ก
1: ๆซึ่งเราก็จะเน้นในเรื่องของอ้อยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: เมื่อเราพูดถึงปัญหาอ้อยเผาค่ะอยากสอบถามอาจารย์ว่าทำไมถึงเลือกใช้เทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาแก้ปัญหาค่ะเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ก็คือในส่วนของการเผาเนี่ยนะคะก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในอุตสาหกรรมเกษตรของเราเนี่ยเราก็เป็นพื้นที่ปลูกอ้อยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นประเทศในการส่งออกน้ำตาลนะคะทีนี้การเผาก็เป็นกระบวนการหนึ่งแต่เดิมนะคะในการกำจัดพวกเศษซากใบอ้อยก่อนที่จะเก็บเกี่ยวหรือว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วนะคะทีนี้เนี่ยทางฝั่งอุตสาหกรรมเองหรือชาวไร่เองหลายๆท่านเนี่ยก็ตระหนักแล้วล่ะว่าการเผาเนี่ยมันก็ทั้งก่อมลพิษเนาะแล้วก็ทำให้เรียกว่าดินเสื่อมโทรมต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีมาตรการต่างๆมามากมายในการช่วยเหลือคนที่จะส่งอ้อยสดไม่เผาอ้อยนะคะมีมาตรการอุดหนุนจากหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็มาเจอปัญหาใหม่ว่าในการส่งเสริมนะคะเกษตรกรต่างๆนะคะให้ลดการเผาเนี่ยค่
2: ะ
0: เราไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนนะคะว่าการเผาเนี่ยเกิดในลักษณะข้อแม้ข้อจำกัดอย่างไรนะคะเกิดในพื้นที่แบบไหนอย่างไรจุดไหนที่อาจจะเป็นจุดต้นเพลิงหรือว่าเป็นจุดที่เป็นไฟลามมาซึ่งเกษตรกรก็จะกลายเป็นผู้เสียหายแทนเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ในเรื่องของโรงงานรับซื้อเองเนี่ยก็จะมีประเด็นในแง่ที่ว่าเรียกว่าพูดตามตรงก็คือโรงงานต้องงอชาวไร่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดตั้งเงื่อนไขมากมายชาวไร่ก็จะไม่เอาอ้อยมาส่งที่โรงงานตัวเอง
2: ค่ะ
0: ก็จะเกิดคำถามว่าถ้าเกิดมีอ้อยเผาปนมา3ลำจะคิดราคาอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก็ปรากฏราคาเขาอีกใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะก็จะเป็นลักษณะของการตัดสินใจของคนเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ประชุม TSMC หรือว่าสมาคมโรงงานน้ำตาลค่ะเขาก็ร่วมมือกันแล้วก็ประชุมกันว่าถ้าอย่างนั้นน่าจะมีระบบที่เป็นกลางจริงๆในการช่วยเก็บข้อมูลนะคะว่าจุดหาจุดความร้อนนะคะแล้วก็มีตัวโดรนเนี่ยที่เข้าไปถ่ายภาพโดยอัตโนมัตินะ
2: คะ
0: ไปเก็บร่องรอยการเผานะคะแล้วก็เอามาวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ต่อไปได้ในเชิงป้องปรามต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่โรงงานเองเนี่ยก็จะให้มีเป็นกล้อง AI นะคะเป็นกล้อง AI ที่ใช้ในการตัดสินว่ารถบรรทุกที่มาส่งคันนั้นเนี่ยเป็นอ้อยเผาหรือเป็นอ้อยสดนะคะก็คือแทนที่จะใช้คนแล้วบางทีคนเราอยู่ตรงนั้นเราถูกกดดันด้วยเงื่อนไขต่างๆใช่ไหมคะหรือประสบการณ์ที่แตกต่างกันมันก็อาจจะทำให้การรับซื้อแต่ละที่เนี่ยมันเรียกว่าสร้างระบบที่ยุติธรรมได้ยากเรียกว่าอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นตัวระบบ AI เองระบบกล้องทั้งหลายเนี่ยมันมีภาพเป็นเชิงประจักษ์มี AI ที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันใช้เหมือนกันทุกโรงงานนะในระบบในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันก็จะสร้างในลักษณะของความยุติธรรมความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็จูงใจให้ชาวไร่ที่เรียกว่าทำอ้อยอย่างดีเรียกว่าไม่เผาเลยอยู่แล้วเนี่ยเขายิ่งจูงใจให้เขาได้สิ่งที่มันคุ้มกับค่าตอบแทนของเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วสุดยอดมากๆเลยเพราะว่าเจ้าโดรนตัวนี้นอกจากจะเก็บข้อมูลแล้วเนี่ยยังวิเคราะห์รถแต่ละคันด้วยว่ามีปริมาณของอ้อยที่เผาเท่าไหร่
0: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตตัวโดรนนี้จะแยกออกจากกล้องวงจรปิด
1: ค่ะ
0: ตัวกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นติดอยู่ที่ตาช่างของโรงงานค่ะซึ่งเราก็จะเชื่อมต่อกับระบบของโดรนเนี่ยค่
2: ะ
0: ว
2: ่
0: าเป็นคู่สัญญานี้แล้วพื้นที่ที่ปลูกอ้อยซึ่งโดรนไปถ่ายภาพมาเนี่ยเป็นคู่สัญญาเดียวกันสามารถที่จะแมทชิ่งจับคู่กันได้แต่ว่าเป็นระบบที่เรียกว่าแยกกันอยู่ก่อน
1: ค่ะแล้วโดรนนี้เราจะมีการกระจายตามจุดไหนบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะก็สำหรับโดรนเนี่ยค่ะก็จะมีการติดตั้งไปที่โรงงานนำร่องทั้ง10แห่ง
1: ค่ะ
0: นะคะใน4ภูมิภาคทั่วประเทศนะคะแล้วก็

0: โรงงานนำร่องที่10 แห่งทั้ง10 แห่งเนี่ยจริงๆเป็นอาสาสมัครนะคะเป็นอาสาสมัครที่เรียกว่ามองเห็นถึงอนาคตของอุตสาหกรรมอ้อยที่จะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้
1: อม
0: จะต้องคำนึงถึงเรื่องการส่งเสริมชาวไร่ให้ปลูกอ้อยยังมีคุณภาพ
1: ค่ะ
0: จะมี10 แห่งทั่วประเทศ
1: ก็ได้ด้วยว่าโครงการนี้คือตอบโจทย์เลยทั้งเรื่องราวของโรงงานก็ดีชาวไร่ก็ดีแล้วก็เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมด้วยเป็นยังไงบ้างอาจารย์ตอบโจทย์ยังไงบ้าง
0: ก็ในส่วนของตัวโดรนเนี่ยค่ะก็มันจะเริ่มจากการทำงานของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะภาพถ่ายดาวเทียมก็จะใช้ในการจับจุดที่เป็นฮอตสปอตนะคะที่เป็นความร้อนนะคะจากจุดที่เป็นฮอตสปอตเนี่ยก็จะบันทึกตำแหน่งไว้ถ้าเกิดมีความร้อนเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่การเผาเนี่ยค่ะจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงเวลากลางคืน
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ในช่วงเวลาถัดมาเนี่ยก็คือจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะส่งสัญญาณนะคะส่งข้อมูลมาที่โดรนนะคะแล้วก็ให้โดรนเนี่ยบินไปถ่ายเก็บภาพโดยอัตโนมัตินะคะที่ตำแหน่งนั้นนะคะแล้วก็วิเคราะห์ว่าในพื้นที่ที่มีฮอตสปอตเนี่ยค่ะด้วยความที่ดาวเทียมเนี่ยเขาจะถ่ายในพื้นที่ขนาดประมาณ1ตารางหรือ2หรือ4ตารางกิโลเมตรมันค่อนข้างใหญ่ครอบคลุมชาวไร่หลายราย
1: ค่ะ
0: นะคะแต่พอโดรนเราไปถ่ายเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อที่เกิดฮอตสปอตตรงนั้นเนี่ยมีทั้งพื้นที่ที่เผาและไม่เผาเป็นคู่สัญญาไหนเป็นพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างนะคะในเรื่องของหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อที่จะเอามาวางกลยุทธ์ต่อไปเนี่ยก
1: ็
0: จะสามารถทําได้ดีขึ้นนะคะเราก็จะเห็นว่านอกเหนือจากตัวAI แล้วก็ตัวระบบโดรนเนี่ยค่ะก็จะมีมาตรการอื่นๆของรัฐจังที่เราได้ยินตามข่าวนะ
1: คะ
0: ก็คือมันก็ช่วยลดจริงๆนะคะจนหลายๆโรงงานเนี่ยในปีที่ผ่านมานะคะก็จะมีเปอร์เซ็นต์ของการอ้อยเผามีการซื้ออ้อยเผาเนี่ยไม่ถึง 10% ก็คือเรียกว่าลดจากระดับประมาณ 40-50% เนี่ยลงมาถึงประมาณเหลือแค่ 10% นะคะลดลงมาได้เกือบ5 เท่านะคะ
1: ก็ช่วยได้มากจริงๆ
0: ค่ะ
2: สำหรับวัตถุประสงค์สำคัญที่อาจารย์ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มโครงการนี้มีอะไรบ้างคะอาจารย
0: ์ค่ะก็วัตถุประสงค์สำคัญของโครงการนี้ค่ะคืออันดับแรกเลยเนี่ยเราคาดหวังให้ตัวเครื่องมือเนี่ยค่ะเป็นเครื่องมือสำคัญในการเก็บข้อมูลนะคะเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ซึ่งเชื่อมโยงกันแล้วก็ติดตามได้นะคะเรียกว่าให้มีความโปร่งใสทั้งฝั่งที่เป็นโรงงานนะคะฝ
1: ั
0: ่งที่เป็นชาวไร่นะคะฝั่งที่เป็นภาครัฐนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนโยบายการส่งเสริมอะไรต่างๆเนี่ยมันอยู่บนเรียกว่าภาพเบลอๆภาพเบลอๆเนาะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราวัตถุประสงค์แรกของระบบเนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือในการชี้เป้าเก็บข้อมูลอีกอย่างโปร่งใสนะคะแล้วระบบที่มันโปร่งใสมาพร้อมภาพมาพร้อมระบบที่มันอัตโนมัติต่างๆเนี่ยค่ะก็ถูกแทรกแซงได้ยากนะคะมันก็จะทําให้ระบบการส่งเสริมต่างๆหลังจากนั้นเนี่ยมีความยุติธรรมกับชาวไร่ที่ตั้งใจทำให้ดีมากขึ้นเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คืออยากจะจูงใจให้กับชาวไร่ทั้งหมดนั่นแหละค่ะว่าทำยังไงถึงจะลดการเผาหรือว่าจะแปรรูปนะคะตัวเศษวัสดุเนี่ยเป็นอย่างอื่นนะคะได้ต่อไป
1: ค่ะก็ได้ดูว่าการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากแล้วก็มีผลยังไงกับการลดปัญหาฝุ่น PM คะอาจารย์
0: ค่ะก็คือในส่วนของมาตรการต่างๆที่รัฐออกมาใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะในปีที่ผ่านๆมานะคะไม่ว่าจะเป็นการงดให้การช่วยเหลือทางด้านเงินกู้ทางการเกษตรนะคะหรือความช่วยเหลืออื่นๆนะคะถ้าเกิดพบว่ามีการเผานะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าลักษณะของพื้นที่เกษตรของเราเนี่ยมันเป็นพื้นที่ติดกันบางทีถ้าเกิดเป็นแปลงของเราแล้วเราไม่ได้เผาแต่ว่ามันลามมาจากแปลงอื่นมันก็จะเกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่าตัวระบบตัวเนี้ยนะคะมันก็จะสร้างจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่มีความโปร่งใสเนี่ยมันก็ทําให้ความยุติธรรมตรงเนี้ยมันดีขึ้นนะคะแล้วก็เข้าไปสู่แรงจูงใจที่แท้จริงของเกษตรกรที่จะมาสู่ระบบการปลูกแบบแม่นยํา เน้นการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
1: ก็พูดง่ายๆคืออย่างสมมติว่าแปลงของตุ๊กกับของน้องออมอยู่ติดกันแต่ว่าน้องออมเนี่ยไม่เคยเผาเลยแต่ตุ๊กอาจจะมีการแอบเผาบ้างถ้าเมื่อก่อนอาจจะมีการตรวจสอบ

0: ไม่ได้แต่ว่าตอนนี้มั่นใจว่าตรวจสอบได้แน่นอนอ
1: ันนี้เนี่ยจะตรวจสอบได
0: ้ค่ะค่ะ
1: นะคะค่ะระบบ AI ที่ใช้ตรวจวัดอ้อยสดและอ้อยเผามีการทำงานอย่างไรบ้างคะอาจารย์อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าตั้งแต่วิธีการเก็บข้อมูลไปจนถึงการวิเคราะห์ผลให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ค่ะก็ในระบบโดรนกับกล้อง AI จะอยู่แยกกันอย่างที่ได้เรียนแล้วนะคะทีนี้ในส่วนของระบบโดรนก่อนนะคะระบบโดรนเนี่ยเราก็ในโครงการนี้เราจะออกแบบไว้ให้โดรนอยู่ในสถานีนะคะซึ่งสามารถทำงานโดยอัตโนมัติก็คือสามารถที่จะขึ้นบินนะคะกลับมาชาร์จแบตแล้วก็ส่งข้อมูลโดยอัตโนมัตินะคะซึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยเรายังจำเป็นจะต้องมีคนที่เฝ้าระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอะไรต่างๆอยู่นะคะแต่ว่าตัวโดรนเองเนี่ยเรียกว่าสามารถทำงานได้โดยอัตโนมัตินะคะจะซึ่งตัวโดรนนะคะตัวฐานนะคะตัวระบบเปลี่ยนแบตเตอรี่ชาร์จอัตโนมัติพวกเนี้ยเป็นสิ่งที่เราพัฒนาในไทยทั้งหมดเป็นองค์ความรู้ของเราเองนะคะแล้วก็นอกเหนือจากส่วนที่เป็นระบบที่เป็นฮาร์ดแวร์เหล่านี้นะคะก็จะเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่เราเรียกว่าระบบบูรณาการนะคะซึ่งในระบบบูรณาการเนี่ยเราก็มีการพัฒนาในเรื่องของซอฟต์แวร์การสั่งการให้โดรนรับตำแหน่งจากจุดความร้อนจากดาวเทียมนะคะแล้วก็ให้บินนะคะไปที่ตำแหน่งที่มีความร้อนนะคะแล้วเก็บภาพมาอัตโนมัตินะคะภาพที่เก็บมาเนี่ยเราก็จะให้ AI นะคะซึ่งเป็นในโครงการของเราเนี่ยเป็นคนเทรนเองนะคะว่า AI ในการคัดแยกว่าภาพตรงเนี้ยเป็นอ้อยเผาหรือว่าอ้อยสดนะคะอย่างแปลงติดกันอย่างที่ว่านะคะว่าแปลงไหนเป็นอ้อยเผาแปลงไหนเป็นอ้อยสดแล้วก็ล็อกกับขอบเขตแปลงก็จะแบ่งได้อัตโนมัติเลยนะคะว่าพื้นที่ตรงไหนเนี่ยเป็นประเภทไหนตรงเนี้ยได้ภาพมาแล้วเอา AI ตัดสินซึ่ง AI เนี่ยก็ผ่านจากการเทรนนิ่งนะคะก็คือเราก็มีภาพตัวอย่างในการเทรนเนี่ยมากกว่า 20,000 ภาพนะคะที่ใช้ในการเทรนนะคะแล้วก็จากส่วนตรงเนี้ยก็จะมีการบันทึกไปอัตโนมัติเลยนะคะนอกเหนือจากการไปดูตำแหน่งที่เป็นจุดความร้อนแล้วเนี่ยค่ะเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเก็บเกี่ยวแล้วโดนก็อยู่เฉยๆถ้าเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงในระหว่างการปลูกนะคะตัวโดรนนี้

0: ฝั่งของตัวระบบโดรนนะคะในส่วนของตัวกล้อง AI นะคะเนี่ยเราก็อีกเช่นกันเราก็พัฒนาตัว AI ที่ใช้ในการคัดหรือว่าเป็นอ้อยไฟไหม้หรือที่ถูกลักลอบเผานะคะหรือว่าจะเป็นส่วนที่เป็นสกปรกหรือว่าสะอาดนะคือมีใบมีสิ่งเชื้อปนอะไรต่างๆก็ในตัวกล้องวงจรปิดตัวนี้นะคะเราก็เสริมเข้าไปด้วยซอฟต์แวร์ด้วย AI นะคะแล้วก็ตัวภาพทั้งหมดเนี่ยจะส่งเข้ามาที่สำนักงานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
1: คือ
0: ส่งเข้ามาที่ส่วนกลางนะคะก็ด้วยความที่ภาพถูกส่งเข้ามาที่ส่วนกลางในทุกๆคันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ในแต่ละโรงงานเนี่ยก็เรียกว่าที่เดิมเคยแต่เจ้าหน้าที่หน้าโรงงานจะไม่ค่อยสบายใจเวลาต้องไปเถียงกับชาวไร่เนาะก็ว่ายังไงเนี่ยอ่ะคราวนี้เป็นเกณฑ์เดียวกันหมด
1: มาตรฐานแล้ว
0: เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกโรงงาน
1: แล้วก็ตรวจสอบได้ด้วย
0: ตรวจสอบย้อนกลับได
1: ้
0: มีข้อมูลย้อนสนับสนุนเรียกว่าเป็นค่าตัดอ้อยสดเนาะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยพอบอกว่าเป็นค่าตัดอ้อยสดแล้วก็มีการหักเงินคนที่เผามาจ่ายเพิ่มให้คนที่ไม่เผาค่ะระบบของเราเป็นแบบนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปอยู่ตรงนั้นแล้วตัดสินว่าคันเนี้ยเป็นอ้อยเผาหรืออ้อยสดมันหมายถึงส่วนต่างของเงินพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัวระบบ AI ที่ว่าเนี่ยค่ะก็คือตัวกล้องเนี่ยเราก็เน้นว่าให้มาช่วยคนนะคะในการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็ใช้มาตรฐานเดียวกันตัว AI แล้วก็จะเป็นการเทรนภาพนะคะเป็นการเทรนภาพโดยการนำตัวอย่างจากทุกๆโรงงานเลยค่ะอันนี้จะไม่ใช่แค่10โรงงานนำร่องนะคะแต่ว่าจะเป็นทุกๆโรงงานนะคะทุกๆโรงงานที่ติดตั้งนะคะตัวระบบนะคะก็50กว่าโรงงานเนี่ยนะคะก็จะเราก็จะดึงภาพในส่วนของปีแรกที่มีการเก็บภาพขึ้นมานะคะร่วมกับข้อมูลที่มีการเทรนไว้ก่อนแล้วในบางโรงงานที่ดำเนินการไปก่อนหน้าในการศึกษาช่วงก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็เอาตัวเนี้ยมาใช้ในการสอน AI นะคะให้สามารถจำแนกภาพทีนี้เนี่ยพอมาจากทุกโรงงานจริงๆเนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ค่อนข้างครอบคลุ
1: ม
0: ทุกสภาพนะคะในสภาพพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแบบสภาพโรงงานที่อาจจะมีลักษณะรางที่ไม่เหมือนกันหรือว่าห้องช่างที่ไม่เหมือนกันหรือว่าจะเป็นสภาพอ้อยที่ไม่เหมือนกันก็จะครอบคลุมตรงนี
1: ้อันนี้คือเราเริ่มเก็บข้อมูลมานานแค่ไหนแล้วคะอาจารย์
0: คะจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนที่จะไปติดตั้งทุกโรงงานเนี่ยค่ะก็ประมาณ3ปีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหลังจากติดตั้งไปแล้วเนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่ดําเนินการในปีที่แล้วเราก็จะมีข้อมูลในการเก็บเกี่ยวของปีที่แล้วค่ะแล้วก็ปีเนี้ยก็จะเก็บอีก
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะเอาไปปรับปรุงตัวพัฒนาตัว AI ต่อไป
2: เชื่อว่าพูดถึงคนนี้หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องความแม่นยำของระบบค่ะอาจารย์อยากทราบว่าอาจารย์มีการทดสอบหรือว่าประเมินผลอย่างไรบ้างคะเพื่อให้มั่นใจว่าเชื่อถือได้จริงค่ะ
0: ค่ะก็อย่างที่ได้เรียนนะคะว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้ไปติดตั้งทางสำนักงานอ้อยเนี่ยได้ไปติดตั้งทุกโรงงานนะคะซึ่งในเงื่อนไขของโครงการนี้ค่ะก็คือต้องมีการทดสอบความแม่นยำนะคะแล้วจะต้องดึงมาจากทุกโรงงานด้วยนะคะเราก็ดึงมาทั้งหมดประมาณ 13,300 กว่าภาพนะคะก็มีความแม่นยำมากกว่า 91% นะคะก็คือมีอัตราการผิดพลาดที่ค่อนข้างต่ำนะคะสำหรับระบบ AI ตัวนี
1: ้ค่ะแล้วในเรื่องของโรงงานน้ำตาลค่ะอาจารย์เขามีการได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้บ้างไหมคะ
0: ค่ะในส่วนของโรงงานน้ำตาลเองแน่นอนว่าในโรงงานก็เป็นสเตคโฮลเดอร์สำคัญนะคะในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลนะคะตัวโรงงานเองเนี่ยในเฉพาะส่วนของอ้อยสดอ้อยเผานะคะก
1: ็
0: เรียกว่าค่อนข้างที่จะปลดภาระของโรงงานในเรื่องของการที่จะต้องตัดสินใจว่าจะตัดสินใจยังไงนะ
1: คะ
0: เรียกว่ารักษาชาวไร่ด้วยนะคะแล้วก็ให้มีความยุติธรรมด้วยนะคะก็ตรงนี้เนี่ยโรงงานก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ในส่วนของระบบการเก็บข้อมูลนะ
1: คะ
0: เนื่องจากทางเรื่องกล้อง AI เนี่ยค่ะเป็นระบบที่ทางสมาคมโรงงานเขาอยากให้มีเป็นการประชุมของเขานะคะแต่ว่าเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะสามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของค่าติดกล้องแต่ว่าไม่มีงบประมาณในการมาพัฒนา AI
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าในโครงการเนี้ยค่ะเราก็ได้พัฒนา AI ให้กับในทุกๆโรงงานนะคะก็เป็นส่วนที่ทางสำนักงานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยตั้งโครงการนี้ขึ้น
1: ค่ะแล้วโรงงานหนึ่งต้องติดกล้องประมาณกี่ตัวคะอาจารย์หรือว่าแล้วแต่ขนาดของโรงงาน

0: แต่ละโรงงานเนี่ยค่ะจะมีเรียกว่าแถวของตาช่างนะคะตาช่างที่จะต้องให้รถบรรทุกอ้อยเข้าไปนะคะซึ่งถ้าเกิดมีกี่ตาช่างก็ต้องติดทุกตาช่าง
1: อ๋อติดทุกตาช่างเลย
0: แล้วก็หนึ่งตาช่างเนี่ยก็จะต้องติดทั้งหมด4 ตัวนะคะก็คือถ่ายป้ายทะเบียนเพราะว่าเราถ่ายป้ายทะเบียนเก็บอัตโนมัติอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีถ่ายภาพด้านบนถ่ายภาพด้านหลังด้านข้างนะคะเพื่อที่จะดูว่าความสะอาดความสกปรกของตัวอ้อยมีสิ่งเสื้อปนยังไงบ้างแล้วก็มีอ้อยสดอ้อยลักลอบเผานะคะเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร
1: ่คือตาช่างนึงต้องเก็บทุกมุมเลยว่างั้นเถอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
2: ระบบนี้ถูกออกแบบให้สามารถใช้ได้กับโรงงานในหลายรูปแบบค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าว่ามีการปรับให้ยืดหยุ่นและก็เหมาะกับโรงงานในแต่ละพื้นที่ยังไงบ้างคะ
0: อ๋อค่ะค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงกล้องแล้วก็ภาพเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องสภาพแสง
2: ค่ะ
0: หนึ่งก็คือสภาพแสงแล้วก็พวกความสูงต่างๆระยะตาช่างของโรงงาน
2: ค่ะ
0: ตอนนี้เนี่ยเราก็ให้เป็นไกด์ไลน์ไปในลักษณะว่าภาพที่ต้องการเป็นแบบนี้นะเป็นมุมกล้องแบบนี้นะคะซึ่งก็ไม่ได้ฟิกในเรื่องของแบบไปอะแดปว่าเพื่อให้ได้ภาพในลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะต้องแต่ละระบบการตรวจวัดต่างๆมันมีความโปร่งใส
1: ค่ะ
0: มันมีความจูงใจให้คนอยากจะมาทำดีเหมือนเขามากขึ้นแล้วนะนะคะก็แล้วก็นอกจากเรื่องของการติดตามการเผาเนี่ยค่ะในส่วนที่ไปประเมินบริกคือค่าความหวานแล้วก็ประเมินผลผลิตนะคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าหลายๆโรงงานก็ได้เริ่มมีการรวมกลุ่มชาวไร่ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่ม SME ผู้ประกอบการใหม่นะคะเรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะคะผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริย
1: ะ
0: เป็นอาชีพใหม่นะคะก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นนักบินโดรนเพื่อที่จะเอาตัวภาพเหล่านี
1: ้
0: มาใช้ร่วมกับระบบแล้วก็ใช้ในการประเมินอ้อยนะคะใช้ในการฟีดแบคว่าแปลงเนี้ยเราควรที่จะปรับปรุงอะไรยังไงบ้างเพื่อให้มันมีเรียกว่าชี้เป้าปัญหาแล้วแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดไม่ยำไม่หวานแหไม่เปลืองเงินไม่เปลืองต้นทุนเหมือนเดิ
1: ม
0: นะคะก็เลยคิดว่าในส่วนของโดรนเองเนี่ยนะคะจะเป็นตัวที่ทั้งสร้างอาชีพใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าพาเกษตรกรให้ไปสู่ระดับของการเกษตรแบบแม่นยำได้มากขึ้นได้จริง
1: ก็ได้รับผลตอบรับดีมากๆเลยแล้วก็เกษตรกรสามารถที่จะควบคุมโดรนในการตรวจสอบคุณภาพอ้อยได้เองด้วย
0: อันนี้ก็จะเป็นสเตจถัดไปที่เรากำลังทำอยู่ค่ะว่าถ้านอกเหนือจากโดรนที่ทางสำนักงานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยติดตั้งให้กับโรงงานนำร่องทั้ง10 แห่งชุดละ1 ตัวแล้วเนี่ยถ้าเกิดตัวนี้มีการขยายผลต่อว่าให้ทางเกษตรกรเนี่ยเป็นผู้ร่วมโอเปเรตนะคะหรือว่ามีสร้างอาชีพใหม่ให้กับพวกน้องๆในพื้นที่ที่เขาคืนถิ่นกลับไปนะคะก็ตรงเนี้ยก็มองว่าเป็นโอกาสในการขยายผล
1: สุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะอยากที่จะให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงอนาคตของภาคการเกษตรเกี่ยวกับ AI แล้วก็โดรนจะเป็นยังไงบ้างคะ
0: ค่ะก็คือในภาคการเกษตรของเราเนี่ยค่ะเราก็ต้องยอมรับนะว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ aging society อย่างแท้จริงแล้วนะก็คือมีเด็กเกิดน้อยมากนะคะแล้วเราจะทำในขณะที่บ้านเราเนี่ยก็เป็นพื้นที่เกษตรนะคะแล้วเราจะสามารถที่จะอยู่รอดในสภาวะแบบนี้ได้อย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของเครื่องจักรนะคะก็ต้องเข้ามานะคะเรื่องของระบบทุ่นแรงต่างๆก็ต้องเข้ามาแล้วในภาวะที่ AI เข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยค่ะการใช้เครื่องจักรอย่างเดียวนะคะมันก็เรียกว่าอาจจะไม่คุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปนะคะก็ต้องเป็นเครื่องจักรมาพร้อมกับเครื่องมือที่ช่วยในการตัดสินใจหรือว่าทำงานแบบอัตโนมัตินะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโดรนนะคะที่เอามาช่วยในการตัดสินใจในการดูแลแปลงตั้งแต่ออกแบบแปลงเลยนะคะว่าจะหันหัวทิศทางแนวแถวไปอย่างไรนะคะแล้วก็จะทำยังไงให้ได้ผลผลิตมากที่สุดในแปลงนี้นะคะก็พวก AI ต่างๆก็จะเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยคนตัดสินใจช่วยต้องเรียกว่าระดับน้องๆของเราที่เหลือที่มีอยู่น้อยๆนะคะให้สามารถทำงานในเกษตรแปลงที่มีขนาดใหญ่ได้นะคะแล้วก็ได้ผลผลิตที่มันคุ้มค่าคำว่าคุ้มค่าในที่เนี้ยเราก็ต้องใช้ต้นทุนให้ต่ำนั่นก็หมายถึงว่าถ้ามีปัญหาอะไรเราต้องแก้แค่ตรงนั้นระวางแหไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดมันมีปัญหาเรื่องวัชพืชเราก็ต้องแก้แค่เฉพาะวัช

0: พืชให้ตรงจุดตรงเนี้ยภาพถ่ายโดรนก็ใช้ได้นะคะถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของโรคนะคะโรคใบขาวนะคะก็ต้องมีการสำรวจควบคุมโรคแล้วก็แก้ไขให้ตรงจุดซึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ๆเนี่ยการสำรวจด้วยโดรนก็ทำได้ดีอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยเราหนีไม่พ้นนะคะที่จะต้องให้บุคลากรในภาคการเกษตรของเราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับโดรนกับการใช้ AI มากขึ้นเพื่อให้เราเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตมากขึ้น
1: อีกนิดนึงค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้มี10แห่งแล้วใน4ภูมิภาคอนาคตจะมีการขยายไปอีกไหมคะ
0: อันนี้ก็ต้องเรียนว่าในส่วนของนโยบายเรื่องงบประมาณเนี่ยจะเป็นของทางฝั่งสำนักงานกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายนะคะซึ่งตอนนี้ทางสำนักงานเองก็ทราบว่ามีการใช้ในเรื่องของทั้งภาพถ่ายดาวเทียมเป็นหลักนะคะแล้วก็ใช้โดรนเป็นตัวเสริมนะคะก็ถ้าเกิดอาจจะลองดูเนื่องจากว่าโครงการนี้ค่ะเรารับประกันติดตามงานถึง2ปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากส่งงานปีที่แล้วนะคะมีการติดตามในปีนี้มีการติดตามในอีกปีหนึ่งถ้าเกิดเราเห็นผลลัพธ์ที่มันเ

พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยมันไหลแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเคยเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชาคำว่าศาสตร์พระราชานี่เป็นยังไงเราต้องศึกษาแล้วก็หาองค์ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ติดปริญญาตนตั้งแต่วันนั้นมาถึงวันนี้เลย

0: พี่คะพี่
1: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
2: โ
3: อ้พี่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
2: ง่าย
1: ครบ
4: จบ
2: ทุกเรื่องรัฐ
3: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
5: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
6: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
3: โหลดเลย
7: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ที่เด็กๆ เขาถ่ายเนี่ยพระอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเป็นกล้องมุมต่ำแล้วก็เสยขึ้นรู้สึกว่าท่านมีความน่าเลื่อมใสนะครับหลังจากนั้นนะครับหนังก็พยายามจะเล่าให้เห็นถึงสิ่งที่

หากจะพูดถึงสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทผลักดันภาพยนตร์อีสานตลอดมาแล้วนะครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามคือเบอร์ต้นของวงการครับด้วยความเพียบพร้อมของบุคลากรศักยภาพของเครื่องไม้เครื่องมือประสบการณ์ตรงจากรุ่นพี่

0: ที่ประสบความสำเร็จสู่รุ่นน้องที่กำลังบ่มเพาะประสบการณ์นับเป็นความแข็งแรงที่สถาบันเพียรปฏิบัติมาโดยตลอดครับ
1: ผมมองว่าหนังอีสานมันพัฒนามองเป็น2กรณีแล้วกัน1กรณีของประเด็นเทคโนโลยีครับประเด็นเทคโนโลยีก็คือว่าแต่ก่อนนี้หนังอีสานยังมองว่าการเข้าถึงเทคโนโลยีอ่ะมันเข้าถึงลำบากเพราะว่าอุปกรณ์ในการผลิตหนังอ่ะมันค่อนข้างราคาสูงนะครับการที่จะเข้าถึงตรงนั้นมันต้องใช้เงินใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกว่าจะเป็นหนังสักเรื่องนึงใช้งบประมาณมหาศาลนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ยด้วยเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้คนทำงานหนังเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นก็เลยมองว่าความเป็นง่ายๆก็คือว่าทุกคนสามารถทำหนังได้ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันกล้องตัวหนึ่งมันก็สามารถด้วยคุณภาพมันหรือคุณภาพของกล้องนะครับคุณภาพของอุปกรณ์ถ่ายภาพยนตร์ซึ่งเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายนะครับอุปกรณ์ก็ไม่ได้ราคาสูงมากเนื่องจากว่ากลไกการผลิตนะครับกล้องหลายรุ่นหลายยี่ห้อหลายบริษัทเนี่ยพัฒนานะครับเทคโนโลยีแข่งกันมันก็เลยทำให้ตัวผู้บริโภคเองอย่างเราเนี่ยนะครับอย่างเด็กๆอย่างคนทำคอนเทนต์อีสานเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่2เรื่องของคอนเทนต์ครับเรื่องของเนื้อหาผมมองว่าเนื้อหาของความเป็นอีสานณปัจจุบันนี้เป็นเนื้อหาที่ร่วมสมัยแต่ก่อนหน้านั้นเป็นเนื้อหาที่มองถึงเรื่องอีสานความเป็นอีสานแบบความเป็นอีสานแบบเพียวๆอ่ะครับคืออีสานยังไงเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้มันมีความร่วมสมัยพอเป็นความร่วมสมัยเนี่ยมันก็เลยทำให้คนอีสานเข้าถึงประเด็นรวมถึงคนที่อยู่ในเมืองด้วยนะครับคนไม่ใช่คนอีสานก็เข้าถึงได้ก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงประเด็นเหล่านั้นได้เพราะนั้นถ้ามองรวมๆแล้วเนี่ยเทคโนโลยีทำให้ประเด็นอีสานนะครับเข้าไปอยู่ในความเป็นอย่างได้ข้อที่2ก็คือว่าด้วยความที่ประเด็นอีสานความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอีสานเนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็ยังมีประเด็นอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรายังไม่ได้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างตรงไปตรงมาหรืออย่างร่วมสมัยนะครับหรืออย่างสร้างสรรค์มากเพียงพอเพราะนั้นผมมองว่าความหลากหลายเหล่านี้แหละจะเป็นข้อดีที่ทำให้ประเด็นความเป็นหนังอีสานสามารถเติบโตไปได้อีกจากความที่เป็นโลคอลคอนเทนต์สู่ global content ผมมองว่ามันเป็นไปได้ไม่ยากยกตัวอย่างอย่างเช่นหนังของคุณต้องเตเนาะสัปเหร่อนะครับที่เป็นประเด็นอีสานธรรมดาแต่ว่ามันไม่ใช่ธรรมดาตรงที่เล่าประเด็นความเป็นสัปเหร่อแต่ว่ามันเล่าถึงก้นบึ้งในจิตใจของมนุษย์มันพูดถึงเรื่องความตายเราจะจัดการความตายยังไงในฐานะที่ทุกคนหนีไม่พ้นความตายอะไรแบบนั้นทุกคนเพราะฉะนั้นความเป็น global ตรงนี้คือความตายคือความล้มหายตายจากคือการหายจากกันห่างจากกันตรงนั้นผมมองว่านั่นแหละมันคือ global นะครับผมสอนเด็กทำหนังที่นี่ผมมองว่าผมอยากให้เขาทำหนังแมสครับหนังแมสคือหนังที่มันหนังตลาดหนังขายได้ที่ไม่ใช่เป็นปัจเจกครับไม่ใช่ปัจเจกบุคคลเพราะผมจะบอกเด็กๆว่าเราทำหนังเพื่อขายนะเราทำหนังเพื่อกลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ใช่เซิร์ฟตัวเราอย่างเดียวเพราะนั้นสิ่งที่ผมจะบอกเด็กๆก็คือว่าทำหนังตลาดนะเว้ยทำหนังตลาดเราต้องขายคอนเทนต์เราต้องขายไอเดียโดยเฉพาะความเป็นอีสานที่เราอยู่กับความเป็นอีสานตั้งแต่เกิดอะครับเพราะเด็กแทบจะ 90%เป็นเด็กอีสานนอกจากนั้นก็จะเป็นเด็กต่างจังหวัดไม่ใช่ต่างจังหวัดต่างภาคอย่างใต้ก็มีอย่างเหนือก็มีอะไรเงี้ยอย่างภาคกลางก็มีบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเรามีคอนเทนต์อยู่กับมืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ความเป็นอีสานเนี่ยมันอย่างที่ผมบอกว่ามันยังสามารถที่จะขยับเด็กเขาสอบปลายภาคก็คืองานฟิล์มเราจะต้องทำมันต้องขายได้แล้วก็ภาพฝันของผมอีกอย่างนึงคือว่าหนังไฟนอลโปรเจกต์ของเด็กอ่ะผมอยากให้ขายได้จริงๆสามารถเอาไปฉายในโรงเพื่อจะเก็บเงินได้จริงๆอย่างน้อยๆเด็กๆ เขาก็รู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาเรียนมามันไม่ได้เปล่าประโยชน์นะสิ่งที่เขาเรียนมามันถูกนำมาตอบโจทย์ความเป็นอุตสาหกรรมจริงๆอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะบอกเด็กๆเสมอๆครับ
0: ผลงานหนังสั้นของนักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมีลายเซ็นของตัวเองอย่างชัดเจนครับมุ่งเน้นเสนอวิถีอีสานที่ดูง่ายไม่ซับซ้อนแต่คงไว้ซึ่งศิลป

0: ปะและภาษาทางภาพยนตร์อย่างครบถ้วน
1: งานนี้เป็นงานในปีการศึกษา2568เทอม1เป็นเด็กปี3ครับเป็นรายวิชาการเขียนบทภาพยนตร์ซึ่งรายวิชาเนี้ยผมจะให้เขาแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็พิชชิ่งเราก็มีกระบวนการสอนกระบวนการเขียนบทนะครับการได้มาซึ่งไอเดียการพัฒนาบทการพัฒนาตัวละครการพัฒนาเหตุการณ์เสร็จแล้วก็เราก็ผมก็ให้เขาพิชชิ่งแล้วเลือกหนังนะครับที่มองว่าน่าจะเป็นหนังที่สมบูรณ์ที่สุดมันเป็นบทที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วก็ให้เขาพัฒนาบทเป็นงานกลุ่มครับหนังชื่อว่าอาคมคนคลัมนะครับก็ได้แนวคิดจากความเป็นอีสานเนี่ยผีพราหมณ์พุทธมันมาด้วยกันเนาะในสังคมพุทธของเราเนี่ยพุทธพราหมณ์ผีพราหมณ์พุทธมันหนีกันไม่พ้นแล้วมันก็จะมีเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวทเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องเด็กๆ เขาก็พยายามพัฒนาเรื่องนะครับแล้วก็หนังก็จะเป็นฮอร์เรอร์แอคชั่นนะครับแล้วก็มีติดดราม่านิดๆนะครับเข้ามาแล้วก็เป็นผลงานกลุ่มนะครับงานกลุ่มที่เด็กๆ เขาช่วยกันพัฒนาเรื่องขึ้นมาแล้วก็เป็นหนังแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกนำไปฉายในโรงภาพยนตร์นะครับ SF นะครับเป็นงาน Final Project ร่วมกับกลุ่มเด็กปี4ซึ่งเขาทำ Final Project เหมือนกันครับผมมองว่าเขาค่อนข้างลึกในวิธีคิดของความเป็นอีสานที่ผมบอกไปก็คือว่ามีความเป็นผีมีความเป็นพราหมณ์มีความเป็นพุทธนะครับมันมีเรื่องผีมันมีเรื่องไสยเวทอยู่ในนั้นนะครับผมก็เลยมองว่าแล้วมันมีความเป็นแอคชั่นด้วยตัวของทีมงานด้วยตัวของผู้กำกับเองเนี่ยเขามีความชอบในเรื่องของแอคชั่นอยู่แล้วแล้วก็ในทีมเนี่ยมีความเป็นคือเด็กๆผมเห็นฝีไม้ลายมือของเด็กกลุ่มนี้ซึ่งปัจจุบันเขาอยู่ปี4นะครับเขาจะขึ้นปี4ตอนนั้นเขาอยู่ปี3เห็นความเป็นความถนัดด้านทริลเลอร์ด้านฮอร์เรอร์นะครับแล้วก็มีความเป็นแอคชั่นก็เลยมองว่าอันนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วก็เขาผมก็ย้ำให้เขาไปรีเสิร์ชว่าในความเป็นความเป็นไสยเวทไสยศาสตร์เนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างที่มันน่าจะเอานำมาใช้ในหนังเขาก็เอาความเป็นปอบความเป็นการถ่ายทอดความเป็นปอบนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของมนต์ดำนะครับเข้ามาใช้แล้วก็ผมพยายามให้เขาเรฟเฟรนซ์แล้วก็ให้มันมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดมันก็เลยจุดแข็งของหนังเรื่องนี้ก็คือว่ามันมีความเป็นฮอร์เรอร์บวกกับความเป็นแอคชั่นซึ่งมันน่าสนใจตรงนี้ว่าฮอร์เรอร์กับแอคชั่นมันจะเป็นยังไงประมาณนี้ครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือบทเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงขนาดนั้นแต่ผมเป็นห่วงเรื่องความเป็นแอคชั่นว่ามันจะสนุกไหมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มันเป็นแอคชั่นคือหนังต่อสู้อะครับหนังต่อสู้การออกแบบฉากการต่อสู้มันจะเป็นยังไงส่วนในฮอร์เรอร์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของงานฉากงานโปรดักชันดีไซน์งานอาร์ตเนี่ยไม่ห่วงเพราะว่าเด็กกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าเขาทำโปรดักชันได้อยู่แล้วไม่ใช่เชื่อว่าผมรู้ว่าเขาทำโปรดักชันได้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะห่วงเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการออกแบบฉากการต่อสู้สองเรื่องของพวกงาน CG ต่างๆที่ถูกใส่เข้าไปในตัวหนังอันนี้เป็นห่วงนะครับนอกนั้นไม่ห่วงเลยแต่ว่าพอผลลัพธ์ออกมาแล้วก็ถือว่าผมมองว่าเกินคาดคือผมตั้งเป้าไว้สูงในระดับนึงนะแต่พอหนังถูกนำมาฉายแล้วก็มีคณะกรรมการมาคอมเมนต์งานเนี่ยมันมันได้เกินที่ความคาดหวังเราไว้นะครับแล้วก็คณะกรรมการวันนั้นก็มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการภาพยนตร์นะครับอย่างเช่นพี่ปัญญาปิ่นแก้วคุณชุนชูเกียรติศักดิ์วิริกุลก็คือคุณมะเดี่ยวสนายกสมาคมพุ่มกับก็มาคอมเมนต์งานมาประเมินงานในครั้งนี้ด้วยครับก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ธรรมดานะเด็กกลุ่มนี้หนังเป็นยังไงไปดูกันครับหนังเรื่องนี้คือพูดถึงบริบทอีสานนะครับเป็นหนังย้อนยุคด้วยนะครับคนนี้คือจริงๆเขาโดนไสยเวทนะครับก็ใส่เอฟเฟคเข้าไปให้รู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาไม่ใช่เฟรมภาพธรรมดาแล้วก็ตัดสลับนะครับกับพิธีกรรมกับคนที่ทำมนต์ดำมันลักษณะของการตัดต่อมันเชื่อมโยงครับเชื่อมโยงเหตุการณ์ร้อยเรียงเข้าด้วยกันถึงแม้ว่าเหตุการณ์มันจะเป็นคนละสถานที่แต่ว่า คนดูสามารถเชื่อมโยงได้ว่ามันคือเหตุการณ์เดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าสถานที่จุดที่1จุดที่2จุดที่3แล้วก็มันเห็นภาพรวมๆนะครับรวมๆว่าเหตุการณ์เนี้ยมันคืออะไรมีเด็กคนนี้เขาถือไอ้เครื่องรางอันนี้ยังไงอะไรมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพราะนั้นตรงเนี้ยครับมันเนี่ยลักษณะของผีเข้านะครับลักษณะของผีเข้าถามว่ามันคล้ายกับหนังเรื่องอื่นๆมันก็มีความคล้ายครับแต่ว่ามันก็จะมีบริบทที่แตกต่างกันซึ่งความเป็นด้ายแดงความเป็นสายเวทนะครับการมุมกล้องที่ถูกยิงอัดลงมาเห็นหมอผีที่กำลังทำพิธีกรรมอ่ะมันรู้สึกว่าเขามนต์ดำอ่ะครับมีความเป็นมนต์ดำมีความเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คนที่สูงส่งนะภาพมันถูกกดลงมานะครับพอมาเป็นซีนที่พระอาจารย์คุยกับลูกศิษย์ซึ่งเป็นเด็กสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นภาพระดับสายตานะครับมองให้เห็นนะครับแต่ว่าพอมาสตัดสลับย้อนกลับไปเห็นพระเนี่ยมันรู้สึกว่าพระรูปเนี้ยเป็นพระผู้มีความน่าเชื่อถือเป็นพระอาจารย์จริงๆซึ่งมันจะมีไดอะล็อกที่บอกว่าการที่จะได้เรียนรู้เนี่ยมันไม่ยากนะแต่ว่าการรักษาไว้เนี่ยนี่แหละมันคือเรื่องยากซึ่งจริงแล้วมันคือปรัชญาชีวิตเลยแหละนะครับซึ่งเหมือนกับว่าไอ้ชายหนุ่มคนนี้นะครับพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วแต่ว่าพระอาจารย์ยังบอกว่าเนี่ยมันคุณต้องเรียนรู้ที่จะรักษามันนะไม่คุณเรียนรู้นี่การเรียนรู้ทุกคนเรียนรู้ได้แต่จะรักษามันยังไงอันนี้มันผมมองว่ามันคือปรัชญาชีวิตที่ถูกนำเอามาใช้ในบทหนังเรื่องนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็เขาก็มันด้วยความที่เป็นหนังย้อนยุคเนาะเขาก็เรียนภาษาธรรมนะครับเรียนภาษาธรรมเพื่อที่จะเรียนรู้กับสิ่งที่ต้องจะเอาไปมันมีความแก้มันมีการล้างแค้นนะครับเพราะว่าแม่ของเขาโดนใส่เวทแล้วเขาเองเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้มนต์ตรงนี้เพื่อที่จะเอาความแค้นของเขาอะไปจัดการกับไอ้คนที่จัดการแม่ของเขานะครับต่างๆหน้าๆเหล่านี้มันส่งผลต่อความย้อนยุคนะครับมันก็ได้เห็นตะเกียงเห็นอะไรอย่างเงี้ยครับที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่มันติดการที่ผีปอบมันโผล่เข้ามาในหมู่บ้านกินกบกินเขียดอะไรต่างๆนานามันก็คือวิธีคิดเรื่องไม่ใช่วิธีคิดสิความเชื่อเรื่องผีนะครับที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วเพราะว่าในชุมชนอีสานผีในชุมชนไทยก็สุดแล้วแต่ผีก็จะมี2แบบคือผีดีกับผีร้ายณตอนนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องผีร้ายนะครับว่าวิธีการจัดการผีร้ายมันจัดการยังไงนะครับรวมไปถึงถ้าเราสังเกตเห็นนะครับว่าช็อตที่เด็กๆ เขาถ่ายเนี่ยพระอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วจะถูกเป็นกล้องมุมต่ำแล้วก็เสยขึ้นรู้สึกว่าท่านมีความน่าเลื่อมใสนะครับปั๊มหลังจากนั้นนะครับหนังก็พยายามจะเล่าให้เห็นถึงสิ่งที่ความเชื่ออีสานเกี่ยวกับเรื่องมนต์ดำเรื่องตำราโบราณนะครับเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับมนต์ดำเหมือนเป็นคัมภีร์หรือลายแทงที่จะจัดการกับเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเด็กๆ เขาก็รีเสิร์ชมาดีทีมอาร์ตเขาก็ค่อนข้างทำมาดีในระดับหนึ่งแผ่นหนังที่ถูกสลักอักขระอะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับมันคือวิธีคิดของความเป็นพุทธพราหมณ์ผีอย่างที่ผมบอกไว้นั่นแสดงว่าเขาต้องเรฟเฟรนซ์มาในระดับหนึ่งถึงกล้าเพราะว่าทุกครั้งที่เด็กๆมานำเสนอผมก็จะบอกว่าต้องเรฟเฟรนซ์นะไม่ใช่เอาแค่ความรู้สึกของตัวเองอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีความจริงนะครับบนความเชื่อด้วยนะครับ
2: ต้องบอกนะครับว่านิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหัศจรรย์เนี่ยจริงๆแล้วเราตั้งมานานครับกว่า25ปีซึ่งเรามองว่าความเด็กทุกวันนี้เด็กนิเทศศาสตร์ทุกวันนี้ทางมหาวิทยาลัยมหัศจรรย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่ามีสายสัมพันธ์ในการทำงานจากรุ่นพี่ที่ตอนนี้เขาทำงานเป็นหัวหน้าในแผนกฝ่ายต่างๆด้านโปรดักชันหรือด้านวงการสื่อของประเทศไทยค่อนข้างจำนวนมากครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของเนชั่นหรืออะไรทั้งสายข่าวสายบันเทิงหรือแม้แต่โปรดักชันต่างๆที่อยู่ตามท้องถิ่นหรือในกรุงเทพเหมือนกันครับแต่ว่าในความโดดเด่นของภาพของสาขานิเทศเนี่ยถ้าพูดถึงจริงๆมันคงจะมีความโดดเด่นตรงที่สาขาวิชา

0: ที่เป็นที่ชาเอกภาพยนตร์ดีท่านซึ่งเป็นสาขาวิชาที่เวลาผมสัมภาษณ์เด็กๆที่เขาอยากเข้ามาเรียนที่นิเทศศาสตร์เขาก็บอกว่าเขาอยากจะเข้าที่ภาพยนตร์ซะส่วนใหญ่นะครับสักประมาณ 80-90 เลยดังนั้นแล้วเราก็เลยมองว่าจุดเนี้ยมันจุดที่โดดเด่นในการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นจุดขายของสาขานิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามของเราครับซึ่งโดดเด่นยังไงโดดเด่นตรงที่ด้วยผมใช้คำว่าเด็กของเรามันเป็นเด็กที่สร้างจากฐานที่เขาอยากจะทำจริงๆแต่ต้นทุนเขาไม่มีใช่ไหมต้นทุนเขาไม่มีเหมือนมหาวิทยาลัยใหญ่ๆดังนั้นการที่เหมือนเราเหมือนกำลังเอาเด็กที่มีพลังมีใจแต่ว่าขาดแรงเงินขาดแรงสนับสนุนอย่างเงี้ยครับมารวมตัวกันทำให้เขาเกิดมีพลังในการสร้างสรรค์สื่อที่เป็นสื่อภาพยนตร์แล้วก็ลงแรงในการสร้างตัวตนแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าอะไรสร้างผลงานให้หลายคนได้เห็นผ่านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกิจกรรมของสาขาเองในทุกๆปีเด็กในภาพยนตร์เนี่ยทุกๆปีเขาจะต้องได้ทำหนังเขาเรียนภาพยนตร์ก็ต้องทำหนังในทุกๆปีแล้วทุกๆปีจะต้องมีการจัดฉายเพื่อจะแสดงผลงานของตัวเองเนี่ยให้ทุกคนได้เห็นผ่านชุมเขาเรียกว่าอะไรผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราทำทุกปีก็คือรวมพลคนฉายแสงซึ่งจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับจัดทุกปีเพื่อให้ทุกคนได้เห็นผลงานรวมไปถึงการเอาพุ่มกับท่านใหญ่ๆเขาท่านที่มีชื่อเสียงมาวิพากษ์วิจารณ์งานมามีส่วนร่วมในการที่จะแนะนำน้องๆให้น้องๆพัฒนาตัวเองต่อไปทำพัฒนาหลักสูตรใช้คำว่าชื่อหลักสูตรว่าหลักสูตรนิเทศศาสตร์สร้างสรรค์ดิจิทัลนะครับซึ่งจริงๆเรามองว่าหลักสูตรนี้มันเป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตของภาคอีสานผมใช้คำว่าเป็นหลักสูตรแรกสำหรับระดับปริญญาโทนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับของภาคอีสานดังนั้นเราก็เลยมองว่าหลักสูตรนี้จะทำอะไรได้บ้างจริงๆเราแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักๆครับกลุ่มเรื่องของการใช้นิเทศศาสตร์ทั่วไปแต่กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่เราใช้คำว่าอีสานสร้างสรรค์อีสานสร้างสรรค์หรือการผลิตสื่อการทำสื่อที่เป็นเกี่ยวข้องกับอีสานมาสร้างสรรค์เป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับวงการนิเทศศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือสื่อเวอร์ชวลต่างๆสื่อสมัยใหม่ต่างๆดนตรีหรือความเป็นอีสานอะทุกความมีสารมันอยู่ในทุกบทบาทแล้วนะครับแต่ว่าเราอยู่ที่ว่าเราหยิบตัวสื่อตัวนี้ออกมาใช้เพื่อจะต่อยอดมันยังไงเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีมิติลึกมากขึ้นไม่ใช่แค่สร้างสรรค์นะครับรวมไปถึงเราจะทำวางแผนกันยังไงเพื่อจะทำให้ใช้คำว่าจะเอาเนื้อหาอีสานเนี่ยไปทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากขึ้นผ่านตัวสื่อที่ตอนนี้ทุกคนได้รับเขาเรียกว่าอะไรทุกคนให้ความสนใจมากๆโดยเฉพาะภาพยนตร์ผมก็เลยมองว่าเราควรเปิดหลักเราพวกเราเนี่ยควรเปิดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะเอาให้เขาคิดมิติเชิงลึกไม่ใช่แค่ทำหนังออกมาแล้วก็จะต้องขายแต่เราต้องมองถึงการตลาดมองถึงรูปแบบการประชาสัมพันธ์รูปการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าจริงๆเพื่อให้เกิดการทำสื่อที่มันมีมาตรฐานสูงขึ้น
1: พี่ปัดทำไมสีเป็นงั้นนะ
2: มันไม่เหมือนนะเป็นเรื่องอะไรและเก
1: ี่
2: ยวก
1: ับ
2: อะไร
1: อ๋อผลงานเรื่องนี้นะครับเป็นหนังอีสานนะครับอีสานแบบอีสานจ๋าเลยเพราะว่าผมตั้งใจทำให้มันมีเรื่องไสยศาสตร์พิธีกรรมวิถีชีวิตอีสานทั้งหมดครับทำไมถึงทำหนังเรื่องนี้รู้สึกว่ามันมีความชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ1แอคชั่น2วิชาอาคมไสยศาสตร์เรื่องการสักเสกเลขยันอะไรพวกนี้มันเป็นความชอบที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับเลยอยากเอาความชอบลงไปใส่ในหนังแล้วก็ทำยังไงให้มันดูแบบดูน่าเชื่อถือดูแล้วแบบคนดูได้อะไรในหนังเรื่องนี้ครับ
2: ความยากของการทำงานนี้คืออะไร
1: ความยากหลักๆเลยก็คือแอคชั่นครับเพราะว่าจริงๆหนังเรื่องนี้เป็นหนังแอคชั่นเรื่องแบบแรกๆในชีวิตเลยครับที่แบบตั้งใจทำเพราะว่าปกติเห็นแต่ในทีวีแล้วแบบแต่ก่อนอะมันไม่มีความอยากกล้าทำพอเราได้มาเรียนที่เนี่ยเราได้เรียนรู้เราได้ลงทักษะอะไรต่างๆที่อาจารย์สอนครับเลยอยากมีความกล้าทำขึ้นมาเลยตัดสินใจทำแอคชั่นแล้วเป็นห่วงที่สุดก็คือแอคชั่นแหละครับว่ามันจะออกมายังไงเพราะว่าทั้งชีวิตไม่เคยทำเลยมาทำจริงๆก็คือหนังเรื่องนี้มันก็เป็นไปตาม

0: คิดแล้วครับเสียเวลาเยอะพอสมควรแอคชั่นแต่ก็พยายามทำออกมาให้ดีที่สุดครับ
1: บทเรียนที่ได้จากการทำหนังเรื่องนี
0: ้บทเรียนที่ได้ก็คือได้หลายอย่างมากเลยครับเพราะว่ามันเหมือนหนังเหมือนหนังครูผมเลยครับเรื่องนี้เพราะว่ามันสอนผมหลายอย่างมากเรื่องเวลาเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเรื่องเพื่อนร่วมทีมแล้วก็การทำงานหนังแอคชั่นเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบทำงานยากกว่าหนังอื่นๆมากครับเพราะว่ามันค่อนข้างใช้ความละเอียดแล้วก็เวลาเราต้องมีเวลากับมันถึงจะทำมันออกมาได้ครับตั้งแต่ที่มาเรียนที่นี่แล้วก็มันเหมือนเปลี่ยนความคิดผมไปเลยนะครับว่าแบบสิ่งที่เราคิดตอนมัธยมกับมหาลัยหรือว่าวิชาภาพยนตร์เนี่ยมันคนละแบบกันเลยครับเพราะว่าตอนเด็กเราก็มีความเชื่อแบบว่าเอ้ยแบบมันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้พอมาเรียนจริงๆเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้เพราะว่ามันต้องมีลำดับขั้นตอนของมันนะครับพวกศัพท์พวกอะไรต่างๆเราจะคิดเองแทนมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีลำดับของมัน1 2 3 4 5เราต้องไปทีละขั้นนะครับขอบคุณอาจารย์ที่สอนก็ทุกท่านเลยครับที่เคยสอนผมนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นความรู้ใหม่สำหรับผมเยอะพอสมควรครับแต่ก่อนผมมาแรกๆผมก็เอ้ยมาทำอะไรวะมาที่ทำไมมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรแต่ก่อนผมคิดงั้นจริงนะครับแต่พอแบบยังไม่ได้เข้ามาเรียนมีความคิดแบบแต่พอเข้ามาเรียนเอ้ยมันแบบมันไม่ใช่นี่หว่ามันไม่ใช่อย่างที่เราคิดนี่หว่ามันมีอะไรหลายอย่างให้เราแบบเรียนรู้มากมายมันขึ้นอยู่ที่เราหรือเปล่าที่ไม่เรียนรู้เองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ค่ายที่ได้ไปเจอกับพี่มาเดียวครับก็จะเป็นค่ายโอฟอร์ดนิกเฟมครับก็จะเป็นค่ายที่มีทัวร์ไปทั่วประเทศเลยเป็นค่ายที่ให้เด็กๆหรือคนที่มีความสนใจในการสร้างภาพยนตร์หรือในระดับอุดมศึกษาแบบได้ไปลองได้ไปแบบศึกษาก็จะมีแบบวิทยากรจากบริษัทต่างๆอย่างที่ผมไปก็จะเป็นค่ายพัฒนาซีรีส์ของค่าย GMM ที่มาแบบมาให้ความรู้ครับผมค่ายนั้นผมก็จะได้แบบไปเอาซีรีส์ที่เขียนบทไปพัฒนาหรือว่าไปถ่ายทำครับผมก็เป็นโปรเจกต์ที่เหมือนพี่มาเดี่ยวพัฒนาค่ายใช่ไหมครับทั่วประเทศแกก็จะแบบเหมือนประมาณว่าพยายามเฟ้นหาเด็กเพื่อที่จะไปdevelop ต่อในแบบเบื้องหลังก็จะมีการแบบหาให้เลือกไปพูดคุยเกี่ยวกับว่าอนาคตจะวางแผนแบบวางแผนการทำงานยังไงแล้วก็แบบจะวางว่าเราจะได้ทำในตำแหน่งอะไรหรือว่าจะมีการพัฒนายังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเป็นคร่าวๆครับผมมองว่าน่าจะเป็นในช่วงที่พี่เขาเรียกมาพูดคุยก็จะเป็นเกี่ยวกับการมุมมองการเล่าเรื่องที่แบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็แบบเป็นการเล่าเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็แบบเป็นการสื่อสารที่แบบมีความเขาเรียกอะไรความโอเคอะไรเงี้ยครับแกก็เลยแบบสนใจว่าเด็กคนนี้มันเล่าเรื่องได้นะอะไรเงี้ยครับเก๊กเลยแบบเรียกไปเพื่อที่จะคุยเรื่องนี้ครับค่ายทุกค่ายต่างมีโอกาสหมดครับก็อยู่ที่ว่าเราแบบเราจะคอยคว้าโอกาสนั้นแบบมากน้อยแค่ไหนก็คือการพัฒนาตัวเองด้วยการไปค่ายผมก็แบบไปค่ายไม่ได้หวังจริงๆก็ไม่ได้หวังแบบหวังว่าจะได้ไปถึงระดับไหนก็แค่เหมือนทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าตั้งใจทำมันกับตั้งใจทำทุกผลงานออกมาให้ดีสุดที่สุดอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็อยากจะฝากถึงคนที่แบบอยากจะมีโอกาสหรืออยากมีประสบการณ์ก็อยากให้ลองทำตามสิ่งที่ตัวเองชอบดูอะไรเงี้ยครับอาจจะแบบไม่ประสบความสำเร็จมากหรืออาจจะมันอาจจะเป็นก้าวเล็กๆหรือเป็นก้าวสำคัญก็ได้ในวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ครับผม
3: ความหลากหลายของวัฒนธรรมในอีสานยังมีประเด็นน่าสนใจที่หยิบจับมาเล่าผ่านจอมาก

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
2: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร
0: ่โดนกันทั้งนั้นจ้ะ
2: ก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
3: ่อพี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
9: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
10: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
11: ง่าย
10: ครบ
11: จบทุกเรื่องรัฐ
10: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
12: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
13: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
10: โหลดเลย
14: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

วัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่างานนี้เป็นงานที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนผู้ปกครองรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับได้เข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านประสบการณ์จริงครับได้ค้นคว้าได้ทดลองรวมถึงได้ลงมือปฏิบัติจริงครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรไปตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของอาจารย์ปักนะครับดร.สุขุมเรืองชัยนะครับรองคณบดีฝ่ายการต่างประเทศคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสวัสดีครับอาจารย์ปักครับอาจารย์ปักครับอยากให้เล่าถึงภาพรวมของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ในปีนี้ครับ
1: ครับภาพรวมนะครับก็คือว่าในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับก็

0: เรามีการจัดงานที่ทั้งส่วนกลางนะครับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ในมหาวิทยาลัยต่างๆของก็จะมีการจัดงานสุขภาพนะครับของเราก็เป็นงานหลักนะครับของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับโดยการจัดงานภาพรวมทั้งหมดนะครับก็คล้ายๆกับทุกปีก็คือว่าเราจะมีการแข่งขันนะครับการแข่งขันและนอกเหนือจากการแข่งขันก็จะมีนิทรรศการต่างๆครับอย่างเช่นวิวที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเป็นการแข่งขันสำรวจขวดน้ำนะครับแล้วก็น้องๆนักเรียนนะครับจากโรงเรียนต่างๆนะครับก็มาร่วมแข่งขันกันมาร่วมสนุกกันแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเราก็จะมีการเชิญชวนนะครับให้พ่อแม่ผู้ปกครองโรงเรียนนะครับเข้ามาร่วมชมการแข่งขันนะครับแล้วก็มาร่วมเชียร์ให้กำลังใจนะครับกับเพื่อนๆเข้าร่วมการแข่งขันครับรวมถึงดูเทศกาลต่างๆด้วย
1: อย่างที่เราเห็นกันในโอ้โหบรรยากาศคึกคักเยอะมากมายเด็กๆไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเองผู้ปกครองหรือว่านักศึกษารวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจการจัดงานในปีนี้เราจัดภายใต้แนวคิดอะไรครับอาจารย
0: ์แนวคิดนะครับก็เป็นแนวคิดที่ร่วมกันจัดทั่วทั้งประเทศเลยก็คือ Intelligent Science for a Sustainable Future ครับเรามี2ส่วนละกันครับก็คือมี Intelligent Science Intelligent Science เนี่ยเราอาจจะคิดถึงความฉลาดของปัญญาประดิษฐ์ใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆ Intelligence ที่เราพูดถึงเนี่ยเป็นความฉลาดที่มนุษย์ของเรานะครับร่วมกันสร้างสื่อร่วมกันสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับรวมถึงการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์นะครับเป็นมันสมองของนักวิทยาศาสตร์รวมถึงกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะครับรังสรรค์งานขึ้นมาส่วน Sustainable Future ก็คือเรามองไปถึงอนาคตครับว่าวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญนะครับในการผลักดันให้เกิดอนาคตที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับแล้วก็เกิดผลประโยชน์สูงสุดซึ่งเหล่านี้นะครับเราเรียนกันอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เอาสิ่งที่เราเรียนรู้นะครับไปศึกษาไปค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมแล้วก็เลยเป็นที่มาของงาน Intelligent Science for Sustainable Future
1: ผมว่าแนวคิดนี้ก็เหมือนกับสอดคล้องแล้วก็สะท้อนถึงบทบาทของคณะวิทย์ของมข.ด้วย
0: ถูกต้องเลยครับ
1: ยังไงบ้างครับ
0: ก็คืออย่างคณะเรานะครับบทบาทหลักๆนะครับหรือว่าภารกิจหลักของเราก็คือมีเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยนอกเหนือจากนั้นก็คือการบริการวิชาการอย่างเช่นตัวอย่างของสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ก็คือบริการวิชาการครับเรานําวิชาการของเราเนี่ยไปบริการให้กับบุคคลทั่วไปนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องนักเรียนต่างๆนะครับให้กับนำความอยากรู้อยากเห็นนะครับของเด็กๆแล้วเราก็ตอบความอยู่อยากเห็นเด็กของเด็กเหล่านั้นนะครับส่วนภารกิจอื่นๆอย่างเช่นการจัดการศึกษานะครับเราก็การวิจัยเนี่ยครับงานสัปดาห์วิทย์เนี่ยครับก็คือเป็นสิ่งที่สะท้อนให้กับทุกคนที่เข้ามาร่วมงานนะครับให้เห็นว่าเราทําอะไรบ้างครับเช่นการจัดการศึกษาเราก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับน้องๆนักศึกษาของเราเองเนี่ยที่เป็นคนที่ออกบูธนิทรรศการนะครับให้เห็นว่าเด็กๆของเราเทรนเด็กของเรายังไงนะครับนอกเหนือจากเป็นกำลังสำคัญกำลังคนของชาติแล้วเนี่ยเราก็เทรนให้เด็กของเรานะครับให้สื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับคนที่มางานด้วยนะครับรวมถึงงานวิจัยก็คือเราก็โชว์เคสให้เห็นนะครับว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกับชุมชนอย่างไรบ้างแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆของชุมชนรวมถึงสังคมแล้วก็ประเทศอย่างไรบ้างครับ
1: ต้องบอกว่าการจัดงานในแต่ละปีแล้วก็จะมีรูปแบบใหม่เพิ่มเติมขึ้นมา
0: ใช่ครับ
1: อย่างเช่นการจัดงานในปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาไหมครับ
0: ปีนี้ก็จะมีการแข่งขันบางประเภทนะครับที่เพิ่งเริ่มขึ้นในปีนี้อย่างเช่น sustainable future ของเราเนี่ยเราก็มีการแข่งขันก็คือนำเศษวัสดุต่างๆนะครับที่ปกติเราทิ้งไปเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมาทำเป็นสิ่งประดิษฐ์นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็มาแข่งกันดูซิว่าไอเดียของแต่ละโรงเรียนนะครับหรือว่าแต่ละกลุ่มของนักเรียนเข้ามาเนี่ยจะเอาเช่นเอาถุงพลาสติกหรือเอาสิ่งเหลือใช้ต่างๆนะครับมาทําให้เกิดไอเดียเป็นสิ่งประดิษฐ์อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในปีนี้มีการแข่งขันการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งปกติเราก็มีอยู่แล้วการสื่อสารวิทยาศาสตร์แต่ปีนี้เราอยากเป็นวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในท้องถิ่นแล้วก็ชุมชนอีสานของเรามากขึ้นเราก็เลยเอาคําว่าสออนนะครับซึ่งเป็นคําอีสานเนี่ยมารวมกับ science ก็เป็น science สออนแล้วก็มีเด็กๆก็มาเล่านะครับว่าวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังของประเพณีและวัฒนธรรมอีสานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราอาจจะใช้ใบตองนะครับในการทําผ่านใบสีเด็กๆก็จะค้นคว้าข้อมูลว่าทำไมใบตองมันเหมาะสมเป็นวัสดุที่เหมาะสมกับการทำผ่านใบสีแล้วถ้าใบตองมีความเหนียวไม่พอเราสามารถปรับปรุงใบตองอย่างไรบ้างการทาน้ำมันในใบตองมันช่วยอะไรครับแต่ว่าเล่าในมุมมองของวิทยาศาสตร
1: ์เด็กๆก็ได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เองด้วย
0: เลยครับ
1: แล้วอะไรเป็นจุดเด่นของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของเราครับ
0: โอ้จุดเด่นนะครับอันนี้ก็ตอบยากนิดนึงเพราะว่าเรามีข้อเด่นเรามีอะไรต่างๆมากมายนะครับอย่างเช่นจุดเด่นของเราก็คือเรื่องของนิทรรศการแล้วก็การเปิดให้ ผู้คนทั่วไปเข้าชมนะครับเข้าชมนิทรรศการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยแล้วก็หลายๆกิจกรรมนะครับยังมีของช่วยลึกนะครับให้กับน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะครับโดยนิทรรศการของเราเนี่ยก็จะอยู่กระจายอยู่ทั้งหมด9สาขาวิชาของเราเลยครับตั้งแต่สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์กายภาพแล้วก็มีคณิตศาสตร์แล้วก็สถิติครับอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นสำคัญที่อยากให้เชิญชวนนะครับคนที่อยู่ทางบ้านหรือว่าปีนี้มาไม่ทัน
1: ปีหน้ามาได้เพราะเราม
0: ีทีมนำชมนะครับซึ่งเป็นภาษาเป็นเด็กๆของคณะเราเนี่ยแหละครับพาน้องๆนะครับนำชมไปในจุดต่างๆที่สำคัญของเทศกาลนะครับพอดีว่าเวลาน้องๆเข้ามาก็อาจจะมีเวลาครึ่งวันนะครับหรือไม่นานมากเนี่ยแล้วเขาอยากดูไฮไลท์ต่างๆสำคัญก็จะมีเด็กๆนะครับที่เป็นเด็กคณะเราที
1: ่
0: พาเป็นทีมนำชมครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในกันครับ
0: ก็จะมีทั้งอาหารมี
1: อย่างบริเวณโซนนี้คือโซนอะไรครับอาจารย์อ
0: ันนี้เป็นโซนการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับซ
1: ึ่
0: งการกิจกรรมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นกิจกรรมที่ป๊อปปูล่ามากๆนะครับกับโรงเรียนต่างๆก็จะมีโรงเรียนนะครับส่งผลงานเข้ามาในรอบคัดเลือกเขาก็เลยไม่สามารถให้โครงงานทั้งหมดมาได้นะครับเช่นบางปีก็อาจจะมีการส่งประมาณประเภทละ40โครงงานแล้วก็อาจจะมีเป็นหลักหลายร้อยเลยนะครับที่ส่งมาแล้วก็เราก็กรรมการเองก็หนักใจเพราะว่าโครงงานน้องๆได้ตั้งใจทำนะครับทุกทีมเลยครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันต่อครับ
0: ครับวิสาประยุกต์นะครับครับวิสาประยุกต์ก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ทั้งชีวภาพใช้ทั้งกายภาพนะครับ
1: ผม
0: รวมกันนะครับเช่นอันนี้ก็อาจจะมีการใช้หมวกนะครับ

0: ก็เหนือจากนั้นก็จะมีน้องๆนะครับหรือว่าเพื่อนๆก็สนใจในมาถามเกี่ยวกับข้อมูลของงานที่แย่เลย
1: นะพี่กำลังจะว่าอันนี้ก็ไม่ใช่แค่โรงเรียนในขอนแก่นใช่ไหมอาจารย์
0: ไม่ครับไม่ครับด้วยอีสานเลย
1: ด้วยอีสานเลย
0: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็คือกรรมการของเรา
2: ที่มาเป็นยังไง

0: ครับอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในกรรมการใช
1: ่ไหมครับใช่ครับ
0: ก็ต่อในระดับประเทศต่อไปอ๋อโอเคครับ
2: จะเป็นขั้นตอนการทำโยเกิร์ตนะคะซึ่งขั้นตอนการทำโยเกิร์ตเนี่ยจะมีทั้งหมด6ขั้นตอนที่เป็นแบบคร่าวๆขั้นตอนแรกนะคะคือการเตรียมแล้วก็กรองนมค่ะขั้นตอนนี้นะคะจะใช้เลือกใช้นมพาสเจอไรส์นะคะเป็นส่วนประกอบในการทำโยเกิร์ตซึ่งนมพาสเจอไรส์เนี่ยจะเป็นนมที่สักที่มันฆ่าเชื้อมาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะจะเป็นผ้าขาวบางหรือกระชอนมีหม้อมีภาชนะที่บรรจุนะคะซึ่งภาชนะพวกนี้เนี่ยจะต้องฆ่าเชื้อเพื่อลดการปนเปื้อนด้วยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะการอุ่นนมค่ะจะอุ่นนมที่85องศาเซลเซียสแล้วก็คนสม่ำเสมอนาน 10-20 นาทีค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่3นะคะจะเป็นการลดอุณหภูมินมลงค่ะจะให้เหลือประมาณ 43-45 องศาเซลเซียสโดยการนำหม้อที่เราอุ่นนมไปแล้วเนี่ยไปแช่ในอ่างน้ำเย็นค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปการเติมหัวเชื้อโยเกิร์ตนะคะจะใช้โยเกิร์ตหัวเชื้อโยเกิร์ตประมาณ 3-4 ช้อนโต๊ะต่อ1นม1มิลลิ1ลิตรค่ะซึ่งหัวเชื้อที่เราใช้นะคะจะชื่อแลคโตบาซิลัสแล้วก็สเตปคอคัสค่ะต่อไปค่ะการบ่มและการหมักนะคะจะบ่มเพื่อให้มีรสชาติเปรี้ยวในโยเกิร์ตมากขึ้นค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการทำให้เย็นแล้วก็บรรจุเก็บลงในบรรจุภัณฑ์ที่เราเตรียมไว้ค่ะแล้วก็การเก็บนะคะเก็บรักษาก็คือปิดฝาให้สนิทแล้วก็เก็บอุณหภูมิไม่เกิน4องศาเซลเซียสค่ะขอบคุณค่ะ
3: เป็นประโยชน์ของโยเกิร์ตนะคะหลักๆโยเกิร์ตก็คือช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใช่ไหมคะแล้วก็พวกย่อยอาหารเพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีในโยเกิร์ตมีสิ่งที่เรียกว่าโปรไบโอติกค่ะก็คือจุลินทรีย์ที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเป็นการใส่หัวเชื้อลงไปค่ะใช่แล้วก็มีพวกช่วยเรื่องควบคุมน้ำหนักได้เพราะว่าโยเกิร์ตอะค่ะมีเป็นโยเกิร์ตเป็นโปรตีนนะคะแล้วเวลาเรากินเข้าไปมันช่วยให้เราอิ่มท้องนานแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยแล้วก็มีพวกส่งเสริมเรื่องกระดูกแล้วก็ลดกลิ่นปากได้ค่ะส่วนจุลินทรีย์ที่พูดถึงนะคะสามารถไปส่องกล้องตรงนี้ได้เลยค่ะ
4: อันนี้เด็กๆจะพามาดูกล้องจุลทรรศน์ครับจะมีจุลินทรีย์ในเด็กง่ายๆก็คือเราแยกชนิดจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทครับก็ตามการติดสีของจุลินทรีย์ครับก็อันนี้ก็จะช่วยนักวิทยาศาสตร์ของเรานะครับหรือว่าคนที่เรียนเนี่ยให้แยกประเภทของจุลินทรีย์ออกเป็น2ประเภทง่ายๆครับก็จะมีการติดสี2แบบก็คือติดสีแบบแกรมบวกแกรมลบนะครับก็เราก็จะเห็นเป็นสีของจุลินทรีย์ที่แตกต่างกันภายใต้กล้องจุลทรรศน์

0: สวัสดีค่ะก็พวกเรากลเคมีนะคะโดยกลเคมีของเราเนี่ยมีโชว์ที่มหัศจรรย์ให้ได้รับชมกัน
1: มีหลายโชว์กันมากๆเลย
0: ใช่ค่ะโดยโชว์แรกที่เราจะโชว์อะไรดีคะ
1: เราเอาเป็นดอกไม้เปลี่ยนสีกันไหมคะ
0: ใช่ค่ะดอกไม้ของเรานี่เพิ่งเก็บสดๆเมื่อเช้าเลยนะคะซึ่งมันสามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะเดี๋ยวโชว์ต่อไปขอเชิญพบกับ
1: ดอกไม้
0: เปลี่ยนสีค่ะอันนี้คือเพิ่งสดๆเมื่อเช้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเพิ่งเด็ดออกมาจากต้นไม้
0: ใช่ค่ะนี่เราจะมีเขาเรียกว่าเวทมนต์อย่างนึงที่ทำให้ดอกไม้สามารถเปลี่ยนสีได้
2: ใช
0: ่ถ้าเราแบบว่าถือปกติเองก็เป็นสีขาวปกติเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งน้ำยาวิเศษของเราเนี่ยเราได้ใส่สิ่งนึงเข้าไปเมื่อเราฉีดปุ๊บเนี่ยสีจะเปลี่ยนทันทีเดี๋ยวลองฉีดดูเลยนะคะอันนี้คือเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปค่ะเรายังไม่ใส่เวทมนต์ลงไปเห็นไหมคะเรายังไม่ได้ใส่เวทมนต์ลงไปแต่เมื่อเราใส่เวทมนต์ลงไป
2: ท่องคาถาอะไรคร
0: ับเราต้องท่องคาถาไหมคะ
1: ได้ค่ะ
2: ท่องเลยครับ
1: ท่องคาถาก
2: ัน
1: ก่อน
2: ใช่
1: ก็เราต้องมือจะขึ้นมาก่อนนะโม
0: นะโม
1: ซิกเซเว่น
0: ชิคเก้น
1: บานาน่า
0: ซูซ่า
1: บราซิล
0: ปิ้ว
1: กลเคมีจะเปลี่ยนสีได้จริงหรือเปล่า
0: เมื่อเราไล่เวทมนต์เรียบร้อยแล้วดอกไม้นี้จะเปลี่ยนสีทันทีค่ะเห็นไหมคะ
1: มันเปลี่ยนสีแล้วค่ะ
2: เปลี่ยนสีจริงนะครับมาจากน้ำยาวิเศษของเรา

0: เราจะไม่บอกนะคะนี่คือเป็นความลับความใช่ค่ะ
1: ใช
0: ่
1: เฉพาะกลอนเคมีเลยคร
0: ับ ถ้าใครอยากได้ดอกไม้สวยๆแบบนี้มาเจอกันได้ที่กลอนเคมีค่ะตั้งแต่วันที่17-19นี้ค่ะ
1: ใช่ครับอาคาร4ชั้น5นะครับตึกเคมีนะครับ
0: ค่ะก็คือขั้นตอนของเรานะคะเราจะทำการฉีดอินดิเคเตอร์คือฟีนอลพาลีนไว้ก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ฉีดฟีนอลพาลีนอย่างเช่นตัวนี้ค่ะเมื่อเราฉีดตัวนี้ก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ค่ะถ้าเราฉีดโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปเนี่ยมันก็จะไม่เกิดสีค่ะแต่ว่าถ้าเราฉีดลงในตัวที่เราฉีดฟีนอลพาลีนไว้อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดสีขึ้นมาค่ะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นค่ะเกิดเป็นกลอนเคมีค่ะ
2: คือมีสารเป็นสารเคมีกลุ่มนึงที่สีของสารละลายจะขึ้นกับPH
0: ใช่ค่ะซึ่งเราทำก
2: ันอธิบายง่ายๆคือเหมือนว่าความเป็นกรดเป็นเบสเนี่ยครับถ้าเป็นกรดอาจจะเป็นอีกสีนึงเบสเป็นอีกสีนึงแล้วเด็กๆเขาก็เอาก่อนหน้านี้ครับในดอกไม้ที่จะเป็นสีน่ะเขามีตัวอินดิเคเตอร์ก็คือมีตัวที่จะสามารถเปลี่ยนสีได้ในสภาวะกรดหรือเบสเนี่ยครับเขาฉีดไปแล้วพอเขาเอาเบสฉีดไปเสร็จมันก็จะเปลี่ยนเป็นสี
0: ชมพูสีแดง
1: สีออกบานเย็น

0: จ๊ะครับหลังจากที่เราได้เดินชมกิจกรรมต่างๆต้องบอกว่ามีกิจกรรมต่างๆเยอะมากมายไม่ว่าเป็นในเรื่องของการประกวดการแข่งขันรวมถึงการแสดงกลกิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องๆที่มาหรือว่าประชาชนทั่วไปที่เขาได้มาเขาได้เรียนรู้แล้วก็ได้สัมผัสอะไรบ้างครับ
1: สิ่งที่เราอยากให้น้องๆนะครับรวมถึงคนทั่วไปที่เขามาร่วมงานของสถาบันวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยได้สัมผัสก็คือว่าวิทยาศาสตร์นะครับมันใกล้ตัวมากเลยแล้วก็วิทยาศาสตร์ในหนังสือเรียนนะครับบางทีเราเรียนนะมันดูยากนะครับดูงงดูอะไรหมดเลยแต่ว่ามาที่นี่เราจะได้เห็นนะครับว่าวิทยาศาสตร์มันใกล้ตัวเรามากแล้วก็มันไม่ได้อย่างที่เราคิดนะครับมีกลเคมีที่เราได้เห็นใช่ไหมครับหรือว่ามีนิทรรศการของสาขาวิชาต่างๆเช่นเราไปดูจุลินทรีย์กันมานะครับเราเห็นประโยชน์จากการใช้เราก็เห็นว่าจุลินทรีย์ในใกล้ตัวมากเลยนะครับสิ่งที่เราอยากให้กับทุกท่านก็คือว่ามาสนุกเข้ามาเพลิดเพลินกับเราครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักของวิทยาศาสตร์เลยครับให้วิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นฟันไซเอนซ์ครับ
0: สำหรับเด็กๆบางคนเขาอาจจะมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยาก
1: ครับ
0: อาจารย์มีคำแนะนำยังไงครับ
1: จริงๆผมเองนะครับในตอนเป็นเด็กเนี่ยก็คล้ายๆกับคนทั่วไปเลยก็คือเราก็รู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เวลาเรียนแล้วมันอาจจะเรียนรู้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยมันเป็นเหมือนความรู้ที่อาจจะแห้งๆนิดนึงยังไม่ได้เห็นแอคชั่นยังไม่ได้เห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานนี้แล้วก็มาเห็นว่าจริงๆวิทยาศาสตร์ใกล้ตัวแล้วก็สนุกกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับแล้วอาจจะเข้าใจแล้วก็เห็นความสวยงามของวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือว่านอกเหนือจากนี้ถ้าพลาดโอกาสไม่ได้เข้ามาที่งานสำหรับวิทยาศาสตร์ช่วงนี้นะครับคณะวิทยาศาสตร์เราเนี่ยก็เปิดบ้านต้อนรับให้กับคนที่สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับในส่วนของเด็กกลุ่มมัธยมนะครับก็จะมีหลักโรงเรียนที่เปิดให้บริการในช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับหรือว่าจะมีการจัดอบรมอื่นๆนะครับเราก็สามารถเข้าติดต่อมาที่คณะวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับให้กับน้องๆแล้วก็บุคคลทั่วไปเยอะแยะมากมายครับ
0: ต้องบอกว่าความสนุกสนานในงานเนี่ยมีเยอะแยะ
1: ครับ
0: เรื่องราวนี้เองสำหรับอาจารย์คาดหวังว่าจะเปลี่ยนมุมมองให้กับเด็กๆหรือว่าคนทั่วไปยังไงบ้างครับ
1: จริงๆการเปลี่ยนมุมมองบางทีก็อาจจะไม่ได้ง่ายเน
0: า
1: ะนะครับแต่แล้วเราก็หวังนะครับว่าเด็กๆที่มาเห็นนะครับตั้งแต่ตอนเขายังเล็กๆเลยแล้วก็มาดูในปีถัดไปเนี่ยก็จะได้มีการมองวิทยาศาสตร์นะครับในมุมมองเชิงที่เป็นเชิงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มองวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็วิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเปลี่ยนโลกได้อาจจะเปลี่ยนด้วยกำลังสมองเล็กๆนะครับ intelligent science ของเราเนี่ยจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนะครับเราก็อาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้ครับ
0: ต้องบอกว่าปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายุคสมัยนี้ AI แล้วก็เทคโนโลยีเป็นเรื่องใกล้ตัววิทยาศาสตร์เองก็อยู่รอบตัวเราเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ในชีวิตประจำวันเด็กๆในคนข้างหน้าเขาควรศึกษาวิทยาศาสตร์ด้านใดมากที่สุดครับอาจารย
1: ์อ๋อจริงๆผมวิทยาศาสตร์ที่เรามองว่าเด็กๆควรจะศึกษาหรือควรจะให้ความสำคัญเนี่ยเราเองในฐานะคนที่อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์นะครับอยากให้เด็กก็คือสนใจด้านไหนชอบด้านไหนไปทางด้านไหนครับเรามีวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายแล้วก็สุดท้ายนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่เรามองว่าเป็นสาขาแยกต่างหากกันเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเราอยู่กับมันไปนานๆนะครับวิทยาศาสตร์ทั้งหมดมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อวิทยานะครับเวลาเราสนใจเรื่องของพืชของสัตว์เนี่ยมันก็มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพนะครับอย่างเช่นสัตว์ที่เดินนะครับหรือว่าพืชเวลาพืชต้องการพลังงานเนี่ยมันก็มีกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับภาพอยู่ดังนั้นสนใจอะไรเรื่องอะไรไปให้สุดทางนั้นเลยนะครับแล้วก็สนุกเพลิดเพลินไปกับมันครับ
0: โอเคกลับมาเรื่องของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ที่เราจัดในทุกๆปี
1: ครับ
0: งานนี้ครับเราจะส่งเสริมแล้วก็เป็นการส่งเสริมมาตรการให้กับเด็กๆหรือว่าประชาชนทั่วไปด้านใดบ้างครับอาจารย
1: ์สิ่งที่เราอยากเห็นนะครับจากไปมีอยากที่เราส่งเสริมแหละก็คือเราบริการวิชาการด้านนี้ออกไปนะครับเพื่อให้เห็นว่าคณะวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยนอกเหนือจากกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการเรียนการสอนนะครับภารกิจหลักของเราการเรียนการสอนผลิตนักศึกษาผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็มีการวิจัยเราอยากให้เห็นว่าเรามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการทำงานบริการวิชาการมากเลยนะครับแล้วก็บริการวิชาการที่เราทำออกไปเนี่ยครับทำเพื่อชุมชนของเราอย่างแท้จริงแล้วก็ทำเพื่อสังคมของเราอย่างมากๆก็คือเราอยากให้ทุกคนนะครับได้บางทีนะครับโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลหน่อยเน
0: ี่
1: ยอาจจะไม่สามารถมีงบประมาณที่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้เท่าไหร่แต่ณวันนี้นะครับหรือว่าในช่วง3วันนี้เนี่ยทุกคนจะสามารถเข้าถึงเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนอาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาเนี่ยเข้ามาดูเข้ามาเห็นเข้ามาลองเข้ามาเล่นนะครับเราก็สนุกเพลิดเพลินกันเราก็หวังว่าสิ่งต่างๆเล็กๆเหล่านี้นะครับจะช่วยพัฒนาเจตคตินะครับรวมถึงความสามารถแล้วก็ทักษะต่างๆของเด็กๆที่มาร่วมงานครับ
0: เพราะเด็กๆที่มาเขาได้ฝึกตั้งคำถามฝึกการคิดวิเคราะห
1: ์
0: และที่สำคัญก็คือได้ลงมือปฏิบัติจริ ง
1: ใช่ครับได้สัมผัสได้จับจริงเราก็ได้ถามพี่ๆนะครับที่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
0: ครับ
1: ครับ
0: ม าถึงภาพรวมของมหาวิ
1: ทยา
0: ลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะวิทยาศาสตร
1: ์
0: เราเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยในส่วนนี้เองเรามีส่วนสำคัญในการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ยังไงบ้างคร
1: ับ ครับก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่ามหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยภูมิภาคนะครับที่โจทย์สำคัญของเราเลยก็คือว่าผลิตบัณฑิตนะครับที่ไปทำงานในหน่วยงานต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะครับแล้วเราก็หวังว่าเด็กๆของเราเนี่ยจะไปพัฒนาประเทศนะครับในด้านของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณะวิทยาศาสตร์ของเราก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญนะครับของคณะทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกเหนือไปจากคณะวิศวกรรมศาสตร
0: ์
1: คณะเทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับหรือคณะเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์เนี่ยเรามีคณะต่างๆมากมายนะครับที่เราร่วมเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตนะครับที่มีคุณภาพที่ไปทำงานในตลาดแรงงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆนะครับจากรุ่นสู่รุ่นเนี่ยตอนนี้มขเราก็60กว่าปีแล้วนะครับเราก็ยังไม่หยุดที่จะพัฒนานะครับในการเรียนการสอนบริการวิชาการการวิจัยของเรานะครับเพื่อตอบโจทย์ทั้งโจทย์ทางด้านผลิตบัณฑิตนะครับแล้วก็โจทย์วิจัยแล้วก็บริการวิชาการต่างๆครับ
0: สุดท้ายนี้ครับอาจารย์เนี่ยได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนผู้ที่สนใจที่จะมาเที่ยวชมงานในปีนี้รวมถึงปีต่อไปคร
1: ับก็ถ้าสนใจก็เดินมาได้เลยนะครับเข้ามาที่คณะวิทยาศาสตร์ของเราตอนนี้คือเป็นเหมือนเป็นประการที่ไม่มีด่านป้องกันใดๆนะครับเป็นรูปคุณเข้ามาได้ทุกที่ถามใครก็ได้นะครับที่เป็นที่แขวนป้ายสตาร์ทอยู่ที่หน้าวังจะมานะครับถ้าจะมาเป็นหมู่คณะก็แจ้งเอาไว้ก่อนก็ได้เราจะได้แจ้งเรื่องของการจอดรถนะครับเรื่องของสารผู้พ้องต่างๆเพื่อจะสนับสนุนการมาสำหรับวิทยาศาสตร์นะครับให้สมบูรณ์แล้วก็เป็นประสบการณ์ที่น่าประทับใจสำหรับทุกคนครับ
0: ในส่วนของช่องทางการติดต่อก็สามารถเสิร์ช Google ขึ้นได้เลย
1: ได้เลยครับ Science Week KKU หรือว่าสัปดาห์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
0: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอคุณอาจารย์ปักมากนะครับที่มา
1: ขอบคุณมากครับ
0: ประสบการณ์แล้วก็พาเราทัวร์คณะวิทยาศาสตร์แห่งนี
1: ้ครับขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายกล้องท่องอีสานครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมสะพายกล้องท่องเที่ยวไปทั่วอีสานครับนำไปดูของดีของเด่นของแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงเป็นห่วงประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นการต่อยอดให้พี่น้องประชาชนในชุมชนได้มีการสร้างอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านหม่อนไหมวันนี้สะพายกล้องท่องอีสานพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับพี่หนุ่ยแล้วครับเราจะมาพูดคุยกันถึงความเป็นมาของโครงการนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและโครงการนี้ศูนย์นี้จะเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่ยังผืนบ้านครอบชัยภูมิได้มีอาชีพอย่างยั่งยืนอย่างไรนะครับเรามาคุยกันกับพี่หนุ่ยครับพี่หนุ่ยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: จุดเริ่มต้นของที่นี่คือมีความเป็นมาอย่างไรครับพี่หนุ่ย
1: ตั้งแต่ปี2557นะครับสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามกุลราชกุมารี
0: ครับ
1: ดำเนินการพัฒนาโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านนนเสาเล้าตำบลนนแดงอำเภอบ้านขั้วจังหวัดชัยภูมิ
0: ครับ
1: ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาเนื่องจากอำเภอบ้านขั้วเป็นอำเภอที่มีการมีเอกลักษณ์ในการผลิตผ้าไหมครับ
0: ครับ
1: สำหรับศูนย์แห่งนี้ก็คือดำเนินในกิจกรรมตั้งแต่การปลูกมอนเลี้ยงไหมการสาวเส้นไหมแล้วก็นำเส้นไหมไปย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติและการทอผ้าไหม
0: ครับครับพิกัดของที่โครงการนี้คืออยู่ที่อำเภอบ้านข้าว
1: ครับอยู่บ้านนนเสาเล้าตำบลนนแดงอำเภอบ้านข้าวจังหวัดชัยภูมิ
0: พื้นที่เยอะไหมพี่หนุ่ม
1: พื้นที่ทั้งหมด15ไร่ครับ
0: ครับ
1: ครับแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกมอน4ไร
0: ่ครับ
1: แล้วก็พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง2ไร่แล้วก็พื้นที่ถนนแล้วก็สระรวมแบ่งเป็น30 30ตามเศรษฐกิจพอเพียงคร
0: ับ ครับก็เป็นการต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำริให้พี่น้องเกษตรกรได้นำมาปรับใช้ในพื้นที่ของเราก็สมส่วนพอดีเลยในพื้นที่ที่เรากำหนดไว้เรามีอะไรให้ได้เรียนรู้บ้างมีการให้ความรู้แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำไม่ฟังในทางอะไรบ้างพี่หนุ่ย
1: ต้นน้ำคือเราปลูกมอน
0: ครับ
1: แล้วปลูกมอนเลี้ยงไหมครับต้นน้ำคือปลูกมอนเลี้ยงไหมหลังจากได้เลี้ยงไหมเสร็จแล้วได้รังไหมมาใช่ไหมก็คือ
0: เริ่มตั้งแต่ตัวเขาเรียกอะไรตัวไหมตั้งแต่เป็นตัวเล็กๆเลยเป็นไข่เลย
1: จะแต่ไข่ไหมมาครับแล้วก็เป็นเลี้ยงมา22ถึง25วันมันจะทำรังเป็น
0: เกือบ1เดือน
1: ครับเกือบ1เดือนครับแล้วก็คือใช้เวลาการทำรังประมาณ 3-5 วันแล้วเราก็จะนำรังใหม่นั้นมาสาวเป็นเส้นใหม
0: ่ก็คือปล่อยให้ตัวใหม่เนี่ยทำรังไปก่อนประมาณ5วันได้เป็นไหมสีขาวหรือสีเหลือง
1: สีเหลืองครับของเราจะใช้พันเหลืองสระบุรีครับ
0: เหลืองสระบุรี5วันได้ใหม่แล้วหลังจากได้ใหม่แล้วทำอะไรต่อพี่หนุ่ม
1: แล้วนำมาต่อยอดเป็นการสาวเส้นใหม่คร
0: ับ ต้องพักไว้อีกมั้ยครับ
1: ไม่พักก็คือเรา
0: 5วันวันที่6ก็เอามาสาวเลย
1: ใช่ครับวันที่6เราเอามาไหมเราต้องมาลื้อก่อน
0: ค่ะ
1: ไหมเปลือกนอก
0: ครับ
1: แล้วก็สาวเป็นเส้นไหมที่ตามที่เราต้องการครับ
0: เอาเส้นที่มันขรุขระข้างนอกน่ะออกไปก่อน
1: ออกไปก่อนครับ
0: จนเหลือเส้นใยที่ละเอียดสวยๆหน่อย
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็คือเส้นไหมน้อยที่เขาเรียกเส
0: ้
1: นไหมน
0: ้อยกว่าจะได้ผ้าไหมนี่ขั้นตอนเยอะมาก
1: เยอะ
0: พอว่าเป็นเส้นไหมแล้วทําไงต่อพี่เลย
1: ทางเรานี่คือเราจะนําไปฟอกกาวก่อนถึงจะไปย้อมสีที่นี่ก็เป็นโครงการที่ย้อมสีไหมด้วยสีธรรมชาติ
0: สีธรรมชาติล้วนๆฟอกเกาไปถึงฟอกจากสีเหลือง
1: ฟอกจากสีเหลือง
0: ให้ไหมเป็นสี
1: ให้ไหมเป็นสีขาวครับ
0: ขาวเลย
1: ครับเพราะว่ารังไหมเนี่ยมันมีพวกฉี่พวกอะไรที่เขาสะสมอยู่ในรังครับ
0: ของตัวไหม
1: ครับ
0: ครับ
1: ถ้าไม่ฟอกเกาออกมันจะย้อมสีไม่ติดคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เสร็จจากนั้นพอได้เป็นเส้นไหมมาแล้วยังไงต่อพี่หนุ่ย
1: เรานำไปย้อมสีครับ
0: จนกว่าจะได้ปริมาณเยอะๆที่เราคาดว่าจะทอผ้าเป็นผืนได้
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็คือเรานำไปย้อมสีรังไหมเส้นไหม1กิโลสามารถทอผ้าได้ประมาณ8เมตร
0: เส้นไหม1กิโลคือเส้นไหมที่เราได้มาเป็นเส้นละเป็นไหมละ
1: 1
0: กิโลกรัมเนี่ยจะได้ประมาณ8เมตร
1: ใช่ครับ
0: ครับแล้วยังไงต่อฮะ

0: แล้วก็ต้องปิดออกลวดลายออกแบบลวดลายไหมครับ
1: ถ้ามันมีผ้าไหมสีพื้นก็ผ้าไหมมัดมีอยู่ข้างหลังนะ
0: ข้างหลังเราจะเป็นลวดลายที่การออกแบบ
1: ผ้าไหมมัดมีคร
0: ับ ครับมันมี
1: ผ้าไหมสีพื้นก็คือเป็นผ้าที่มีสีพื้นสีเดียวไปเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งสีของเราเนี่ยเน้นธรรมชาติ
1: เน้น
0: อย่างเดียวเลยใช่ไหม
1: ครับที่นี่สีที่เรา
0: อย่างที่เราเห็นอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรพี่เนย
1: อันนี้สีธรรมชาติครับ
0: สีเขาเรียกว่าสีทองสีน้ำตาลหรือสีอะไรครับ
1: ถ้าสีน้ำตาลทองจะเป็นไอ้ตัวนี้นะครับสีที่ได้จาก
0: ยิบอะไรก็ได้พี่เนย
1: สีที่ได้จากเปลือกเมล็ดชา
0: อันนี้เขาเรียกว่าสีน้ำตาลทอง
1: สีน้ำตาลทอง
0: ครับได้มาจากอะไรนะครับ
1: เปลือกผลชาคาเมเลียครับ
0: ชาคาเมเลียเราปลูกเองหรือว่าเรามาจากไหนฮะ
1: ที่นี่ผิดไอ้เมล็ดมันน่ะไปไพลิ
0: ควาเลยว่าเปลือกชาเนี่ยสามารถทำเป็นสีนี้ได้ก็เริ่มให้เราทำ
1: ใช่ครับ
0: ครับเริ่มพอได้เลย
1: ได้
0: แล้วก็เกิดว่าเราต้องการอยากให้มีลวดลายแบบนี้แหละพี่เลยกระบวนการยังไงต่อครับ
1: ก็คือเราต้องไปมัดหมี
0: ่มัดหมี
1: ่ใช่ครับเข้าลายมัดหมี
0: ่มีสาวๆที่เป็นสมาชิกมามัดหมี
1: ่ครับผม
0: พี่ลุยทำเป็นไหมฮะ
1: เป็นบ้างเป็นครับยอมเป็นครับแต่ยังมัดไม่ค่อยเป็นครับกำลัง
0: แบบแรกที่กล้าเข้ามาเห็นพี่หนุ่ยเลยพี่หนุ่ยเห็นนั่งสาวใหม่เลย
1: ก็คือผมตั้งแต่เป็นตอนเล็กๆครับ
0: ครับ
1: จำความได้เนาะ
0: ครับโตมาอยู่กับพ่อ
1: แม่โตมาอยู่พ่อแม่เห็นพ่อแม่เลี้ยงใหม่เลย
0: ครับ
1: แล้วก็นั่งสาวใหม่ตัดแบบแรกกินตั้งแต่เล็ก
0: ก็เลยทำมาพี่หนุ่ยเป็นตำแหน่งผู้จัดการโครงการนี
1: ้ครับ
0: ผู้จัดการทำดูแลเรื่องอะไรบ้างพี่หนุ่ย
1: ก็คือทำ
0: ทุกอย่าง
1: ช่วยทุกอย่างเลยครับต้องทำเป็นทุกอย่างคร
0: ับ คร
1: ับ ตั้งแต่เลี้ยงไหมสาวไหมย้อมไหมทอผ้าไม่เป็นแต่มัดหมี่ครับ
0: ไม่เป็นแต่มัดหมี่ อันนี้ให้แม่บ้านทำ
1: ครับครับผม
0: ช่วงของกลางน้ำที่ได้มาเป็นผืนผ้าแล้วทีนี้ปลายน้ำปลายน้ำของเราคืออะไรพี่เนยได้มาเป็นผืนแบบนี้ละ
1: ได้มาเป็นผืนแบบนี้แล้วก็คือเราผลิตภัณฑ์เนี่ยของเราอ่ะทุกผืนเราส่งเข้าร้านพัดๆของมูลนิธิชัยพัฒนาครับเป็นผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านของกลุ่มเครือข่าย
0: เอาระยะถามตรงๆพี่หนุ่ยอยู่ที่โครงการนี้มากี่ปีแล้ว
1: ประมาณ10ปีครับ
0: 10ปีครับที่ทำแบบนี้มา
1: ใช่ครับ
0: ทำอยู่อย่างเดียวเลยอยู่โครงการนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมครับอ
1: ยู่โครงการนี้อย่างเดียว
0: ครับ
1: ประจำอยู่ที่นี่เลย
0: ก่อนหน้านี้ทำอะไรพี่หนุ่ย
1: ก่อนหน้านี้เป็นก่อนที่จะมานี่ก็เป็นครูครับ
0: เป็นคุณครู
1: ครับ
0: พอมีมูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาเริ่มช่วยเหลือชุมชนด้านไหนบ้างพี่เลย
1: ทั้งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับก็คือเราในกลุ่มเครือข่ายเราส่งเสริมก็คือสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
0: ์ครับ
1: แล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยในกลุ่มเครือข่ายมาเรียนรู้เกี่ยวกับการย้อมสีด้วยวัสดุธรรมชาติเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาใช้สีเคมีกัน
0: ครับ
1: ครับก็เลยนี่แหละครับอยากให้ชาวบ้านเขากลุ่มชาวบ้านเข้ามา
0: ใช้
1: ย้อมสีธรรมชาติเพื่อจะให้สุขภาพเขาดีขึ้น
0: แสดงว่าเป้าหมายหลักๆหรือวัตถุประสงค์หลักๆของมูลนิธิชัยพัฒนาคือเน้นให้ใช้สีธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: เป็นหลักเลย
1: ใช่ครับ
0: สีก็คงมีประมาณโทนน้ำตาลหรือสีนอกจากนี
1: ้มีอีกสีอีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นสตอรี่ของโครงการก็คือสีจากใบหญ้าแฝก
0: ใบหญ้าแฝก
1: ใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนั้นได้สีอะไรพี่หน่อย
1: สีใบหญ้าแฝกได้สีเหลืองไพอ๋อครับเพราะว่าหญ้าแฝกเนี่ยเขาเอาไปทำบ้านมุงหลังคาอะไรใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ที่เขาตัดกันในส่วนที่เราเอามาทดลองคือเป็นใบแล้วก็ใบที่อายุประมาณ30-45วัน
0: ครับ
1: จะสกัดสีออกมาให้เป็นสีเหลืองไ
0: พเป็นสีเหลืองไพซึ่งที่นี่ก็มีขั้นตอนการย้อมสีเลย
1: มีครับ
0: ครับพี่หนุ่ยทำเป็นทุกอย่างทำเองด้วยต้องทำเองด้วย
1: ทำเองแล้วก็ให้เครือข่ายเขามากลุ่มเครือข่ายเขามาเรียนรู้กับเรา
0: ครับ
1: แล้วให้เขากลับไปทำเอง
0: หมายถึงใครที่สนใจอยากจะมาเรียนรู้ด้านการย้อมก็คือติดต่อมาที่มูลนิธิที่โครงการนี้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เรียนรู้นานแค่ไหนพี่หนุ่ย
1: ถ้าย้อมสีไหมก็ใช้เวลา1วันครับ
0: 1วัน
1: หนึ่งสี
0: ครับ1วันต่อ1สี
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ที่นี่ก็ใบไม้มีใบมะฮอกกานีใบเพกา
0: ครับ
1: หลายอย่างครับที่นี่ย้อมได้หมด
0: ก็หลากหลายสีสันแตกต่างกันออกไปแต่ที่สำคัญคือเน้นเป็นสี

0: ธรรมชาติเท่านั้นใช่ไหมฮะรู้สึกอย่างไรที่เป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ที่มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฮะ
1: ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่เราได้มาอยู่ที่จุดนี้แล้วก็ได้ให้ความรู้กับชาวบ้าน
0: ครับ
1: เกษตรกรด้วยครับ
0: ถ้าแฟนๆรายการที่รับชมอยู่อยากมาท่องเที่ยวอยากจะพายกล้องมาท่องเที่ยวหรืออยากจะมาเรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรติดต่อทางช่องทางไหนหรือมาได้ยังไงพี่หน่อย
1: สำหรับโครงการศูนย์รู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรนะครับติดต่อได้ที่0872578954ครับ
0: ครับติดต่อมาที่นี่ได้เลย
1: หรือเข้ามาได้ที่นี่ได้เลยหรือเข้าไปที่เว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนาครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
0: ครับมาได้สองช่องทางช่องทางที่หนึ่งสามารถเข้าไปที่ Facebook Fanpage มูลนิธิชัยพัฒนา
1: ครับผม
0: ก็เหมือนกันตอมก็มาใช้วิธีกันเดียวกันเลยอินบ็อกซ์เข้าไปที่ Facebook Fanpage นี่แหละก็สอบถามมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ส่วนกลางก็ติดต่อเข้ามาจนให้เบอร์พี่หน่วยเข้ามาหรือติดต่อมาที่เบอร์พี่หน่วยโดยตรงได้เลยหรือเซิร์ชมาที่โครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจร
1: ของมูลนิธิชัยพัฒนา
0: ใช่อำเภอบ้านขวาวจังหวัดชัยภูมิ
1: ครับ
0: ได้เลยขอบคุณพี่หนุ่ยมากที่ให้เกียรติพาเรามาดูโครงการที่เป็นการส่งเสริมได้ต่อยอดรวมไปถึงการสร้างอาชีพให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ชัยภูมิบ้านขวาวเดี๋ยวช่วงหน้าไปคุยกันต่อกับคุณแม
1: ่ของคุณแม่กิมหลัน
0: แม่กิมหลันอันนี้เป็นหนึ่งในสมาชิกตัวอย่างแล้วก็เป็นสมาชิกเด่นของโครงการนี้ด้วยขอบคุณพี่หนุ่ยครับ
1: ครับ

0: ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับอีกหนึ่งสมาชิกตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของโครงการมูลนิธิชัยพัฒนาครับคุณแม่กิมหลันครับแม่สวัสดีครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นสมาชิกมาโรงเรียนหรือแม
1: ่เป็นสมาชิกกับเพิ่นมาตั้งศูนย์ชัยพัฒนานี่แม่ก็เริ่มมาเป็นสมาชิกเพิ่น
0: ครับ
1: เพราะว่าแม่ตั้งกลุ่มมาตั้งแต่พ.ศ. 40แล้วพ่อแม่น่ะเฮ็ดผ้าให้ทรงหวังตั้งแต่พ.ศ. 16 17
0: โ
1: อ้อันนี้มันเป็นโครงการของเพิ่นศูนย์เพิ่น
0: ครับ
1: เฮาก็เลยเข้ามาร่วมเพิ่น
0: ครับ
1: จ้ะเฮาก็มาร่วมเพิ่นก็ว่ายามเวลาแต่ก่อนตั้งแต่พ.ศ. 2ตั้งแต่พ.ศ. 16 17ไปจนถึงพ.ศ. 3 4 40เนี่ยผ้ามันสิบูม
0: ครับ
1: เพราะว่าสมเด็จเพิ่นสนับสนุนแม่นบ่ล่ะ
0: แม่นครับ
1: จ้ะเพิ่นสนับสนุนเฮาก็มีมือนี่คือเพิ่นสนับสนุนเฮาเฮามีอยู่มีกิน
0: ครับ
1: เพิ่นสนับสนุนเฮาก็ว่าเพิ่นดีว่าแต่เนาะ
0: ครับ
1: เพิ่นดีเพิ่นสนับสนุนเฮาตั้งแต่ลูกเฮาบ่ทันได้เกิดเพิ่นสนับสนุนเฮามาต่อมาก็พ.ศ. 6พ.ศ. 46นี่เพิ่นก็เริ่มตั้งโอท็อป
0: ครับ
1: เพิ่นเริ่มตั้งโอท็อป46เพิ่นเริ่มเฮ็ดโอท็อปขึ้นมาเนี่ยผ่าก็เริ่มบูมขึ้นเขาก็ขายได้เขาก็พอได้อยู่ได้กินตัวนี้แหละ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เขาเฮ็ดให้เฮ็ดนะเขาพอกินดอกเขาหาจิ้มกับบะหมี่ปีนึงเขาก็ค่อยได้เงินเทียนนึงเนาะ
0: ครับ
1: ปีนึงค่อยได้ตังค่อยขายลังเทียลังปีก็มาได้ขายเขานะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาบะหมี่ให้เขามีแต่น้าเฮ็ดกินแล้วเขาก็ได้มีอยู่มีกินย้อนผ่าไม้เขาเป็นคนย้อนผ่าไม้เขาได้ทรงลูกเลี้ยนเขาก็ได้ขายผ่าไม้เขาได้ซื้อรวดซื้อล้าขี่ก็ย้อนผ่าไม้บ่หลุยคุ้นเพิ่นผ่าไม้นะ
0: ครับ
1: เพิ่นมีบุญคุ้นหลายผ่าไม้นะ
0: คุณแม่เอาประสบการณ์การทอผ่ามาจากใส่ครับเริ่มเฮ็ดตั้งแต่อายุจ
1: ักรวาลแม่เกิดมาแม่ได้เห็นรถ
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายตั้งแต่เก่าน่ะเพิ่นที่เลี้ยงม้อนเลี้ยงไม้เอง
0: ครับ
1: เพิ่นเลี้ยงเองแล้วเพิ่นก็เลี้ยงแล้วเพิ่นก็สาวแล้วเพิ่นก็ไม่เฮ็ดปีนึงเพิ่นสิได้เฮ็ดปีละเทื่อสมัยก่อนเพิ่นสิเฮ็ดไว้ถนงไว้ถวาย
0: ครับ
1: สมัยแต่เก่าน่ะเพิ่นสิเฮ็ดไว้นงไว้ไหว้ต่อมาช่วงพ่อแม่เป็นสาวนี่ขายสินตรงนึงขายตรงละ300ตรงละ200ตรงละ300แบบว่าไม้สาวแบบนี้แหละมันก็บ่มีคุณค่ากับดอกกระเดียนเนาะไม่ที่เพิ่นเลี้ยงเองสาวเองนี่มันโลละ200ถามเบิ่งแม่ว่าโลเท่าใดโลละ 2,000 แล้วแต่พ.ศ. 30กว่าพ่ะต่อมาเพิ่นมาขึ้นหยังกะดอกกะเดี้ยแท้ซะแต่เดี๋ยวนี้2,800เดี๋ยวเนี่ย
0: ครับ
1: นั่นน่ะมันแพงเบิดทุกอย่างทุกแนว
0: ครับ
1: แล้วเอาไปเอามาผ่าไม้เฮาก็เริ่มขายยากมันก็บ่คือแต่ก่อนดอก
0: ครับ
1: เดี๋ยวเนี่ยมันเริ่มหาขายยากบัดนี้เฮามาอยู่หน่วยนี้ก็เพราะให้หน่วยนี้เพิ่นได้ซอยขายซอยหยังแน
0: ่อ๋อหมายถึงโครงการมูลนิธิใช้พัฒนานี่เพิ่นพอตั้งแต่เพิ่นเข้ามาเริ่มก่อตั้งศูนย์อยู่บ้านเฮานี
1: ่
0: เฮามีการเปลี่ยนแปลงยังไงแน่ครับ
1: เฮามีการเปลี่ยนแปลงกับทางผู้เฮาขายบ่ได้เฮาก็มาให้ทางนี้ซอยขาย
0: ครับ
1: ทางเฮาขายยากเฮาก็มาทางนี้ซอยขายแน่ทางนี้เพิ่นก็มีทั้งเจ้าทั้งนายแม่นบ่ล่ะ
0: ครับ
1: เพิ่นก็ซอยเฮาขายไปก็พอได้ใช้ไปมันบ่ได้หลายเดี๋ยวนี้มันบ่พอสิรวยเดี๋ยวนี
0: ้
1: พอได้กินเพราะเฮาบ่ขาดปากเฮาอยากให้มีหน่วยงานมาส่งเสริมเฮาน่ะผ่าไม้เดี๋ยวนี้อยากให้มีหน่วยงานมาส่งเสริมว่าผ่าไม้เฮาให้ไปได้จังได๋ชาวบ้านที่อยู่ได้แบบใด
0: ครับ
1: เฮาอยากให้ชาวบ้านอยู่ได้ถ้าบ่ซอยส่งเสริมผ่าไม้นี่ชาวบ้านอยู่บ่ได้หรอก
0: ครับ
1: เพราะว่าชาวบ้านอำเภอบ้านข่าวเนี่ยคืออำเภอบ้านข่าวเนี่ยที่บ่เฮ็ดให้เฮ็ดน้าหลาย
0: ครับ
1: ตีเฮ็ดตั้งแต่ผ่าไม้ย่างเดียวจ้ะบ้านข่าวเนี่ย
0: ครับ
1: ขายแต่ผ่าไม้ย่างเดียวถ้าบ่ซอยตัวนี้นั่นอยู่บ่ได้จิบ่มีกินเลยคือว่าให้น้านั่นเอาหวนเฮาสิได้หมากได้ผลเอาไปเอามาน้ํามาถ่วมแล้วก็บ่ได้กินข้าวอีกละ
0: ครับ
1: เดี๋ยวจังได๋เนี่ยนี่ล่ะเฮาอยากมีให้มีหน่วยงานมาสนับสนุนเฮาแน
0: ่แสดงว่าหลักๆพี่น้องบ้านเฮาก็ ตำหูกย่างเดียว
1: ตำหูกย่างเดียวค่ะขายย่างเดียวขายผ่ามาย่างเดียวบ้านเขาเนี่ย
0: ครับ
1: คือเพิ่นมีเพิ่นเลี้ยงม่อนเพิ่นก็เลี้ยงม่อนเพิ่นก็พอได้ขายกินซื้อวางเสร็จนี่เพิ่นมีศูนย์ของเพิ่นนี่เพิ่นก็มีหน่วยงานราชการนั่นบ
0: ่ครับ
1: เพิ่นก็อยู่ได้ไปได้เขาก็บ่ได้ขายเขาก็พอได้มาอาศัยเพิ่นเพิ่นว่า
0: ครับอยู่บ้านกับท้อผ่าเองตำเองบ่ครับแม่
1: จ้าแม่ก็ตำเองท้อเองคือกันแล้วก็จ้างลูกน้องเฮ็ดซอย
0: ครับ
1: ลูกสาวไปบัวไปขาย
0: ครับ
1: ขายน้ำงานโอทอบ
0: ม
1: ีหยัง
0: จุดเด่นของผ่าไม้บ้านขอคืออย่างแม
1: ่จุดเด่นของผ่าไม้บ้านขอคือเฮาเฮ็ดมาตรฐานเฮาเฮ็ดมาตรฐานเฮาเฮ็ดผ่ามันมาตรฐานเฮ็ดให้มันเนี่ยผ่านี่ติเนี่ยเนี่ยดี
0: ครับ
1: แน่น
0: ครับ
1: จ้าเขาท้อให้มันแน่นแล้วก็คือเขาจุดเด่นของเขาเขาต้องเฮ็ดให้มันมีคุณภาพ
0: ครับ
1: ถ้ามันบ่มีคุณภาพมันก็ขายบ่ได้มันบ่ล่ะบ่ว่าของอย่างทุกอย่างถ้าบ่มีคุณภาพมันก็ขายบ่ได
0: ้ครับ
1: ก็คือเขาบ่มีคุณภาพเขาก็บ่อยากได
0: ้ครับ
1: เขาก็บ่อยากใส
0: ่หลักๆที่ก้อนหนาที่แม่ทิมมาเฮ็ดท้อผ่านนะครับเฮ็ดอย่างก่อนครับก่อนหน้านี
1: ้ก็เฮ็ดให้เฮ็ดนะ
0: ครับ
1: เป็นเด็กน้อยน่ะสิเฮ็ดให้เฮ็ดนะต่อมาแม่แต่งงานพ.ศ.15แม่ก็ได้ไปบ่ได้ไปเฮ็ดให้เฮ็ดนะเลยเพราะว่าไปเฮ็ดให้เฮ็ดนะมันก็มีตั้งแต่ผู้ชายเพิ่นไปเฮ็ด
0: ครับ
1: เฮาก็ค้าลูกค้าเต้าเฮาก็เฮ็ดผ่าไม้อย่างเดียวเลย
0: ครับ
1: แม่เริ่มเฮ็ดผ่าไม้ตั้งแต่พ.ศ.14เริ่มเฮ็ดผ้าไหมแต่พ.ศ.14มาร์กยันเท่าวันนี
0: ้
1: 50กว่าปีแล้วจะเริ่มเฮ็ดผ้าไหมอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ก่อนแม่เด็กขายทรงวังแน่พวกแม่ก็ขายน้ำชาวบ้านแน่ชาวบ้านเพิ่นสิมาหาไปเที่ยวบ้านหาไปขายในตลาดในจังหวัดน่ะนั่นล่ะแต่ก่อนน่ะปีนึงเฮาเฮ็ดผ้าไหมแต่ก่อนน่ะมันสิมีไหมตัวนี้ไหมตัวนี้เฮาก็สิได้ตีเกี่ยวไม้ตัวที่เฮาเลี้ยงเองเนี่ย
0: ครับ
1: ให้ได้ตีเกี่ยวตัวเฮาตีเกี่ยวแล้วตัวเฮาสิได้มามามีตัวเฮาบ่ได้มานั่นมันก็โดนกวดไม้ตัวที่เฮาไปเอามาจูน
0: ครับ
1: ถ้าจูนเนี่ยเขาสิตีเกี่ยวไม้เฮาเรียบร้อย
0: พร้อมตําเลย
1: จ้า
0: ครับ
1: ตัวหางเฮานี่เฮาสิได้มาตีเกี่ยวซะก่อนเนี่ยเฮาได้มาตีเกี่ยวแต่ว่าคุณภาพของที่เฮามาตีเกี่ยวเอง

0: เนี่ยคุณภาพมันดีกว่า
1: ครับ
0: คือว่าผ่าเป็นร้อยๆปี200ปีก็ยังเนียบอยู่เลยบ้านแม่200กว่าปีแล้ว
1: ครับ
0: ผ่าอยู่บ้านแม่น่ะ
1: ความรู้สึกของเขาเป็นประสบนิกรชาวบ้านบ้านเข้านะครับพระองค์ท่านได้หลวงราชการที่เก่าเอ่ยก็ดีหรือสมเด็จพระเทพก็ดีที่เพิ่นมามีพระราชดำริให้นี้โครงการนี้เกิดขึ้นคุณแม่รู้สึกยังไงครับ
0: รู้สึกดีค่ะรู้สึกดีใจเพิ่นมาซอยเหลียเฮาเนาะ
1: ครับ
0: เพิ่นซอยเหลียเฮามาตั้งแต่ราชการที่เก่าแล้วเห็นว่ามาปันนี้เฮาก็ดีใจว่าเพิ่นซอยเหลียเฮาท่านบ่มีเพิ่นเฮาก็บ่มีมื้อนี้ว่าซี่เฮากะว่าเพิ่นไม่เฮ็ดอีหยังอยู่ใส่กระสร้างเฮาสิเข้าร่วมเพิ่นเบิด
1: ครับ
0: เพราะว่าเฮานับถือเพิ่นว่าจังซ
1: ี่ครับ
0: เฮามาโครงการของเพิ่น
1: ครับ
0: คันเฮาบ่คันเฮาบ่เข้าร่วมในโครงการเพิ่นเฮากะบ่มีกินแม่นบ่ล่ะเพิ่นพาเฮาเฮ็ดหยังเฮากะเฮ็ดเบิด
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการความต้องการณตอนนี้ครับถ้าสมมติว่าประธานของมูลนิธิเพิ่นเบิ่งอยู่หรือผู้เกี่ยวข้องเพิ่นเบิ่งอยู่อยากให้ทั้งมูลนิธิได้มาต่อยอดเพิ่มเติมหรือว่าซอยเหลือสมาชิกเพิ่มเติมอยากให้เพิ่นซอยเหลือด้านใดครับแม
0: ่ซอยเหลือเฮาทุกขั้นตอน
1: ครับ
0: ตัวไปกว่านี้เฮาให้มีคนหลายแม่ก็อยากให้มีลูกน้องหลายคนเนาะ
1: ครับ
0: พอได้เฮ็ดงานร่วมกันให้มันได้เป็นหลักเป็นฐานพอให้มันได้ต่อยอดไปเส้นลูกเส้นหลานไปเนาะ
1: ครับ
0: เพราะอย่างไรมันเส้นลูกเส้นหลานไปกะว่าเบิดพ่อแม่แล้วก็ให้มีเส้นหลานต่อไป
1: รุ่นหลานต่อยอดกันไป
0: นั่นล่ะ
1: เอาก่อนจบรายการนี่คุณแม่ฝากแฟนๆรายการหรือคุณผู้ชมที่กำลังหลับชมอยู่ให้เพิ่นมาอุดหนุนผ่าไหมหรือมาเที่ยวอยู่อำเภอบางกอกนะครับ
0: จ้าให้ซอยเหลียบ้านข่าวเนี่ยเด้อค่ะเด้อให้ซอยเหลียบ้านข่าวเนี่ยเพราะว่ามาสนับสนุนหน่วยงานใดเจ้าของกับผ่าไม้ให้มาซอยเหลียบ้านข่าวเนี่ยมูลนิธิใช้พัฒนามาซอยเหลียให้เติบโตกว่านี้ไปอีกอย่าให้เป็นอยู่ซ้ำนี่ให้เฮามีโอกาสเติบโตไปเรื่อยๆเนาะให้ฮอดเส้นลูกเส้นหลานไอ้ข้าเบิดเส้นแม่แล้วก็นี้เส้นลูกเส้นหลานให้ลูกหลานเขาได้พัฒนาต่อไป
1: ขอบคุณได้ด้วยครับแม่ครับเดี๋ยวโอกาสหน้าสิมาใหม่ถ่ายรายการใหม
0: ่ค่ะ
1: ครับ
0: มาถ่ายใหม่ให้ต่อยอดไปเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อ
1: ครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของรายการสไปกล้องท้องอีสานที่พาคุณผู้ชมมาดูความภาคภูมิใจของพี่น้องเกษตรกรหรือพี่น้องประชาชนในอำเภอบ้านเข้าที่มีต่อโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชดำริรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ต่อยอดจนมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนครับวันนี้หมดเวลาของรายการสไปกล้องท้องอีสานแล้วครับผมและคุณแม่ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ลาอย่างหนึ่ง

0: คะ
1: รู้อะไรคะ
0: ก็ดาราสาวไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ
1: จริงเหรอมีไหมหลักฐานอ่ะ
0: นี่ค่ะแคปมาจากวงในนะคะ
1: อย่างนี้ต้อง

0: หยุดจ้า
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
0: ข่าวเท็จผิดพรบ.คอมใครแชร์ใครเผยแพร่โดนกันทั้งนั้นจ้ะก่อนแชร์อะไรคิดก่อน3วิข่าวจริงไหมใครเป็นคนโพสต์แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื
2: ่ออันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
3: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความสุขทั้งความสบายทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยการทำงานและทำความดีเด็กทุกคนจึงต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนอบรมตนให้เต็มที่จะได้สามารถประกอบอาชีพการงานและปฏิบัติบำเพ็ญความดีเพื่อสร้างสรรค์ความสุขความเจริญทั้งของตนเองและส่วนรวมได้ในอนาคต
1: พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NV

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับวันนี้เราเกาะติดสถานการณ์น้ำกันตลอดทั้งวันนะครับอยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ครับ
0: วันนี้ภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีก็เริ่มตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาหลังจากที่ท่านกลับมาจากอังกฤษนะครับก็ลงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่นะครับแล้วก็มีการประชุมครม.นัดพิเศษด้วยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการแถลงถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะครับโดยช่วงนั้นเนี่ยท่านได้ย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะมีการร่วมกันทำงานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่และจะมีการเร่งอนุมัติเงินเยียวยาชดเชยให้เร็วที่สุดด้วยนะครับประเด็นนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้มีการแถลงถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับว่าสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทางนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ประสบภัยฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยานะครับทางกระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้แก่ประชาชนด้วย
2: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและการสำรวจความเสียหายดังกล่าวนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
0: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกนะครับว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วนะครับโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครจึงได้เตรียมที่จะนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับ
2: เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะรัฐมนตรีก็จะได้พิจารณาแล้วก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็นสิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะ
0: ท่านนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอีกนะครับว่าขอส่งกำลังใจและความห่วงใยให้แก่ประชาชนที่กำลังประสบภาวะน้ำท่วมและขอขอบคุณประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนรัฐบาลพยายามดำเนินการทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อที่จะคลี่คลายสถานการณ์และนำความปกติสุขกลับคืนมายังพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดครับ
1: และในวันนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณคลองเปรมประชากรด้วยนะครับพร้อมกับแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและบอกว่าจะเร่งแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและกลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยท่านนายกแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ปัญหาให้อย่างเต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้พิจารณาวันหยุดราชการเพิ่มเพื่อลดผลกระทบในการเดินทางให้กับประชาชน
2: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลองเปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเอาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตลิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแค่อยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อารมณ์อร่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามาเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
1: สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้จัดถุงยังชีพจำนวน170ชุดและมีการจัดเข้ากล่องและเครื่องดื่มดูแลผู้ประสบภัยตามวงรอบขณะเดียวกันได้จัดชุดปฏิบัติการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหลังน้ำท่วมสำหรับประชาชนพร้อมทั้งยาสามัญประจำบ้านจำนวนกว่า600ชุดส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรก็ได้รับผลกระทบไปถึง39ชุมชน 1,017 ครัวเรือนประชาชนกว่า 69,000 รายครับโดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือที่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนโดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนแห่งนี้มีผู้ประสบภัยพักอาศัยอยู่ตอนนี้170คนหากประชาชนได้รับผลกระทบต้องการความช่วยเหลือก็สามารถประสานได้ที่สายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่บริเวณเขตหลัก4แล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้มีการเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อที่จะเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นะครับพร้อมกับมีการพิจารณากำหนดวันหยุดราชการพิเศษเพื่อที่จะเป็นการอำนวยความสะดวก

วกและอำนวยความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณรัฐมนตรีทุกคนที่ร่วมกันลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงานพร้อมสั่งการ

0: จัดประชุมนัดพิเศษเพื่อที่จะกำหนดวันหยุดราชการพิเศษด้วย
1: นะครับเกิดปีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของลูกหลานน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านถึงน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
2: มาดูผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนะครับนายกรัฐมนตรีได้ออก14ข้อสั่งการด่วนบูรณาการทุกภาคส่วนรับมือน้ำท่วมพร้อมตั้งศูนย์ข้อมูลร่วมแถลงความคืบหน้าทุกวันนะครับและที่ประชุมกำหนดให้วันที่28แล้วก็29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษด้วยครับในเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นัดพิเศษว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมนะครับอาทิรัฐบาลสั่งการระดมจับพักกำลังจากทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพครับได้นำรถบรรทุกทหารเข้าไปสนับสนุนการอพยพแล้วก็ขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังได้สั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือภาคเอกชนด้วยนะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟแล้วก็ซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างรอบด้าน
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนช.และกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการสภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาดไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
0: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลนะครับรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 นผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าสำหรับข้อกังวลที่ว่าจะเกิดวิกฤตซ้ำเหมือนช่วงปี2554หรือไม่นั้นนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันว่าสถานการณ์ครั้งนี้แตกต่างกันเนื่องจากน้ำท่วมปัจจุบันเกิดจากสภาพภูมิอากาศสุดขั้วและปริมาณฝนสะสมสูงไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือไหลหลากอีกทั้งเขื่อนหลักทั้ง4แห่งยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรและหากไม่มีฝนตกลงมาหรือเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะคลี่คลายภายใน 2-3 วันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกอย่างใกล้ชิดโดยหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อที่สายด่วนกทม.หมายเลข1555หรือจะเป็นสายด่วนของปภ.นะครับหมายเลข1784สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: นอกจากนี้นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยด้วยครับว่ารัฐบาลประกาศให้วันพรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้คือจันทร์ที่28และอังคารที่29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดต่อไปนี้นะครับกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณี

0: มีพิเศษครับแต่หน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้แล้วล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงเปิดทำการตามปกติครับแต่สำหรับภารกิจด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบประมาณปลายปีงบประมาณกรมบัญชีกลางได้เปิดให้ส่วนราชการเข้าใช้งานระบบ EGP และ GFMIS ทางออนไลน์ได้ทุกที่นะครับจึงขอให้เร่งรัดการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณตกพับไปครับ
1: ส่วนการเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมสูงอยู่นะครับโดยเฉพาะที่บริเวณเคหะร่มเกล้าลาดกระบังเรื่องนี้ทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและรวมไปถึงรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วครับโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือทส.ได้ให้ข้อมูลนะครับว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณเขตร่มเกล้าราชกระบังซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตนเองประสานงานกับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดมความช่วยเหลือลงพื้นที่โดยเร่งด่วนจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดของทส.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายพร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นเข้าสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือและอพยพประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นนะครับทางทส.ได้สนับสนุนรถประกอบเลี้ยง2คันสำหรับการจัดเตรียมอาหารเรือลำเลียงท้องแบน1ลำสำหรับรับส่งและอพยพประชาชนรวมทั้งน้ำดื่มบรรจุขวด 6,000 ขวดเพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับว่าตัวท่านเองได้เร่งบูรณาการข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมกับลงพื้นที่ด้วยตนเองโดยก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและมีการประสานการช่วยเหลือโดยให้เข้าถึงชุมชนโดยตรงขณะเดียวกันนะครับก็ได้เตรียมลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการระบายน้ำการเดินทางเข้าออกชุมชนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและกลุ่มเปราะบางพร้อมกับติดตามการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดขาดแคลนกำลังคนหรืออุปกรณ์จำเป็นจะต้องเร่งประสานส่วนกลางเข้าสนับสนุนทันทีทางนี้การปฏิบัติการช่วยเหลือจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับโดยทางทส.จะบูรณาการทำงานร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภารกิจในการรับส่งและอพยพประชาชนการจัดเตรียมอาหารรวมถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยสำหรับศูนย์ประสานงานกทม.เขตลาดกระบังนะครับตั้งอยู่ที่บริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยมีนายสยามช้างเนียมผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ประสานงานหลักครับ
0: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองทัพไทยก็ได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และเรือพร้อมกับเครื่องยนต์จำนวน2ลำอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่ชาวเคหะร่มเกล้านะครับที่ถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงสะพานข้ามคลอง1หลังคาแดงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีน้ำท่วมสูงทางนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ

อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBC True HD

ลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำใน NBT News ช่วงค่ำกันต่อนะครับโดยคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังรับชมรายการของเราอยู่นะครับและอยากจะร่วมบริจาคนะครับทางกรุงเทพมหานครได้มีการเปิด2จุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับโดยคุณผู้ชมที่สนใจสามารถที่จะบริจาคได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยมีการเปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อที่จะส่งต่อความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยนะครับได้แก่อาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปนมและอาหารสำหรับเด็กน้ำดื่มและน้ำดื่มบรรจุขวดเวชภัณฑ์และยาสามัญประจำบ้านอุปกรณ์ปฐมพยาบาลอุปกรณ์ทำความสะอาดไม้กวาดทางมะพร้าวน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาถูพื้นของใช้ส่วนตัวนะครับอย่างเช่นผ้าอนามัยผ้าอ้อมสำเร็จรูปเครื่องนอนและสิ่งของจำเป็นนะครับเช่นหมอนที่นอนผ้าห่มและผ้าเช็ดตัวสำหรับจุดรับบริจาคทั้ง2แห่งจะเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับได้แก่ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้นะครับประกอบด้วยเบอร์0816112878อีกเบอร์นะครับ0954957960และเบอร์โทรศัพท์0945512949อีกเบอร์นะครับ0631696949และหมายเลขโทรศัพท์0868980856นะครับนั่นคือจุดแรกที่บริเวณอาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครที่เขตประเวศหรือต้องการสอบถามรายละเอียดที่เขตนี้นะครับหรือที่ศูนย์นี้สามารถโทรไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0894461855อีกเบอร์นะครับเป็น0959264555และอีกเบอร์หนึ่ง

0: ก็คือ086-022-3778ตามที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอในขณะนี้ครับ
1: ด้านกรมทางหลวงก็แจ้งขยายเวลาเปิดให้บริการฟรีมอเตอร์เวย์ M7 แล้วก็ M9 รวมถึงดอนเมืองโทเวด้วยนะครับต่อเนื่องไปถึงเที่ยงคืนของวันอังคารที่29 กันยายนเลยเพื่อเพิ่มทางเลือกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมให้กับประชาชนครับจากเดิมที่กำหนดเวลาจะสิ้นสุดเที่ยงคืนคืนนี้นะครับแต่ว่าให้ขยายเวลายกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7หรือว่า M7 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9หรือว่า M9 ออกไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนของคืนวันอังคารที่29 กันยายน 2569เพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางช่วยกระจายปริมาณการจราจรแล้วก็เป็นเส้นทางเลี่ยงให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมอยู่เช่นเดียวกับทางบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือว่า DMT ครับขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราภิมุขหรือว่าดอนเมืองโทเวออกไปจนถึง24 นาฬิกาของคืนวันอังคารที่29 กันยายนนี้เช่นเดียวกันเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่ครับ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่างนะครับและรวมไปถึงจังหวัดอื่นๆนะครับก็ยังคงต้องรอลุ้นนะครับว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเติมในพื้นที่เนี่ยจะมีปริมาณมากน้อยขนาดไหนซึ่งเป็นน่าจะเป็นปัจจัยสำคัญและเป็นปัจจัยหลักในช่วงนี้ด้วยนะครับช่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงต้องเรียกว่าคงส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในหลายเส้นทางนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังในระดับสูงนะครับล่าสุดทางทีมข่าว NBT ของเราได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ที่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับตรงข้ามวัดหลัก4ซึ่งยังคงมีประชาชนเดินทางเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณพรทิวากันทิยาใจครับคุณพรทิวาครับเชิญครับ
2: ค่ะขณะนี้นะคะทีมข่าวยืนอยู่ที่บริเวณซอยวิภาวดีรังสิตถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้านะคะตรงข้ามนี้ก็จะเป็นวัดหลักสี่นะคะแม้ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีจะมีมติให้เป็นวันหยุดพิเศษในพื้นที่กรุงเทพนะคะแต่ก็ยังมีรถของประชาชนที่ยังคงมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในอย่างต่อเนื่องค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยมันเป็นบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในน้ำยังคงท่วมสูงนะคะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งเลยค่ะซึ่งรถนะคะก็จะสัญจรได้นะคะอย่างสะดวกเนี่ยก็จะเป็นบริเวณช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะคะไม่สามารถสัญจรบริเวณช่องทางซ้ายได้ถ้าหากว่าช่องทางซ้ายสุดเนี่ยรถก็จะต้องเป็นรถที่ยกสูงนะคะแต่ถ้าหากว่ารถคันเล็กหรือว่ารถไม่ได้สูงมากเนี่ยการผ่านไปก็จะเป็นไปอย่างทุลักทุเลแล้วก็อาจจะเสี่ยงเกิดรถดับรถติดได้นะคะคุณผู้ชมบริเวณนี้เนี่ยยังคงมีป้ายรถเมย์นะคะแล้วก็ยังคงมีประชาชนสัญจรอยู่ค่ะแต่ก็จะค่อนข้างยากลำบากนะคะเพราะว่าบริเวณป้ายรถเมย์ตรงนี้เนี่ยการขึ้นรถเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะลำบากสักนิดหน่อยนะคะคุณผู้ชมอันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับประชาชนย่านนี้ที่เดินผ่านมากันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปไหนกันคะเนี่ย
3: อ๋อจะไปส่งผู้โดยสารในซอยไหนครับผมมันก็ลำบากนิดนึงครับพี่เพราะว่าน้ำปริมาณน้ำมันยังไหลท่วมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีฝนตกเติมลงมาเรื่อยๆครับผม
2: คนเยอะไหมคะในซอยช่วงนี้
3: มันก็มีทั้งที่ไปอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ข้างในครับที่มาจับจ่ายซื้อของกันครับ
2: อย่างวินมอเตอร์ไซค์นี่เรากังวลเรื่องรถดับหรือว่าเรื่องเครื่องยนต์อะไรต่างๆด้วยไหมคะ
3: ครับมันก็มีผลนะครับเพราะถ้าเกิดว่าดับเราก็ไม่สามารถใช้งานได้ก็จะขาดรายได้ครับ
2: ประชาชนที่เขามารอคิวหรือว่าใช้บริการวินนี่นานไหมคะในแต่ละเที่ยวอะค่ะ
3: นานครับส่วนมากก็ในซอยที่บินพักอาศัยอยู่น้ำก็จะท่วมครับเขาก็เลยต้องไปจัดแจงที่อยู่อาศัยของเขาครับคนก็จะน้อยลงตามสัดส่วนไปครับ
2: สอบถามสถานการณ์ในซอยหน่อยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะวิ่งรถลำบากไหมคะ
3: ก็ลำบากครับในซอยเนื่องจากว่าในซอยข้างหลังมันเป็นคลองล้อมรอบด้วยชายคลองทีนี้น้ำมันก็จะตามลำดับถ้ามีปริมาณฝนตกลงมาเพิ่มขึ้นมันก็ยังไม่ลดง่ายๆครับ
2: คาดว่าสถานการณ์น้ำเรากังวลไหมคะตอนนี
3: ้ก็มีส่วนครับก็ต้องพยายามดูพยากรณ์ตลอดเวลาครับว่ามันจะตกเพิ่มหรือลดลงครับก็ภาวนาให้มันลดลงครับ
2: ส่วนตัวเราติดตามข่าวติดตามพยากรณ์ต่างๆด้วยไหมคะ
3: ใช่ครับก็ดูทางโทรศัพท์บ้างแล้วก็ดูในข่าวทีวีบ้างครับ
2: อยากฝากอะ ะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลเรื่องน้ำหรืออะไรต่างๆไหมที่อาจจะส่งผลกระทบกับประชาชนเรื่องรถเรื่องถนนก็ดีค่ะ
3: ครับอยากฝากถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐอะไรก็ดีครับช่วยลงมาดูแลนิดนึงครับตอนนี้การสัญจรลำบากมากครับผม
2: ขอบคุณนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมและนี่ก็คือหนึ่งในเสียงสะท้อนของประชาชนนะคะที่อยู่บริเวณย่านซอยวิภาวดีรังสิต70แห่งนี้ค่ะนอกจากนี้เองนะคะทีมข่าวก็ยังได้มีโอกาสไปสำรวจบนถนนแจ้งวัฒนะค่ะโดยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะที่บนถนนแจ้งวัฒนะที่บริเวณโทรคมนาคมค่ะซึ่งบริเวณหน้าโทรคมนาคมที่ถนนแจ้งวัฒนะเมื่อที่ทีมข่าวไปสำรวจนะคะก็ยังคงมีสถานการณ์น้ำนะคะท่วมขังอยู่ค่ะแต่ขณะเดียวกันถนนแจ้งวัฒนะเนี่ยก็จะมีการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะคะยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะแต่ประชาชนที่สัญจรบนถนนเนี่ยก็ยังคงต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากบริเวณริมทางเท้าก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะทีมข่าวก็เดินทางมาจนถึงจุดนี้นะคะซอยวิภาวดีรังสิตก็พบว่าในช่วงที่เป็นจุดกลับรถเนี่ยมีพื้นที่สูงกว่าบริเวณโดยรอบค่ะก็มีประชาชนนะคะนำรถยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับประชาชนที่นำรถมาจอดนะคะก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT ว่าเขาก็มีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์สินนะคะแต่ก็มีความจำเป็นต้องนำรถออกมาจอดไว้ในจุดที่ปลอดภัยเนื่องจากบริเวณที่พักอาศัยถูกน้ำท่วมสูงจนกระทั่งน้ำเข้าถึงบริเวณลิฟต์ในที่พักเลยนะคะทำให้สามารถไม่นำรถไปจอดในพื้นที่เดิมได้ค่ะนอกจากนี้ประชาชนก็ยังสะท้อนถึงการเตรียมอาหารและก็สิ่งของจำเป็นนะคะโดยระบุว่าสถานการณ์ทำให้ประชาชนเนี่ยออกไปจับจ่ายซื้อสิ่งของได้อย่างยากลำบากแล้วก็สินค้าบางประเภทเนี่ยก็เริ่มขาดแคลนเราไปฟังเสียงประชาชนที่ทีมข่าวไปพูดคุยกันค่ะ
4: คือค่อนข้างต่ำเราก็เลยเอารถมาจอดกันข้างนอกค่อนข้างเยอะค่ะตอนนี้ที่ในคอนโดก็ท่วมจมเป็นอย่างนี
2: ้ใช่
4: 3 วันแล้วค่ะใช่น้ำยังไม่ลดเลยตอนแรกเมื่อเช้ามาดูลดลงนิดนึงแล้วกลางวันเนี่ยฝนมันก็เติมมาอีกแล้วมันก็ขึ้นมาอีกตอนนี้คอนโดเขาก็กำลังระบายน้ำออก3จุดแล้วตอนแรกมีจุดเดียวค่ะใช่ในลิฟต์ก็มีน้ำนะขึ้นลิฟต์ไปก็จะได้ยินเสียงน้ำน่ากลัวมากเพราะว่าเราอยู่ชั้น8เนาะเออใช่
2: กังวลห่วงทรัพย์สินไหมคะรถมาจอดข้างนอก
4: ห่วงค่ะก็เที่ยวออกมาดูเรื่อยๆใช่แต่ความจริงมีรถ2คันอีกคันนึงก็จะอยู่ที่ทำงานอันนั้นห่วงมากใช่เพราะเราดูไปดูไม่ได้ค่ะ
2: ขณะที่ประชาชนที่ยังคงเดินทางอยู่บนถนนนะคะก็แสดงความกังวลว่าหากยังมีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ทำให้สถานการณ์การเดินทางเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นนะคะโดยประชาชนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงติดตามสถานการณ์ผ่านข่าวสารอย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องของปริมาณฝนและก็ปริมาณน้ำในระดับพื้นที่ด้วยค่ะ
5: ตอนนี้ไม่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบว่าที่บ้านเป็นคนชอบซื้อตุนไว้อยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มจะแบบหมดแล้วก็เลยออกเนี่ยค่ะกับว่าฝนหยุดตกก็เลยจะออกมาดูกับข้าวบ้างอะไรอย่าง
2: น
5: ี้
2: ในครัวบ้านนี้ยังปลอดภัยไหมคะ
5: ปลอดภัยค่ะใช่แต่ว่าคือรอบแต่ว่ารอบบริเวณแรกๆค่ะน้ำท่วมก็คือออกไม่ได้เลยแต่ตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้ว
2: ในหมู่บ้าน
5: ใช่ใช่ค่ะ
2: สูบน้ำหรือว่าระบายน้ำได้เร็วไหมคะโซนนั้น
5: ก็ถือว่าเร็วอยู่นะคะแต่ถ้าแต่ในที่ฝนมันไม่ตกลงไปมากกว่านี้ใช่
2: ตอนน
5: ี้
2: เราห่วงอะไรมากที่สุดคะนอกจากทรัพย์สินหรือว่าบ้านอะไรของเราแล้วเรื่องน้ำเรื่องอะไรเราห่วง
5: กัน
2: ลดเร็ว
5: ไหมก็เนี่ยค่ะข้อห่วงเรื่องที่ว่าถ้าน้ำมันยังขึ้นอยู่อย่างนี้มันก็สัญจรลำบากไปทำงานลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่
2: ตอนน
5: ี
2: ้เรามีความกังวลไหมว่าฝนมันจะตกไม่หยุดแล้วน้ำมันเติมลงมาอีกเพราะปัจจัยมันคือฝน
5: กังวลค่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าน้ำมันท่วมขึ้นสูงมากกว่านี้น้ำก็จะเข้ารถใช่ไห
2: มตัวเองติดตามข่าวตามสถานการณ์อะไรตลอดเวลา
5: ตลอดค่ะก็ดูข่าวทุกวันใช่ตั้งแต่เช้าเย็นดูตลอดค่ะ
2: อยากฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการต่างๆไหมคะ
5: คือก็จริงๆคือเราเข้าใจในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติเราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าก็คืออยากให้ช่วยแบบว่าคนที่ประสบปัญหาหรืออะไรเงี้ยถ้าแก้ไขได้โดยเร็วก็อยากจะให้แก้ค่ะ
2: และอีกหนึ่งภาพนะคะ ที่ทีมข่าวพบบนถนนค่ะก็คือมีรถยนต์บางส่วนเกิดขัดข้องแล้วก็จอดเสียอยู่บนถนนนะคะทำให้เจ้าของรถเนี่ยก็ต้องลงมาเข็นรถด้วยตัวเองซึ่งก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับ

0: ากน้ำที่ท่วมขังบนผิวการจราจรค่ะค่ะคุณผู้ชมสำหรับประชาชนนะคะที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะแล้วก็กำลังจะเดินทางไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมขังสูงนะคะถ้าหากว่าจะเดินทางไปพื้นที่ไหนเนี่ยสามารถติดตามมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์นะคะได้จากหน้าเว็บไซต์โดยกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้ตั้งเว็บไซต์ไว้นะคะเป็นแบงคอกค่ะมันจะมีภาพกล้องวงจรปิดค่ะสามารถเข้าไปดูได้เลยแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อัปเดตแบบเรียลไทม์นะคะซึ่งก็จะทำให้เห็นเลยนะคะว่าเส้นทางนั้นเนี่ยรถติดน้ำท่วมขังหรือไม่นะคะหรือว่าถ้าหากเส้นทางไหนเนี่ยที่ไปแล้วนะคะมีรถติดเป็นเวลานานนะคะก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนได้เลยนะคะว่าเกิดจากน้ำท่วมขังบนพื้นผิวการจราจรค่ะคุณผู้ชมที่กำลังจะเดินทางไปที่ไหนนะคะตอนนี้ก็ขอให้หลีกเลี่ยงแล้วก็ประเมินความเสี่ยงในเรื่องของน้ำท่วมขังด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะทีมข่าว MBT ของเราก็จะคอยรายงานสถานการณ์นะคะน้ำท่วมน้ำขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมถึงพื้นที่อื่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
1: คุณพรทิวากันทิยาใจนะครับก็รายงานมาจากถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าตรงข้ามวัดหลักสี่นะครับก็ทำให้เห็นภาพนะของการจราจรในพื้นที่ของปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่ที่ยังคงมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณพรทิวาบอกว่าต้องมีการตรวจสอบเส้นทางก่อนที่จะมีการเดินทางจะดีที่สุดนะครับ
2: ใช่นะครับด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับแล้วก็สั่งเร่งช่วยเหลือประชาชน22จังหวัดน้ำท่วมระดมทีมแพทย์แล้วก็เวชภัณฑ์ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยพร้อมยกระดับการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลประชาชนใน22จังหวัดที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับล่าสุดก็ให้การดูแลเชิงรุกไปแล้ว 5,512 คนจัดให้บริการทางการแพทย์แล้ว 4,622 ครั้งและคัดกรองสุขภาพจิตไป 3,139 คนพบว่ามีผู้มีความเครียดสูง8คนนะครับได้รับการดูแลจิตใจตามระบบและการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ให้แก่ประชาชนกว่า 23,700 รายการขณะที่สถานพยาบาลเองได้รับผลกระทบไป32แห่งปิดให้บริการไปครึ่งนึงเลยนะครับก็คือ16แห่งได้แก่ที่ปราจีนบุรี1แห่งสระแก้ว4แห่งสมุทรปราการ5แห่งนครราชสีมา1แห่งฉะเชิงเทรา5แห่งครับแต่ละแห่งก็มีการปรับรูปแบบการให้บริการชั่วคราวนะครับเช่นเปิดให้บริการเฉพาะเคสอุบัติเหตุหรือว่าฉุกเฉินวิกฤตแล้วก็จัดสถานที่ให้บริการทดแทนปรับเปลี่ยนทางเข้าออกโรงพยาบาลแจ้งเลื่อนนัดผู้ป่วยรวมถึงใช้โรงพยาบาลเครือข่ายใกล้เคียงมารองรับประชาชนโดยให้ผู้ตรวจราชการในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสานงานกับส่วนกลางถ้าหากมีความติดขัดเรื่องไหนแล้วก็ให้ดูแลบุคลากรที่ได้รับผลกระทบด้วยครับส่วนพื้นที่ห่างไกลก็ขอให้ผู้ตรวจราชการในเขตสุขภาพใกล้เคียงช่วยสนับสนุนเรื่องการส่งออกซิเจนยาระบบสื่อสารเวชภัณฑ์ไปจนถึงเชื้อเพลิงนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครก็มอบหมายให้กรมการแพทย์ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยสนับสนุนการดำเนินงานนอกจากนี้ยังส่งทีมสนับสนุนการเปิดบริการศูนย์พักพิง106แห่งใน8จังหวัดรองรับได้ 5,105 คนมีผู้รับบริการสะสม 1,925 คนด้านในแพทย์สงฆ์เลิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็ย้ำ5ข้อสั่งการให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงสำรองทรัพยากรจำเป็นไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเร่งแจ้งเตือนประชาชนรักษาความต่อเนื่องของระบบการแพทย์ฉุกเฉินดูแลกลุ่มเปราะบางเชิงรุกและเฝ้าระวังน้ำป่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งรวมถึงดินถล่มอย่างใกล้ชิดโดยสถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดไปจนถึงวันที่29กันยายนนี้ครับ
1: ส่วนการดูแลสุขภาพในช่วงที่มีน้ำท่วมแบบนี้นะครับทางกรมควบคุมโรคได้มีการย้ำเตือนพี่น้องประชาชนนอกจากจะระวังความเสี่ยงจากโรคที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากน้ำท่วมแล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันทีนะครับทั้งการจมน้ำไฟฟ้าดูดนะครับและรวมไปถึงสัตว์มีพิษต่างๆด้วยนะครับเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคได้ขอให้ประชาชนระมัดระวังพิเศษใน3เรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการจมน้ำโดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีกระแสน้ำแรงน้ำลึกหรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่ไม่สามารถมองเห็นสภาพพื้นด้านล่างได้โดยเฉพาะเด็กเล็กๆไม่ควรปล่อยให้เล่นน้ำตามลำพังนะครับส่วนระวังต่อมาก็คือระวังไฟฟ้ากรณีที่น้ำท่วมเข้าบ้านควรตัดกระแสไฟฟ้าและไม่ควรสัมผัสกับปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ตัวเปียกหรือไม่ควรเดินลุยน้ำในบริเวณที่มีสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในน้ำและระวังสัตว์มีพิษนะครับอย่างเช่นงูตะขาบและแมงป่องที่อาจจะหนีน้ำแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านเราโดยควรใช้ไฟฉายส่องก่อนที่จะเดินทางหรือไม่ควรใช้มือเปล่าค้นหาของตามซอกซอยต่างๆนะครับซึ่งหากถูกสัตว์มีพิษกัดควรรีบไปโรงพยาบาลและจดจำลักษณะของสัตว์เอาไว้เพื่อแจ้งให้ข้อมูลแก่แพทย์

0: การรักษาต่อไปนะครับนอกจากนี้ยังได้ย้ำเตือนให้เฝ้าระวัง6โรคกลุ่มเสี่ยงสำคัญในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับโรคแรกเลยก็คือโรคไข้ฉี่หนูจากการสัมผัสน้ำโดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลโรคต่อมาก็คือโรคติดเชื้อที่ผิวหนังจากการสัมผัสน้ำเป็นเวลานานโรคระบบทางเดินหายขออภัยนะครับโรคระบบทางเดินอาหารที่น้ำท่วมอาจจะพัดพาเชื้อโรคไปปนกับอาหารน้ำดื่มภาชนะและอุปกรณ์ประกอบอาหารซึ่งอาจจะทำให้เกิดโรคอุจจาระร่วงหรืออาหารเป็นพิษได้โรคที่มียุงเป็นพาหะนะครับโดยหากมีไข้ติดต่อกัน2วันหรือรับประทานยาลดไข้แล้วไข้ไม่ลดควรจะรีบพบแพทย์โรคตาแดงจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดอาจจะทำให้เกิดการตาแดงหรือตาพร่ามัวจึงควรล้างมือบ่อยๆไม่ขยี้ตาและไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นและอีกโรคหนึ่งนะครับก็คือโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจจากการสูดดมความชื้นโคลนหรือการอยู่ร่วมกันในพื้นที่พักพิงที่มีคนจำนวนมากอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคปอดอักเสบเพิ่มขึ้นได้ทั้งนี้นะครับแม้อาจจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำได้ยากดังนั้นการดูแลตนเองซึ่งหากพบความผิดปกตินะครับอย่างเช่นมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อท้องเสียตาแดงมีผื่นหรือมีอาการทางเดินหายใจควรที่จะรีบพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการรุนแรงหรือมีโรคประจำตัวอยู่ครับ
1: ขณะที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสช.ก็แนะนำคนที่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับถ้าหากว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยก็ให้ใช้บริการพบแพทย์ทางออนไลน์แทนได้ครับซึ่งสามารถใช้บริการผ่านทาง LINE ID @ คลินิกนะครับแล้วก็ LINE ID @หมอดีแอปทั้งชาวกรุงเทพและปริมณฑลสิทธิ์บัตรทองที่ประสบปัญหาน้ำท่วมเดินทางลำบากแต่ถ้าหากว่าเจ็บป่วยเล็กน้อยครับให้ใช้บริการแพทย์ทางไกลสามารถพบแพทย์ออนไลน์ได้นะครับส่วนผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินจำเป็นต้องไปโรงพยาบาลก็ยังสามารถเข้ารักษาที่โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านหรือโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับสปสช.โดยเฉพาะผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต6อาการเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐเอกชนทุกแห่งที่อยู่ใกล้บ้านหรือสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช.1330โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงครับ
0: กลับมาอัปเดตสถานการณ์น้ำนะครับล่าสุดมีข้อมูลที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าที่บริเวณแยกนิด้ายังคงมีน้ำท่วมขังสูงรถเล็กยังไม่สามารถที่จะผ่านหรือว่าสัญจรไปในบริเวณนั้นครับโดยทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้มีข้อสั่งการให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีการตั้งโรงครัวพระราชทานอยู่ที่บริเวณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าสำหรับแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับที่บริเวณย่านเสรีไทยนะครับเมื่อช่วงเวลาช่วงเย็นที่ผ่านมาช่วงหน้าสถาบันนิด้าจนถึงสะพานยกระดับถนนลาดพร้าวแม้ระดับน้ำจะไม่สูงมากนะครับแต่ผู้ที่นำรถยนต์และรถจักรยานยนต์มาจอดไว้เป็นจำนวนมากขณะที่บริเวณแยกนิด้ามีน้ำท่วมขังสูงระดับหัวเข่าหรือประมาณ 40-50 เซนติเมตรบนถนนศรีบูรพาจากรามคำแหงและถนนเสรีไทยก็มีผู้นำรถยนต์มาจอดไว้1ช่องจราจรและที่ถนนศรีบูรพาเลียบคลองลำพังพวยมีระดับน้ำสูงเช่นเดียวกันรถเล็กไม่ควรสัญจรผ่านบริเวณนั้นส่วนระดับน้ำในพื้นที่โครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์ยังคงสูงมากกว่า1เมตรโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีข้อสั่งการให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพและพื้นที่ของตำรวจภูธรภาค1-7ด้วยซึ่งวันนี้นะครับทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลลงพื้นที่ไปส่งต่ออาหารถึงประชาชนที่บริเวณซอยเสรีไทย5และโครงการแฟลตเคหะชุมชนคลองจันทร์โดยได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานที่สถาบันนิด้าเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะครับทางด้านพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำถึงแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนที่ทำในหลัก3มิติหลักนะครับได้แก่การอพยพผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยไปยังสถานที่ปลอดภัยการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือสิ่งจำเป็นทำได้สะดวกและการป้องกันอาชญากรรมทั้งออนไลน์และออนกราวครับ
2: ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจัดสายตรวจนะครับตรวจตาเป็นพิเศษโดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนที่อาจจะมีการอพยพออกมาจากบ้านเรือนที่น้ำท่วมครับเราก็ให้ตำรวจช่วยไปตรวจสอบดูแลมีการขอสนับสนุนเรือนะครับในการออกลาดตระเวนครับทั้งน้ำด้วยครับ
3: ในส่วนของกรณีที่รถยกอะค่ะตอนนี้ที่มีการเริ่มปรับแล้วก็ฉวยโอกาส

0: การควบคุมยังไงบ้างไหมครับ
1: อันนี้ก็ต้องมีการขอความร่วมมือก่อนนะครับว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนอยู่แล้วนะครับก็อย่าใช้ตรงนี้มาเป็นเรื่องที่ฉวยโอกาสเพิ่มราคาค่าบริการนะครับผมอยากให้ช่วยเหลือด้วยกันดีกว่าแต่ว่าเรื่องการบริการหรือค่าการเรียกรับอันที่มันเกินอัตราที่กำหนดหรือว่าที่มันเกินจริงมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงที่ต้องกับดูแลอยู่แล้วครับแล้วก็แต่อย่างไรก็ดีนะครับรถยกของตำรวจเองนะครับเราก็มีแล้วตอนนี้เราก็ประสานความร่วมมือไปยังภาคเอกชนให้เราให้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับยกรถพี่น้องชนที่ได้ความเดือดร้อนตามพื้นที่ต่างๆด้วยครับ
2: จากกรุงเทพขยับไปดูปริมณฑลนะครับทางจังหวัดนนทบุรีออกประกาศให้พื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปักเกร็ดเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุอุทกภัยเพื่อเร่งให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วนครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกฉบับหนึ่งครับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับในวันที่27กันยายนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3: และจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงมีหลายชุมชนได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักสะสมและรวมไปถึงเรื่องของน้ำทะเลที่หนุนอยู่ด้วยนะครับวันนี้เองนะครับทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงพื้นที่ไปเพื่อติดตามการระบายน้ำและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนรวมไปถึงกลุ่มเปราะบางด้วยครับโดยจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะครับยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนในหลายพื้นที่หลังจากมีฝนตกสะสมประกอบกับน้ำทะเลหนุนสูงทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปได้อย่างล่าช้านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยได้ตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประปาและคลองส่วนเพื่อที่จะประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนจากนั้นนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยและตลาดแสงจันทร์ที่ตำบลคลองเกลืออำเภอปักเกร็ดเพื่อที่จะเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีการมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจกับผู้ประสบภัยมีการเข้าไปเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวร่วมด้วยนะครับและได้มอบสิ่งของจำเป็นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นครับ
4: เพราะฉะนั้นประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงศัพท์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วรวมทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
3: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและที่อำเภอปักเกร็ดนะครับมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50 ซม.ถึงบางพื้นที่เนี่ย

0: 1เมตรนะครับส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่ทางจังหวัดนนทบุรีได้มีการเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงและระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางนี้ผู้ประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อครับ

จากรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT2 HD

0: ไปดูสถานการณ์น้ำในต่างจังหวัดบ้างนะครับหลายจังหวัดก็ยังคงน่าเป็นห่วงและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะว่าฝนก็ยังคงตกต่อเนื่องครับส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขณะที่หน่วยงานภาครัฐก็ระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องได้ส่งผลให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านโป่งมะม่วงหวานที่ตำบลรำพันอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีอย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ระดับน้ำเพิ่มสูงไปกว่า80เซนติเมตรแล้วนะครับแล้วก็ไหลเชี่ยวไหลแรงด้วยชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงพักอาศัยอยู่ในบ้านของตนเองทำให้ผู้ใหญ่บ้านและทีมช่วยเหลือต้องเร่งนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มเข้าไปแจกจ่ายเพื่อให้ยังสามารถดำรงชีพได้อย่างปลอดภัยในเบื้องต้นขณะเดียวกันก็มีผู้ประสบภัยที่รถดับอยู่กลางทางซึ่งอยู่ระหว่างโทรขอความช่วยเหลือจาก191ปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านนำทีมค้นหาออกมาช่วยนำตัวออกไปได้อย่างปลอดภัยพอดีครับเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจจะออกมาหาของรับประทานแต่ว่าถนนเนี่ยถูกน้ำท่วมก็เลยเปลี่ยนมาใช้เส้นทางนี้แทนอยู่ๆรถก็ดับกลางน้ำไม่คิดว่าน้ำจะสูงขึ้นเร็วขนาดนี้เพราะว่าตอนขับเข้ามาเนี่ยน้ำยังอยู่แค่ขอบยางเท่านั้นเองครับ
1: ครับขยับไปที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีน้ำท่วมสูงหลายจุดในพื้นที่เทศบาลตำบลกบินนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อการจราจรเจ้าหน้าที่จึงต้องนำเรือท้องแบนและเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนขณะที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนะครับนายวิรพันธ์ดีอ่อนพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ในพื้นที่ด้วยครับ
0: ไปดูภาพมุมสูงนะครับพื้นที่น้ำท่วมในตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญที่จังหวัดอ่างทองระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งมาท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมีประชาชนได้รับผลกระทบไปแล้ว2ตำบล7หมู่บ้าน188หลังคาเรือนตอนนี้ทางอำเภอก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็เตรียมกำลังคนรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับทุกพื้นที่ให้เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมยกของเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเพื่อรองรับสถานการณ์ถ้าหากว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกสำหรับไปดูที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำป่าจากเทือกเขาหลวงไหลลงมาท่วมพื้นที่ตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างอารมณ์แล้วก็ตำบลโคกหม้ออำเภอทับทันบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบนาข้าวได้รับความเสียหายโดยชาวบ้านต่างออกมาสำรวจระดับน้ำด้วยความกังวลครับว่าข้าวที่กำลังออกรวงใกล้เก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยจะจมน้ำเน่าตายไปหมดหรือเปล่าม
1: ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะครับได้ส่งทีมอาสาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอพยพผู้ป่วยติดเตียงและแจกอาหารพร้อมของใช้ที่จำเป็นให้กับชาวบ้านในพื้นที่สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับหลังจากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติลงพื้นที่ร่วมกับนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือมาตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยได้แบ่งทีมเพื่อนพึ่งพาออกเป็น3ทีมเล็กๆนะครับทีมที่1สนับสนุนฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลอรัญญประเทศเข้าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลทีมที่2ลงพื้นที่บ้านแก่งนะครับที่อำเภอเมืองสระแก้วซึ่งระดับน้ำตรงนั้นเนี่ยลึกประมาณกว่า 2-3 เมตรทีมที่3นะครับสนับสนุนเรื่องอาหารพร้อมรับประทานให้กับพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้ร่วมกับทางทีมปภ.ของจังหวัดสระแก้วโดยได้มีการนำอาหารพร้อมรับประทานจำนวน480ชุดแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนซอยร่วมใจพัฒนาบ้านโคกข้าวเหนียวและบ้านทับใหม่ที่ตำบลโนนหมักเข่งที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วและเข้าช่วยเหลืออพยพผู้ป่วยติดเตียง2คนจากหมู่บ้านทับใหม่ไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
0: การน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างเร่งด่วนนายกทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสิงห์บุรีครับนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจปรับเพิ่มขึ้นอีกในช่วง 1-2 วันข้างหน้านี้โดยได้ไปตรวจดูบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงโดยเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้น นที่เข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับสถานการณ์ได้นะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570เป็นต้นไปครับ
1: ส่วนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับได้นำคณะลงพื้นที่เพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับโดยเน้นย้ำเรื่องของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบพร้อมกับมีการสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานกับผู้ประกอบการเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมครับโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนที่จะเข้าถึงกรุงเทพแต่ปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกลงมาในปริมาณมากอีกซึ่งอันดับแรกต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่จะลงมาอีกในอนาคตอันใกล้นี้นายวราวุฒิยอมรับนะครับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้เก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ยังไม่ 100% จึงมีการหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันท่วงทีจากนั้นนายวราวุฒิได้ไปติดตามสถานการณ์น้ำและพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่ตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยครับ
0: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็กำชับทุกพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเน้นย้ำการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระดมทรัพยากรเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนและคลี่คลายสถานการณ์โดย

0: ครับนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานครโดยเน้นย้ำให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดประสานและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างต่อเนื่องและต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันพร้อมทั้งให้แจ้งมายังกรมเพื่อให้แจ้งเตือนประชาชนในช่องทางต่างๆทั้งเซลล์บรอดแคสต์และหอกระจายข่าวรวมถึงให้จังหวัดขยายการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นพร้อมกำชับให้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงจัดชุดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนเร่งระบายน้ำและอพยพประชาชนโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกตลอดจนประชาสัมพันธ์พื้นที่การจัดตั้งศูนย์พักพิงดูแลด้านอาหารน้ำดื่มห้องน้ำยารักษาโรคและด้านสาธารณสุขอย่างเหมาะสมและปลอดภัยทั้งนี้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่25จังหวัดครับคือพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดบุรีรัมย์ชัยภูมินครราชสีมาสุรินทร์รวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้าน 174,803 ครัวเรือน 545,022 คนและกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

านใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

ลับมาเกาะติดสถานการณ์น้ำกับ MNET News กันต่อนะครับทางกรมการค้าภายในได้มีการเชิญผู้ประกอบการห้างโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อรวมไปถึงตลาดสดและตลาดกลางและห้างท้องถิ่นนะครับมาหารือถึงสถานการณ์ในการเปิดให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของปริมาณการเติมสินค้าการขนส่งและการกระจายสินค้าเพื่อที่จะรับมือหลังจากประชาชนซื้อสินค้าไปสำรองเพิ่มมากขึ้นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในได้บอกนะครับว่าได้รับคำยืนยันจากผู้ประกอบการถึงภาพรวมระบบการค้าปลีกและค้าส่งยังคงดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องโดยห้างโมเดิร์นเทรดสามารถเติมสินค้าเข้าสู่ระบบได้ตามปกติขณะที่ร้านสะดวกซื้อบางจุดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นที่บางกะปิมีนบุรีและรังสิตอาจจะยังได้รับผลกระทบจากการขนส่งอยู่บ้างส่วนตลาดสดและตลาดกลางส่วนใหญ่ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติมีการจำหน่ายสินค้าเพียงแต่ได้รับผลกระทบบางส่วนจากจำนวนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่เดินทางเข้าตลาดลดลงจากข้อจำกัดด้านการเดินทางโดยเบื้องต้นนะครับทางกรมการค้าภายในจะช่วยเชื่อมโยงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นโดยเฉพาะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่และผักที่จำเป็นจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดให้มีสินค้าเพียงพอพร้อมคุมเข้มไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสเอาเปรียบผู้บริโภคและจะร่วมเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนทราบถึงการเปิดปิดให้บริการของร้านและสาขาต่างๆในแต่ละพื้นที่เพื่อให้ประชาชนวางแผนในการเลือกซื้อสินค้าได้สะดวก

0: มากขึ้นนอกจากนี้จะมีการติดตามสถานการณ์การขนส่งเพื่อให้สามารถเข้าไปสนับสนุนและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีส่วนสถานการณ์ราคาสินค้าที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้นะครับได้แก่กลุ่มผักใบอ่อนอย่างเช่นผักชีขึ้นช่ายและตั้งโอซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นแต่กะหล่ำปลีมะเขือเทศและแตงกวามีราคาปรับลดลงโดยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งด้านปริมาณสภาพอากาศและการขนส่งเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนครับ
1: บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ยืนยันนะครับว่ายังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางแต่ว่าบริการรถร่วมนั้นแจ้งหยุดให้บริการชั่วคราว6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกครับนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่า BKS ย้ำว่าพร้อมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยผู้โดยสารอย่างเต็มที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและสภาพเส้นทางอย่างต่อเนื่องยืนยันว่ารถโดยสารของ BKS ยังคงให้บริการตามปกติทุกเส้นทางนะครับเช่นเดียวกับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพทั้ง5แห่งในพื้นที่กรุงเทพได้แก่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรหรือหมอชิด2สถานีขนส่งเอกมัยสถานีขนส่งสายใต้บรมราชชนนีสถานีขนส่งปิ่นเกล้าและสถานีเดินรถโดยสารขนาดเล็กจตุจักรเปิดให้บริการตามปกติทั้งหมดครับแต่ในส่วนรถร่วมนะครับล่าสุดได้แจ้งหยุดให้บริการชั่วคราวจำนวน6เส้นทางในพื้นที่ภาคตะวันออกได้แก่สาย46กรุงเทพเอกมัยระยองสาย9916กรุงเทพเอกมัยกบิลบุรีตลาดโรงเกลือสาย920กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ปราจีนบุรีสาย921กรุงเทพจตุจักรองครักษ์ตลาดโรงเกลือสาย9907กรุงเทพจตุจักรจันทบุรีสาย9920กรุงเทพจตุจักรบ้านสร้างปราจีนบุรีอย่างไรก็ตามแนะนำประชาชนให้เผื่อเวลาในการเดินทางมาสถานีขนส่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังและการจราจรติดขัดในบางพื้นที่ได้และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการก็จะรีบแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีครับ
0: ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยให้เพิ่มความระมัดระวังอันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าดูดพร้อมกับมีการแนะนำแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องนะครับทั้งก่อนระหว่างและหลังน้ำท่วมเพื่อป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินครับโดยในช่วงสถานการณ์อุทกภัยนอกเหนือจากการเฝ้าระวังอันตรายจากกระแสน้ำแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญที่ประชาชนต้องให้ความระมัดระวังอย่างยิ่งก็คืออันตรายจากไฟฟ้ารั่วและไฟฟ้าช็อตซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อระดับน้ำเข้าถึงอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าภายในบ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงได้ออกคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดสำหรับแนวทางปฏิบัติก่อนเกิดน้ำท่วมประชาชนควรปลดเมนสวิตช์ก่อนที่จะอพยพออกจากพื้นที่และเร่งเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆขึ้นไปไว้ในที่สูงให้พ้นจากระดับน้ำขณะที่เกิดน้ำท่วมนะครับหากเป็นบ้านชั้นเดียวและมีน้ำทะลักเข้าภายในตัวบ้านควรงดจ่ายกระแสไฟฟ้าและอพยพออกจากพื้นที่บ้านทันทีส่วนถ้าเป็นบ้าน2ชั้นนะครับควรจัดให้มีระบบสวิตช์แยกแต่ละชั้นและตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณชั้นล่างเมื่อมีน้ำท่วมถึงและที่สำคัญก็คืองดการใช้งานปลั๊กสวิตช์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมโดยเด็ดขาดตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัสสวิตช์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะส่วนภายหลังจากสถานการณ์น้ำลดลงไปแล้วนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมควรได้รับการตรวจสอบและแก้ไขจากช่างผู้ชำนาญให้แน่ใจก่อนที่จะนำกลับมาใช้งานโดยไม่ควรตรวจสอบหรือซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายด้วยตนเองเนื่องจากอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทางนี้หากประชาชนพบ

0: Officials were also ordered to prepare shelters, food, relief supplies, and medical facilities. Following discussions with Deputy Prime Minister Pakon Ninprapan, it was agreed that special public holidays should be considered in certain areas to help alleviate flood impacts and facilitate travel for the public. In the provinces, declining water levels are observed in Sakgaon, while Chanthaburi is bracing for possible inundations, and Nakhon Nayok province is already experiencing deluges. Personnel from the Chanthaburi Disaster Prevention and Mitigation Office have changed the warning flag for the Chanthaburi River from yellow to red to alert people living along watercourses to exercise the highest level of caution. The water level in Chanthaburi River has critically risen to 3.5 meters. Particular attention is being urged along canals, downstream areas and low-lying areas. People in the risk locations are advised to move belongings to higher ground and closely follow official updates. The Chanthaburi Provincial Incident Command Center reported that flooding has affected 8 districts, 29 sub-districts, 153 villages and 936 households with 2 fatalities. In Nakhon Nayok province, flood water has reached the main road in front of Nakhon Nayok Hospital and Pratinburi intersection. Traffic is hindered and drivers of small vehicles are advised to avoid these spots. In Sakgaon province, water levels in several areas have begun to recede as rainfall has eased. In the capital district, water levels have risen by approximately 5 to 10 centimeters. However, travel in and out of some villages remains difficult, and small vehicles in these locations still cannot reach the main road. Positive signs are observed in several districts, with officials saying that they expect water levels to continue falling if no significant rainfall occurs. Fourth Army Area Commander Lieutenant General Norathip Poynok visited the Southern Border Province's police force in the capital district of Yala to review operations and address challenges facing security personnel in the region. As Director of Internal Security Operations Command Region 4, Lieutenant General Norathip met with commanders and personnel from Yala, Patani, Narathiwat, Songkhla, and Border Patrol Police units operating in the Southern Border Provinces. The visit focused on operational challenges and field unit proposals to enhance security efforts and ensure operations align with local conditions and community needs. Lieutenant General Norathip emphasized the need for integrated
1: พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศทําให้เกิดฝนตกหนักและกระแสลมแรงจัดครับออกเฉียงเหนือของสหรัฐต้องเผชิญกับพายุฤดูใบไม้ร่วงที่ทําให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครอบคลุมเมืองใหญ่อย่างนิวยอร์กบอสตันและฟิลาเดลเฟียส่งผลกระทบต่อการบินในพื้นที่ที่ได้มีการประกาศยกเลิกและเลื่อนเวลาเที่ยวบินตามสนามบินต่างๆขณะที่ทางการท้องถิ่นได้มีการประกาศเตือนน้ำท่วมใหญ่ตามแนวชายฝั่งติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกด้วยจากปัญหาน้ำทะเลหนุนสูงส่วนทางเว็บไซต์ poweroutage.com ซึ่งติดตามสถานการณ์ไฟดับได้มีการรายงานนะครับว่าพายุได้ทำให้เกิดไฟฟ้าดับที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนราว 75,000 คนที่อยู่ภายในรัฐนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์คอนเนคติคัตและแมสซาชูเซตส์และพายุที่แผ่อิทธิพลในนครนิวยอร์กกำลังมีการจัดประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติด้วยได้ทำให้ที่ประชุมต้องประกาศเตือนให้สำนักข่าวต่างๆเร่งเก็บอุปกรณ์เชื่อมโยงสัญญาณอากาศสัญญาณที่ใช้ในการออกอากาศจากด้านนอกให้เข้าไปอยู่ภายในอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากกระแสลม
2: สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานโดยอ้างสื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ครับระบุว่าฟิลิปปินส์ยังคงถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีความเสี่ยงจากภัยพิบัติสูงที่สุดในโลกโดยครองอันดับหนึ่งในดัชนีความเสี่ยงโลกประจำปีนี้ตามมาด้วยอินเดียและอินโดนีเซียดัชนีความเสี่ยงโลกซึ่งครอบคลุมประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ193ประเทศได้ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวจาก2ปัจจัยหลักครับก็คือการเผชิญกับภัยธรรมชาติของแต่ละประเทศกับความเปราะบางทางสังคมซึ่งรวมถึงขีดความสามารถการรับมือและปรับตัวต่อภัยพิบัติซึ่งเป็นปัจจัยที่ฟิลิปปินส์เผชิญมาโดยตลอดจึงทําให้ติดอันดับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงจากภัยพิบัติในอันดับต้นๆมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ครับฟิลิปปินส์ยังตั้งอยู่ในแนววงแหวนแห่งไฟในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยก็เลยทำให้เผชิญทั้งภัยแผ่นดิน

0: ไหวแล้วก็ภูเขาไฟปะทุไม่เพียงเท่านี้ที่ตั้งบริเวณแปซิฟิกตะวันตกก็ยังทำให้ต้องเผชิญกับพายุหมุนเขตร้อนฝนตกหนักน้ำท่วมและดินถล่มอยู่บ่อยครั้ง
1: นายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตของกัมพูชาได้ย้ำให้เจ้าหน้าที่รัฐให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหลังจากที่ประเทศได้เผชิญกับสภาพอากาศที่มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่เหมือนกับประเทศไทยและเขายังได้สั่งการให้จัดเตรียมพื้นที่อพยพแก่ผู้ประสบภัยไว้ด้วยส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในกัมพูชานะครับได้ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นต้องทำงานกันตลอดทั้งวันในการเร่งระบายน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดไพลินที่มีความเสี่ยงสูงและอาจจะทำและยังได้เฝ้าระวังพื้นที่ริมฝั่งโขงที่มีน้ำหนุนสูงขณะที่หน่วยงานพยากรณ์อากาศของกัมพูชาก็เตือนนะครับว่ามีแนวโน้มที่จะเกิดฝนตกหนักลงมาอีกในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้นะครับ
0: ช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ภาพรวมฝนจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าบางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนตกหนักได้อยู่ติดตามรายละเอียดในสถานีอากาศ NBT ครับ

วัสดีครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงปลายเดือนกันยายนนี้ครับสถานการณ์ฝนเริ่มดีขึ้นฝนจะตกน้อยลงหลังจากตกหนักมาหลายวันครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงต้นเดือนตุลาคมเลยนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเริ่มมีฝนลดลงแล้วนะครับหลังจากที่ตกหนักมาในหลายพื้นที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าครับที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ได้โดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคนะครับเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนผ่านประเทศไทยและเข้าปกคลุมไปที่ประเทศเมียนมาในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยครับส่วนคลื่นลมในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยครับไปติดตามสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมากครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราตกหนักมากบางพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรลงมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตและกระบี่ตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดทั้งวันนี้สถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลถือว่าเบาลงแล้วนะครับแต่บางพื้นที่บริเวณถนนสายหลักยังมีน้ำท่วมขังอย่างที่แยกแครายจนถึงสถานี MRT แครายยังมีน้ำท่วมขังบางจุดแต่รถยนต์ยังสามารถสัญจรไปได้คาดว่าน้ำจะแห้งและไม่เกินวันพรุ่งนี้เพราะไม่มีฝนตกลงมาเติมเนื่องจากขณะนี้ยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนไปอยู่บริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันแล้วฝั่งตะวันตกของภาคกลางจึงยังได้รับผลกระทบอยู่อย่างที่กาญจนบุรีเริ่มมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนจังหวัดอื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิด

0: ิตย์ในช่วงคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีราชบุรีนครนายกจันทบุรีและตราดครับ
1: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ
2: ช่วงนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: เชิญเลยครับ
4: ครับสวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับในช่วงนี้ก็จะไปที่เหรียญทองที่9ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส์ครับภูริพลบุญสอนนะครับก็ออกตัวนำเดี่ยวแล้วคว้าเหรียญทอง200เมตรพร้อมกับสร้างสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์อีกครั้งครับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในวันนี้นะครับไฮไลท์ของทัพนักกีฬาไทยอยู่ที่กรีธาที่นางโกย่าซิตี้มิสุโฮพาร์คแอทเลติกสเตเดียมวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศเจ้าบิลภูริพลบุญสอนลมกรดไทยวัย20ปีเจ้าของเหรียญทองวิ่ง100เมตรออกสตาร์ทในลู่ที่7ครับภูริพลออกตัวดีวิ่งนำตั้งแต่50เมตรแรกพุ่งเข้าเส้นชัยทิ้งห่างคู่แข่งเกือบ2ช่วงตัวครับทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์เวลา 19.88 วินาทีครับซึ่งเป็นสถิติที่เทียบเท่ากับสถิติของทวีปเอเชียด้วยและก็ทำลายสถิติเอเชียนเกมส์ของตัวเองซึ่งทำไว้ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้ที่เวลา 20.10 วินาทีเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เหรียญที่2ของภูริพลต่อจากวิ่ง100เมตรชายซึ่งเจ้าตัวก็ทำสถิติใหม่ของกีฬาเอเชียนเกมส์ 9.90 วินาทีด้วยเหรียญเงินเป็นของหวงโย่เหยินจากจีนครับเวลา 20.45 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นของซูชิมิซุคุโบะเจ้าภาพญี่ปุ่นเวลา 20.56 วินาทีครับ
5: ตอนนี้ก็ปลดล็อกทุกอย่างแล้วครับผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองมาได้2เหรียญแล้วก็ได้สถิติเอเชียด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่ตัวเองมาไกลขนาดนี
6: ้ถ้าดีใจครับเห็นพูดถึงเมื่อวาน
5: เมื่อกี้3-4ท่าเลยครับ มีทั้งคุณย่ามีทั้งยูซินโบมีหมดเลยครับใช่ครับ ดีใจทุกบอกไม่ถูกจริงครับ
6: ดีใจขอบคุณไหมครับสำหรับความสำเร็จ
5: ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมาสเตอร์เอครับกับมาสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาสเตอร์2มากๆครับที่คอยผลักดันผมมาถึงจนวันนี้ครับก็ดีใจมากที่มาไกลขนาดนี้ก็มาสเตอร์2คนก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังผมทุกขณะเวลาเลยครับก็ขอบคุณมากจริงครับ
6: มีอะไรอยากพูดถึงโค้ชไหมคร
5: ับ โค้ชก็ขอบคุณโค้ชมากเหมือนกันที่คอยผลักดันเราแล้วก็ชื่อมันในตัวผมครับเขารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผมแล้วว่าร่างกายเราไหวหรือไม่ไหวโค้ชสามารถบอกเราเลยแล้วว่าคุณวิ่งได้ก็ขอบคุณมากที่คอยซัพพอร์ตผมอยู่ตรงนี้แล้วก็คอยให้กำลังใจแล้วก็เป็นไปได้ก็อยากให้อยู่ต่อถึงปีหน้าเลยนะครับ
2: นักวิ่ง200เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศสันติเปเรราลมกรดสาวสิงคโปร์เร่งในช่วงท้ายเข้าเส้นชัยคนแรกเวลา 22.78 วินาทีเฉือนชนะเฉินยูเจียจากจีนที่เข้าอันดับ2เวลา 22.93 วินาทีและเหรียญทองแดงฮาริต้าบาดราจากอินเดียเวลา 20.20 วินาทีส่วนจิรพัฒน์ขานออนตานักวิ่งไทยเข้ามาเป็นอันดับ8เวลา 23.65 วินาทีครับต่อที่กุลวุฒิพิทิสารนะครับก็การันตีเหรียญทองแดงในประเภทแบดมินตันชายเดี่ยวครับการแข่งขันแบดมินตันที่อิชิโนมิยะซิตี้มูนิสปอลยินเมเซียมชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศครับเจ้าวิวกุลวุฒิพิทิสารมือ3ของโลกเจอกับแองกัสอึ้งกะหลงจากฮ่องกงมือ30ของโลกในเกมแรกกุลวุฒิเป็นฝ่ายทำแต้มไล่ตามและแพ้ไปก่อนนะครับ16-21แต่ว่าจากนั้นเกมที่2กุลวุฒิดึงฟอร์มเก่งเป็นฝ่ายตบทำคะแนนเอาชนะไปแบบสบายๆครับ21-10เสมอกัน1-1ต้องตัดสินในเกมสุดท้ายกุลวุฒิเป็นฝ่ายตบทำแต้มนำตลอดและเอาชนะไป21-13ครับทำให้นักตบลูกขนไก่มือ3ของโลกผ่านเข้ารอบตัดเชือกโดยจะเข้าไปเจอกับไอวี่ฟาฮานดาวรุ่งมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 12:30 น.ครับพร้อมกันนี้การผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศครั้งนี้ส่งผลให้วิวกุลวุฒิการันตีเหรียญทองแดงที่2ของตัวเองในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้าเหรียญทองแดงได้จากประเภททีมชายมาแล้วครับ

0: ต่อที่หญิงเดี่ยวนะครับรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกเจอศึกหนักอันสยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้เกมนี้เมต้านทานความคล่องตัวและลูกตบที่เฉียบขาดของอันสยองไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม8ต่อ21และ9ต่อ21ยุติเส้นทางเอเชียนเกมส์ครั้งสุดท้ายในชีวิตไว้ที่รอบนี้ครับส่วนอันสยองผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับชนยูเฟยมือ4ของโลกจากจีน
1: ไม่ได้เสียใจเพราะว่าทุกอย่างคิดว่ามันก็มันถูกกำหนดไว้อยู่แล้วแล้วด้วยหลายๆอย่างที่เรายอมรับว่าเราก็พยายามทำให้เต็มที่แล้วแล้วก็หนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูจะต้องมาเสียใจแต่ว่าก็เสียดายมากกว่าที่ทำไมเราแบบว่าโอกาสที่จะเจอคนอื่นมันก็น่าจะมีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ทั้งนี้ทั้งนั้นคือก็ต้องยอมรับว่าน้องก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่แข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบที่สุดค่ะ
0: ขณะที่ประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายรุธนภักดิ์อูบทองกับเฉินนิชาสุดใจประภารัตน์คู่มือ22ของโลกเจอกับเย่หงเว่ยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มือ9ของโลกจากไต้หวันเกมนี้คู่ไต้หวันครับประสบการณ์เหนือกว่าเป็นฝ่ายชนะ2เกมรวด21-18และ21-14นะครับผ่านเข้ารอบแต่เชื่อคู่ของไทยก็ตกรอบ8ทีมสุดท้ายครับต่อกันที่มวยสากลนะครับณัฐนิชาจงโปร่งกลางนักชกความหวังเหรียญทองของไทยครับก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วครับมวยสากลสมัครเล่นนะครับที่นิชิโออินเวเซียมรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงเหรียญทองแดงโฟกัสหรือว่านัทนิชาจงโปร่งกลางนักชกสาวลูกครึ่งไทยนิวซีแลนด์วัย21ปีความหวังเหรียญทองเอเชียนเกมส์ของทีมมวยสากลไทยขึ้นสังเวียนนะครับเจอกับนิกิน่าอุกตาโมวานักชกสาวจากอุซเบกิสถานเริ่มยกแรกนิกิน่าเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกเข้าใส่แต่ว่าโฟกัสนัทนิชาในมุมแดงนั้นอาศัยกระแทกยับและต่อยซ้ายตรงเข้าหน้านิกิน่าได้หลายครั้งครบ3ยกกรรมการชูมือให้นัทนิชาจงโปร่งกลางเฉือนชนะไป3ต่อ2เสียงนะครับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมกับการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยครับ
2: การชกฟอร์มการชกวันนี้กับน้ำมืออุซเบย
3: ์ก็เด็ดเดี่ยวค่ะสูสีนิดนึงแต่ว่าทำเต็มที่ค่ะเพื่อที่จะได้เหรียญรางวัลได้มา
2: พอใจฟอร์มการชกของตัวเองไหมวันนี
3: ้ก็พอใจค่ะแต่ก็ยังมีเสียงนิดๆตรงในค่ะก็อาจจะเสียเปรียบเขาเพราะว่าเขาเป็นมวยไฟเตอร์ค
2: ่ะคู่ต่อสู้ของเราญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะวันที่29เป็นไงบ้างครับดูแล้ว
3: สไตล์คล้ายๆกับอุซเบย์นะคะตัวเล็กๆไฟเตอร์ค่ะแต่ว่ามันก็น่าจะทำได้ดีกว่านี้ค่ะแล้วก็จะพยายามให้ได้เข้าชิงเหรียญทองให้ได
0: ้สำหรับในรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจะพบกับสุกิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันอังคารที่29กันยายนนี้ครับส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงรอบเดียวกันจันแจ่มสุวรรณเพ็งเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเจอกับเฉินเนียนฉินจากไต้หวันเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกในรุ่นเดียวกับจันแจ่มครับตลอด3ยกเฉินเนียนฉินออกอาวุธแจ้งกว่าชนะขาดลอย5ต่อ0นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนจันแจ่มก็ยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8คนสุดท้ายครับทีมข่าวกีฬา NBT ซึ่งเดินทางไปทำข่าวกีฬาเอเชียนเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้จะพาไปชมความสวยงามของปราสาทนางโอย่าสัญลักษณ์ประจำเมืองนี้ที่ต้องมาเยือนให้ได้ครับติดตามได้จากรายงานครับ
4: ปราสาทนางโอย่านะครับคือแลนด์มาร์คสำคัญประจำเมืองนางโอย่าเมืองที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ใครๆที่มาเยือนเมืองแห่งนี้จะต้องมาเช็คอินให้ได้กันสักครั้งครับปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลปราสาทที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญทางวัฒนธรรมแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพาไปชมความงดงามของปราสาทนี้กันครับการเดินทางของพวกเราเริ่มต้นที่คินชาจิโยโคโจเมืองแห่งอาหารเลิศรสเป็นแหล่งรวบรวมร้านอาหารใกล้กับปราสาทนาโกย่าที่รวบรวมร้านอาหารเก่าแก่ในนาโกย่าและร้านอาหารสุดชิคมาแรงมากมายโดยพร้อมเปิดประตูให้ท่านได้มาลิ้มรสอาหารและประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงของนาโกย่าพอมาถึงทางเข้านาโกย่ามีจุดบริการสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าชมฟรีส่วนผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราต้องซื้อบัตรเข้าชมในราคา500เยนหรือว่าประมาณ120บาทไทยสำหรับปราสาทนาโกย่าสร้างขึ้นสมัยเอโดะราวปีค.ศ.1610โดยโชกุนโตกุงาวะอิเอยาสึจุดประสงค์เพื่อสร้างให้กับโยชินาโออิเอยาสึบุตรชายคนที่9ของเขามี คำสั่งให้สร้างปราสาทนี้ขึ้นมาแทนปราสาทโบราณบริเวณเดิมในปีคศ1893ปราสาทแห่งนี้ได้รับจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศญี่ปุ่นแม้ว่าตัวปราสาทดั้งเดิมจะถูกทำลายโดยการโจมตีทางอากาศในปีคศ1945ทว่ามีการบูรณะจนกลับมาสมบูรณ์งดงามดังเดิมส่วนการชมปราสาทนาโกย่านับมีจุดที่น่าสนใจมากมายไฮไลท์คือฮอนมารุแอเรียซึ่งเป็นใจกลางที่ตั้งของตัวปราสาทหลักแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เปิดให้เข้าชมเนื่องจากมีการบูรณะจากเหตุแผ่นดินไหวแต่ตัวปราสาทที่ตั้งต่างหากงดงามด้วยสถาปัตย์ดั้งเดิมก็ยังคงดึงดูดผู้คนให้มาเยี่ยมชมที่นี่ด้วยลักษณะที่มีป้อมปราการเชื่อมต่อกันถึง5ป้อมทาสีขาวโดดเด่นหลังคาสีเขียวที่มีคันซาชิปราสาทที่มีหัวเป็นเสืออันเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ตำนานที่เชื่อกันว่าเรียกน้ำมาดับไฟนอกจากตัวปราสาทต้องไม่พลาดชมพระราชวังฮอนมารูอาคารไม้ที่สร้างมาจากไม้สนหอมฮิโนกิซึ่งเป็นหนึ่งในโครงสร้างปราสาทแรกๆที่รับการจดทะเบียนเป็นสมบัติของชาติสร้างเสร็จในปี1615พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกทำลายล้างโดยการโจมตีทางอากาศในปี1945ภายหลังมีการบูรณะขึ้นตามสถาปัตยกรรมและโครงสร้างเดิมจนเสร็จสิ้นในปี2018จัดแสดงภาพวาดจิตรกรรมสัตว์มงคลในความเชื่อของชาวญี่ปุ่นธรรมชาติที่งดงามมีความวิจิตรและอร่ามงามด้วยการใช้ทองคำเป็นส่วนประกอบในอดีตนั้นที่นี่เป็นที่รับรองของโชกุนเท่านั้นนี่ก็คือปราสาทนาโกย่าหรือว่านาโกย่าคาสเซิลนะครับแลนด์มาร์คสำคัญที่ผู้ที่มาเยือนเมืองนาโกย่าจะต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งทีมข่าวกีฬารายงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
0: ต่อที่ทีมนักตบลูกยางชายไทยก็ประเดิมสนามเอเชียนเกมส์ด้วยการเฉือนชนะอินโดนีเซียอย่างสนุกครับการแข่งขันฟุตบอลชายนะครับที่โอกาซากิชูโอโซโกปาร์กยิมเนเซียมวันแรกในรอบแรกกลุ่ม B ครับทีมนักตบลูกยางชายไทยอันดับ52ของโลกเจ้าของแชมป์ซีเกมส์ประเดิมสนามพบอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกล่าสุดเจอกันไทยนั้นแพ้อินโดนีเซียมา2-3เซตใน AVC ครับผู้เล่น6คนแรกของไทยประกอบด้วยชัยวัฒน์ถุงคำนภาเดชพินิจดีบุญฤทธิ์วงธรทูปประดิษฐ์พระพุทธอนุชิตพักดีแก้วและธนัทบำรุงพักดีโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นผู้เล่นตัวรับอิสระเกมนี้ทั้ง2ทีมเรียกได้สูสีผลัดกันชนะและแพ้ทีมละ2เซตต้องมาตัดสินในเซตสุดท้ายและเป็นทีมไทยเฉือนชนะไปอย่างสนุกครับเซตตัดสินนั้นชนะ25-23ครับนภาเดชทำคะแนนสูงสุดของไทยทำไป34คะแนนจากตบ30แต้มและบล็อกอีก4คะแนนธนัททำเพิ่มอีก24นะครับนัดที่2ของทีมไทยก็จะเจอศึกหนักครับพบกับอิหร่านแชมป์เอเชียนเกมส์3สมัยซ้อนและเป็นแชมป์เก่าในเวลา14นาฬิกาในวันพรุ่งนี้ครับส่วนอินโดนีเซียพบกับคีร์กีสถานครับขณะที่ทีมตะกร้อชายไทยในประเภททีมเดี่ยวก็ประเดิมคว้าชัยชนะ2นัดรวดครับการแข่งขันสปอร์ตตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบแรกกลุ่ม A นะครับทีมไทยก็ลงสนาม2นัดติดต่อกันครับนัดแรกชนะฟิลิปปินส์2เซตรวดนะครับโดยเอาชนะไป15-9แล้วก็มาชนะญี่ปุ่นอีกนะครับในทีมเกมที่2นะครับชนะไป15-9ญี่ปุ่นชนะในเซตที่2 16-17และทีมไทยชนะ15-9ทำให้ไทยชนะญี่ปุ่นไป2-1เซตทำให้ทีมไทยชนะ2นัดรวดครับชนะทางด้านของฟิลิปปินส์แล้วก็ญี่ปุ่นครับและการันตีผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแน่นอนแล้วครับทางด้านการแข่งขันเอ็กซ์ตรีมสเก็ตบอร์ดประเภทสตรีทบุคคลหญิงที่ IG Sky Expo Hall B นะครับรอบชิงชนะเลิศทีมไทยนักกีฬาไทย ST วริรยาสุกเกษมสาววัย14ปีผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลครับปรากฏว่า ST วริรยาทำคะแนนรวม 102.85 คะแนนจบการแข่งขันในอันดับ7โดย ST ทำคะแนนรันดีที่สุดนะครับ 23.24 คะแนนทำคะแนนช่วงทริกได้ 79.61 คะแนนปิดฉากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในอันดับที่7เหรียญทองเป็นของจูหยุนหลิงจากจีนทำไป 166.57 คะแนนเหรียญเงินโอดะยูเมกะของญี่ปุ่น 161.96 คะแนนและเหรียญทองแดงชูหยินซีจากจีนครับ 156.60 คะแนนครับสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์ครับเจ้าภาพขออภัยครับจีนครับนำห่างที่115เหรียญทอง46เหรียญเงินแล้วก็34เหรียญทองแดงอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองอันดับ4อุซเบกิสถาน10เหรียญทองอันดับ5คาซัคสถาน9เหรียญทองครับเท่ากับไทยที่อยู่อันดับ6ไทยได้ไปแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ สุดเกรนทุนแดงครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: ชมข่าวกีฬากันต่อครับสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยประสบวิกฤตน้ำท่วมสนามฝึกซ้อมและที่เก็บอุปกรณ์มูลค่าเสียหายเกือบ20ล้านบาทครับจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากซึ่งมีน้ำท่วมสูงบริเวณโดยรอบตั้งแต่เมื่อช่วงกลางดึกวันที่25กันยายนสร้างความเสียหายอย่างหนักรวมถึงสถานที่ฝึกซ้อมและสถานที่เก็บอุปกรณ์แข่งขันของสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ภายใต้สนามราชมังคลากีฬาสถานเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬายกน้ำหนักได้รับทราบเหตุจึงได้รีบลงพื้นที่พบว่าอุปกรณ์ต่างๆเสียหายจำนวนมากรวมทั้งเครื่องดื่มบำรุงร่างกายและเกลือแร่จมน้ำไปเกือบทั้งหมดสถานที่แห่งนี้เป็นอีกแห่งที่ใช้เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยในบางครั้งและที่เก็บอุปกรณ์การแข่งขันสำหรับรายการระดับนานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจากการสำรวจความเสียหายในเบื้องต้นฟลอร์ซ้อมและฟลอร์แข่งขันแผ่นยางกรอบฟลอร์แท่นสแนชแท่นด้านโค้ชแม็กชัชวาลขาวอ้อผู้ฝึกสอนเทควันโดทีมชาติไทยซึ่งเจ้าตัวนั้นนำนักกีฬาเดินทางไปแข่งขันเอเชียนเกมส์นัดกมลวาสนานักกีฬาเทควันโดซึ่งทั้งคู่ได้จอดไว้บริเวณด้านหน้าสมาคมร่วมรวมทั้งนักกีฬาและโค้ชคนอื่นๆที่จอดไว้เพื่อเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่าศึกชิงแชมป์ประเทศไทยก็จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติครับการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครนะครับเป็นการแข่งขันทีมหญิงแข่งแบบพบกันหมดครับเชียงใหม่แชมป์เก่าในเสื้อแดงนะครับเจอกับรองแชมป์เก่ากรุงเทพมหานครผลปรากฏว่าแชมป์เก่าเชียงใหม่ย้ำแค้นเอาชนะไปได้37ต่อ24คะแนนครับส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครในเสื้อม่วงพบกับเจ้าภาพมกช.สมุทรสาครคู่นี้นักขว้างหนุ่มเมืองหลวงนำโดยนักกีฬาชุด4เกมส์เอาชนะไปได้40ต่อ30ครับซึ่งหลังการแข่งขันรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครเชื่อว่ารายการนี้จะเป็นเวทีต่อยอดนักกีฬาแฮนด์บอลสู่ทีมชาติไทยครับ
1: กับผมดร.ปรัชญาสภาพงศ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตสมุทรสาครต้องขอบพระคุณสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยดร.สมบัติ

0: คุรุพันธ์นายกสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยที่ได้มาใช้สนามแข่งขันนี้ณที่นี้และก็เป็นการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีทั้งหมด5ทีมชายและก็5ทีมหญิงทั้งหมดทั่วประเทศไทยมาแข่งขันครั้งนี้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้มากมายเช่นมีการพักโรงแรมมีการแหล่งท่องเที่ยวและมีการใช้จ่ายอาหารการกินและก็ตอบสนองนโยบายของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีรศักดิ์วิสาลาภรณ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้นโยบายว่า
1: Nations League League A นะครับอังกฤษก็แพ้สเปน2-3ครับลีก A กลุ่ม3อังกฤษเปิดสนามเวมบลีย์สเตเดียมเจอกับสเปนแชมป์ฟุตบอลโลกทีมล่าสุดนะครับสเปนขึ้นนำก่อนจากลามินยามาลครับแต่ว่าจากนั้นอังกฤษยิง2ประตูรวดนะครับจากแอนโทนีกอร์ดอนและแฮร์รี่เคนแซงนำ 2-1 จากนั้นแฮร์รี่เคนพลาดจุดโทษครับแล้วก็สเปนมายิง2ประตูรวดจากอเล็กซ์ไบนาและมิเกลโอยาซาบาลทำให้สเปนแซงชนะอังกฤษไป3-2ครับผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเชเกียแพ้โครเอเชีย1-2ครับส่วนผลในคู่อื่นที่น่าสนใจนะครับลีกปีกลุ่ม1นอร์ทมาซิโดเนียแพ้สวิตเซอร์แลนด์นะครับ0-3แล้วก็มีทางด้านของลีก4กลุ่ม1อัลเบเนียชนะเบลารุส2-0ซามาริโนแพ้ฟินแลนด์0-7ในลีก4กลุ่ม3นะครับก็มีสโลเกียนะครับที่ชนะมอลโดวาได้2-0และลีก4กลุ่ม4ไอซ์แลนด์เสมอเอสโตเนีย1-1บัลแกเรียแพ้ลักเซมเบิร์ก1-2ครับทีมเทนนิสยุโรปก็แซงนำทีมเวอร์นะครับ7-5ในศึกเทนนิสประเภททีมที่อังกฤษครับการแข่งขันเทนนิสเลเวอร์คัพที่โอทูอารีนากรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภททีมระหว่างทีมยุโรปเจอกับทีมเวอร์นะครับวันที่2ของการแข่งขันในประเภทเดียวกาลอสอันกาลาสนักหัวสเปนมือ3ของโลกจากทีมยุโรปเจอกับเทเลฟริตนักหัวบริการมือ10ของโลกจากทีมเวอร์คู่ในดวล3เซตอันกาลาสชนะไป6-3 4-6และ13-11นะครับยุโรปไล่ตามตีเสมอเป็น5-5คะแนนครับส่วนประเภทคู่ยุโรปส่งแคสเปอร์รุดกับอเล็กซานเดอร์ซอเวเลฟพบคู่ของอเล็กซานเดอร์บูบริกกับเบรนดอนนากาชิมานะครับเซตแรกคู่ของรุดและซอเวเลฟชนะ6-4และเซตที่2เกมสูสีมากขึ้นครับตัดสินด้วยไทเบรกคู่ของยุโรปเอาชนะไป7-6ไทเบรก9-7ครับทำให้ชนะไป2เซตรวดสำหรับทีมยุโรปทำให้ยุโรปขึ้นนำ7-5พรุ่งนี้จะแข่งขันเป็นวันสุดท้ายนะครับอีก4คู่ประเภทคู่2แมตช์และเดียวอีก2แมตช์ครับยูนะนิชิมูระโปรญี่ปุ่นขึ้นนำเดียวในกอล์ฟแอร์พีจีทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาครับกอล์ฟแอร์พีจีทัวร์รายการฟอร์มาต NW Arkansas Championship ที่สหรัฐอเมริกาวันที่2ของการแข่งขันครับอัสตินคิมโปรสาวมือ22ของโลกชาวอเมริกันวงสวิงร้อนแรงครับทำ7เบอร์ดี้จบ18หลุมเก็บเพิ่ม7อันดับรวม2วัน11อันดับเท่ากับ2นักกอล์ฟสาวจีนจางมิเชเล่กับหลิวแมรี่ครับอยู่อันดับ2ร่วมตามหลังยูนะนิชิมูระโปรสาวญี่ปุ่นที่ขึ้นเป็นผู้นำครับจบ2วันทำไป16อันดับส่วนชารีฮาวโปรสาวอังกฤษเก็บเพิ่ม4เบอร์ดี้รวมเป็นเสียงได้พารวม2วัน10อันดับครับเท่ากับ2โปรร่วมชาติรอตตี้โวตและจูดี้เอ็ดเวิร์ดชาดอฟและก็2โปรจากเกาหลีใต้ชุนอินจีและคิมเอลลิมรวมทั้งยูริโยชิดะจากญี่ปุ่นอยู่ที่5ร่วมตามหลังผู้นำ6สโตรกผลงานโปรสาวไทยครับปัจจรีอนันต์นฤกาลชนิตีวรรณแสนจบที่9อันดับอยู่14ร่วมนะครับพรณรงค์เพชรล้ำ3อันดับสุวิชยาวินิจฉัยธรรม1อันดับและประพังกรชวัฒนกิจจบอีเวนต์พาไม่ผ่านการแต่งตัวครับปิดท้ายครับกีฬาที่สปอร์ตอัปเดตวันนี้ชมไฮไลฟ์บอลเมเจอร์ลีกของสหรัฐอเมริกา DC United เสมอกับแวนคูเวอร์ไวท์แคป3-3ครับ

เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาต่างรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง NBT 2 HD และใน Facebook NBT

วันพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆในลานนี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชวรารามวัดศรีสุดารามเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์เวลา 14:30 นาทีบริษัทตั้งตระการวิศวกรรมจำกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์นายวิวราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพ

ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์นครสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 นสโมสรโรตารี่แบงคอกนิวส์กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชวัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีและวัดต่างๆในจังหวัดสุโขทัยประกอบด้วยวัดบ้านกลางวัดหนองวงวัดบ้านนาวัดคูหาสวรรค์สิริราชเจริญธรรมสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทเวริทรานส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดพันตำรวจโทพัฒนาเกษตรกรโรงเรียนแสนพักดีจังหวัดหนองบัวลำพูและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมนครปฐม4รูปราชสกุลและหน่วยงานต่างๆเป็นธิราเทพยวดีกรมหลวงธิราเทพยวดีกรมหลวงราชเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรง

0: ไม่ต้องเป็นหนี้สินและไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานไปทำมาหากินในเมืองใหญ่ถิ่นสู่การสร้างงานสร้างอาชีพและเขียนลายกับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามและเครื่องแต่งกายในพื้นที่โครงการหลวง
1: งามหรือไม่งามมันอยู่ที่ว่า
2: จริงอ่ะก็ทำเป็นเด็กมาจากสลัมไง
3: มาจากสลัมแล้วมาทำ
4: ฉันชื่อปุ้มไม่ใช่กุ้งแห้งก็ทำ
5: เพราะว่าครูมีภารกิจสำคัญที่ต้องมีหน้าที่ตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีที่สุดก็พอแล้ว
6: เชื่อได้เข้าขากับคนที่ว่าเราว่าลูก
5: ปุ้มมีอะไรมีสิทธิ์ที่จะเอาชนะกลับมาได้
6: ใช่ค่ะหนูคิดว่าเราควรจะไปด้วย
5: แต่ที่เคยคุยไว้ประกวดนะครับนั่นแหละครับแม่จะฝากแม่ช่วยถามญาติๆหน่อยว่าใครงบไปแล้วเหรอครับงั้นไม่เป็นไรนะครับขอบคุณมากครับ
6: แล้วอ่ะพวกเราช่วยครูหาเงินกัน
7: คะเชิญเข้ามาซื้อน้ำกันไว
8: ๆเด็กสลัมอย่างเราอ่ะมันทำอะไรก็ผิด
6: ไม่มีทางเข้าคุณหนูเหยียบพี่ไก่ไม่ฝ่อได้เหมือนกันถ้ายังจะเป็นแบบนี้อ่ะนะก็คงจะมีแต่ปาฏิหาริย์ใจกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันปฏิหารเกิดขึ้นได้จริงๆค่ะ
9: หาข้อมูลอย่างเป็นระบบครับทำงานอย่างเป็นระบบพูดง่ายๆเถอะไม่ได้สอบถามเลยว่าถนนนี้ฉันไม่อยากจะดักไม่รู้ล่ะว่ามันจำเป็นอะไรมันนะครับเอาละตอนนี้หลักหมู่บ้านที่ยังไม่ได้มีโอกาสตรีสำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าจะทำฟังใช่ไหมฮะข้าราชการต่างๆทั้งหมด4นั่นแหละท่านผู้ฟังครับฉันทะวิแต่ไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังแต่เราต้องแก้ปัญหาเล็กๆได้ที่มีความสำคัญคมศาสตร์ต้องดูด้วยท่านบอกว่าการพัฒนาใดๆต้องคำนึงถึงสังคมเราต้องช่วยเขานะครับมีบุญมีงานมีเรื่องงานเกี่ยวกับของเราอยู่ชาติบ้านเมืองของเราอยู่ได้ก็จับตรวจหมวกกันน็อกเอาหมวกรวมคือมองอย่างครบวงจรครับเนี่ยโดยเฉลี่ยของคนไทยเราถืออย่าไปยึดติดตำราครับที่ยาชุมชนคืออย่าไปติดตำราครับกฎระเบียบถึงแม้ว่าดินสอของในหลวงจะกุดอย่าไปทิ้งนะว่างั้นแต่ถ้าวอนก็คือต้องเป็นหลักสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศมริไงครับอย่าไปคิดยุ่งยากซับซ้อน many problems are so especially about mass communication of public relation อังกฤษแต่เอาท่านทราบไหมคอมพิวเตอร์คืออะไรภาษาไทยนี่ลำบากคนอื่นอย่าลำบากตัวเองฟังครับก็จะบรรยายแบบ
10: วันนี้เลย
11: ไปเมืองไทยดีดีเมือง
12: คนคนฉายแสงนั่นเองนะฮะก็เป็นการด้วยเช่นเดียวกันครับ
13: นะผมก็เลยมีคนบอกว่าที่ทำหนังเรื่องนี้นะผมเป็นคนต้องเอาเรื่อง
12: ลีแล้วก็ทำงานร่วมกันพระไม้ก็ห้วยไม้
13: ฉาย
12: ที
13: ่นี่ใช่มันภาพรวมนะแต่ผู้ช่วยสาร
12: จริงใจตรงไปตรงที่ผมได้เองนะ
13: ไม่แต่ด้วยความเป็นครูมันแวบๆนะ
12: ม
13: ัน
12: มีกลิ่นอ
13: ารยธรรมที่มีความเข้มแข็งมีคาแรคเตอร์มีอะไรซึ่งมันมีเราเก็บพี่ป๋วยก็มีพลังมากเป็นบุค
12: ถึงสบายดีหลวงพระบาง
13: สบายดีหลวงพม่าแห่งนี้จะเป็นพื้นที่เปิดให้ใครที่มีของ
14: เอาเป็นคนที่ชอบดูภาพยนตร์เป็นหลักอยู่แล้ว

0: สำหรับคนทำหนังเนี่ยนะครับจากมืออาชีพ
1: ใช่แล้ว
0: เพราะฉะนั้นหนังที่นำมาฉายนี่
1: ว่าเมื่อไหร่ที่เด็กๆเหล่านี้เข้าสู่อุตสาหกรรม
0: ครับจะโดนคอมเมนต์แรงคอมเมนต์ตรง
1: แรงเปลี่ยนกันไม่ใช่แค่อาจารย์นะว่าเด็กจังหวัดสถาบันการศึกษา
0: ครับ
1: พอเราใหญ่ขึ้นมันกว้างขึ้นแล้วนอกเหนือจากงานอยู่เรื่อยๆบ่อยๆแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่เขารู้พื้นที่อยู่แล้วส่วนหนึ่งคือนักวิชาการน
0: ัก
1: วิชาการมีมหาวิทยาลัยในนักกรรมได้เลยนะครับสุดท้ายสิ่งที่ยังชาการนักวิชาชีพแล้วก็เด็กๆนี่สิมีอย่างต้องเตที่พิสูจน์ได้เห็นว่าแล้วก็เด็กๆของเราเด็กๆมาดิจิตอลองค์ความรู้ในงานวิจัยแล้วก็สามารถทำเป็นงานช่างสูง
2: คนอีสานรวมใจประหยัดน้ำมันฮับบ้าน
3: เทศได้เงินดีไม่ต้องมีประสบการณ์ฟังดูน่าสนใจใช่ไหม
4: หน้าทางปัตยาเศรษฐกิจพอเพียงพ่อก็ดีเลย
5: ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
6: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรก
7: สะดวกและปลอดภัยโหลดฟรี
8: จอนทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได
2: ้ทีวีของคนอีสาน
3: เห็นได้ทุกวัย
9: นี่นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมารับชมเรื่องราวของชุมชนต้นแบบนะครับในการอนุรักษ์พื้นแห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณพ่อครับ
10: สวัสดีครับเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนแปลงที่รกก็ไปลงกินน้ำอะไรนี่มันมาก็2508หลายสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีแหล่งน้ำด้วยที่พื้นที่มันก็อยู่ในอาณาเขตของกันเลยเป็นที่มาของป่า
9: ด้วย
10: ครับผมมีกฎระเบียบมีป้ายที
9: ่
10: มีบุคคลเข้ามาผ่านนะว่าเคยเป็นผู้ปกครองมาก่อน
9: ครับ
10: เคยอยู่ด้านการเมืองการปกแล้วก็เป็นการเพื่อให้กับขึ้นป่าเก็บเห็ดดอกกระจีนนี่แหละต้นฝนประมาณหนอนมาใส่ป่าก็เพราะว่าเราจะต้องมากสำหรับการอนุรักษ์ป่าเนาะเฉพาะที่พอทำได้เพื่อให้เราได้ดูได้
9: สืบพันธุ์ต้องขอบคุณพ่อมากนะครับที่มาเล่าเรื่องราวที่มีประจักษ์ขยะกันต่อเลยครับ
11: ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยนะครับจักรจันทร์นะครับหน้านี้ก็จะเป็นจักรจันทร์ครับแล้วก็ทีนี้นี่เราก็มีการปลูกฝังให้เยาวชนครับโดยมีการบริหารจัดการก็คือดูแลป่านะครับในทุกๆเดือนเราจะมีการเข้ามาตรวจสอบพื้นที่ป่าแต่ปัจจุบันนี้เรามีหวงแหนหรือมีการปลูกป่าเลี้ยงเรามีการขยายป่านะครับไม่ว่าจะเป็นขยะมูลฝอยไม่ว่าจะเป็นขยะอื่นๆนะครับแต่ก่อนเรามีการจัดตั้งนะครับธนาคารขยะรีไซเคิลขึ้นเมื่อปีธรรมนูญนะครับในการบริหารจัดการขยะโดยมีการคัดแยกนะครับเรามีการนะครับโดยองค์การบริหารส่วนตำบลของเราเนี่ยได้จัดฝึกอบรมให้เรามีการคัดแยกขยะในระดับต้นก็คือในระดับครัวเรือนนะครับ

0: เงี้ยนะครับจะแยกใส่ถุงดำนะครับอาทิตย์นึงจะเก็บครั้งนึงนะครับจะมีของเราเนี่ยออกไปเก็บเวียนไปนะเราจะแยกใส่ถุงดำแล้วก็เก็บไว้ในบริเวณบ้านของตนเองจะนะครับขุดหลุมฝังแล้วก็จะเป็นพวกเศษเปลือกผลไม้นะครับยกเว้นเฉพาะบ้านที่หนึ่งโดยที่เราจะมีถังขยะสีแดงนะครับอยู่ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านหลุดรอดออกไปได้นะครับมารวบรวมกันไว้ปีหนึ่งเราจะมีการเก็บครั้งหนึ่งนะครับชาวบ้านนะครับมาช่วยกันทำเช่นในส่วนของเศษผ้านะครับหลังจากที่
1: คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ยืนกับแม่วาจานะครับที่จะมาพูด
2: พอจัดการกันเองมันก็เกิดภาวะสิ่งแวดล้อมไม่ดีนะคะเราก็ก็มาปรับในบริบทของบ้านเราเองนะคะเพราะว่าในส่วนที่ไปดูมันก็ไม่ทันนะคะซ
1: ึ่
2: งสิ้นเล็กๆเราก็มาสามารถที่จะมาทำเป็นหลายๆอย่างในส่วนของที่มันเล็กลงไปลูกค้าที่จะชอบเนาะเพราะว่าก
1: ิฟต์นี่ผมยางรัดผมก็คือเราทำกันเองภายในชุมชนเหรอครับแม
2: ่ใช่ค่ะก็ให้คนในชุมชนได้มีการเวลาแล้วก็ไม่มีลูกหลานที่ไ
1: หนเราก็ยังทำเรื่อง
2: พอเรามาทำตรงนี้แล้วก็มีจะให้เด็กเล่นเล่นอะไรก็ได้มาขั้นตอนทำจากขวดน้ำอัดลมนะคะเพราะว่า
1: อันนี้คือจากขวดชื่อว่าอะไรคะแม
2: ่ห้วยนาหลวงสร้างสุขค่ะ
1: ห้วยนาหลวงสร้างสุข
2: ในของจังหวัดเนี่ยทุกวันสุขให้อำเภอนากลางนี่มีตลาด
1: ของปัญหาขยะยังไงบ้างครับ
2: เราเห็นปัญหาของมันแล้วอย่างกรณีถุงพลาสติกเนี่ยเก็บเป็นหลายๆตันเขาถึงจะมารับปัญหาของเราช่วงนี้ก็เอาขึ้นรถ
1: ปัญหาอีกแบบนึงแล้วก็เป็นการลดปัญหาที่จากปากผู้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการขยะที่ดีครับ
2: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานของสสส.ที่ให้มีโอกาสของเราที่เริ่มต้นในการภาครัฐด้วยที่มาช่วยให้เรามีพื้นที่จะมาทำตรงนี้ได้ขอบคุณโอกาสที่ได้ทางที่จำหน่ายแล้วก็มีเพชร
1: งานรายการรอบฟ้าต้องขอคุณคุณแม่มากนะครับที่มาขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนครับแนวนี้ผมแล้วก็คุณแม่รวมถึงผู้ร่วมรายการทุกท่านรวม
3: เมื่อชุมชนสามารถดูแลป่าและจัดการขยะได้อย่างเป็นระบบสิ่งผ่านทรัพยากรแบบยั่งยืนที่ชุมชน
4: ไปเที่ยวดินเนอร์กับเสี่ยใหญ่
5: ฉันต้องมีอะไรแน่ๆ

0: มาจากวงในนะคะ
1: อย่าง
0: น
1: ี้ต้องแชร์
0: แชร์เลยค่ะ
1: ทำไมแค่แชร์ก็ผิดหรอ
2: ข่าว
3: แชร์แล้วใครสวยรู้เท่าทันสื่อรอดทั้งตัวรอดทั้งชื่อ
4: 想去泰国，我们迈出一步，但友谊可以改变我们的想法。泰国人不只是微笑，他们还善良、诚实、

0: พูดถึงศาสตร์พระราชาเนี่ยเมื่อไรแล้วน้ำตาพ่อเนี่ยจะไหลเลยจนจะพูดอะไรจะไม่ออกเลยครับเพราะเขาเห็นงานมาตลอดด้วยการโครงการของศาสตร์พระราชา
1: สัมผัสได้มาชมและอธิษฐานบุญกัน

0: MBT ที่เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นสุขภาพซึ่งทุกวันนี้ค่ะกระแสเต้นไทยหลายคนบอกว่ามันสนุกมันเข้าว่ายิ่งเต้นเนี่ยยิ่งผอมเราจะมาเฉพาะทางด้านนี้นะคะวันนี้ค่ะ
1: หนักฉันยังเหมือนเดิมอ้วนกว่าเดิมกินดีกว่าเดิมวันนี้มีเทคนิคกันนะครับ
0: อยากจะเต้นแอโรบิกให้ลดเนี่ยต้องทำยังไงคะ
2: อยากจะเต้นแอโรบิกให้เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองไปด้วย
0: แล้วเรื่องของการเผาผลาญนะคะ
2: จากกันเนื่องจากมองหลายๆองค์ประกอบคือหนึ่งมวลกล้ามเนื้อมวลกล้ามละครั้งน่ะการเผาผลาญก็จะแตกต่างกันไป
1: อ๋อแสดงยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นอ่ะเลย
0: ใช่ไหมคะ
1: สองสมมติให้เห็นภาพชัดเจนแสดงก็ไม่ได้หมายความที่ชัดเจน 100%
2: ข้างๆได
1: ้ชิวๆเลยเธอเย็นนี้กินอะไรดี
2: อันนั้นยังไม่เท่าไหร่ถามแค่ว่าเย็นนี้กินอะไร
1: อ
2: ันนั้นก็คือเริ่มเหนื่อยเริ่มการเผาผลาญได้แล้ว
1: เริ่มมีการเผาผลาญแล้ว
0: ถ้าเป็นอาการนี้ควรเต้นต่อหรือว่าควรหยุดพัก
2: ช่วงนั้นค่ะเป็นช่วงที่เราเก็บเกี่ยว
0: โอ
1: ้ไปต่อนะให้ครบคอร์ส
2: ใช่ค่ะไม่ใช่เต้นไปแล้วน้ำลายแห้งแบบเนี้ยไม่เอาน้ำลายแห้งแล้วหยุดเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าสมมติไปถึงจุดนึงช่วงผัดเปลี่ยนของฮาร์ด

0: ของเราสมมติเราอยู่80เราจะขึ้นไป100ครั้งต่อนาทีประมาณนี้ค่ะอัตราการเต้นของจะคนเราจะเหนื่อยพอเหนื่อยเสร็จปุ๊บคนไทยส่วนใหญ่หยุด
1: ใช่
0: แล้วก็จะไม่ไปต่อพอหยุดเสร็จปุ๊บร่างกายจะโหยหาจะโหยหาของหวานทันทีอะไรที่มันสดชื่นน้ำเย็นไหม
2: รู้สึกกระหาย
0: รู้สึกกระหาย
1: แต่กลายเป็นว่าช่วงที่เหนื่อยสุดๆนั่นแหละเป็นช่วงที่ร่างกายดึงการเผาผลาญได้มากที่สุด
0: เป็นการเผาผลาญแล้วเราก็สามารถคีปไปจนถึงประมาณ30ถึง45นาทีได
1: ้ไปถึงเรทของหัวใจ
0: ใช่ค่ะ
1: หรือว่าคือร่างกายยังออกกำลังกายต่อได้
0: ใช่ค่ะร่างกายยังออกต่อได้ทีเนี้ยถามว่าทำไมคนถึงเลือกเต้นแอโรบิกเพราะหนึ่งมีคนโมติเวท
3: มีกระตุ้นพร้อมยังไป3 2 1ไปซ้ายขวาซ้ายขวา
1: แสดงว่าอยากเต้น
3: อยากเต้นอยากเต้น
0: อยากเต้นเพราะว่ามี
3: คือคนเนี้ยมีส่วนที่จะทำให้ลูกทีมเนี่ยไปต่อ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติเราไปวิ่งการเต้นกับการวิ่งอัตราการเต้นหัวใจหรือว่าการออกกำลังกายเขาเรียกว่าการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเหมือนกันแต่ว่าการออกแค่แตกต่างรูปแบบกันเฉยแอโรบิกก็คือการเต้นโดยมีผู้นำโมติเวทแต่การวิ่งฉันก็วิ่งของฉันไปฉันเหนื่อยฉันก็หยุดประมาณนั้นค่ะ
3: แล้วก็ฟังหูฟังเพลงเต้นชิวๆออกกำลังกายไปเรื่อย
0: ๆ
3: ถ้ามือใหม่อยากจะไปเต้นแอโรบิกนะครับระยะเวลาที่จะพอผ่านดีสุดอย่างเช่นไปออกกำลังกายแอโรบิก30นาทีอันนี้พอผ่านเท่าไหร่1ชั่วโมงพอผ่านได้เท่าไหร่และระยะเวลาที่เหมาะพอดีพองามกับมือใหม่ควรจะเริ่มที่ประมาณกี่นาทีครับ
0: ถ้ามือใหม่เลยเต้นบ้างได้บ้างหยุดบ้างอันนี้ก็ไม่เกิน200แคลอรี่ต่อ30นาที
3: ประมาณ30นาทีก็จะได้ประมาณ200แคลอรี
0: ่ใช่ค่ะจะไม่เกินนี้แต่ถ้าสมมติออกแบบเต็มสวิงเลยโดยใช้กล้ามเนื้อเยอะๆเลยแบบนี้ก็ประมาณ300ถึง400แคลได
1: ้ชานมไข่มุกแก้วหนึ่งกี่แคลคะ
0: ชานมไข่มุกแก้วหนึ่งกี่แคลก็เกือบ200แล้วนะคะ
1: กินค่ะชานมไข่มุกแก้วหนึ่งจะต้องเต้นไป
3: 30นาที
1: ครึ่งช
3: ั่
1: วโมงอัพด้วย30นาทีอัพด้วย
0: ครึ่งชั่วโมงนี้พี่ว่ามันยังไม่ออกหมดนะอันนี้แค่ชานะยังไม่รวมมุก
3: เอาอย่างนี้เอาถ้าสมมติการเต้นแอโรบิกที่เราอยากจะให้รู้สึกว่าเกิดการเผาผลาญที่ดีเกิดการกระตุ้นการทำงานของหัวใจการไหลเวียนของโลหิตที่ดีต่อวันนี้เราน่าจะเริ่มที่ประมาณกี่นาทีดีครับคุณแป้ง
0: ถ้าเต้นแล้วเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเลยต้อง1ชั่วโมงค่ะ
3: 1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมงแบบที่ไปต่อเลยไม่ควรพัก
0: คลาสนึงก็จะประมาณ1ชั่วโมงแต่ถ้าถามว่าเอาแล้ว30นาทีที่ฉันทำมาทั้งชีวิตที่เต้นตามอะไรแบบนี้อันนั้นก็ถือว่าเป็นกายบริหารแล้วกัน แต่ถ้า เราอยากปรับเปลี่ยนแล้วทำให้แบบรูปร่างเราเปลี่ยนร่างกายเรามีศักยภาพมากขึ้นเราก็ต้องบวกไปเรื่อยๆ1วันเนี้ย30นาที45นาที1ชั่วโมงไปเรื่อยๆหรือว่ามากกว่านั้นก็ได
3: ้ขออนุญาตถามแบบง่ายๆเอาแบบคำถามง่ายๆเลยนะโค้ชแป้งนะคนที่อยากจะมีสรีระที่เฟิร์มหุ่นดีอย่างหญิงก็เป็นเอวเป็นเอวอกเป็นอกก้นเป็นก้นระหว่างที่เราเต้นแอโรบิกกับเราเข้ายิมเลยช่วยได้ไหมถ้าเกิดเราไม่มีเวลาไปยิมแต่มาเต้นแอโรบิกเต้นแอโรบิกเนี่ยได้สัดส่วนได้เชฟที่มันดีๆมีโอกาสไหมครับ
0: การที่เราจะได้สัดส่วนที่เราต้องการ
3: มีซิกแพค
0: อันนั้นต้องเข้ายิม
3: ดีกว่า
0: ต้องเข้ายิมดีกว่
3: า
0: แต่ถ้าสมมติเราต้องการให้ถามว่าผอมไหมเต้นแอโรบิกผอมไม่ผอมขึ้นอยู่กับการกินด้วยเต้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบไหลเวียนเลือด
3: ครับ
0: ผอมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ยั่งยืนมาก
1: จะยั่งยืนคือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน
0: ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินต้องมีเวทเทรนนิ่งเข้ามาช่วยด้วย
1: ก็คือการเข้ายิมเนี่ยเป็นการเวทเทรนนิ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่การเต้นการวิ่งเป็นการคาร์ดิโอ
0: ค่ะถูกต้องค่ะ
1: อาจารย์ขาโค้ชขาทำไมบางคนเต้นทุกวันแล้วไม่ผอมเลยอะคะ
0: นั้นต้องกลับไปดูที่ว่าก
3: ลับไปดูข้อหนึ่งใหม
0: ่ข้อหนึ่งใหม
3: ่
0: เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเต้นแล้วฉันสามารถกินได้นะเพราะว่าหนึ่งลิ้นเรายังสัมผัสความอร่อยอยู
1: ่
0: โดยเฉพาะแถวๆขอนแก่นนี่ก็ยอมรับเลยว่าอาหารก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกใช่ไหม
3: ทุกซอกซอยอาหารโอ้โหน่ากินทั้งนั้น
0: ร้านในแก๊ปนี่ก็เยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่ออกกำลังกายส่วนใหญ่เต้นไปก็ไม่ผอมเพราะว่าก็ต้องกลับไปดูที่การกินเขาจะบอกว่าฉันออกกำลังกายนั้นแล้วชอบคิดไปเองว่าอันนี้ออกเพื่อทดแทนจานนี้แตกต่างกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเอาออกเราไม่รู้ไงว่าวันนั้นเราทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเรากินเพราะอร่อย
3: แซ่บมันอร่อยมันกินแซ่บโค้ชแป้งแนะนำแฟนรายการที่รับชมอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดอยากออกเต้นแอโรบิกแล้ว ควบคุมน้ำหนักไปด้วยเราควรจะกินยังไงอาหารการกินที่เราจะต้องกินอะไร

0: หลีกเลี่ยงอะไร
1: อันดับแรกนะถ้าสมมุติเราอยากเต้นแอโรบิกแล้วผอม หรือว่ารูปร่างเปลี่ยนไป1ก็คือเต้นเป็นประจำแล้วก็ทำให้มันต่อเนื่องอะค่ะ
0: ครับ
1: ทำให้มันต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มระยะเวลาให้ตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆ2ถ้าเราก็กลับมาดูพฤติกรรมการกินของเรานะกินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่ได้หมายความว่าของแพงของดีนะฮะอะไรก็ช่างที่มีประโยชน์ลดหวานลดมันลดเค็มนะควบคุมการกินกินให้พอเหมาะนะฮะแบบคำว่าพอเหมาะคือกินจนไม่จำเป็นต้องเสียดายว่าตัวเองจะต้องยัดเข้าไปให้หมดนะฉะนั้นแล้วก็ทำอะไรก็ได้ค่ะให้มันสม่ำเสม
0: อ
2: โดนทุกดอกเลยค่ะ
0: เพื่อสุขภาพร่างกายของเรานะถ้าเราตั้งเป้าที่จะสวดทรงองค์เอวดีในขณะที่คุณมีเวลาไปออกกำลังกายแล้วอย่าให้มันสูญเปล่าเลยเราควรจะมาดูเรื่องของการกินด้วยนะฮะ
2: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยกันดีกว่าว่าทางศูนย์อนามัยที่เจ็ดเนี่ยมีทั้งคลาสเต้นคลาสเต้นเต้นยังไงให้ถูกวิธีเต้นยังไงให้ได้เผาผลาญไปถึงจุดนี
0: ้
2: รวมไปถึงมีเรื่องของที่ศูนย์อนามัยเนี่ยเขามียิมด้วยนะ
0: ดี
2: ใช่
0: โอ้
2: มียิมด้วย
0: มีฟิตเนสนี่แหละครับว้าว
2: อยากไปแล้วสิ
0: อยากไป
2: พักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนี้กันค่ะ
0: ครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิด

0: ยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษา
1: คุยกันต่อนะครับในการมองอีสานผ่านอินเวทีดูแลสุขภาพกันหน่อยวิ่งกันหน่อยเข้ายิมกันบางคนปกติแล้วใช่ไหมครับ การไปเข้ายิมการไปฟิตเนสการไปออกกำลังกายคือ1มีเวล
2: าม
1: ีใจมีตังมีเพื่อนก็ได้ไม่มีเพื่อนก็ได้แต่
2: ตั้งน้อย
1: ตั้งน้อยได้แต่พี่จ่ายให้แต่ที่ศูนย์อนามัยที่7การออกกำลังกายการเข้ายิมเข้าฟิตเนส1มาคุยกันก่อนจับเขาคุยว่าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรบ้างแล้วคุณควรจะไปในทิศทางไหนอย่างไรขยายผลตรงนี้หน่อยครับ
3: ศูนย์อนามัยที่7ของเรานะคะก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับคนที่กำลังสับสนอยู่ว่าฉันออกกำลังกายถูกไหมบางทีคุณหมอสั่งว่ามาว่าให้ไปออกกำลังกายแล้วที่ผ่านมาฉันไม่เคยออกเลยฉันต้องออกยังไงนะพอเข้าไปในศูนย์เจ็ดของเราแล้วเราก็จะอาจจะมาทางคลินิกเนี่ยก็ได้คลินิกส่งเสริมมาฝั่งไหนคลินิกไลฟ์สไตล์เมดิซินก็ได
1: ้
3: เขาก็จะคอนซัลท์มาที่ศูนย์เจ็ดฟิตยิ
1: ม
3: นะทีเนี้ยศูนย์เจ็ดฟิตยิมก็จะวัดองค์ประกอบของร่างกายมันก็จะมีตารางมีแผ่นแปรผลออกมาเลยว่าที่ผ่านมาน้ำหนักตัวของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักตัวหรือว่าจะเป็นไขมันใต้ผิวหนังมวลน้ำมวลกล้ามเนื้อของเราแม้กระทั่งอัตราการเผาผลาญนะคะของเราอยู่ในระยะไหนนะเราก็จะวิเคราะห์ออกมาแล้วเราก็จะแนะนำว่าถ้าสมมติน้ำหนักตัวพี่เกินมากเกินไปเราควรไปในทิศทางไหนมากกว่าจะเริ่มจากคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งก่อนหรือว่าจะเริ่มจากเวทเทรนนิ่งหรือคาร์ดิโอก่อนซึ่งเราก็จะไม่ได้บอกนะว่าอันไหนผิดอันไหนถูกจริงๆตอนเนี้ยเราไม่ได้อยากระบุว่าอันนั้นคุณทำผิดนะอันนี้คุณทำถูกนะแต่จริงๆเราแค่อยากสนับสนุนให้คนในพื้นที่ของเราค่ะมีกิจกรรมทางกายมากขึ้นแล้วบางคนอาจจะไม่รู้จักว่าฟิตเนสมีประโยชน์แบบไหนอย่างเช่นสมมุติเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากเผาผลาญแคลอรี
1: ่ครับ
3: 500แคลอรี่ต่อ1วัน
1: ครับ
3: แต่ถ้าสมมุติเราไปวิ่งเองหรือว่าเราไปเต้นแอโรบิกแบบนี้ถ้าเราไม่มีตัววัดเป็นสมาร์ทวอทหรือเป็นโทรศัพท์เราก็จะไม่รู้เลยว่าเราเผาผลาญไปเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติเราเข้าไปในยิมมันก็จะมีอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
3: ซึ่งเราก็ตั้งค่าของเราแล้วว่าความหนักประมาณนี้ความเหนื่อยประมาณนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงเราจะเผาผลาญกี่แคลอรี่ออกมาหรือแม้กระทั่งว่าตัวของบุคคลทั่วไปเองอยากเพิ่มหน้าอกไหล่หลังสะโพกอ่ะฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องเล่นแบบไหนฉันก็ไปเล่นตามคลิปทั่วไป
1: ดูตามโซเชียลต่างๆนานากันไป
3: ดูตามโซเชียลทีนี้โพซิชันในการจัดท่าก็จะไม่ได้เพราะว่าเขาพาย่อก็ย่อตามเขาเขาพากระโดดก็กระโดดตามเขาทีนี้แต่เวลาที่เราเข้ายิมไม่ว่าจะเป็นของศูนย์เจ็ดฟิตยิมช่างหรือว่ายิมที่อื่นก็ช่างเขาก็จะระบุแล้วนะคะว่าไอ้เครื่องเนี้ยได้ขานะเครื่องเนี้ยได้สะโพกนะเครื่องนี้ได้อกนะเครื่องนี้ได้ไหล่นะแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่แต่ละที่ค่ะไปสอนว่าปรับเบาะยังไงปรับเบาะยังไงต้องเล่นกี่ครั้งนะครับประมาณกี่นาที
2: โอ้อันนี้เรียกว่าอะไรคะที่
3: นี่ก็เรียกว่ากันเชียงบกค่ะ
1: กันเชียงบก
3: อันนี้จะเป็นการแข่งขันนะครับเหมือนพายเรือค่ะ
1: ซึ่งต้องบอกว่าข้อดีของการที่ทางศูนย์เจ็ดฟิตยิมใช่ไหมครับข้อดีคือบางคนมีความตั้งใจอยากจะเข้ายิมบางคนอยากจะไปออกกำลังกายที่ยิมอย่างที่โค้ดแป้งบอกก็ฉันดู TikTok มาฉันดูสื่อโซเชียลมาว่าให้เล่นแบบนี้เล่นแบบนี้แบบนี้บางทีเราไม่รู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยมันพร้อมไหมอ
2: ุ
1: ปกรณ์มันพร้อมไหม
2: ได้แต่อันตราย
1: ใช่แต่ที่นี่แนะนำว่า1มาดูมวลรวมของร่างกายก่อนว่าคุณหนักสัดส่วนเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ปัญหาสุขภาพคุณมีอะไรบ้างก็จะมีคำแนะนำโอเคมาคอนซัลท์กันเสร็จปุ๊บเริ่มจากวิ่งก่อนปั่นจักรยานก่อนเล่นอกเล่นขาเล่นแขนเล่นว่ากันไปแบบนี้มั้ยครับ
3: ใช่ค่ะจะตามลำดับเลยแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ก่อนว่าคุณควรเริ่มจากตรงไหน
1: อ๋อเซตตารางให้เพราะฉะนั้น1สัปดาห์คุณต้องวันนี้มาอันนี้วันอังคารมานี้หรือเปล่าครับหรือว่าแล้วแต่ว่าเราสะดวกยังไง
3: เราจะไม่ได้เซตเป็นวันให้ค
1: ่
3: ะแต่ว่าเราจะบอกเลยว่าถ้าสมมุติน้ำหนักตัวเยอะควรเริ่มจากเวทเทรนนิ่งก่อนไหมสุดท้ายก่อนกลับบ้านค่อยไปคาร์ดิโอก็ได้
1: อ
3: ันนี้ไม่ติดหรือว่าถ้าสมมติเราวันนี้เรามีความวิตกกังวลว่าเราจะกินเยอะเกินไปก็ไปคาร์ดิโอให้หนำใจก่อนก็ได้แล้วค่อยมาเวทก็ได
1: ้ยกตัวอย่างเอาแบบให้เห็นภาพเลยน้ำฝนไปโซนน้ำฝนไปปุ๊บโคตรแป้งดูประมวลรวมให้เรียบร้อยแล้วน้ำฝนมีเป้าหมายคืออยากให้ดูเฟิร์มลงสุขภาพดี
2: วิ่ง3ชั่วโมง
1: ต้องเริ่มจากอะไรครับ
3: อย่างสมมติถ้าพี่ประเมินจากสายตานะคะพี่ก็จะเริ่มจากข้อต่อใหญ่ๆก่อน
1: ข้อต่อใหญ่ๆของร่างกาย
3: ข้อต่อส่วนไหนที่ใหญ่สุดของร่างกายอาจจะเป็น

0: ฮิปจอยอาจจะสะโพกน้ำฝนอาจจะต้องเวทเทรนนิ่งเกี่ยวกับกล้ามเนื้อมัดใหญ
1: ่ๆเพื่ออะไรครับ
0: ให้เกิดอัตราการเต้นของหัวใจก่อนเพราะว่าถ้าหนึ่งอัตราการเต้นของหัวใจเราไม่ถึงเป้าหมายหรือว่าทาร์เก็ตของเขาอ่ะเขาจะไม่เริ่มดึงไขมันที่ไม่จำเป็นออกมาใช้เพราะฉะนั้นหนึ่งครั้งเราอาจจะต้องคำนวณด้วยแต่ว่ามันคำนวณไม่ยากนะฮะการหาอัตราการเต้นหัวใจที่เหมาะส
1: ม
0: นะพอเราเสร็จปุ๊บถ้าสมมติพี่ให้น้ำฝนไปวิ่ง30นาทีเลยน้ำฝนอาจจะหมดแรงไปแล้วก็ได
2: ้แต่ท้อแล้ว
0: ถ้าสิเนี่ยเราไปคุยกันแล้วก็เลือกใช้กล้ามเนื้อมันใหญ่เพราะการบีบตัวหดตัวเขาแต่ละครั้งมันจะส่งผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจอย่างเช่นน้ำฝนสควอท10ครั้งอาจจะเหนื่อยเท่ากับน้ำฝนไปวิ่ง10นาทีก็ได้แต่สควอท10ครั้งสควอท10ครั้งใช้เวลาไม่ถึง1นาที
1: ดีอันนี้ดี
0: ใช่ครับมันคือมันก็การที่เราเข้าไปพบคนที่ไปพบเทรนเนอร์หรือ
1: ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นๆ
0: ใช่ค่ะมันเหมือนกับเป็นทางลัดเหมือนกับเขาเป็นนายพรานพาเราไป
1: ไปสับหน่อไม้คุณจะไปดุมหาหน่อไม้เองคุณหาทั้งวันคุณไม่ได้หรอกแต่นายพรานนี่เขารู้ว่าก่อนนี้มีหน่อไม้มันได
2: ้แสดงว่าคือเห็นคลิปเมื่อกี้ค่ะอยากจะไปแบบกันเชียงบกไม่ได้
1: ต้องไปทีละขั้นตอนตามเทรนเนอร์บอกแล้วอะไรต่อพอเราข้อเข่าใหญ่ๆเสร็จแล้วไปอะไรต่อ
0: พอเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูว่าสังเกตจากสีหน้าความเหนื่อยก่อนไหวไหม
1: คนแป้งคะหนูเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะอันนี้คือเหนื่อยไหมครับได้ผลไหมได้ผล
0: ถ้าเหนื่อยแบบนั้นเราก็จะมุบไปมัดเล็กเลยมัดเล็กนี่มันจะไม
1: ่มัดเล็กคืออะไรครับ
0: มัดเล็กก็คือกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อแขนพอยกได้พอได้มีกำลังใจให้เจ้าของก็ไปต่อแต่ว่าเราจะพยายามไม่ให้หยุดพักอยู่แต่พักไม่นานถ้าสมมติเป็นในเคสของการที่จะลดน้ำหนักจะพักน้อยหน่อย
1: พักน้อยหน่อย
0: มันนับ1ถึง20ก็อาจจะเริ่มเซตถัดไปแล้ว
1: ไปเรื่อยๆไปเรื่อย
0: ค่ะเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องลดน้ำหนักอย่างเดียวเลยค่ะคือไม่ว่าจะออกหนักหรือจะออกเบาคือต่อเนื่องคุณเห็นผลทุกคน
2: หมายความว่าที่คนเขาคิดกันว่าคือเหงื่อออกเยอะก็คือไขมันมันออกไปเยอะน้ำหนักเราจะออกไปเยอะเนี่ยมันเข้าใจถูกไหมคะ
1: จริงไหมครับ
2: เข้าใจผิด
0: เข้าใจผิดค่ะจริงๆเหงื่อออกเยอะก็คือการ
1: เสียน้ำ
0: เป็นน้ำในร่างกายเราเป็นอุณหภูมิในร่างกายเราเพิ่มขึ้นแล้วมันก็จะระบายความร้อนออกมา
1: ซึ่งไม่ใช่เป็นการเผาผลาญที่ได้กำลังกะได้กล้ามเนื้อได้อะไรไม่ใช่
0: อ๋อไม่ค่ะยังไม่เผาผลาญการเผาผลาญมันต้องมีอัตราการเต้นหัวใจที่พอเหมาะ
1: สมมติน้ำฝนไปแล้วต่อมอยากได้อกใหญ่ๆซิกแพค8ก้อนแขนใหญ
2: ่
1: ๆอยากได้โจทย์แบบนี้โจทย์ยากมากไปเจอโค้ชแป้งปุ๊บโค้ชแป้งครับเนี่ยโจทย์ที่ต้องการคือแบบนี้โค้ชแป้งจะแนะนำยังไงต่อครับ
0: ของพี่อย่างแรกถ้ามองด้วยสายตาก็ยังดูดีอยู
1: ่โอ้ยจับมือเอาอีกเอาอยากดูดีกว่านี้ยังมีซิกแพค
2: อย่างนี้สมัครเลย
1: ยังมีอย่างมีซิกแพคยังไงต่อโค้ชแป้ง
0: เราจะไปคุยเรื่องอาหารกันก่อน
1: อาหารการกินอร่อยมาก
0: เรื่องความหวานความมันลงถ้าสมมติเราอยากมี V shape จริงๆทุกคนคนไทยทุกคนมี V shape นะคะV shape แต่ว่ามันอาจจะซ่อนอยู่ในตัว U ก่อน
1: ด้านในเป็นเชฟด้านใน
0: หรือขึ้นไร
1: ยังไงต่อ
0: ผู้ชายเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นผู้ชายนี
2: ่
0: เขาเรียกกล้ามเนื้อเยอะกว่าผู้หญิง7เท่าเลย
1: โ
2: อ้
0: เล่นแป๊บเดียวอกไรหลังเล่นแป๊บเดียวก็ขึ้นแต่พี่จะมีปัญหาตรงที่
1: กระดูกไม่ดีแก่แล้ว
0: V shape V
1: shape เรื่อง V shape
0: ขึ้นนะฮะส่วนกล้ามเนื้อซิกแพคตรงด้านบนอ่ะ2 3 4ก้อนด้านบนแรก
1: 4ก้อนบน
0: อันนั้นขึ้นเร็วมาก
1: โอ้
0: แต่ทีเนี้ยพอเราจะมาเล่นตรง V shape
1: ด้านล่าง
0: ตรงนี้
2: ก็คือ2ก้อนล่าง
1: 2ก้อนล่างที่มันเซ็กซี่หน่อย
0: อันนั้นแหละที่เราต้องการมันจะมีปัญหาหน่อยเพราะว่าเราหนึ่งเราต้องลงไปที่ lower back เลยแล้วก
1: ็
0: ตรง hip joint เหมือนกันบางคนคิดว่าแค่ sit up อย่างเดียว six pack จะขึ้นอันนั้นขึ้นค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงกับตรงที่จะเป็น V shape เลยตรงนั้นเราต้องกลับไปเล่นที่ขาอีกเหมือนเดิมซึ่งผู้ชายความทนทานในการเล่นขาก็จะมีปัญหาหน่อยนิดนึงจะเหนื่อยเร็ว
1: จากการประมวลของโค้ชแป้งดูต่อมตอนนี้แล้วแนวโน้มที่จะได้อกซิกแพค V shape แขนใหญ่ๆใช้เวลาประมาณกี่เดือนครับเป็นไปได้ไหม
0: เป็นไปได้แต่ถ้าถามเรื่องระยะเวลาระบุไม่ได้ว่ากี่เดือนต้องบอกว่าพี่ไปฟิตเนสวันละวีคนึงกี่วันต่อสัปดาห์
3: คือเนี่ยจะไปพักโค้ชแป้งเนี่ยจะไปพักโค้ชแป้งด้วยเนี่ยนี่แหละเป็นไปได้ใช่ไหมครับ
0: เป็นไปได
1: ้แต่ขึ้นอยู่กับการออกกำลังกายขึ้นอยู่กับการ คำแนะนำของโค้ชที่จะดูแลเราซึ่งเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยเราไม่มีข้อมูลไม่มีวิชาการอะไรเลยเราไปตัวเปล่าๆไปหาโค้ชแป้งปุ๊บหรือโค้ชต่างๆที่อยู่ที่07
2: ฟิตจิม
1: ฟิตจิมมีคำแนะนำมีคนแนะนำแบบนี้ไหมครับ
0: จะมีโค้ชแมนกับโค้ชแป้งอยู่จะมีเจ้าหน้าที่2คน
1: ได้คำตอบแล้วเคลียร์แล้วของพี่ดูเลย
2: ของหนูแล้วคะหนูต้องมีใจก่อนเลยต้องมีใจที่จะสู้ก่อนเลยว่าหนูอาจจะใช้เวลานาน
0: ใช่ไหมว่าจะหายิมใกล้ๆบ้านก็ได้นะพี่ว่าเพราะว่าหนึ่งการที่เราจะเสียเวลาในการขับรถจากบ้านเราไปยิมอันเนี้ยพี่ไม่ได้สนับสนุนแบบชั่วโมงนึงฉันขับรถจากบึงหนองโคดข้ามไปฝั่งโรงพยาบาลเราแบบเนี้ยใช้ระยะเวลานานซึ่งผังเมืองขอนแก่นเขาวางระบบไว้ค่อนข้างที่จะดีหาฟิตเนสใกล้ๆบ้านก็ได
1: ้แต่เรากลัวไงเราไม่รู้ว่าร่างกายเรามันพร้อมที่จะออกส่วนนี้ไหมเราไม่มีข้อมูลว่าเราไปเราจะไปสุ่มดุ่มเล่นเลยไปเลยเล่นเลยกลัวจะเกิดผลกระทบต่างๆนานาไงคุณแป้ง
0: กลัวไม่มีคนแนะนำ
1: กลัวไม่มีคนแนะนำใช
0: ่ส่วนใหญ่คนที่เข้ายิมไปแล้วก็จะไม่รู้ว่าอันนี้ปรับยังไงมากกว่า
1: บอกอะไรแล้วไม่รู้จะปรับยังไงเล่นถูกหรือเปล่านี่แหละสิ่งที่เรากลัวเขินบางทีโหเข้าไปมันอย่าตัวเป้งๆตัวดีๆหุ่นใหญ่ๆดีๆแล้วเขาแบบชำนาญปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครั้งแรกเราไปเอาไงดีวะเราจะดูยังไงเราจะแอบดูเนี่ยคือสิ่งที่กลัวทำไงดีถึงจะฝ่าตรงนี้ไปได
0: ้อันดับแรกเลยไม่ต้องกลัวเขานะเราถามเขาได
1: ้
0: คนที่เขาเล่นเป็นคนที่เขาเล่นกล้ามกันอยู่ในยิมเขาพร้อมที่จะสอนเราอยู่แล้ว
1: okay.
0: อย่างน้อยก็สอนปรับเบาะอยู่แล้วที่พี่เห็นเท่ๆยืนอยู่นั้นถามเขาได้
1: ถามได้เลย
0: ถามได้เลย
1: โอเค
2: แล้วคุณสงสัยค่ะ07ฟิตยิมของเราเนี่ยอยู่ส่วนไหนของสวนอนามัยที่7คะ
0: อยู่ถ้าสมมติพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็อยู่หลังศาลพระภูมิค่ะจะเป็นตึกสีเทา
2: ตึกสีเทา
1: ถ้าสมมติเราไปผ่านโรงพยาบาลขอนแก่นซ้ายมือรั้วเดียวกันติดกันจากสุนทรภัยที่7เลี้ยวเข้าไป
0: เลี้ยวซ้าย
1: ขวามือเป็นตึกของสุนทรภัยที่7อ่ะนี่เข้ามาแล้วเลี้ยวเข้ามาตรงเข้าไปนิดนึงปุ๊บน่ะ
0: ตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะ
1: ตรงไปอีกใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะพอเห็นหอพระ
1: ตรงเข้าไปอีกเจอหอพระอีก
0: เลี้ยวซ้ายแล้วก็หันทางซ้ายเลยค่ะ
1: อ๋อเลี้ยวหันซ้ายเลยเดินไปนิดนึงขวามือเป็นตึกของสุนทรภัยที่7
0: นี่ตึก
1: ซ้ายมือใช่มั้ยครับ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะ
1: อ๋อนี่ไงเจอแล้ว
2: อยู่ชั้นแรกเลยใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะ
1: ข้างในนี่คือใช่หมดใช่เลยมีกี่ชั้นครับ
0: มีตอนนี้เปิดให้บริการ1ชั้นค่ะ
2: ค่ะ
1: พี่น้ำฝนเรามีเวลาอีก1นาที
2: ค่ะ
1: ผู้กำกับแจ้งมาว่ามีเวลาอีก1นาทีให้คุณแป้งฝากอะไรดีมั้ย
2: ช้าฝากเลยค่ะ
1: คุณแป้งฝากคำแนะนำให้กำลังใจวิธีการที่กำกับที่ถูกต้องควรอะไรยังไงหรือประชาสัมพันธ์ของทาง07ฟิตยิมได้เลยครับเชิญครับ
0: ก็การออกกำลังกายที่เห็นผลนะคะอย่างแรกเลยก็คือออกเป็นประจำนะทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนที่เราทานอาหารนะคะเราทานทุกวันเราก็สามารถออกได้ทุกวันเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติใครอยากได้คำแนะนำหรือว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองมาถูกทางไหมก็เชิญที่07ฟิตยิมนะคะแต่ถ้ามันก็จะมีอัตราค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์ของเรานะคะถ้าสมมุติตกเป็นวันก็ไม่ถึงวันละ16บาทนะคะไม่ถึงวันละ20บาทนะเราเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ไม่หยุดเสาร์อาทิตย์ก็เปิด
1: ไปกันได้นะครับใครที่กำลังเริ่มตอนนี้พอตอนแรกก็ยังไม่ได้สนใจหรอกพอบังเอิญเปิดมาเจอมองอีสานเอ็มบีทีเจอได้คำแนะนำลดความกลัวไปเลยไม่ต้องกลัวถ้าคุณไม่อยากไปสุนทรภัยที่7ไปที่อื่นคุณถามเลยคนข้างในนั่นแหละเขาจะบอกเองดีกว่าคุณไปสุ่มๆทำก็แก๊กๆโดยที่เราไม่รู้อันนี้น่าอายกว่าถามเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสไปหาโค้ชแป้งก็ดีได้เป็นความรู้ได้เป็นวิชาการ
2: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณโค้ชแป้งนะคะจิรธรรัตนวรรณลบค่ะที่มาพูดคุยกับเรา
1: คุ
2: ณผู้ชมค่ะเริ่มต้นรักสุขภาพรักตัวเองไปกับ07ฟิตยิมของศูนย์อนามัยที่7ได้แล้วไปเจอกันที่07ฟิตยิมนะคะวันนี้น้ำฝนพี่ต๋อมและโค้ชแป้งต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: โลกในวันนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเทคโนโลยีและนวัตกรรมไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานอีกต่อไปแต่ได้กลายเป็นทักษะพื้นฐานของผู้เรียนในศตวรรษที่21โรงเรียนหนองคายวิทยาเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่ได้มีการปรับตัวและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อก้าวทันโลกยุคดิจิทัลในวันนี้นะครับเราจะไปดูกันว่าโรงเรียนแห่งนี้สร้างโอกาสในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมอย่างไรพร้อมรับฟังมุมมองจากผู้บริหารคณะครูและตัวแทนจากนักเรียน
1: สวัสดีครับรายการคิดดีวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่จังหวัดหนองคายครับมารับชมเรื่องราวของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับประจำจังหวัดหนองคายที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนในหลากหลายมิติครอบคลุมในกลุ่มวิชาต่างๆนะครับและนอกจากนี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังได้มุ่งเน้นให้เด็กๆเนี่ยได้ปรับตัวมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมต่างๆครับเรื่องราวในการวิจัยเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: มครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับทางด้านของท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับท่านรองครับโรง

0: เรียนหนองคายวิทยาคารของเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ยังไงบ้างครับ
1: วิสัยทัศน์ของโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนดีมีมาตรฐานสากลสร้างคุณภาพค่ะ
0: ครับโรงเรียนของเราก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนประจำจังหวัดหนองคายที่มีชื่อเสียง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือสะท้อนเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของเรียนโรงเรียนเรามีการจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนยังไงบ้างคร
1: ับ ก็โรงเรียนเรานะคะเปิดการเรียนการสอนเป็น6หลักสูตรค่ะได้แก่หลักสูตรแรกนะคะหลักสูตรวิทย์คณิตค่ะหลักสูตรที่2นะคะหลักสูตรอัจฉริยภาพทางด้านภาษาไทยสังคมค่ะหลักสูตรที่3หลักสูตร3ภาษาค่ะ MLP ค่ะจีนอังกฤษแล้วก็เกาหลีค่ะและหลักสูตรที่4ค่ะหลักสูตรศิลปกรร
0: ม
1: หลักสูตรที่5หลักสูตรความเป็นเลิศทางด้านกีฬ
0: า
1: และหลักสูตรที่6ค่ะคือหลักสูตรการงานอาชีพค่ะ
0: ต้องบอกว่าครอบคลุมเกือบทุกหลักสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกีฬาวิชาการหรือว่าเรื่องของการงานอาชีพ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะคุณผู้ชมแล้วอะไรที่ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักของโรงเรียนครับ
1: จุดเด่นหลักของโรงเรียนนะคะก็คือเน้นเรื่องของวิชาการและเทคโนโลยีค่ะ
0: ครับผมแล้วเรามีการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับเด็กๆไหมครับ
1: อ๋อเทคโนโลยีที่เราส่งเสริมนะคะช่วงนี้เป็นปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ที่มาแรงเนาะเราก็ได้มีการเช่าห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมค่ะเพื่อให้รองรับประสิทธิภาพการทำงานและประสิทธิภาพการเรียนรู้ของนักเรียนเพิ่มเติมขึ้นค่ะโดยการเช่าคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนค่ะ
0: ก็คือในอนาคตเราก็จะมีศูนย์แห่งนี้เกิดขึ้น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ภายในศูนย์ก็จะมีอุปกรณ์ไม่ว่าเป็น iPad หรือว่าคอมพิวเตอร์
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เรื่องราวนี้ยังบ้างครับ
1: ก็มีอย่างที่บอกนะคะว่าเราเปิดหลักสูตร
0: ครับ
1: คำว่าเปิดหลักสูตรก็คือมีวิชาเพิ่มเติ
0: ม
1: ขึ้นค่ะแล้วก็มีวิชาหลักของวิชานี้ค่ะซึ่งเป็นการเรียนวิทยาการคำนวณซึ่งสอดแทรกเรื่องของการเขียนโคดดิ้งเข้าไปค่ะโดยใช้ภาษา Python ค่ะ
0: แล้วเรามีการรีสกิลอัพสกิลให้กับบุคลากรของเราไงบ้างครับ
1: ก็มีการทำ MOU นะคะกับมหาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเราได้ใช้ปัญญาประดิษฐ
0: ์
1: ค่ะก็คือมีการอบรมเพิ่มเติมค่ะ
0: แล้วนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI แล้วเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเด็กๆยังไงบ้างครับ
1: เราก็มีการทำ MOU ค่ะกับหน่วยงานข้างนอกค่ะก็อย่างที่บอกเลยนะคะก็หน่วยงานที่หลักๆก็คือ KKU ก็คือมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือให้การสนับสนุนเรื่องนี้ค่ะในการเป็นวิทยากรแล้วก็มีหน่วยงานที่ให้การส่งเสริมทางด้านภาษาเพิ่มเติมค่ะก็คือหน่วยงานของอบจ.ค่ะซึ่งเราก็จะได้คุณครูที่เข้ามาสอนที่เป็นชาวต่างชาติ1ท่านค่ะจากของโครงการของอบจ.ค่ะ
0: ก็คือเราก็มีความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานข้างนอกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เปิดโอกาสให้กับเด็กๆได้แสดงวิสัยทัศน์หรือว่าแสดงผลงานของตัวเองไงบ้างครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าโรงเรียนของเรานะคะมีหลักสูตรของวิชา IS ค่ะ
0: คร
1: ับ ซึ่งวิชา IS นะคะก็มีการที่เปิด Open House เปิดบ้าน Open House เพื่อให้นักเรียนแสดงศักยภาพของนักเรียนในการแสดงผลงานของ IS ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนค่ะ
0: ผมแอบไปเห็นในเพจมาโรงเรียนของเราเนี่ยได้มีการประกวดในเรื่องของโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดด้วยครับ
1: ค่ะใช่ถูกต้องค่ะโปสเตอร์ที่ประกวดก็ใช้ AI ประดิษฐ์ค่ะในการประกวดค่ะเพราะว่าเรามองเห็นเทคโนโลยีค่ะที่นักเรียนสามารถได้สร้างความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะโดยผ่านสื่อAI หรือใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องค่ะ
0: นักเรียนแต่ละคนเขาก็ได้เหมือนว่าสอดแทรกแนวคิดของตัวเองความคิดสร้างของตัวเองในการดังสรรผลงานต่างๆขึ้นมา
1: ถูกต้องค่ะ
0: แล้วนอกจากผลงานทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็ AI แล้วเนี่ยงานในระดับวิชาการที่เราได้รับมาเนี่ยมีงานอะไรบ้างครับรางวัลต่างๆ
1: รางวัลต่างๆนะคะที่เป็นประจักษ์นะคะก็คือการบินโดนแปลอักษรค่ะซึ่งเราได้รับรางวัลระดับชาติค่ะได้รับถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
0: อ๋อครับนอกจากนี้ในเรื่องของดนตรีเราก็ยังได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเป็นรางวัลชมเชยค่ะระดับประเทศค่ะและได้รับรางวัลขวัญใจระดับประเทศค่ะ
0: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดา
1: ใช่ค่ะ
0: กับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารแห่งนี้นะครับสุดท้ายนี้อยากให้ท่านรองเนี่ยฝากถึงผู้ชมรายการหรือผู้ชมที่สนใจหน่อยครับ
1: ก็อยากจะฝากถึงลูกๆนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะเรามุ่งเน้นถึงความถนัดและความ

0: ใจของนักเรียนเป็นหลักนะคะซึ่งทางโรงเรียนของเรากำลังสร้างให้โรงเรียนมีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตึก ICT นะคะซึ่งจะรองรับความต้องการของนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นค่ะ
1: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอบคุณท่านรองมากนะครับที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณคร
0: ับ ขอบคุณค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราไปพบกับน้องๆนักเรียนนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์กันครับจากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารนะครับจะเห็นได้ว่าการพัฒนาผู้เรียนไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงซึ่งเราจะพาไปชมบรรยากาศเหล่านั้นกันครับ

ห้องเรียนแห่งนี้นะครับช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนได้สร้างผลงานของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันในเวทีต่างๆรวมถึงการประกวดในระดับต่างๆด้วยครับ

างที่คุณผู้ชมได้รับชมไปนะครับเกี่ยวกับการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แห่งนี้นะครับจะเห็นได้ว่าห้องเรียนแห่งนี้ช่วยให้ครูสามารถใช้สื่อดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายนักเรียนเองก็ได้ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหารวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถสร้างผลงานและนวัตกรรมของตนเองต่อยอดสู่การแข่งขันและการประกวดในเวทีต่างๆครับ

ก็จากปีการศึกษาที่แล้วนะคะทางสพท.ก็มีนโยบายว่าอยากจะผลักดันให้โรงเรียนเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับวิชาปัญญาประดิษฐ์ค่ะซึ่งโรงเรียนเราก็ได้ตอบสนองนโยบายนั้นโดยการเปิดวิชาปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการก็คือปีการศึกษานี้ค่ะโดยที่ในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยได้มีการส่งคณะครูจำนวนหนึ่งค่ะไปอบรมการสอนปัญญาประดิษฐ์จากทาง Nextech ค่ะแล้วก็ทางสสวท.นะคะแต่พอดีว่าเนื่องจากว่าวิชาปัญญาประดิษฐ์ที่เราวางแผนว่าจะเปิดสำหรับม.ต้นกับม.ปลายเนี่ยค่ะเราวางแผนไว้ว่าเราจะเปิดในภาคเรียนที่2นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะยังไม่ได้มีนักเรียนที่ผ่านกระบวนวิชานี้มาให้เห็นนะคะแต่ว่าวิชานี้นะคะเนื่องจากว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องของบุคลากรก็เลยเปิดเฉพาะแผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์แต่สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่แผนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เนี่ยเราจะมีการจัดอบรมนะคะคอมพิวเตอร์ให้กับพวกเขาในหัวข้อของปัญญาประดิษฐ์เช่นเดียวกันเพื่อให้ทุกคนได้รู้เท่าทันนะคะเทคโนโลยีรวมถึงรู้ช่องทางในการที่จะเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะคะที่วางแผนไว้นะคะก็จะมีต้องบอกว่าเป็นแพลตฟอร์มนะคะเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของ Lead Education นะคะซึ่งพัฒนาโดยสวทช.กับ Nextech นะคะซึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีหลักสูตรที่หลากหลายนะคะตัวอย่างเช่นการฝึกการสร้าง AI อย่างง่ายโดยใช้เว็บแอปพลิเคชันคิดบาย AI นะคะหรืออีกถ้าเป็นม.ปลายเนี่ยนะคะเราก็จะยกระดับขึ้นมาหน่อยเราจะสอนเขาฝึกเขียนภาษา Python ก่อนในเบื้องต้นหลังจากนั้นเราจะสอนเขาเรียกใช้โมเดลพัฒนา AI จากแพลตฟอร์ม Hugging Face ค่ะเพื่อมาพัฒนา AI แล้วก็สร้างเป็นเว็บแอปพลิเคชันโดยใช้ Gradio ค่ะในเบื้องต้นตอนนี้นะคะคณะครูส่วนใหญ่แต่ละกลุ่มสาระนะคะก็พยายามที่จะจัดหาเวทีในการแสดงออกถึงความสามารถในการใช้ AI ของนักเรียนแต่ยังอยู่ในขั้นตอนยังอยู่ในระดับของการฝึกพร้อม AI ตามโจทย์มากกว่าค่ะซึ่งอย่างที่ผ่านมาก็มีการประกวดออกแบบโปสเตอร์ต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ AI ค่ะต้องบอกว่าเบื้องต้นนักเรียนให้ความสนใจอย่างมากนะคะแต่เนื่องจากว่าคณะครูเองก็ใหม่เช่นเดียวกันนะคะก็อาจจะตะกุกตะกักบ้างแต่ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากเขารู้สึกว่าเมื่อเขาได้เห็นเบื้องหลังว่า AI มันถูกสร้างขึ้นมายังไงเขาก็จะได้ใช้ AI อย่างมีสติมากยิ่งขึ้นค่ะ

ื่อโรงเรียนสร้างพื้นที่แห่งองค์การสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเสียงสะท้อนจากผู้เรียนนะครับว่าพวกเขาจะได้รับอะไรจากการเรียนรู้ในรูปแบบนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับ

สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชนิการลาวนิดค่ะเป็นตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะก็รู้สึกว่ามีความสุขค่ะที่ได้มาเรียนที่นี่เพราะว่าก็มีทั้งคุณครูที่น่ารักใจดีค่ะแล้วก็เพื่อนๆที่ก็ถ้าเป็นกิจกรรมด้านเทคโนโลยีที่ชอบนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์ AI ค่ะที่หนูชอบเพราะว่าโรงเรียนเราก็มีจัดการกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดที่ออกแบบด้วยโปสเตอร์ AI ค่ะก็ทำให้รู้ค่ะว่าเราสามารถพัฒนาความคิดเราด้วย AI ได้ค่ะออกแบบจากความคิดเราให้ AI สร้างมาเป็นภาพโปสเตอร์แบบนี้ค่ะก็ที่เคยเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นพวกตอบปัญหาเกี่ยวกับ AI ค่ะที่เคยเข้าร่วมมา

สวัสดีครับผมนายณัฐพรโทสาลีครับเป็นตัวแทนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมว่ามันช่วยทำงานให้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็รวดเร็วยิ่งขึ้นครับก็คือเราจะไม่น่าเบื่อครับก็มันแตกต่างจากตำราที่เป็นอันเดิมๆครับมันก็จะไม่น่าเบื่อครับก็สนใจมากเลยครับเพราะว่ามันช่วยให้เราทำอะไรได้ง่ายขึ้นครับก็อยากให้มีการจัดแข่งขันแบบให้มันมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้น้องๆได้ได้รับความรู้เรื่อง AI มากยิ่งขึ้นครับ

จากเสียงสะท้อนของนักเรียนนะครับจะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีไม่ได้สร้างเพียงความรู้แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในอนาคตให้กับพวกเขาอีกด้วย

เราก็ได้รับความร่วมมือนะคะจากมหาลัยขอนแก่นค่ะก็คือเป็นโครงการ KKU Smart Learning ค่ะร่วมกับมหาลัยโดยจัดการสนับสนุนนะคะทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มีชุมชนนะคะที่ช่วยเหลือเรื่องของงบประมาณของ ICT ค่ะและยังมีนะคะการทำ MOU นะคะกับศูนย์ภาษาของหนองคายค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายด้วยค่ะผู้ปกครองคือแกนนำหลักเลยนะคะหรือเรียกว่าเป็นภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเลยนะคะก็คือได้ทำอยู่3มิตินะคะในการทำ MOU นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคัดกรองนะคะพฤติกรรมของเด็กนะคะ SDQผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็สะท้อนถึงการประเมินคุณภาพของโรงเรียนนะคะโดยการประเมินผ่านออนไลน์ค่ะคืออยากจะฝากถึงลูกๆทุกคนนะคะที่มีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะคะโรงเรียนหนองคายวิทยาคารได้เปิดอาคาร ICT ค่ะที่เหมาะกับนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะเราจะมีการเปิดสอนในหลักสูตรของโค้ดดิ้งเพิ่มเติมนะคะในรายวิชาเพิ่มเติมค่ะก็ถือได้ว่าในยุคนี้นะคะเทคโนโลยีนะคะเป็นส่วนสำคัญเลยการที่มีเทคโนโลยีเข้ามานะคะจะทำให้การสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้นเพราะนักเรียนมีความสนุกสนานในการเรียนรู้มากขึ้นและเทคโนโลยีนะคะยังมีบทบาทในการอาชีพทุกอาชีพเลยแทรกเข้าไปในการทำงานของทุกหน่วยงานนะคะก็อยากให้นักเรียนนะคะเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดดิ้งนะคะหรือหุ่นยนต์นะคะซึ่งตอนนี้รอบตัวเรานะคะเชื่อว่าทุกที่นะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและเข้ามาเป็นส่วนร่วมของการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ

คุณผู้ชมครับการส่งเสริมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับไม่ใช่หน้าที่ของโรงเรียนเพียงฝ่ายเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือของทั้งคุณครูเองผู้ปกครองชุมชนและเครือข่ายเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ให้กับน้องๆนักเรียนครับ

คุณผู้ชมครับและนี่นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีในวันนี้นะครับกับโรงเรียนหนองคายวิทยาคารนะครับที่ได้มีการปรับตัวเพื่อให้เด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วก็เรื่องของนวัตกรรม AI ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสหนึ่งสอง
1: สามสี่ห้า
2: เอาเทสจังได้ติดไหมอยู่แหม
0: อยากถือไม่ไม่ไม่มันดูไลดีก็เลยอยากใส่เหมือนฮัลโหลสวัสดีครับ
3: อันใดเลื่อนมูอันใดเลื่อนมู
0: ตอนรับพี่น้อง
2: ครับ
0: ทุกท่านเข้าสู่รายการโซคาวครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดีตอนกดหมายเลข11ครับพี่น้อง
2: ครับ
0: กันได้นะครับว่าสิเป็น2ทางต่าง
3: ๆ
0: จะเป็นเบอร์211หรือว่าจะเป็นพี่น้องที่เปิดทางนี่แหละครับช่องทางต่างๆว่าสิเป็น Facebook NBT ภาคอีสานนะครับแล้วก็ YouTube News NBT ขอนแก่นหรือ NBT ภาคอีสานแล้วก็สแกนหน้าจอนะครับแล้วก็เบิ่งสดๆได้หลายๆช่องทางตอนนี
2: ้ครับ
0: นะครับนอกพ่อ

0: ทุกมือวันอาทิตย์ครับ
1: ครับ
2: เวลา
0: บ่าย3หอด4โมงแรงนะครับมื้อนี้ก็ดีใจแน่จักหน่อยเพราะว่ามื้อที่ห้องบันทึกเทปเนี่ยแบบปั่นพ้นช้าก่อนเขาทุกคนพากันยิ้มดีใจบางคนก็บ่ดีใจดอกเพราะว่ามันติดลบนะ
1: เอ้า
0: หมายถึงว่าติดลบกันดีใจคักแต่ก็ติดลบคือเก่ามั้ยปั่นพ้นช้าก่อนให้สิเอาขึ้นว่าซั่นว่าก็จะปั่นพ้นออกแล้วได้น้อยก็บ่ได้ได้เพราะว่ายังติเฮ็ดงานยืมกันเฮ็ดกันซุมื
1: ้อนั่นนี่เวลา
0: อีไอท่วงกันก็เรียกว่าท่วงเลยภาพยนตร
1: ์อ๋อ
0: เรื่องหนังแนวเรื่องหนังจักหน่อยนึงหนังคือภาพยนตร์เนี่ยอีสานเฮาเนี่ย
2: เขาขายมาละ20บาทเด
1: ้อ
0: หึอันนั้นซุ่มเขาขายน้ำตลาด
2: บ่
0: อันนั้นหนังกล้วยหนังยังกันมั้ย
2: โอ้เขาไปจี้ไป
0: ย
2: ัง กัน มั้ย
0: อันนึงอันนี้คือหนังที่เขาเอาตาไปใส่มั้ย
1: โอ้อ
0: ันนั้นก็เอาตาไปใส่เดียวคือกัน
1: เออ
0: แล้วเขาปิ่งเอาตาไปตรงเหมือนมันฟุ้งใส่ตาบอดบัดนี้ไอ้ต้มน้ำปลาแดกหยอดเอาวันนี้ยังสิเศร้าภาพยนตร์นี่มั้ย
1: ครับ
0: หนังอีสานบ้านเฮาคือมีหลายเรื่องหมายถึงมีหลายเรื่องภูมิกับกับเป็นคนอีสานนี่ก็หลายเรื่องที่สร้างชื่อเสียงนะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักของคนไทยแล้วก็ทั่วโลกแล้วก็ไปคว้ารางวัลจากต่างประเทศมาหลากหลายเรื่อง
1: ครับ
0: เรื่องนึงเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่เริ่มต้นแต่ว่าสิว่าเริ่มต้นก็บ่แม่นเพิ่นก็ว่าได้นับ1ไม่ได้หนังเรื่องนี
1: ้
0: สิมาเว้ามื้อนี้นะนะ
1: ครับ
0: คือหนังเรื่องนี้เพิ่นนับ10ก็แม่นฮอด10ก็นับ11ต่อเลย
1: โอ้
0: เพราะหยังว่าตี
1: เออ
2: บ่มีผู้ถามผม
0: เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดใน
1: YouTube
0: มาก่อนคือไปเฮ็ดหนังสั่นใน YouTube แหม
1: ครับ
0: แล้วบัดนี้คนเบิ่งหลายระดับหลายล้านวิว
1: ครับ
0: บัดนี้พอตะเห็นใน YouTube แล้วก็มันก็จบแต่แค่ใน YouTube แล้วมันก็บ่มีอีหยังต่อแล้วเพิ่นก็เลยอัพสกิลขึ้นมาใหม
1: ่
0: อัพแบบว่าจากที่เบิ่งใน YouTube สมัยก่อนกับโปรดักชันบ่ได้ยิ่งใหญ่นะนะ
1: ครับ
0: สิเอากล้องธรรมดาไทยกล้องม้วนเทปม้วนหยังสิไปแคปเอาภาพเป็นหยังก็อู้ก็หลายขั้นตอนเมื่อกี้มันก็บ่ได้ชัดเจนแล้วก็อีกอย่างคุณภาพก็บ่ทันได้ดีฮอดปานนี
1: ้ครับ
0: บาดนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่เป็นแบบสู่เขาหยังก็ภาพยนตร์จอยักษ
2: ์โอ้โหโปรดักชั่นใหญ่ขึ้น
0: คือจากใส่เงินหลักหมื่นไทยก็กลายเป็นเงินหลักล้านบัดนี้นักแสดงก็ล่มเสียหายตายเสียจากไปก็มีเนี่ยก็ได้เปลี่ยนใหม
1: ่ยังไง
0: แทนแล้วก็คือแบบเพิ่มวิวัฒนาการบางเรื่องนี่คือเพิ่นสิมีแบบเป็นภาคต่อแต่อันนี้บ่เป็นภาคต่อคือเป็นปฐมบทใหม่
1: เลย
2: เรื่องยาวเลย
0: แทนส่วนเป็นเรื่องอะไรนั่นนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาให้ท่านได้บิดากันได้พ่อกันในช่วงหน้าเพราะว่าวันนี้เราได้รับเชิญแขกมานะครับพี่น้องอาซีแอบเห็นละนะครับมีกับซิมีโปสเตอร์อยู่นี
1: ่อ
0: ยู่ข้างหูข่อยนี
1: ่
0: ไม่เห็นแน่แล้วนะ
2: โอ้ท่านจี
0: แม่น
1: โอ้อ
0: ันนี้เพิ่นนั่นเพิ่นเอียงก็เพิ่นจ้างเฮาติดจะเฮียนเฮาได้นี
1: ่บ่
2: จ้างเฮาติ
0: แม่น
1: เท่าใดนี
0: ่หลัก6พุ่นแล้วเน
2: า
0: ะ
2: อ๋อผมหลัก
0: 600แล้วกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกเคยได้ยินบ่คุณกระเทยไทยบ้าน
1: โอ้คุณ
2: อยู่กระเทยไทยบ้าน
1: เคยเบิ่งใน YouTube อยู
0: ่เออแต่ตัวมีเงินเติม YouTube ที่สมัยก่อนตัว
1: มี
0: เก
1: ่
0: าที่บ่ปล่อย
1: มี9บาทเติมได้เบิ่งก
0: ัน9บาทเบิ่งได้เพราะ
1: นะ
2: อุตส่าห์
0: เบิ่งได้เพราะนั้นบ่บ่คือพี่นิ่งเด้
1: จัง
0: ได๋ใส่ซีดีไปเปิดก็บ่ก็ใส่ซีดีไปเบิ่งอยู่เฮียนบ่ถ้าไปเบิ่งมานี่สั่วสิไปฮอดเฮียนจักแบนไปถูกันหยังแน่ติดมาซั่น
1: ไลอัมไอติ
0: เออไลอัมไอก็เลยบ่ได้เบิ่งดีน้ําเขาแต่สมมุตินี่มันก็เบิ่งได
1: ้ครับ
2: คือพ่อเ
0: ลยใส่ซีดีสมัยสมัยก่อนนั่นบ่มีหนังบ่อยากก็อยากเบิ่งหนังเรื่องใดก็จักสิจักใดก็เลยไล่ใส่ซีดีไปนะครับช่วงหน้าพี่น้องครับโจอี้สีเมืองขอนสีปล่อยรัศมีและนุ่งนิ่งเอวดวงสีภาพพี่น้องคุณผู้ชมไปพ่อครับนักแสดง
1: ครับ
0: นะครับผู้กํากับผู้เขียนบทผู้ตัดต่อภาพยนตร์กระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะครับช่วงนี้ไปพักกันจะเข้าจา
1: ครับ
3: นานๆมันดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
4: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดๆหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่
5: พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลง
6: ใช่
7: ครับของทุกคนครับ
8: มาพี่ชนกัน
9: ไปบุญไม่เอาไงลูก
10: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
7: ของชาวต่างชาติด้วยครับ
9: What
7: เลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด

0: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
1: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: าผมพูดไปจะมีใครเชื่อไหมครับว่าผมคือผู้ชายเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย
1: อย่างนี้คนที่ติดเชื้อไปแล้วก็จะกลายเป็นกระเทยตลอดชีวิตเหรอคะท่านดอก
2: ก็คงต้องเป็นแบบนั้น
3: เป็นเพราะอีไวรัสบ้านั่นตัวเดียวเลยมองไปทางไหนสนิทแต่ตุ๊ดแต๋วกระเทยรู้อย่างนี้หนูวิ่งตามผู้ชายตั้งแต่ป.6 แล้วค่ะแม่
4: เขากับคุณมนวิธีเราเนี่ยเหมือนหนูตกทางเข้าสารเลยนะคะ
5: ว้าว
4: อย่าว่าแต่คุณมนจะมาช่วยทำวงดนตรีให้เลยค่ะซื้อโรงเรียนทั้งโรงเรียนให้เลยยังได
3: ้โอ้ยคิดสิมาแย่งคู่เราไปจับมูเฮาติข้ามโซ่พวกกูไปก่อนค่ะ
6: นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพาเด็กๆไปแข่งขันก่อนที่ผมจะย้ายกลับไปสอนที่กรุงเทพนะครับผมอยากเห็นเด็กโรงเรียนนี้คว้าแชมป์ประเทศไทยสักครั้ง
7: ทุกคนฟังครูเด้อตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะมาท่อหรือว่าท่อใจเนี่ยพวกเขาล้มกันแล้วบนแมนหวาเพราะการที่เขามาแข่งในครั้งนี้เขามากันเพื่ออย่าง
8: ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ชายสงวนแห่งชาติกำลังโดนฆ่าสังหารไปทีละคนทีละคนฉันคิดว่าต้องมีคนที่ตั้งใจที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแน่เลย
9: แสดงว่าตอนนี้คู่ต่อกำลังตกอยู่ในอันตรายสิพูดกันนะพวกใครจะเจอพวกเขาสักครั้ง
10: ดิฉันคริสเตียนลาบูตองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์องคชาตแล้วเจอกัน
11: เนี่ยละพี่น้องครับคือตัวอย่างภาพยนตร์กระเทยไทยบ้านไวรัสล้างโลกนะครับวันที่5พฤศจิกายนนี้นะครับพอกันทุกโรงภาพยนตร์นะครับนี่คือนะครับเรียกว่านะครับเป็นภาพยนตร์ไทยแนวอีสานยังคงมีสีสันและก็เรื่องราวที่สะท้อนวิถีชีวิตนะครับของคนในท้องถิ่นนะครับกับภาพยนตร์เรื่องกระเทยไทยบ้านนะครับที่นำเสนอเรื่องเล่าผ่านมุมมองและก็ตัวละครที่มีความหลากหลายนะครับมื้อนี้นะครับพี่น้องครับเฮาก็ได้รับเกียรติจากนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับ1ในนั้นก็คือนะครับผู้กำกับภาพยนตร์นะครับกระเทยไทยบ้านนะครับคุณลิขิตเรื่องหนงหรือพี่โบสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับผม
11: สวัสดีแม่หอย
12: แล้วก
11: ็น้องภูมินะครับผมมื้อนี้คือรู้สึกว่าเป็นสีสันแก่เฮาแล้วก็วงตระกูลรายการ
13: อันนี้ส่วนนึงนะครับนี่อันนี้ส่วนนึง
11: ที่จริงนี่จ
13: ะได้นี่กระเทยประมาณ100ในเรื่องเนี่ยกระเทยประมาณ100กว่าทั่วประเทศพัน
11: แต่มาเฮาเนี่ยก็คือ
14: ต้องได้เป็นกระเทยเห็นบ่
13: เป็นโหดอันนี้ก็เป็นอันนี้ติดเชื้ออันนี้ก็ติดเชื้อติดเชื้อสรุปแล้วคือมันติดเชื้อมาหมดแล้วตัวอีก็ติดเหมือนกัน
11: ที่จริงนั้นนั่งอยู่นี่เนี่ยพักกันแอบไปเด
13: ้
11: แอบมานั่งเต็งไว้

0: นั่งติ้งผมเพื่อนกับมันหลุดแปดออกมาจากในที่เราเนี่ยนะน้อง
1: ห้ามตลอดนะฮะภาษาแล้วตัว
2: แมนภาษาเฉพาะตัวน่ะลูก
0: ตัวคือสื่อสารกับรูเรียงแต่
3: เอาเอาเพิ่นเบิ่งประจำเนาะ
2: นั่นภาษาตัวอีบ่ได้เบิ่งแม่นะนี่มันจะอยากฮู้จักซิยังบ่ได้เก่ง
0: แล้วก็ยังมาอยู่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่คือ3ท่านเป็นเรียกว่าเป็นผู้พักดันก่อนเนาะเป็นตัวแทนของนักแสดงทั้งหมดประมาณจากหลายร้อยคน
4: หลายร้อยกระเทยเนี่ยมีทั้งภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางภาคใต้มีครบทุกภาคนะครับในหนังกระเทยไทยบ้านแมน
0: ครับเขาไม่ห้อยนี่เป็นกระเทยตัวแทนกระเทยภาคใดมั้ย
4: ตัวแทนกระเทยเถ่าก
2: ระเทยเถ่ากระเทยภาคอีสาน
4: โอ้ยจะถามอีกดูหน้าสิภาคอื่นได้หรอ
2: สิเอาแม่ไปรับบทเป็นอันกระเทยไฮโซแม่เป็นบ่ได้เด้อแม่จบป.4นึงเนาะแม่มากแบบเลี้ยงวัวไล่งัวไล่ควาย
4: อย่างเอาอยู่ห้องเก็บตัวเมื่อกี้เขาบอกจะคอมเป็นกระเทยกรุงเทพ
1: นั่น
4: น่าเรื่อง
2: แต่งตัวมันขัดกันเนาะการแต่งตัวมันขัดกันเนาะไม่หาชุดบ่เห็นน่ะผู้กำกับแม่บาสิใส่ชุดมอห้อมมาแต่มันหาไม่เห็นมันปวดหัวก็เลยใส่อันนี้มาเลย
0: จริงก็สิหาบ่เห็นอย่างที่สายย่าแล้วขึ้นแม่หอยอร่อยสุด
2: มันคนได้ลูกคน
0: เป็นแสงกับบ่เห็นออกขอทาน
2: เอาอิลีตัวกองก้นขึ้นคนจะฮีดเกว่าน
0: ก็บ่เห็น
2: บ่เห็นจ้ะกะลิได้สุดใส่สุดไฮโซนี่แหละมั้ย
5: เข้ากับคาแรคเตอร์
4: นี่เข้ากับฉากไง
2: คาแรคเตอร์หมายความว่ายังไง
4: ไม่
2: คือไม่ถ้าพูดกับแม่น่ะอย่าพูดภาษาฝรั่ง
4: ก็คือแม่เลยเป็นพออ่อไงเพราะฉะนั้นก็คือมันก็จะแต่งตัวออกอบต.ผู้ใหญ่บ้านพอองค์พออ
0: เป็นเมียพออ๋อคือเป็นพออ๋อนะพออ
2: ๋อในเรื่องไม่เป็นพออ๋อให้ทุกคนไปดูนะคะว่าไม่หอยเนี่ยจะเล่นเป็นพออ๋อชนิดแบบไหนชนิดแบบโหดเหี้ยมหรือว่าชนิดแบบเฮฮาปาร์ตี้ไปดูได้นะคะกระเทยไทยบ้านไว้หลัดลางลูกค่ะ
0: คือสรุปจบไว้แถว
2: ก็ได้เริ่ม
0: สอยสรุปจบ
2: แล้วก็เริ่มใหม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อเริ่มใหม่ได้
2: คือเราเข้าเรื่องหมายความว่าไปเบอร์เมย์หอยมาม
0: ันคือไทยอินไว้เถอะ
2: เอาสู
0: ่นี่ทาสิบนาที
4: คุณลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ไม่ใช่ลาแล้วเราก็มาใหม่ได้ก็คือกินเขาอิ่มน่ะมันกินไปแล้วกินเขาอิ่มมันก็หิวได้ไหมแล้วก็กลับมาใหม่ได้อันนี้หมายความว่าอันนี้เฉพาะตัวบทเขาไม่หอยนะ
4: เอาให้พี่ก่อนเพื่อนว่าเนี่ยว่าจะถามว่าอยู
2: ่ยังดอกเออ
1: บอกสน
2: เ
1: ขาโรยตัวไปในสบาย
2: เราจะอีว่า
0: เอาสิจ้ะเริ่มต้นของกระเทยในบ้านนี่ไอ้บัวมาจากอีหยังเล็กๆเลยเนี่ยบอกย้อนหลังไปฟังหน่อย
4: ก็คือถ้าที่ย้อนหลังพ่อเขาเรียนจบคือเขาเรียนด่านิเทศอยู่แล้วเนาะทีนี้เขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะไปเฮ็ดอีหยังดีเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือโซเชียลมันบ้านบูมยูทูบอีหยังสิกับท่านจิตใจไร้ได้คือแต่ว่าเขาสมัยนั้นก็คือว่าเขาก็รู้ว่าเขาอ่ะมักด่านนี้มักวงการบันเทิงมักเฮ็ดหนังเฮ็ดอย่างเขาก็เลยพาน้องๆที่แบบว่าเป็นมูเป็นอย่างในมหาลัยนี่แหละคือเฮ็ดแบบเป็นเวอร์ชันหนึ่งลงยูทูบไวลงยูทูบถิ่มไวแล้วที่นี่บังเอิญว่ามันเป็นไวรัลมันเกิดกระแสขึ้นมาก
0: ไวรัลขึ้นยังไม่หอย
2: รู้อ่ะ
4: คล้ายๆออร่อวะ
2: ไวรัลเหรอ
5: แต่ม
2: ัน
5: ด
2: ัง
5: ข
2: ึ้
5: น
2: ถ้ามันดังก็บอกว่ามันดังอ่ะ
4: มันดังอ่ะแม่มันค่อยๆเริ่มมีกลุ่มแฟนคลับมันบ
2: ่แล้วแม่ก็ได้ดูด้วยนะไวรัลแม่ไม่รู้จักหรอกรู้ว่ามันดัง
4: แม่เขาถามผู้กำกับเขาไม่ได้ถามนักแสดงแม่พูดกับบอกก่อน
2: ไม่พูดกับ
0: มันก็ได้เป็นไว้รอ
4: มันก็ได้เป็นไว้รอมันก็ได้ดัง
2: ผู้กำกับถามแม่เน
4: า
2: ะ
4: มันก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นที่เฮาสิได้เฮ็ดแบบว่าต่อมาก็เลยเฮ็ดเสิร์ฟแฟนคลับมาเรื่อยๆเพราะมันมีกลุ่มแฟนคลับขึ้นมากอ่ะเฮ็ดเสิร์ฟภาค2ภาค3ภาค4ภาค5จนปัจจุบันเนี่ยคืออยู่ที่ภาค7แล้วก็ภาค

0: ในส่วนประชาสัมพันธ์ต่างๆก็คือจะเป็นส่วนพี่ตะกะแตนตะกะแตนชลัน
1: บอลลูน
2: มีบอลลูน
0: บอลลูนจ๋าบอลลูนจ๋าโอปอแล้วก็มีอีกหลายๆคนแต่ว่าที่จริงอ่ะแต่ละภาคอ่ะมันก็สิมีการเปลี่ยนนักแสดงไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าภาพที่เฮาเห็นชัดเจนที่สุดที่ทุกคนจําได้ก็คือจะเป็นบอลลูนจ๋าโอปอ
2: ครับคือกระเทยใช่ป่ะ
0: ใช่อันนี้จะเล่นหลายภาคสุด
2: โอเคครับบะเนียนเพราะตามหอดภาพยนตร์จ่อใหญ่นี่อีหยังคือเป็นจุดประสงค์ที่อยากให้พี่โบนี่ได้ไม่เห็นหนังภาพยนตร์ฮู้อยู่แล้วว่าการที่เฮาสิเฮ็ดหนังจ่อใหญ่มันมีความเสี่ยงความเสี่ยงในที่นี้หมายถึงว่าเสี่ยงจากหลายๆอย่างเพราะว่าเฮาบ่ทันฮู้จักกระแสเฮาบ่ทันฮู้จักคนบ่ทันฮู้จักเฮาจริงมั้ยครับอาจจะฮู้จักในพื้นที่ที่เป็นอีสานบัดนี้การที่เฮาสิเอาหนังออกลงภาพยนตร์เนี่ยเหนือกลางใต้3ภาคเนี่ยเฮามีอีหยังที่ดึงดูดเพิ่นให้ตรงบ่เพิ่นมาเบิ่ง
0: ก็ที่จริงอ่ะเฮารู้สึกว่ากระเทยอีสานหรือว่ากระเทยบ้านเฮาเนี่ยมันมีเสน่ห์อยู่แล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเฮาก็เสิร์ฟให้เฉพาะกลุ่มก็คือเฉพาะคนอีสานเป็นครับเฮาก็เลยอยากเสิร์ฟแบบความแบบมีเสน่ห์ความสนุกสนานในแบบฉบับกระเทยบ้านของเฮาเนี่ยออกสู่สายตาคนทั้งประเทศให้คนได้เห็นหลายขึ้น
2: ครับ
0: ซึ่งคิดว่าคนก็น่าสิแบบมาคล้ายๆเฮาอ่ะ
2: ครับ
0: ส่วนเรื่องภาษาคนอาจจะมองว่ามีปัญหาแต่ว่าสําหรับหนังเรื่องเนี่ยคิดว่าบ่ได้มีปัญหาเนาะเพราะว่าด้วยความที่เฮาก็ใส่ทั้งภาษากลางภาษาอีสานด้วยเรื่องเล่าอ่ะมันจะเป็นคนภาคกลางแล้วก็มาใส่ชีวิตอีสาน
2: อัน
0: นี้มันก็จะมีการเว้าภาษากลางแล้วก็มีผสมผสานกับภาษาอีสาน
2: ครับ
0: ซึ่งทุกคนคิดว่าทุกคนน่าจะเข้าใจง่าย
2: น่าจะเข้าใจอยู่เนาะมันก็คือที่จริงแล้วภาษามันก็คืออย่างความไหลหาดทางวัฒนธรรมแหมหมายถึงว่าเฮาอีสานเฮาก็สามารถฟังเหนือออก
3: แม่
2: นขนาดข่อยเนี่ยเพิ่นจะเว้าภาษายังมากเขาบ่ทันเจ้าได้เบิดอ่ะแต่ว่าเขาบ่ฮู้จักความหมายผู้ไทยเขาบ่ได้แต่ว่าเขาบ่ฮู้จักว่ามันแปลว่าหยังจังซี่คือมันไหลหาดกันได้เน
0: า
2: ะ
0: อีกอย่างก็คือคนบ้านเฮาก็สิไปอยู่ต่างถิ่นหลายอยู่กรุงเทพฯนี่แห่งหลายนะคะภาคใต้ภาคเหนือคืออยู่ทุกทีคนอีสาน
2: น่ะเอาวังสิซะนักแสดงเจนใหม่นี่ที่มาจังแม่หอยจังหนองผู้มีนี่ไปเฮ็ดจังได๋ไปมีการแคดไปเลือก
3: อยู่ก้นพ่อจังได๋
2: จังได๋สิได้เพิ่นว่าไปใส่ข้องใส่ด่างแล้วไปติดของมาหรือจังได๋มาเล่นเหมือจังได๋ครับ
0: คือก่อนอื่นต้องถามก่อนว่าแก่งเก่าหายไปไส
2: ครับ
0: ทุกคนสิสงสัยว่าเอ้ยเป็นหยังคือแบบว่าอยู่ดีๆพอขึ้นโรงภาพยนตร์เป็นหยังคือเปลี่ยนเซตนักแสดงใหม่เบิด
2: ครับ
0: นะครับก็คือที่จริงแล้วอ่ะกระเทยรุ่นเก่าก็ยังอยู่ในเรื่องนี้คือกันแต่ว่าเขาไม่ได้เล่นเป็นตัวนำเป็นตัวเอกเนื่องจากว่าเรื่องของคาแรคเตอร์พร้อมเพราะว่าเล่นมา15ปีเนาะก็มีเหี่ยวมีโยดมีหน้าเปลี่ยนแปลงไปคนจำบ่ได
2: ้วันนี้เฮาก็เลยเอาโยดเอาเหี่ยวมาเล่นใหม่บ่ได้ว่าได้แม่อันนี้บทมันพาไปซื
4: ่อก็ในเมื่อบทมันพาไปนี่แหละ
0: อย่าเพิ่งถามเล่าเดี๋ยวเราสิเว้าหลายเดี๋ยวให้เว้าเจ้าก่อน
2: พอดเสียก่อน
0: นี่ล่ะก็คือนักแสดงรุ่นเก่าอ่ะก็คือคาแรคเตอร์มันบ่ได
2: ้
0: ด้วยอายุพร้อมด้วยโอ๊ยมันสิดราม่าบ่คือหน้าสัญญกรรมหลาย
2: เออมันออกไปได้คือบางทีสัญญกรรมทําไมตะก้อนนี่มีดหมอนเป็นสิ่งหยังที่คนย่าน
0: เออ
2: มื้อนี่แล่นต่ํามันก็เลยหน้าก็เลยเปลี่ยนไว
0: ้เนี่ยตอนแรกก็สิเป็นออริจินอลแบบนี้แต่ว่าพอเล่นไปจังน้อยเริ่มดัง
2: แน่ก็เลยสิเริ่มไป
0: เดี๋ยวได้ทีนี้ก็มาลุ้มบ่นี่หน้าก็
2: ปูดขึ้น
0: นี่
5: ไม
0: ่
5: แน่นอนค่ะ
3: พี่นี่ก็รักแล้วเหรอนี
0: ่เออแล้วทีนี้เฮาก็เลยมีการเปิดแคสติ้งครับ
2: แคสติ้งคือหยังแม่หอยแคสติ้งคือหยัง
4: ไม่รู
5: ้
4: โอ้กระบะคัดเรียกในสูง
3: จะไม่มาถามแล้วเนาะ
0: แต่ว่าแม่หอยไม่ได้แคสติ้งน้ำมูก็คือแม่หอยเนี่ยฟาดแท็กของมาเลย
2: ฟาดแท็กนี่
3: ฟาดแท็กไง
5: ก็ต้องหาแบบน
4: ี้ให้แม่พูดได้หรือยังเนี่ย
2: ยัง
0: เขาเป็นดาราอยู่แล้วคือแม่หอยเนี่ยเขาดังอยู่แล้ว
4: ดังแบบได้ลูก
0: กระดังแมบได้เห็นบ่เนี่ย
4: คือน้อง
0: ไปเฮ็ดแน่เด
4: ้อไม่ทําค่ะเพราะว่าทําแล้วมันจะสวยก็เลยไม่ทําค่ะ
2: ก็เลยไปหานักแสดงมาก็เลยไปเห็นคือไปเอาเซอร์คือไปต้องเน้นๆม่องของภูมิกับเนี่ยการที่แคทนี่คือแคทบางคาแรคเตอร์ที่เฮาหาบ่ทันเห็นแต่บางครั้งที่หาเห็นเสมอโซเชียลมันง่ายคนที่อัดคลิปลงนั่นคือการแคทไปถึงว่าไปเห็นคลิปผู้นี้กำลังเล่นอยู่เขาเล่นแสดงออกมาดิมเป็นคอนเทนต์เขาออกมานั่นคือการที่เขาได้แสดงตัวตนเขาออกมาคนที่เห็นแต่ทั้งห
0: ม
2: ดกลับไปช็อปมากสิบครับด้วย
0: แมนกับนี่ช็อปในออนไลน์นั
2: ่
0: มอากาศช็อปจากการที่แบบว่าเอิร์นมาแคสติ้งแบบโตโตสิกามี่นะครับจังผู้นี้ก็เริ่มมาจากการเป็นทีมงานมาเป็นคอนวอยอยู่ในกองถ่าย
2: คอนวอย
3: คอนวอย
0: แล้วที่นี่พ่อนั่งรู้ว่าโตละคร

0: รักที่เขาเคยว่างตัวไว้น่ะลุดออกไปแม่นบ่นั่งก็เลยสวมร้อยของมาแทนเลย
1: แม่นบ่ต้องบ่แม่นแท้เขาลุดบ่
2: น่ากลัวแต่พี่มีเพื่อนแหม
3: ไม่เลยไม่เลยพี่บ่ชอบ
1: กล
3: ั
1: ว
3: มาก
1: เฮ็ดให้เขาลุดแม่นบ่หมายถึงว่าเขาสิมาสิกับพญาเขาบ่ได้ไทยมื้อนี้ดอกจังซี่บ
0: ่นั่งบอกว่าพี่บ่ปวดเลยพี่บ่ปวดเลย
2: ผมมีเสียงเธอทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะ
1: เนี่ย
3: เอ้าโอเคเสียงผมเป็นผมเป็นหญิงแท้ไงคะใช่จริง
1: โอ้ใช่จริง
0: น
1: ั่น
0: เสียงกระเทยก็จะแบบนี้
2: ไม่ใช่เสียงผู้หญิงเลยเนี่ย
1: พอใส่หลอกกับบ้องหนึ่งไหม
0: หลอกเรื่องอีกแล้ว
1: บอสเป็นชอบนักแสดงมาก
0: ชอบนักแสดง
1: ภูมิเป็นยังไปเห็นแม่หอย
0: คือแมวหอยเนี่ยเห็นอยู่แล้วเห็นอยู่ในฟีดอยู่แล้วคือขนาดกดบล็อกแล้วก็ยังขึ้น
1: เอ้า
0: ครับว่าพอดีความที่ว่าเล่าอ่ะดัง FC เราหลาย
1: ครับ
0: มาทีนี้เราก็หลอกร้อนเข้าไปหลอกร้อนเข้ามากกลายเป็นว่าตัวละครที่เฮาสิที่นึกถึงคนอื่นน่ะมันนึกบ่ได้ก็คือมันสิเห็นแต่หน้าแมวหอย
1: หน้าแมวหอยคือร้อยอองรองมาก
0: แต่มันเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าบ่มีคู่ใดเหมือนสังเกตว่าแกไม่ปกตินะไม่เหมือนคนปกตินึกออกไหมแกจะมีความแบบว่าพิเศษของแกที่
1: ม
0: ัน
1: จะดีใจใช่ไหม
0: ที่มันดูแบบเป็นสตาร์ดูเป็นดาราดูเป็นคนที่แบบหาคนเรียนแบบยากอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นดาวใช่ไหม
0: ดูเป็นดาว
1: ซินโดรม
0: เอาแม่พูดบ้างอะแม่พูดบ้าง
2: แม
1: ่เป็นยังไงอันที่พุ่มกาโบทักมาตอนแรก
2: วุ้ยดีใจอ่ะ
3: พ
2: ู
3: ด
2: จ
3: ริ งว่าใครติดต่อคนแรก
2: อินี่นี่มันขี่มอเตอร์ไซค์ไปหา
0: เขาอยู่บ้านใกล้กัน
1: บ้าน
2: ยุ่นบ้านติดกันจ้ะ
1: เอ้า
0: ไม่ตอนแรกบอกว่าภูมิพี่อยากได้แม่คนนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าแกอยู่มุมไหนของประเทศไทยคือไปตามหาให้หน่อยภูมิบอกว่าอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านหนูเองค่ะ
1: แม่หอยอยู่บ้านเป็นคนใส่ครับ
2: คนอำเภอแก้งคอค่ะ
1: เมื่อกี้แก้งคออยู่บ้านไหนครับ
2: บ้านนุ่นสะอาดจ้ะนุ่นสะอาดสะอาดไปเบิร์ดได้เนี่ย
4: ใช่สาชัยภูมิได้เนี่ย
1: ภูมิเป็นคน
2: อินีบางก็อยู่บ้านโคกสูงมันติดกันไงมันเคยไปกินส้มตำระเบิดหรีหู
1: ก็เลยแบบติดใจ
2: ติดใจ
1: กันเล่หูจักกัน
2: เพราะว่ามันรู้จักแม่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะมัน
1: ไม่หอยตะเคียนอย่างเมื่อก่อน
2: ก็เฮ็ดอย่างเมื่อก่อนเหรอ
1: แม่นเฮ็ดอาชีพเป็นหยังเป็นคนมาแต่ใส
2: เป็นทุกอย่าง
0: หมอลำด้วย
2: จุดเริ่มต้นก็คือหมอลำเป็นแดนเซอร
1: ์3 2 1ดึงๆดึงๆๆดึงๆดึงๆดึงๆดึง
2: ๆทำไมตะกี้เนาะเออนะเค้าเอิ้นว่าเป็นหัวหน้าแดนเซอร์ตบสตรีทเริ่มต้นแม่ข่าววงการตั้งแต่อายุ17ปีแล้วก็ไหลมาเรื่อยๆเป็นทุกอย่างชาวนากับปิ่นคนเลี้ยงควายกับปิ่นเป็นมะเหมิด
0: แล้วไม่หัวหน้าวงวะ
2: ไม่เป็นค่ะ
0: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าหัวหน้าวงมีแต่คนเก่ง
0: จะขอมาเถ่าเลย
2: ตะกี้กับบ่เถ่าเนาะแต่เห็นว่าสวยกว่าผู้มีแล้วนี่สวยด้วยนี่เห็นมั้ย
1: เถ่าว่าก็บ่เป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะบ่ได้เป็นแลนไลเอาแม่นบ่นั่งติ่งเอาเลยก็ได
2: ้อยู่บ้านใช่มั้ยอันแม่ก็เป็นหมอลำม้าแล้วก็อ
1: ัน3 2 1 1ก่อนหมอลำแม
2: ่ๆลำแม่ๆมันลำแม่ๆมัน
1: มาควานก่อนได้ก็ได
2: ้เป็นควานได้ก็ได้เออลำอันนี้ก็ได้เนาะลำเป็นกรขอนแก่น
1: ได้
2: เลยลำก่อนในเรื่อง
0: คือได้ลำก่อนเนาะเดี๋ยวรออีกชั่วโมงนึง
2: แต่ตีคือเอ้ามันไม่ดังไหมเนี่ย
0: ดังดังเขาสมมุติเฉย
2: แซตีคือสาวจอยคอยทวินแม่เนื้อกินบ่เคยด่างมนทีนกินยังหอมคือจังโอมหวานสมรสบ่จาง
1: อ่าเลย
2: แต่คนรู้จักแม่หอยเพราะว่าเพลงเออทดนะ
1: โ
2: อ้เออบ่เว้าดอกมันสิทธิ์ของคนอื
1: ่
2: นทีนี้แม่ก็อยู่บ้านแม่ก็ขายของแม่นบ่
1: ไอ้อย่างนั้น
2: ขายส้มตำขายก๋วยเตี๋ยวขายทุกอย่าง
0: เอาแค่ตั้งสี
2: ่ทีนี้ภูมิก็ไปหาก็เกิดความดีใจนะว่าผู้กำกับเขาอยากได้แม่มันจะได้แม่เป็นเล่น
1: ผู้กำกับนี่ตอนนั้นแม่เขาแม่ดูแม่ว่าแม่บ่รู้
2: ไม่รู้
1: กับในที่นี้แม่ฮู้จักว่าพุ่มกับอาจจะเป็นพุ่มกับสถานีตำรวจ
0: ได้
1: ก
0: ัน
2: แม่ตกใจค่ะ
1: พุ่มกับอย่างได้
2: ตกใจ
0: แม่ถามจริงแม่เคยรู้จักพุ่มกับโบมาก่อนบ
2: ่เคยรู้ไม่รู้จักแต่ว่าดูหนังสั้นตลอด
0: หร
2: อหมักอีนี่มันไปหมักผู้ชายแม
1: ่แน
0: ่ที่ไหนล่ะ
2: อันอีอีหยังอันที่ว่ามันเป็นกระเทย
0: แล้ว
2: ไม่ใช่ไม่รู้ว่าชื่อยังไงแต่ว่าชอบเรื่องนั้นที่สุดก็เลยเบิงบานไปหมากผู้ชายมันทุ่มผู้ชาย
1: เขาก็ชี้ไปด้วยเถอะ
2: ไม่เข้าค่ะเพราะว่าแม่หอยไม่เคยทุ่มไม่มีเงินทุ่มแม่หอยเป็นคนจนนะ5 บาท5 บาทกินสลึง

0: วันนี้ก็เลยมาขายของอยู่น้ำบ้านขายตําหุ่งขายหยังวันนี้พ่อตาตอบรับไป
1: ตอบรับไปบัดที่นี่กระทาแล้วทาอีกเว้ยคือนั่นเอาไม้กูแท้อุ๊ยกูสิได้เล่นบ่
0: คือไปกินโอ้ในใจ
2: เล่นเอาโบส
0: อยากเล่น
2: เอาโบสอยากไปซ้อม
1: แล้วฮูบ่ไม่ใช่ซ้อมไม่ใช่อยากซ้อมนะคิดว่าพวกกับไม่เอาเราแล้วไง
0: คือเขาหายไป
1: ความไฟฝันความไม่หอยนี่ก็อยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วไงแล้วไปเรียงควยเรียงงัวจังสิกะอันมักอยากเป็นดาราอยากนุ่น
0: อันนี้คือฝันจะทุกคนมีความฝันเบิดอย่างน
1: ี้
0: นะอย่าออกโทรทัศน
1: ์แม่นี่พ่อกับพ่อผู้กำกับติดต่อไปเห็นเขาเงียบหายไปกันเก่งเขาคือว่าติดต่อมาเขาสิเอาแม
2: ่คุณแม่คือ
0: นี่คือผู้จัดการ
3: ครับ
0: ทั้งกองไปหาเก่งนะครับ
2: นี่ๆ
0: เก่งนี่คือผู้จัดการของ
2: คงปุบปั้นเลย
0: คนปุบปั้นแม่หอยนี่นะครับนี่น้องเก่งนะครับ
2: แล้วก็มีฝั่งรถมีหวานใจด้วยนะ
0: โอ้อันนั้นคือแฟนแม่หอย
4: แฟนแม่หอยแฟนแม่หอยครับ
0: เดี๋ยวจะนาย
4: ชีวิตแม่หอย
0: มาถึงเวทีอยู่ดอก
2: พ่อกำลังจ้า
0: คือบอกขึ้นถึงมาถึงเวทีนะ
1: มันบ่มีหม่องนาง
0: ว่ายากได้หลักเก้าอี้กันอีก300ก็โตพุ่นล่ะ
1: แต่ว่าคุณพ่อเราคุยเก่งแล้วเป็นพิธีกรของหมอลำทุกวงเลยค่ะเราคุยเก่งมานี่โจอีไม่ได้บอกน้ำเล่าดอก
0: พี่น่าจะเอาเราขึ้นมาง
4: อกดีดิ
0: เอามาสับเปลี่ยนท่อนอนเพราะว่าพิธีกร
1: แต่เรายังไม่รู้แต่พ่อยังไม่รู้หลักการไง
0: ว่าได้ยากแล้วแม่ยุ่นี่บ่มีไม้ให้จับยื
5: นก็ติดไว้ทั้งเอื้อคุณนะครับ
1: อันนี้เบาเรียงว่าพวกกำกับติดต่อไปเนาะเนี่ยขายของไปกับบ่มีความสุขเด
0: ้อ
1: ตามบ่ไปกับบ่มีความสุข
0: เป็นเอาโอหา
1: เพราะว่าเราอยากเป็นนักแสดงไงเราอยากเป็นดาราไงดีนี่ก็เลยเก่งเขาคือไปติดต่อมาเขาบอกเอา
0: บอกคอยไปนี่ติมือนั่น
1: บอกคอยอีหลี
2: อย่าลูกค้าอย่าง
1: น
2: ี้
1: อย่าลูกค้านี่ตามมึงไปก็บ่มีความสุขบอกก๋วยเตี๋ยวไปก็จนเละเบิด
4: คืออูอัง
1: ไก่เด้ผู้กำกับ
0: ว่าบอกคอยไปนี่ติ
2: ดคือเวลาเขาติดต่อเล่นหนังเนี่ยบอกว่าเขาติดต่อมือนี่เขาใหญ่ไทยอาทิตย์หน้า
1: ก็ไม่คิดอย่างนั้นไง
0: ไม่รู้จักก็เรา
2: บ
0: อก
2: รู้จักเปล่าบอกไอ้ทีมงานเตรียมฉากเตรียม
1: ไม่ให้เตรียมค่ะบอกมาเลยค่ะในมือนั่นเห็นบอกแม่ไม่ได้บทน่ะผู้กำกับช่วยแม่แบบแม่ไม่รู้จักว่าหลักการถ่ายหนังมันเป็นยังไงแม่ไม่ได้อ่านบทหนึ่งคิดว่า1 2 3จะถ่ายตามคิวไงจ้าบัดไปแล้วกันลัดผุ่น50 60ตายกูผู้กำกับเขาก็พลิกแพงได้ไง
2: เดี๋ยวจะจำลองการถ่ายภาพมื้อไหนให้เบิ่ง
0: ครับ
2: คือจำได้เลยว่าไม่ค่อยสมมุติเด้อมื้อนั้นเด้อคือทางเฮาเหลิงกับคู่โทเด้อคู่โทนางนี่คู่โทษ
1: คู่โทษ
2: ยังสิทรงอยู่บอกว่าดนตรีย
1: ังสิทรงอยู่บอกว่าดนตรี
2: บอกแล้วมันบอก
1: บอกแล้วมันบอก
2: ว่าอย่าเหตุแบบนี
1: ้ว่าอย่าเหตุแบบนี
2: ้เนี่ยคือต้องถ่ายแบบนี
0: ้บอกไปแล้ว
2: บอกไปทีละคำอ่ะ
0: เราไปการซีนเหรอ
2: เออพุ่งการถือบทโอ้ย
1: ว่าไหม2ชั่วโมงค่ะ
0: เออ
1: แม่จะว่าเก่งใจพวกกับพวกกับจะเน็ตเน็กแม่อยู่ดิ
2: แม่ไม่สอนบทมาหรอ
1: กินแล้งงูเหรอเจ้าอ่ะแม่ก็เลยแบบว่าแม่ก็เลยแบบอันเกิดความละอายใจไงเพราะว่าแม่ไปกินบทเออแม่ไปกินเวลาเขาเออไม่ได้กินบทกำกับกับมาแม่เนาะแม่ก็เลยอยากอาย
2: เบิ้งซีหน้าพระเอกซัวแม่สิว่าจบ
0: เออ
2: ถ้าจะของซิว่าตอนไหน
1: พระเอกพูดเด่น
2: พระเอกเด่นคุณเด่นแล้วเหลิงกับเด่นคุณเด่น
4: แน่นอนแท้แม่
1: เด่นกับ
5: คุณเลย
1: หล่อมากค่ะ
5: เออผู้นี้ติ
2: แม่ผู้
5: น
2: ี
5: ้ผู้นี
1: ้นี่ผู้นี้เด้อหล่อที่สุดในโลกด้วยนะจ๊ะแล้วเขาก็นิสัยดีด้วย
2: นิสัยดี
1: นิสัยดีเข้ากับทุกคน
0: เขากับเขาล่องเมือง
1: เข้าแล้วจ้า
0: ไปเบ้าไปยัง
1: แล้วฮะจะ
0: ผู้มีรักไปยังไงจังหลังจากที่พุ่
5: ม
0: กับให้บทบาทเท่าเขารู้สึกยังไงตอนนั้นบางทีเขาก็เล่นหนังสั่นมีคลิปในโซเชียลมีอย่างอยู่แล้ว
6: พ
0: ุ่
6: มจะ
0: รับ
6: พุ่มตื่นเต้นค่ะที่แรกพุ่มอ่านที่แรกเพิ่นเรียกพุ่มเป็นบ่ค่ะพุ่มมันปฏิเสธแล้ว
0: เบื่อแล้ว
6: พุ่มปฏิเสธไปเนี่ย
2: อย่าไปเสืออย่าไปเสือ
6: เอาอีหลี
4: ปฏิเสธ
6: เพราะว่ามันเป็นบทน้ำเป็นบ่ค่ะนี่มันเป็นขืนโฟลเตอร์แล้วเขาเนาะแต่เธอเสียงแบบนี้เหรอที่ไปแบกหนังเพิ่นแม่มีความกดดันอีกแล้วทีนี้คนก็หาตะเสียงหาแล้วหาอีกหาบ่ได้ปัญหาไปคือ
0: จริงๆหาได้ยืมเพื่อนกับอาจจะบ่เอาก็ได
2: ้บ่จริงๆเพิ่นถามทุกมื้อ
1: สรุปเอาพุ่มมานี
0: ่แต่ก็ถามแบบมัดมือโชว์แล้ว
2: พี่โบหานักแสดงได้ไปเอาพุ่มบ่
6: ไม่มีรองเท้า
0: เป็นคำถามไปเปิดและไปปิดในคำถามเดียวกัน
2: ทุกวัน
1: ก็ขึ้นไปเห็นนี่แหละแม่กับทุกมือขึ้นกัน
6: แม่แบบมือที่แบบเพิ่นตัดสินใจเอาพุ่มกัดแบบต่างความหวังของเจ้าของเนี่ย

0: าธิให้เต็มที
1: ่
0: แล้วฉันบวชกับเฮามีหน้าที่เป็นหัวหน้าอาร์ตอีกแม่ค่ะบวชคูณสองสิมีภาพยนตร์เรื่องใหญ่ที่นักแสดงกับชายฉากเฮ็ดพร้อมกัน
2: อยากเฮ็ด
3: เสียงจะไปน้ำเล่าแล้วล่ะ
4: แสดงว่าภูม
2: ิแสดงว่าภูมินี่เฮ็ดฉากพร้อม
0: โอ้
2: นี่เขาเป็นคนเก่งมาก
5: แล้วมีเหตุการณ์ด้วยนะมีเหตุการณ์ตบกันกลางกอง
6: ตบกันนี่หลีแบบจริงจัง
2: นี่บอก
5: แม่
2: นี่บอกคู่กับแม่ไป
5: แม่ใช่แม
3: ่บอกมาเดี๋ยวนี
6: ้เนาะ
5: คือวันนั้นเนี่ยคือช่างแต่งหน้าเขาก็กำลังเร่งอยู่ใช่ไหมผู้กำกับผู้ช่วยผู้กำกับอ่ะเขาก็ไปเร่งบอกว่าเร็วๆแต่งหน้าทำผมไม่เสร็จเพราะว่านักแสดงเซตแรกจะต้องเข้าไปถ่ายใช่ไห
6: ม
5: แต่บังเอิญว่าวันนั้นเนี่ยมันไม่มีภูมิผู้มีบริทายแต่ว่าผู้ช่วยผู้กำกับเนี่ยเขาใจพิษก็ไปบอกว่ามีผู้มีพอมันบ้างมือนั้นผู้มีกับรู้ว่าจะคล้องบริทายมันบ่กับจิพยายามไป
0: เ
5: ฮ็ดฉากเฮ็ดอีหยังมันบ่สร้างแต่งหนักกันยุ้มหัวไว้ยาเฝ้าคือแบบเขาจิจับแต่งให้มันแล้วสิแม่เขาบอกผู้มีกับคิดว่าจะคล้องบริเลนสร้างแต่งหนักเลยวะมึงแต่งเองเลยเลยคนที่ผมอยู่กับเอาใดข้อหัวบ่ปึกนี่เรื่องมากนักอย่างเงี้ยเกิดเป็นเรื่องเป็นเล่าขึ้นมีไฮปะเนี่ย
6: มึงเป็นคนกับไฮ
2: แม่ไม่รู้นะเพราะว่าแม่ไม่ได้อยู่ในซีนนั้น
6: ไม่ได้ซีนหรอแม่ของแท้เลยจริง
0: ก็คือความจริงอ่ะก็คือผมก็ไม่ถ่ายใช่นี่แหละมันก็เลยบอกว่า
5: เข้าใจผิดกัน
0: เข้าใจผิดกัน
5: ก็ขอโทษกันไป
0: เรียบร้อยบ่มีอีหยังของ
6: แม่นบ่ล่ะขอโทษกันหลังจากนั้นคือเคลียร์กันมาแล้วแม่
7: มามึงหลังวัดเนี่ย
0: โชคดีนะคะเสียงวันนั้นมันมีซีนร้องไห
5: ้อ๋อไห้ยังอยู่ยังงาน
6: จนคัด
7: ก็ได้
5: เทียบแล้วก็ยังไห้อยู่เอ้าผู้มีคือไห้เกิดมูว่ะมูเขาคือบ่ได้ไห้เลเวลนั้นผู้มีคือไห้ออกคักตอนนี้แท้
0: ก็
5: แ
0: บบถือว่าเล่นดีไปเลย
7: บ่ได้ไห้น้ำมนต์เด็ดเจ็บเนี่ย
6: ที่จริงแล้วนี่พี่น้องครับการสัมภาษณ์แขกหรือนักแสดงต่างๆนี่มันจะเป็นการสปอยแต่ว่ารายการนี่คือถามนอกไปเลยพูดเลยว่าพูดแล้วเขาบอกเรื่องหนังเรื่องเพราะกันที่ใต้บ้านแต่ว่าใครไปถามมาเล่นเป็นบทยังเล่นเฮ็ดจังใดนี่เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอย
5: มันจะแอบสปอย
7: จากรายการบอกพื้นคนเนาะ
6: ไม่งั้นบอกพื้นคนไปเลยจริงไหมนั่นแหละแล้วบัดนี้
8: สเปียกรายการเขาอยู่แล้ว
6: มาถามอย่างต้องคือ ถามเป็น
7: อันไหนล่ะพ่อสายล่ะพี
6: ่ถามได้ก็ได
5: ้นอกเรื่องไหนก็ได้จับคำถาม
6: แล้วบัดนี้เพราะตาได้นักแสดง2คนนี่มาแล้วพุ่มกับกะได้มาไปหาคนต่างๆไปหาคนที่มีความสามารถคนที่มีหน้าตาที่ดีเป็นแบบมีเอกลักษณ์หรือว่าเป็นคนที่อาจจะมีเอกลักษณ์เด่นๆมั้ยอย่างเช่นเพิ่นกับไปพ่อโจอีสีเมืองขอน
3: จริง
6: งานเพิ่นก็ติดต่อไปหาโจอีสีเมืองขอน
2: โจอีสีเมืองขอนเป็นนาย
0: จังได๋เนาะ
7: ผู้หมู่จักคือกัน
2: แต่แกเป็นทายหนังน้ำกันยังบ่รู้เรียงเลยว่าโจอี้คือใครอ่ะ
6: ไม่เป็นไรก็จะอีสีมังคอนคือเมื่อนั้นเพิ่นโทรหาเพื่อทำเพื่อนแบบว่าไอ้มันพอดีมันมีบทคนนั้นบกทง
7: โ
6: อ้มันบกมัน
7: ว่างพอดีดิ
6: มันว่างตำแหน่งนึงก็เลยโทรหาว่าไอ้คนบกทงว่างก็เลยโทรเอิ่นว่าเมื่อนั้นแต่งตื่นแต่ตีสามตื่นสิไปทายหนัง
8: ทงเฮ็ดถนนนั่นสิ
6: บกทงไรฝนเป็นด่านพิธีกรรมไม่ได้บ่ได้ออกฉากน้ำมูนะแล้วบัดนี้กันเลยเขาก็ยกว่าเบรกบ่กับบ่เบรกกันใช่น่ะพูดอย่างก็ต้องได้ใคร
5: สดมากเรียวมาก
6: แล้วกันสดกันเลยเป็นจูอีซีเมื่อก่อนได้เป็น
7: บ
6: ่บทนึงแต่บ่บอกว่าเป็นบทหยังเพราะว่ามันมีซีนเดียว
8: ต้องถ่าย
7: บ่สปอย
5: แต่บอกเลยว่าเด็ดก็คือซีน
6: เดือ
5: ไปท้ายนิดเดียวแต่ว่าที่จริงอ่ะกระจายเต็มเรื่อง
6: เห็นป่ะ
5: ต้องไปดูอยากรู้ว่าเป็นบทอะไรจะเห็น
6: กระจายเต็มเรื่อง
5: ที่สีมังคอนตลอดเวลา
6: เห็นหูละ2วิเห็นหูอีหลีอ้าย
5: ได้ตัวยางว่ะ
2: เป็นหูกับหลังมันบ่
6: เป็นตาอ่างคนดีดีไปตาเอิ่นคนไปเบิ่งเหมือนบ้านก็ต้องไปฮอดใช้ตัวอยู่ใส่ในหลังนี่เออครับขอบคุณพี่โบนะครับนะ
5: ที่เอาหลังคืน
6: เอาหลังคืนอะไรแล้ววันนี้คือนี่ก็คือเป็นเขาเองยังเป็นความเป็นอีสานเนาะก
7: ็
6: คือเป็นความท้าทายของวงการภาพยนตร์อีสานและกาบันดีหลังจากที่ทรงตรวจสอบเซ็นเซอร์อย่างแล้วกะได้มือใช้ได้เลทเป็นจะได
5: ้กาตอนนี้ก็คือประมาณ15บวกนะครับ15บวกเด็กๆ15ขึ้นไปก็ดูได้
6: ครับ
5: แล้วกาจะเข้า5พฤศจิกายน5พฤศจิกายน
6: พฤศจิกาคือได้มือแล้ว
5: แน
6: ่ครับ
5: ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ
6: มือกาล่ามือได้มือก้อนสิทธิ์ฉายอีหลี
5: พี่เซนซี
0: มันกาล่า
5: เชิญชวนทุกคน
2: วันที่2
5: ว
2: วันที่2พฤศจิกายนนะคะกาล่ากาล่าพี่เล็กแม่บุ้งรู้จักว่ากาล่าคืออะไร
8: มันมีมาแล้ว
2: รู้จักแต่ว่าเดินพรมแดงถ้าเดินพรมแดงไม่หอยหูจักอยู่แต่กาล่ากาเลาะกาล่ามันไปเข้ามาเลยเหมือนอะไรแบบเหมือนสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ย
5: คาซิล่าอย่างเงี้ยเหรอ
2: เออมาคาซิล่ากาซิล่านังเขาอีกแล้วนอก
5: ก็แล้วเราอ่ะชนก็ซิล่าด้วยเขาเมื่อเดียวกันแล้วก็ซิล่า
2: ส่วนนังใหญ่นะคะ
5: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากระเทยเราน่ากลัวกว่าเน
2: า
5: ะ
2: แมนภาษาซิล่ามันสิมาสู่อีหอยได้ดูมาบอกอีหอยโลดก็ซิล่ากับก๊อดนะ
6: กันเลยว่านี่ก็คือเขาเอามาอย่างก็เป็นในเลดเป็นคอมเมดี้เนาะคุณบ
5: อคอมเมดี้ดราม่าแอคชั่นครับมีแอคชั่นด้วยยิงกันตุ้มตั้มตั้ม
2: เขาคือบอก
5: ฮะ
2: คือบอก
5: โอ้ย่างเขาก็ออกไม่ได้
2: ให้ไม่หอยยิงน้ำบอไม่หอยหมักยิงเลย
5: ยิงอะไร
2: ยิงปืน
6: นั่นละเขาพาแกข้าวเนาะในช่วงหน้าฮะสิมาเจาะลึกถึงเบื้องลึกเบื้องหลังอีกจักน้อยนึงแต่กับว่าในเบื้องลึกเบื้องหลังค่ะพักอยู่ได้เพราะว่าอย่างตีสิมีเสื้อผ้าอยู่นะ
7: ก็เมียนแต่ข่อยยังบ่ฮู้อยู
6: ่กับเสื้อผ้าตลอดเลยบ่มีผู้ใดฮู้จักคนว่าพาแกข้าวครับเดี๋ยวช่วงหน้าก็มาติดตามกับโสข่าวครับ
7: ครับ

0: ขึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะอร่อยจัดเลยว่ะเพื่อนติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
1: ติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะ
3: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
3: พอเลิกขายของใช้นี
4: ่เล่นไงไงเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนหน่อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
3: เดี๋ยวมึงกูขออีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสียติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: เคกับเขามานะครับในช่วงนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเปิดโตคู่จินไม่หอย
1: คู่จินไม่หอยก่อนดิ
0: มามาครับคุณบอกชื่อครับผม
2: ไม่คู่จินแต่
1: คู่ชีวิต
0: คู่ชีวิต
1: คู่ชีวิตเรา
0: โอ้ยนี่นี่เพิ่นมาเพิ่นอยู่น้ำกันมาหลายปีแล้วเอาเก้าอี้แฮนด์
3: 3 ปี
1: ก็อี้แฮนด์พ่อนะ
0: ครับผม
4: มันขึ้นมาได้ตัวน้อยก็ได้เอาตัวน้อย
5: พ่อมานั่งข้างๆแ
0: ล้วมานั่งข้างไม่หอยก็ได้ครับผม
5: พี่มานั่ง
0: ครับครับผม
4: พี่ลาเอาตัวนี้ก็ได
0: ้นี่คู่ชีวิตไม่หอย
5: ที่แรกกับว่าบทสิบทสิบทได้อันนี้แต่ว่าเออแล้วมาแล้วแล้วกะถ้าเอ้ยถึงแล้วแล้วกับมาได้แต่แล้วว่าสิยุบาล
0: มาออกคนหัดเนาะ
5: ก็เป็นเงินเขินมานี่คือเขินบ่เขินพออายุน้ำกันหลายปีแล้วไม่เขินค่ะ
0: อยู่น้ำกันไม่ใช่ปีแล้วครับ
6: 30 กว่าปีครับ
5: 33 ปี
0: ไปพ่อกัน
5: อยู่อยู่แต่พศ2535
7: โอ้กาไปพ่อกันอยู่วงการมาล้ำนะครับเพราะว่าแม่หอยเราเป็นบอกง่ายๆว่าเป็นครูฝึกเป็นคนยืนพื้นอยู่ในวงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงของกา
5: อันนี้เป็นพิธีกรนี่นี่อันนี้เป็นพิธีกรของวงหมอลำทุกวงเลย
0: สาธิตทุกพ่อก่อนหมอลำที่เปิดเป็นยังไง
7: สาธิตต้องจันทร์เก่ง
0: ปากคนปากคนแน่ติ
7: กากาถือโอกาสตอนนั้นกาพิธีกรเพิ่นกาลงพอดีนะครับนี่หัวหน้าวงเพิ่นเลยเปิดโอกาสเพราะว่าก็จะเป็นพิธีกรได้กับยากเติบเพราะว่าสมัยจะกี่เนี่ยเขาวงการยากครับเพราะว่าต้องได้เป็นคนว่าอยู่3ปี
0: โอ้ยได้เป็นหูจักพื้นฐานในวงก่อน
7: แม่นครับ
0: ครับผม
7: เป็นกะเล็ดเปิดโอกาสให
0: ้นั่นแหละกะเล็ดได้มาพอกันนี่แหละนะอันนี้เอาว่าให้พวกได้เปิดโตนะ
5: แม่นก็บ่เป็นหยังความจริงก็คือสิไม่ตายไงเพราะว่าเฮาอยู่กัน

0: มาพูดไหมมันก็คืออยู่ว่ามันแบบว่าคนอื่นน่ะสิว่าบางคนคบกัน2เดือน3เดือนก็ไปโพสต์ลงแม่อยู่33ปีก็อยู่นิ่งๆอ่ะก็คือมันคินกับการอยู่ด้วยกันแล้ว
1: อ
0: ัน
1: นี้คือขิงเลย
2: สรุปคืออยากจะบอกว่าแม่สวย
3: ก็เรียงกันให้ให้บ้านที่ไปที่มาเป็นยังไงหนังบอกเรียงสันล็อกไล่ฟัง
2: เดี๋ยวเขาบอกตีไม่ฟังก่อนคือทุกคนเห็นโปสเตอร์ทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าเอ้ยมันคือไวรัสอีหยัง
4: แน่น
2: ก็คือด้วยตีมของเฮาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไวรัสตัวนึงนะครับคล้ายๆไวรัสโควิดประมาณนี้แหละก็คือมันจะแพร่กระจายไปทั่วโลกแล้วไวรัสตัวเนี้ยมันจะเปลี่ยนแปลงผู้ชายเนี่ยให้หันมารักกันเองนะครับเนี่ยใครผู้ใดติดเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
1: เจ้าบอกพี่ครับผม
2: แต่ที่นี่มันก็เลยเกิดวิกฤตแบบว่าขาดแคลนชายแท้นะครับซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเหลือผู้ชายแท้อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยล่ะซึ่งประกอบไปด้วยคนพิการคนบ้าคนคุกนะพระยังเหยียดคนอ้วน
5: แต่คนรอสองคน
2: แต่ว่ามีเมียแล้วแต่ว่าคนที่เพอร์เฟกต์สุดที่แบบทั้งโสดทั้งรอทั้งแบบเป็นที่หมายตาของทั้งกระเทยผู้หญิงเนี่ยก็คือพระเอกคนเดียวนะครับซึ่งตัวนี้มันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยมาแย่งกันแต่ว่าพ่อสิมหาพระเอกก็คือพระเอกเขากำลังมีการพาเด็กหน่อยไปแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเขาอยากพาเด็กหน่อยไปคว้าแชมป์มันวงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยและที่นี่ก็เลยมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยมนฤดีนะครับเขาก็มาเสนอเงินให้กับพระเอกว่าถ้าฉันมาช่วยเธอทำวงลูกทุ่งเนี่ยเธอต้องแลกกับตัวเธอมาเป็นสามีของฉันอย่างนี้นะครับซึ่งแก่งกับเทพบาลเนี่ยซึ่งก็แอบมากพระเอกอยู่แล้วก็เลยบ่ยอมนะครับก็เลยมีการแบบว่าแก้งแย่งกันบ่ถึงขนาดตบตีหรอกว่าก็จะเป็นแก้งแย่งชิงดีกันนะครับแต่พ่อแบบแต่ระหว่างที่แก้งแย่งชิงดีกันอยู่ก็ได้รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยไวรัสเนี่ยมันไม่ได้เกิดคือมาตามธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นการถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะทำลายผู้ชายทั้งให้มันสิ้นไปจากโลกนี้ด้วยปมอย่างบางอย่างทุกคนก็ต้องเป็นเบิ่งในหนังนะครับอันนี้เป็นธีมของภาพยนตร์กระเทยในบ้านเวลาหลังโลกใช่
3: เอาในเรื่องพากันเป็นกระเทยป่ะครับ
2: เมียนมีพระมีมันมีการมีคนอ้วนอ้วนที่เอาแต่กินแล้วอ้วนแบบอ้วนเลยอ่ะผู้หญิง
1: อย่าว่าอ้ายควาย
2: ผู้หญิงไม่อยากได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่เพอร์เฟคที่สุดก็คือพระเอกแล้วก็ในเรื่องเนี่ยพระเอกเสิร์ฟเก่งมากเนาะโสดเออาร์ทอนเออาร์ทอนดูจากโปสเตอร์สิ
5: เร
2: ื่องหุ่นซิปนะจะเป็นหนังแบบอารมณ์ดีที่แบบทุกคนดูแล้วอาจจะเหมือนดูจริงจังนะแต่จริงๆอ่ะในเรื่องมันจะเป็นแบบโทนมูดแอนโทนแบบว่าเหมือนเหนือจินตนาการนิดนึงอ่ะเป็นฟิลแบบว่าติคากันอยู่ยังขำนั่นสินะประมาณนั้น
1: มันไหลอารมณ์ไหมเท่าที่เบิ่งจากทีเซอร์เนาะหมายถึงอย่างมันไหลอารมณ์ไหลแบบคือไหลมูดไหลแบบความรู้สึกยิ่งเช่นแบบพอเปิดแรกๆอาจจะเป็นหนังแบบสไตล์แบบบ่แม่นไทยบ้านแบบที่เฮา
2: บ่แม่นบ้านจ๋าก็คือเฮาเปิดจากฉากอยู่กรุงเทพเป็นฉากคฤหาสน์หลังใหญ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราถ่ายหลายโลเคชั่นมากเน
1: า
2: ะแล้วก็
1: โลเคชั่น
2: โลเคชั่นเนี่ยมีทั้งต่างจังหวัดแล้วก็มีโซนกรุงเทพด้วยแล้วก็มีมีทะเลด้วยมีโซนทะเลด้วย
1: มี
2: ใช่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งภาคอีสานแล้วก็ทั้งโซนภาคใต้อย่างเงี้ยก็มีหมดเลยแล้วล่าสุดก็คือไปถ่ายไกลไลท์คือผู้กำกับอันกับตุย
1: อ๋อที่ว่าร
2: ถแม่นที่ว่ารถส่วนต่อไฟฟ้าอันนั้นคือถ่ายฉากสุดท้ายที่กลับมาจากประจวบตอนนี้เกือบบริเวณหนัง
1: เกือบปินนั่นอันนั้นเน
2: า
1: ะ
2: เกือบเป็นตำนานกระเทยในบ้านปิดฉากด้วยภาคสุดท้ายไม่ได้เข้าโรงแต่พ่วงกับเข้าโรงแทน
1: เอาโรง
2: อันนี้จริงอันนี้ความจริง
1: ผ่านมาได้เนาะ
2: แต่กับผ่านไม่ได้ด้วยดีครับ
1: ตั้งแต่เอาเดี๋ยวสุดท้ายนี่เดี๋ยวอะไรบอกกินในที่ดอกแต่ว่าอยากให้ฝากทุกคนฝากถึงภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเรื่องแรกในชีวิตของแม่หอยเรื่องแรกของผู้มีบ่
5: เรื่องแรกค่ะ
0: ว่าแม่นเดี๋ยวผู้มีมันได้เล่นหลายเร
6: ื่องอยู
1: ่ว่าที่เป็นหนังโรงที่เป็นหนังโรง
6: องค์หนังโรง
3: อ๋อจะเป็นหนังโรงเรื่องแรก
2: นี่ล่ะอยากเล่นกันเลยครับ
5: พี่พ่อหนูไม่เคยเล่นหนังเลยให้หนูเล่นหน่อย
2: จริงๆอ่ะเล่นไม่หลายแล้ว
5: ชอบ
0: เล่นมาหลายแล้วแต่ได้เบิ่งมันอยู่แต่ว่าแม่น่ะแม่เนี่ยคือเอี่ยมอ่องเลยนะคะไม่เคยผ่านอันนี้แต่ว่าก็อยากเล่นแต่ว่าในเมื่อเรามีโอกาสเฮาก็เล่นแล้วกับบ่สมปานใดดอกเพราะว่า
2: ถ้ามีบทเดียวสมมุติมีบทเดียวเลยเนี่ยคิดว่าจะของหรือว่าผู้มีควรจะได้เล่น
0: บทเดียวเหรอ
2: ถ้ามีบทเอาทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าภูมิมันเคยเล่นไงคนทั่วไปก็สิมองว่าอีนี่เคยเล่นอีนี่บ่เคยเล่นนะเขาก็มองเห็นคนเคยเล่น
2: เอาแม่ไม่เสียดายหรอจะได้เป็นนางเอก
0: ก็เสียดายตัวเนาะก็บ่เสียดาย
2: ให้ผู้มีเล่น
0: เอาไม่ใช่ให้ภูมิเล่นไหมเขาว่าผู้กำกับไง

0: ากค่ะ
1: ปากเนี่ย
0: เกิดมาในชีวิตไม่หอยได้เล่นหนังเรื่องนี้นะคะ
2: ครับ
0: เทศบาลไม่หลัดลางเลยนะคะไปเบิ่งนะคะ
2: วันที่
0: 5พฤศจิกายนนะคะเข้าโรงฉายทั่วประเทศ
3: ร
0: ับ
3: บทเป
0: ็นพอ.ร่ำไพ
4: ร์อุ้ยทำไมในกล้องสวยจังเลยอ่ะ
0: แม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะแม่ก็สวยแต่ใดได้ล่ะ
2: ลองถามผู้จัดการมึงดู
0: ผู้จัดการเขาไม่มองเห็นความสวยของแม่หรอก
4: เอาก็วาง
1: สั้นเขาต้องถามไหมแม่สวยบอกเก่งไหม
0: ไม่สวยเก่งไม่ว่าไม่สวยเพราะว่า
1: เอาก็วางสั้น
0: คนที่ดูแม่คือความขี้เหร
2: ่
0: ถ้าแม่สวยไม่มีคนดูหรอก
2: อ
0: ันนี้นะคะฝากอันหนังของเขาเนี่ยด้วยค่ะกระเทยไทยบ้านไวรัสล้างลูกไปเบิ้งแม่หอยสีหดยำซ้ำใด
4: อ้าวก็มีแม่หอยอยู่นี่นี่วะ
0: บอลูแม่หอยเป็นนั่นเนาะ
2: อังกูเขาตี
4: แม่หอยเป็นตัวซีเครตต้องเกี่ยวไว
2: ้โอ้
0: ไม่ใช่แม่หอยไม่ได้เป็นตัวนำไง
4: ไม่จริงๆก็จะมีน้องพะโลน้องพิซซ่า
0: ที่แหละ
4: ตัวนำที่แบบว่า
2: ลูกแ
4: ค่ใช่อันนี้จะเป็นนักแสดงนำที่บอดี้มาแล้วก็นักแสดงอีกหลายคนเน
0: า
4: ะ
0: ถ้าแม่หอยกับยูไนนี่กะได้เล่นหลายบท
2: จริง
4: จริ งกับมี่ยูนี่นี่นี่ม
0: ื
4: ออันนี้มือแม่หอย
1: เหรอบ้านนั่น
0: อะไร
4: อันนี้มือแม่หอยนะนี่
1: เจ้าบ้านนั่น
4: มือแม่หอยนะ
0: ใช่ไ
1: ว้สูยมาถั่ว
0: ใช่มันเป็นไวรัส
4: เอาว่าไปเอามือมาจากเฟซบุ๊กแม่เลย
1: ว่าหรือตำบกฮุ้งบ้านนั่น
0: โอ้ยบ่มีพูดอยาก
3: นูกะขอเสริมนะคะอ่านนังของพี่โบค่ะซีนี้จะของเราทุกคนคือตัวเอกเบิร์ดแม่บ่มีแหวนเป็นตัวนำทุกคนในเรื่องค่ะเป็นตัวนำเบิร์ดเป็นตัวเรืองเบิร์ดค่ะมันคือซีนี้จะของพี่โบเลยค่ะตั้งใจกับเขาฝากงานกระเทยไทยบ้านแวลัดลังหลกเลยค่ะรับบทเป็นคู่เอ๋ยค่ะ5พฤศจิกายนเฮ้ยกำลังเดิน5พฤศจิกาย
2: นนี้ผ่าน
3: โรงภาพยนตร์ค่ะ
0: คือว่าสายในเรื่องราวพร้อม
4: ชายที่ราวแล้วก็เมื่อวานนี้
0: ม
4: ี
0: เป่าอยู่เนี่ยผู้หมิงบอกมึงไงจะมึงไงเนาะอีนี่บอกว่าถึงแต่รู้นะว่าต้องฉายเมืองลาวด้วย
4: ฉายลาวแล้วก็มีฉายเวียดนามด้วย
0: เมื่อวานพร้อม
4: เมื่อวานมาดิวเวียดนามแล้ว
0: เมื
4: ่อวานใช
0: ่โลด
4: แล้วก็น่าจะฉายในหลายประเทศ
0: อามาฮาตรัง
1: คิดยาก
0: อ้อมได้อ้อมเด็ก
2: คิดยากสู้มันว่าคิดยากสู้มันสิไปภาคเสียงแม่หอยไหมไปตามกั้นเจต
0: ภาคว่าแบบไหน
2: ว่าสู้เขาออกแบบภาษาเวียดนามเลยไปอ้งได้อ้งเดา
0: อ้อมได้อ้อมเด็กดึกเด่นดา
2: วแล้วเอาพ่วงกับปากหนังภาพยนตร์เรื่องนี้นะภาพยนตร์โรงเรื่องแรก
4: ครับก็จริงๆเราก็อยู่ในยูทูนานแล้วนะครับแต่ว่าอยากจะให้แฟนคลับทุกคนที่เคยติดตามกันในบ้านทั้งใน YouTube แล้วก็คนที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ฝากด้วย5พฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์จริงๆหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ธีมนะครับไม่ได้เป็นธีมเดียวธีมแรกก็คือเรื่องของไวรัสธีมที่2ก็จะเป็นเรื่องของสาวประเภท2คนนึงที่เขามีเรื่องราวชีวิตที่ให้ข้อคิดกับกลุ่ม LGBT แล้วก็อีกธีมนึงก็จะเป็นเรื่องของความพยายามความฝันในการไปคว้าแชมป์วงดนตรีลูกทุ่งของเด็กๆในโรงเรียนด้วยอันนี้ก็สามารถไปดูได้หลากหลายกลุ่มเลยเด็กๆก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้นะครับแล้วก็เป็นหนังอารมณ์ดีที่อยากให้ทุกคนได้ดูสักครั้งนึงในชีวิตนะครับกระเทยไทยบ้านไวรัสลังโลกครับ
0: ฝากได้ค่ะ
2: แต่ว่าอีกอย่างนึงคือพี่โบนี่เป็นทั้งผู้เขียนบท
4: ด้วยกำกับด้วยตัดต่อด้วยใช่ทำทุกอย่างเพราะว่าเฮาบ่อยากจ้าง
0: ไม่จ
4: ้าง
0: ไม่ใช่คนอื่นเขาไม่มีความสามารถไง
2: แต่ว่าเห็นได้สุยางเน
4: า
2: ะ
4: ก็ทำเพราะความชอบนะคะถ้าเราชอบเราก็
2: ปกติเห็นแสดงอยู่เรื่อง
4: ปกติอย่างเงี้ยจะคล้องไปอยู่ตอนนั้นบ่มีบทไงถ้าไปเรียนก็คือมันก็จะไม่ได้เป็นเก๋ไงมันก็จะเป็นกระเทยแบบนี
2: ้
4: เขาบ่มีบทเก๋
2: เออแสดงว่าอันไปเล่นน้ำเนี่ยคือเป็นกระเทยอยู
1: ่ก็เป็นกระเทยบ่
4: อันนี้บนกระเทยเตี๋ย
2: ยังไงเป็นกระเทยบ่อตี๋จังหวะเดี๋ยวจะไปอันตอนไปแสดงคืออันแม่งคักแฉะเลยวาเลตเป็นกระเทยเราจะเห็นยางไม้ไปเน
4: า
2: ะ
4: มันมีกระเทยหลายแบบในหนังเรื่องนี้มีกระเทยหลายแบบนะครับ
2: กระเทยยันพอ
4: คือจริงๆก็มีทุกอย่างเลยมีแบบเกย์มีผู้ชายจริงหญิงแท้คือพระเอกนางเอกจริงๆอ่ะเป็นชายจริงหญิงแท้นะครับทุกคนไม่ใช่ว่าหนังกระเทยแล้วนางเอกจะไปดันแต่กระเทยอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับคือจริงๆเราเป็นพระเอกนางเอกจริงๆเป็นชายจริงหญิงแท
2: ้เออกับจำทันหลา
4: ไม่มันบอกได้อยู่แล้ว
2: พอดีช่วงนี้พระนางชิย่างไปนี้ท่านเงินซุ่มเบิ้งอ่ะนะ
4: ก
2: ็จะ
4: ก็อยากรู้ว่าเป็นใครก็ต้องไปดูไงครับ
2: 5พฤศจิกายนนี้ถ้าได้เกาะ50นาทีแล้วเออ5พฤศจิกายนนี
1: ้ครับ
2: ในโรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่าน
1: ครับ
2: ก้อนสิไปก้อนสิจบยกให้ไปเบิ่งตัวอย่างอีกจักรอบนึงก่อน
1: แม่น
2: อ่ะเดี๋ยวทีมงานเปิดตัวอย่างให้เบิ่งอีกรอบนึงนะครับผมท่านบ่ล่ะ
5: ท่าน
2: นี
4: ่นี่ไง
6: ถ้าผมพูดไปจะมีใครเชื่อไหมครับว่าผมคือผู้ชายเพียงคนเดียวที่ยังเหลืออยู่ในประเทศไทย
7: อย่างนี้คนที่ติดเชื้อไปแล้วก็จะกลายเป็นกระเทยตลอดชีวิตเหรอคะท่านดอก
8: ก็คงต้องเป็นแบบนั้น
9: เป็นเพราะอีไวรัสบ้านั่นตัวเดียวเลยมองไปทางไหนก็มีแต่ตุ๊ดแต๋วกระเทยรู้อย่างนี้หนูวิ่งตามผู้ชายแต่ป.6 แล้วค่ะแม่
10: ถ้าคบกับคุณมนดีแล้วเนี่ยเหมือนหนูตกทางเข้าสารเลยนะคะ
11: ว้าว
10: อย่าว่าแต่คุณมนจะมาช่วยทำวงดนตรีให้เลยค่ะซื้อโรงเรียนทั้งโรงเรียนให้เลยยังได
9: ้โอ้ยคิดสิมาแย่งคู่เราไปจับมูเฮ้าติข้ามโซ่พวกกูไปก่อนค่ะ
12: นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพาเด็กๆไปแข่งขันก่อนที่ผมจะย้ายกลับไปสอนที่กรุงเทพนะครับผมอยากเห็นเด็กโรงเรียนนี้คว้าแชมป์ประเทศไทยสักครั้ง
13: ทุกคนฟังครูเด้อตอนนี้มันเป็นเวลาที่จะมาท้อหรือว่าท้อใจอีหยังพวกเขาล้มกันแล้วบ่แม่นหวาประกาศที่เขามาแข่งในครั้งนี้เขามากันเพื่ออย่าง
14: ฉันได้ยินมาว่าตอนนี้ชายสงวนแห่งชาติกำลังโดนฆ่าสังหารไปทีละคนทีละคนฉันคิดว่าต้องมีคนที่ตั้งใจที่จะฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราแน่เลย
15: แสดงว่าตอนนี้คู่ต้อนกำลังตกที่อันตรายสิ
16: บริการนะพวกไปติดต่อพวกเขาสักตั้ง
17: ดิฉันคริสเตียนลาบูตองหัวหน้าหน่วยพิทักษ์องคชาติแล้วเจอกัน
2: นี่ฝากกันไว้นะครับ5พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์นะครับเป็นหนังของคนอีสานบ้านเฮานะครับสนับสนุนหนังไทยนะครับดูแลเบิ่งแย่งกันไปนะครับนอกละกาสนับสนุนหนังอีสานบ้านเฮาให้คนอีสานได้ดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าหนึ่งแน่นอนกับมีแต่คนบอกอีสานเกือบทั้งเรื่อง
4: แน่ครับ
2: อาจจะมีบอกไทยแน่เพราะว่าเอาหลายๆภาคมาสลับกันไปนะครับแต่ที่สำคัญพี่น้องครับพุ่มกับคนอีสานคนเขียนบทกับคนอีสาน
5: คนตัดต่อ
2: คนตัดต่อคนอีสาน
4: คนเดียวกัน
2: คนเดียวกันนะครับเป็นคนสารคาม
4: เป็นคนหนองบัวลำพูครับ
2: คนหนองบัวลำพู
4: ใช่แต่ว่ามาอยู่ที่สารคามมาทำงานที่สารคาม
2: ก็เลยไปลึ่งแก่นอยู่ที่นั่นเลย
4: ใช่แล้วก็ฝากอีกอย่างนึงเลยปะก็คือทุกคนต้องไปเบิ่งมือแรกเท่านั้นเด
2: ้อ
4: ต้องไปดูวันที่5พฤศจิกายนเท่านั้นนะ
5: เอามือต่อไป
4: เพราะว่าถ้ามือต่อไปมันสิหาบ่พอเดี๋ยวเขาถอดออก
2: สวยหรอจริงข้างจอ
4: ไม่ไม่รอเล่นแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนไปดูวันแรกจะได้แบบจะได้คนอื่นจะได้บ่มาสปอยเต้นกว่า
2: ติดตามความคืบหน้าของหนังเรื่องนี้ได้ทางใดเนี่ย
4: ติดตามได้ทางแฟนเพจกันในบ้านนะครับก็ช่องพุ่มกับโบนะครับรวมไปถึง SF Major แล้วก็เพจของโรงภาพยนตร์ทุกเครือ
2: ครับผมนะฮะก็ได้กับฝากพี่ฝากหน่อยไม่ได้ก็แล้วกันนะครับเนาะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ร่วมรายการของเฮานะครับพุ่มกับโบครับขอบคุณครับ
4: ขอบคุณครับ
2: แม่หอยนะครับแล้วก็น้องพุ่มอีแล้วก็คุณพ่อนะครับคู่ชีวิตแม่หอยด้วยนะครับเนาะที่แล้วก็ขอบคุณผู้จัดการเก่งนะครับเนาะมื้อนี้แล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เป็นทีมงานมาพร้อมนะครับเนาะอาจจะไม่ได้กล่าวถึงแล้วก็ขอบคุณนักแสดงทุกท่านที่ให้โอกาสนะครับพวกเรานะครับรายการโซคาวนะครับได้ต้อนรับนะครับในฐานะสื่อของพี่น้องประชาชนชาวอีสานบ้านเฮานะครับเนาะอ้าวพี่น้องครับเบอร์เวลาแล้วครับกับรายการโซคาวครับทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11ครับแล้วก็ช่องทางต่างๆที่พี่น้องสามารถติดตามรับชมกันได้นะครับเนาะทุกวันอาทิตย์ครับบ่าย3ฮอด4โมงแรงมื้อนี้โจอี้สีเมืองขอน
5: ลุงนิงเอลดวงครับ
1: สิปาลันทเมนครับ
2: ร่วมทีมงาน NBT ขอนแก่นต้องลาพี่น้องคุณผู้ชมไปสากลพอกันใหม่สัปดาห์ต่อไปสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

เปิ้นวาวัยคองของตนมีแล้วอย่าไปถือขีดไม่ดีดายควรหักษาหีดเขาฝะผมเท่าดอกแต่หลังคันติดเที่ยวทางน้ำให้ฟันเหือแค่ทาคันติดเข่าป่าไม้ให้หาเท่าดอกเกิบตีนโภคบ่สวยประสงต่างศีลธรรมเฮียนหอบให้เปียบปุ่นหน่วยแก้วลาคาคำดอกหมื่นพันอันว่างั้นคำแก้วหามาทางบ่แมนแมนสิก็ถาดห่มกวมไว้กะบ่ยั่งสันได้ขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะคือชีวิตกะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวะนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกะมาพบมาพอมาเว้ามาจานำสิ่งละอันปะละน้อยมาตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าล่ะเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้าจะมาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกติงทุกย่างแก่ขอให้เป็นไปด้วยดีแต่แล้วกันเพื่อบูฮัมบูฮานเป็นน่ะละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ก่อขึ้นแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยไอ้ตื่นดึกคือกะให้หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นปู่เป็น

่อนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนแก่ฝันได้เหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้แนวใดมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีนั่งก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแก่สละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักหลกเศร้าหนึ่งเข่าใส่ติ๊บตักบาดหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันสุขโสดคนละวันอาทิตย์เมื่อนี้ญาติโยมนอกกะทักทายครอบครัวแฟนที่ตั้มมาเข้าตั้งจังหวัดสุรินทร์ป้อมเด้อวันเสาร์วันอาทิตย์กะเวลาตีห้าหอดหกโมงเต่ากะติดตามรับฟังทั้งสวทสุรินทร์เนาะก็เป็นบรรยากาศสบายสบายนี่ล่ะมาติดตามรับฟังก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องกุละตั้งแต่กอพ่อหม้อเนาะโอ้จังแม่นเบิ่งข่าวเนาะป้าฝนต้นราชากันเล่นงานนักคือกันเด็กจนกระทั่งน้ำท่วมว่าสันไปมันไหลบ่ทันจังสันล่ะก็ท่วมโอ้เป็นตาย่านคือกันเนาะบ่หนาเสื้อคือกันเด้อเนาะรถล่านี่ถวยจมอยู่ในม้วนน้ำว่าสันไปนั่นก็เป็นเรื่องของแต่ดินป่าอากาศเรื่องของน้ำเนาะจะเป็นกำลังใจแต่พี่น้องตั้งพุ่นเด้อเนาะหลายผู้หลายคนจะไปอยู่ตั้งกรุงเทพไปเย็ดเบียกเย็ดการเย็ดงานเนาะเพิ่นจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัติคือกันได้งั้นเนาะตั้งกรุงเทพมหานครคือกันนั่นล่ะจะเป็นเรื่องของน้ำโอ้ยมันมาแม่นบ่แม่นของค่อยๆเนาะบ่หนาเสื้อคือกันเด้เฮาคิดภาพบ่ออกเนาะว่าทั้งกรุงเทพมหานครมันสิมีน้ำท่วมบ่ซั่นน่ะเห็นภาพแล้วตัวเมื่อนี่เนาะเพิ่นถ่ายภาพออกมาให้พวกเฮาได้เบิ่งแล้วว่าซั่นไปปะโทบ่แม่นของค่อยๆซั่นเนาะแสดงว่าฝนอีหยังกระเดียกกระดอเนาะฝนตกคักแน่นี่เนาะจนกระทั่งน้ำมันท่วมปานนั้นนี่เติบนึงพอแล้วเนาะตอนนี้ก็คือสิแม่นว่านี่ล่ะเนาะตอนนี้เพิ่นก็เพื่อสิพากันแก้ไขแล้วเนาะก็มีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาแล้วเนาะนี่ล่ะการอยู่การใช้ชีวิตยิ่งแต่เป็นเมืองหลวงเนาะเป็นมหานครเป็นเมืองหลวงว่าสันไปเป็นจุดศูนย์รวมของเศรษฐกิจจังสันนี่โอ้ยเนาะจะเป็นตาลำบากลำบนในเรื่องของหมักหัวจิตหัวใจการใช้ชีวิตคือกันได้เนาะเงินคำกำแก้วมันไปอยู่แต่ในเมืองหลวงจังสลัดพวกเอ้าทั้งหลายทั้งปวงกับภาคกันไปเย็ดเบียดเย็ดการเย็ดงานคือกันบ่หนาเสื้อว่ามันสิมีภาวะเกี่ยวกับเรื่องความเป็นเรื่องของน้ำท่วมเนาะครับนี่แหละทั้งฝ่ายบ้านเมืองรัฐบาลเพิ่นก็ต้องหาทางในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชนล่ะเพิ่นสิแก้ไขจังได๋เพิ่นก็เอาอยู่ในหัวสมองเพิ่นอยู่ในสติปัญญาของเพิ่นเนาะสำคัญก็คือว่าผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ก็ต้องมีสตินั่นล่ะเนาะพวกเฮานี่ล่ะชาวบ้านประชาชนต้องมีสติสตินี่ถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญบ่ว่าสิอยู่ในสถานการณ์จังใดก็ต้องอาศัยสตินี่ล่ะเพราะว่าสตินั่นมันสิมีพลังขับเคลื่อนจิตใจให้เกิดความเข้มแข็งให้เดินหน้าไปบ่ย่อท้อให้สามารถผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดีสติเนี่ยมันก็สินำให้เกิดความสำเร็จนำให้เกิดความเจริญหงเงื่องและก็นำความผาสุกมาให้แก่ผู้มีสติอยู่เป็นประจำทั้งความดีงามทั้งหลายมันก็เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยไปคือจังกับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ที่ท่านเจ้าคุณมักสินำมาเว้าเป็นประจำนั่นแหละว่าความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อคนมีสติก็ย่อมได้ความสุขความดีย่อมมีแก่คนมีสติเป็นประจำอันนี้เนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ก็ย้อนเห็นว่าสติเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติสำคัญที่มนุษย์เข้าจำต้องมีประจำโตเพราะว่ามนุษย์เข้าล้วนต้องการความเจริญความก้าวหน้าในทุกทางต้องการความสุขทั้งแก่ตนและก็คนรอบข้างและก็ต้องการพ่อเห็นแต่เรื่องที่ดีงามเมื่อเป็นจังซี่พระพุทธองค์เพิ่นก็เลยแสดงข้อธรรมขึ้นสติไว้สำหรับปฏิบัติถ้าบ่จังซั่นแล้วก็บ่อาจสิเจริญก้าวหน้าได้บ่อาจสิมีความสุขในชีวิตได้และก็บ่อาจสิได้พ้อความดีได้บ่ว่าจากตัวเองหรือว่าจากผู้อื่นนี่ล่ะสตินี่จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่านี่ล่ะ
สติมาปัญญาเกิดเป็นว่าจังซั่นครูบาอาจารย์เพิ่นก็เว้าเนาะสติความระลึกได้อาการที่นึกขึ้นได้อาการที่ฉุกคิดขึ้นมาได้บ่ลืมถึงสิ่งที่ตั้มถึงกรรมที่เว้าไว้ก่อนและก็สิ่งที่สิเฮ็ดสิตั้มสิเว้าต่อไปมันก็ตรงกันข้ามกับอาการที่เอิ้นว่าลืมนึกหรือว่าเผลอไผสติเนี่ยมันเป็นธรรมกูกับธรรมะอีกข้อหนึ่งก็คือสัมปชัญญะนี่แหละที่แปลว่าความรู้ตัวแต่สติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวนี่แหละก็หมายถึงรู้ตัวว่ากำลังเฮ็ดกำลังทำอีหยังกำลังเว้าอีหยังสติกับสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมะที่คู่กันนี่แหละแต่ว่าบางเทื่อเฮามักสิเว้าเพียงคำเดียวก็คือสติแม่นบ่ล่ะแต่ว่าสิเว้าเพียงคำเดียวมันจะมีความหมายควบกันทั้ง2คำนั่นล่ะเนี่ยสตินี่มันมีลักษณะที่สำคัญก็คือว่าระลึกได้ก่อนที่สิทำก่อนที่สิเว้าแม่นบ่ล่ะรู้จักยั่งคิดบ่ผีปามจดจำสิ่งที่ทำคำที่เว้าไว้แม้โดนแม้นั่นเจสละเนี่ยจึงว่าในเรื่องของชีวิตของเฮาบ่ว่าสิเจอสถานการณ์อีหยังต่างๆที่มันมาจังซั่นล่ะเฮาก็ต้องรู้จักในการตั้งสติแม่นบ่ล่ะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตบ่ว่าเขาบ่ว่าเฮาเด้ต้องตั้งสติต้องมีสติมีสติแล้วปัญญามันก็สิตามมาจังซั่นล่ะมีสติมีปัญญาแม่นบ่ล่ะเมื่อเฮามีปัญญาแล้วเฮาก็รู้จักในการตั้งที่เพิ่นที่ห่วงน้ำมันท่วมบ่ฮอดบ่ถึงจะสละเฮ็ดจังไหนล่ะมันจึงสิเฮ็ดได้ทำได้แต่นี่ละด้วยความมันด้วยความบ่ประมาทด้วยความสำรวมระมัดระวังในกระตนกระโตชีวิตของเฮาเนี่ยด้วยการฝึกฝนในเรื่องของอินทรีย์จังสละเนาะอายตนะอินทรีย์ของพวกเฮาจังสละเนี่ยสติมีแล้วปัญญามันก็สิตามมาจังสละเนาะถ้าเฮามีปัญญาแล้วเฮาก็สิรู้จักในการฟังที่เพิ่นเพิ่นว่าเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าให้เฮารู้จักในการฟังที่เพิ่นที่ห่วงน้ําท่วมบ่ฮอดบ่ถึงด้วยความมันด้วยความบ่ประมาทด้วยความสํารวมระมัดระวังและก็ด้วยการฝึกฝนอินทรีย์จังซี่ล่ะเนาะเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเพิ่นสอนไว้เนาะเนี่ยเพิ่นแสดงธรรมไว้เพิ่นเทศน์ไว้พระพุทธเจ้าเนาะเพิ่นอุปมาเปรียบด้วยเกาะกีน้ำท่วมบ่ฮอดบ่ถึงเกาะจังสั่นก็ย่อมเป็นที่พึ่งพาของคนอยู่ทั้งเกาะนั้นเฮ็ดให้อยู่อย่างสุขสบายมีความปลอดภัยไร้ความหวาดกลัวบ่ต้องห่วงว่าสิถูกน้ำท่วมพัดพาให้เสียหายล่มตายไปหรือบ่เกาะที่น้ำท่วมบ่ฮอดบ่ถึงพึ่งพาได้จังไหนธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นทรงแสดงไว้4ประการที่เป็นหลักๆนี่บ่ว่าสิเป็นความมันบ่ว่าสิเป็นความบ่ประมาทความสำรวมระวังและก็ความฝึกฝนอินทรีย์ก็สามารถเป็นเกาะก็คือเป็นจีเพิ่งแก่เรามนุษยชาติได้บ่แพ้กันขอให้ยกระดับธรรมะเหล่านี้ไว้ให้มันสูงทรงให้มันอยู่ในจิตในใจและก็ประพฤติปฏิบัติโดยต่อเนื่องบ่ขาดสายกับตอนนั้นมันก็สิเป็นจีเพิ่งได้แน่นอนคือจังกับเกาะที่มีระดับสูงกว่าน้ำน้ำก็บ่อาจติดท่วมได้เฮ็ดให้ปลอดภัยหรือว่าเกาะที่อยู่ปริมน้ำสมัยนว่าผู้คนในเกาะซอยกันถมซอยกันเฮ็ดเขื่อนกันป้องกันน้ำไว้อย่างแน่นหนามันก็ปลอดภัยได้คือกันนี่ล่ะจึงว่าธรรมะ4ประการนี่จึงเป็นธรรมะสำคัญสำหรับเป็นเครื่องมือดำรงชีวิตให้เป็นสุขให้เจริญก้าวหน้าและก็ให้มีความปลอดภัยทุกประการนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการดำเนินตนปฏิบัติโตรักษากระตนแก่โตนี่โอ้ยจังแม่นเพิ่นเป็นสัพพัญญูเพิ่นเป็นโลกกวีตุอีหลีเด้เพิ่นเห็นภาพว่าซั่นไปภาพของความเป็นจริงของชีวิตอันนี้เนี่ยเพิ่นแนมเบิ่งเกาะที่มันอยู่กลางทะเลมันก็สิมีภัยสำคัญหลายประการบ่ว่าสิเป็นภัยที่เกิดจากผู้เขาไฟประตูกะเฮ็ดให้เกาะล่มสลายหายไปได้หรือว่าเกาะที่มันอยู่ปริมน้ำเมื่อเกิดคลื่นยักษ์พัดกระหน่ำมันก็จมหายไปได้คือกันทินที่อยู่ของมนุษย์ที่เป็นแผ่นดินบ่แม่นเกาะมันก็เป็นจังซั่นมันจะย่อมมีอันตรายรอบด้านเห็นบ่ล่ะบางเทื่อก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันแตกแยกสามัคคีกันเฮ็ดให้เก่นกากันอันนี้ก็จักเป็นอันตรายภายในหรือว่าเกิดขึ้นเพราะว่ามีศัตรูหมู่ปัจจามิตรเขามายำยี่แบ่งแย่งดินแดนเป็นต้นอันนี้ก็จักเป็นอันตรายภายนอกเมื่อเกิดภัยอันตรายจึงสิขึ้นที่อยู่ที่ปั๊มนักปักอาศัยมันก็บ่ปลอดภัยหรือว่าอยู่อาศัยบ่ได้
ด้วยเหตุจึงสี่ล่ะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นจึงต้องแสดงขอตั้มอันเป็นเกาะอันเป็นที่ปังที่มั่นคง เป็นที่ปลอดภัยบ่มีอันตรายและก็สร้างความเจริญให้แก่มนุษย์ได้ก็เครื่องให้เจริญด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและก็นิพพานสมบัติแต่สาระนี่เฮ็ดบ่ล่ะเบิ่งข่าวเนาะโอ้ยน้ำในลำคลองต่างๆสูบน้ำไปแล้วปรากฏว่าลำคลองมันเต็มบัดนี้น้ำมันก็หมดมาหมดมาทั้งท่อน้ำเห็นบ่ล่ะน้ำมันหมดมาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้จังแม่นคักเนาะนี่ล่ะเหตุการณ์ไผ่อุทกภัยเนาะบ่น่าเชื่อได้ญาติโยมทุกผู้ทุกท่านเนาะว่าไผ่ต่างๆเหล่านี้มันสิไปเกิดขึ้นในเมืองหลวงว่าซั่นไปในกรุงเทพมหานครซึ่งพวกเขาก็บ่ค่อยได้เห็นดอกเนาะได้ข่าวอยู่ได้ข่าวว่าน้ำมันเคยท่วมไปซั่นไปน้ำมันเคยท่วมอยู่ในกรุงเทพไปซั่นไปเฮาก็เคยได้ยินได้ฟังเฮาก็ติดตามข่าวอยู่เนาะแต่ละปีบางเทื่อก็ติดตามข่าวว่าเป็นจังได๋ไปซั่นไปพี่น้องทั้งกรุงเทพนี่พี่น้องทั้งกรุงเทพนี่ก็คือพี่น้องทั้งบ้านเฮาเมืองเฮานี่แหละพากันไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานพอว่าเวียกงานการต่างอีหยังต่างๆเงินค้ำกําแก้วเนี่ยมันก็ไปอยู่ทั้งนั้นล่ะเนาะโอ้ผู้ประสบภัยพิบัติส่วนหนึ่งแบบนี้แล้วเป็นพี่น้องทั้งบ้านเฮาเมืองเฮาสิไปทำการทำงานได้ขนาดออกสัญญาณยอมโยมเสือก้อนเนาะนี่ล่ะเศรษฐกิจเสียหายคือกันเด้ผู้ไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเฮ็ดงานต่างๆเนาะที่เพิ่นไปทำการทำงานก็ต้องกำลังใจให้เพิ่นคือกันเด้หั่นน่ะเพราะว่าเพิ่นไปหาเงินค้ำกำแก้วก็ต้องมานี่ล่ะดูแลบ้านเมืองดูแลท้องถิ่นเนี่ยล่ะเงินค้ำกำแก้วที่เพิ่นส่งมาก็ได้เนาะนี่ล่ะมันก็เป็นเบิ่งภาพเนาะเบิ่งภาพมันมีอยู่ทั้งอย่างก็แฟลตข้องกันบ่โอ้ยท่วมคักท่วมแน่คือกันเด้เนาะมันสิท่วมเป็นหม่องๆท่วมเป็นหม่องๆแต่ละหม่องนี่ก็สิแตกต่างกันน่ะนะกรุงเทพฯนี่มันกว้างใหญ่ไพศาลคือกันเด้แต่ว่าก็เบิ่งภาพภาพข่าวที่นักนี่ว่าแม่นแถวอีหยังก่อนแถวแฟตกล้องจำแถวบางกะปิบ่แถวอีหยังอีกมหาวิทยาลัยลำติดที่เขาเอาออกนะลำคำแหงหรืออีหยังเนี่ยล่ะหลายหม่องหลายบอลกรุงเทพปริมณฑลแถวสมุทรปราการประชุมต้านี่บ่แถวนนทบุรีบ่น้ำมันเล่นงานม้วนน้ำมหาศาลเนาะที่เกิดจากฝนเนี่ยน่ะนี่ขนาดฝนตกที่ซื้อเนาะเขาก็ช่วยไว้อยู่เนี่ยมีครูบาอาจารย์มีไอ้โปรที่เขาช่วยไว้บอกว่าต่อไปเนี่ยน้ำมันสิท่วมในวัดสันกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ามันอยู่ใกล้ทะเลเนาะน้ำทะเลมันหนุนมากสูงจังสันน่ะกับนาเสือคือกันเด้เนาะเนี่ยต้องหาวิธีการในการป้องกันระมัดระวังแล้วเมืองหลวงเนาะเนี่ยมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยเฮาเนาะบ่หนาเสือแต่ว่ามันจะเห็นภาพตัวมือเนี่ยมันเห็นภาพได้ง่ายพอเปิดโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันเห็นภาพรวดอ่ะนะก่อนเขาไล่การเนี่ยท่านเจ้าคุณกับเบิ้งเบิ้งกับภาวนาว่าฝนอย่าไปตกทําลงมาอีกเด้อว่าซั่นน่ะเพราะว่าจะตกลงมาอีกนั่นโอ้ยเนาะน้ําน้ํามวลน้ํามันสะสมเนาะนี่ล่ะจึงบอกว่าเอ้าชีวิตของคนคือกันน่ะล่ะก็บ่แตกต่างกันบ่รู้จักว่านี่ล่ะความทุกข์ความยากความลําบากที่หยังต่างๆมันสิแล่นเข้ามาหาเฮาย่ําใดจังซั่นน่ะเพราะฉะนั้นในชีวิตแต่ละมื้อนี่ก็ต้องมีสติมีสัมปชัญญะกับมันจังซั่นล่ะเนาะรู้จักในการดําเนินตนจังซั่นล่ะมันจึงสิมีความเจริญความเจริญเนี่ยบางเทื่อมันก็เจริญทั้งมนุษย์สมบัติก็มีนี่ล่ะคนเฮาอยากเจริญทั้งด้านมนุษย์สมบัติแม่นบ่ล่ะทั้งสวรรค์สมบัติก็อยากเจริญนิพพานสมบัติก็อยากเจริญจังซั่นล่ะก็ต้องอาศัยสัมมาอิปปุตตะเจ้าเป็นตรัสไว้จังซั่นล่ะเนาะแกคือนี่ล่ะให้มีความมันความขยันเป็นไว้จังซั่นล่ะเนาะมันแกจิ้มหลักต่างๆเรานี่ที่มันเป็นหลักขั้นพื้นฐานนี่ไปบ่ได้แม่นบ่ล่ะความมันความขยันอุตสาหะความมันความขยันมีความเพียรความพยายามความต่อสู้นี่ล่ะมันเป็นธรรมอันดับแรกที่ผู้ปรารถนาความเจริญก้าวหน้าปรารถนาความสําเร็จความอยู่รอดปลอดภัยสิพึ่งเสริมสร้างให้มันมีมันคงอยู่ในกระตนกระโตฝึก

เป็นเตือนสติไว้ครูบาอาจารย์เป็นมักนํามาสั่งมาสอนเฮาเห็นบ่ครับมักสิริเป็นโจรเป็นขโมยจังซั่นล่ะเฮ็ดให้ผู้คนรู้มันก็เป็นจังซั่นแหละแม่นบ่ล่ะอันนี้ล่ะจึงบอกว่าเริ่มต้นแค่นี้ล่ะให้มีความขยันให้มีความมันเพียรเนี่ยล่ะขยันแม้แต่ในการศึกษาเราเรียนคือกันก็ต้องขยันแต่ละต่างความขยันให้มันมีอยู่ในโตในตนบ่ท้อแท้บ่ทดต้อยให้ควรไว้ในกิจการหน้าที่ให้มันสมบูรณ์แม่นบ่ล่ะคือจังครับนี่ล่ะเป็นเล็กๆเด็กน้อยกับมันศึกษาหาวิชาความรู้หาประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเป็นผู้ใหญ่มันก็ต้องมันทําการทํางานมันเกิดมันเฮ็ดมันทําเบียกงานให้มันดีให้มันสมบูรณ์จังซั่นล่ะมันหาทรัพย์หารายได้เพิ่มขึ้นและก็มันประหยัดหลายขึ้นนี่เฮ็ดบ่ล่ะเกิดจังครับที่เว้าล่ะยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮียนคุณบนเฮามีสิยอดสูงเพียงฟ้าไปป้ายหน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไปปลูกความโง่ตื่นเงินเบี้ยบ่กันถงนั่นอันนี้มันก็ใส่ได้ในทุกสถานการณ์แม่นบ่ล่ะนี่ล่ะบ่สิรูปประการีตุระวาอุตตาตาวินตติพระนั่งเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่15ได้หั่นน่ะคนที่ทำการงานอันเหมาะสมเอาการเอางานมีความหมั่นก็ย่อมหาทรัพย์ได้เป็นว่าจังซั่นล่ะนอกจากนั้นก็คือนี่ล่ะความบ่ประมาทความบ่ประมาทก็คืออัปปมาทะนี่ล่ะการบ่เลินเล่อในสิ่งที่เป็นความดีซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็คือเกิดถึงสิ่งที่เป็นความดีเป็นสิ่งสังสรรค์เป็นสิ่งที่สิอำนวยประโยชน์และก็ความสุขให้แก่ตนเมื่อเห็นแล้วก็ใส่ใจแสวงหาจัดตั้งขึ้นด้วยความมันด้วยความขยันสร้างเสริมความดีนั่นให้มันเพิ่มพูนแก่ตนหลายขึ้นเรื่อยๆประโยชน์อันยิ่งใหญ่เนี่ยบ่ว่าสิเป็นกะดีโลกกะดีธรรมแต่แม่นว่าเฮามีความบ่ประมาทมันก็สิมีความเจริญตามมาแม่นบ่ล่ะผู้ที่บ่ประมาทจังซี่เนี่ยย่อมยึดประโยชน์ทั้งสองไว้ได้ย่อมบรรลุถึงประโยชน์ทั้งสองโดยบ่ยากก็คือย่อมบรรลุถึงพวกสมบัติได้แก่ทรัพย์สินที่ดินไร่นาสิ่งของอันเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคอันนำมาซึ่งความสุขในชีวิตที่อิงอาศัยอามิตรสิ่งของซึ่งบังเอิญว่าสามิตรสุขและก็ย่อมบรรลุถึงคุณสมบัติได้แก่กุศลธรรมความบริสุทธิ์กายวาจาอันนำมาซึ่งความสุขในชีวิตที่บ่ต้องยิงอาศัยอามิตรสิ่งของเนี่ยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่านิรามิตรสุขแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะอัปปมาทะมันก็ย่อมเกิดขึ้นได้จะย้อนอาศัยนี่ล่ะการรู้จักในการมนสิการถึงความเสื่อมก็คือการเอาใจใส่เกิดหอดเกิดถึงความเสื่อมที่สิเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นก็คือว่าเมื่อคนเฮาเกิดถึงความเสื่อมความเสียหายอันตรายอันสิมีแก่ตนแก่พวกพ้องแก่ทรัพย์สมบัติจึงบ่ประมาทเอาใจใส่บริหารจัดการให้มันเรียบร้อยให้มันปลอดภัยป้องกันบ่ให้มันเกิดขึ้นได้เมื่อคนเฮาเกิดถึงความเสื่อมของสังขารด้วยอำนาจความชราหรือวันโรคภัยได้ก็จึงบ่ประมาทนี่ล่ะหันหน้าแสวงหาตั้งสงบรักษาสติอารมณ์บ่ให้ฟุ้งซ่านอบรมกุศลให้มันเกิดบริบูรณ์อัปปมาทะเกิดขึ้นได้ด้วยมนสิการถึงความเสื่อมจังซี่จึงเฮ็ดให้ผู้มีอัปปมาทะนั้นมีใจมั่นคงหาที่พึ่งแก่เจ้าของได้ก็คือทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนได้ฝึกพึ่งตนเองได้ด้วยความบ่ประมาทเป็นประจำมันก็สิได้ที่พึ่งที่ประเสริฐเห็นบ่ล่ะมันเข้าหลักที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้นั่นล่ะบ่ผิดที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสดอกเนาะตนแลเป็นที่พึ่งของตนผู้อื่นผู้ใดล่ะสิเป็นที่พึ่งได้เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้วจะย่อมได้ที่พึ่งที่ใดโดยยากเป็นว่านี่อันนี้ก็คือแต่ลักที่พระพุทธเจ้าเป็นว่าไว้เป็นโตที่สองแม่นบ่ล่ะต่อมาอีกให้เฮามีความสำรวมระมัดระวังความสำรวมระมัดระวังก็คือโตสัญญมะนี่ล่ะเนาะความระวังกายระวังวาจาจังซี่ล่ะบ่ประพฤติบ่ทำสิ่งที่เป็นทุจริตบ่ประพฤตินอกลู่นอกทางเพื่อให้ตนได้รับประโยชน์ทางเดียวบ่แลเหลียวถึงความเดือดร้อนความยุ่งยากที่สิเกิดขึ้นแก่ผู้อื่นและก็บ่เว้าถ้อยคําที่มันเป็นทุจริตบ่เว้าถ้อยคําที่มันโกหกหมดเจตเฮ็ดให้ผู้อื่นเข้าใจผิดก่อความเสียหายให้แก่เขาการระวังได้จังซี่ก็เป็นการป้องกันบ่ให้ตนไปทําตัวเว้าตัวอันมีโทษแก่ตนบ่ว่าสิเป็นปัจจุบันบ่ว่าสิเป็นอนาคต

นที่มีสติสำรวมระวังกายครับว่าจาน่ะเพิ่นเอิ้นว่าเป็นคนมีศีลเป็นคนรักษาศีลเนี่ยอันว่าศีลนั่นก็คือการรักษากายครับว่าจาให้ปราศจากโทษปราศจากความผิดที่บัณฑิตส้นสิเพิ่งตำหนิว่าบ่ถือต้องได้เริ่มต้นแต่ประพฤติดีปฏิบัติชอบบ่ประกอบการอันทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายและก็เว้าจาแต่ถ้อยคำเป็นสัตว์เป็นจริงแม่นบ่ล่ะเป็นคำสุภาพน่าเชื่อถือจังซี่เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของศีลเนี่ยบ่ล่ะญาติโยมแต่ศีลนั่นทุกคนสามารถปฏิบัติได้ตามเปภาวะของตนเป็นฆราวาสญาติโยมก็รักษาศีลหาหรือว่าเอาเพิ่มขึ้นมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปจำศีลก็รักษาศีล8แม่นบ่ล่ะเป็นสามเณรก็รักษาศีล10เป็นยาคู่ภิกษุก็รักษาศีล200เจ้าเจตเห็นบ่ล่ะแต่ฆราวาสญาติโยมแต่แม่นว่ารักษาศีล5ได้เป็นประจำมันก็สิเป็นบันไดไต่เต้าก้าวสู่ความเจริญความก้าวหน้าได้เป็นเหตุให้เกิดความเย็นใจเป็นจีไว้ว่างใจของคนทั้งหลายทั้งเป็นเหตุให้เจริญด้วยโภคสมบัติและก็สวรรค์สมบัติได้โดยอัตโนมัติตามมานี่ล่ะนี่ก็คือความสำรวมระมัดระวังที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้ว่ามันเป็นที่พึ่งของพวกเฮาจังซั่นล่ะเนาะเฮาสามีแล้วมันก็สามารถที่สิเป็นที่พึ่งจังซั่นล่ะแต่และก็อีกแนวนึงก็คือว่าคนเฮาเนาะบ่ว่าไผก็ตามแต่ต้องรู้จักในการฝึกฝนอินทรีย์ของเจ้าของเด้แต่ต้องรู้จักในการฝึกฝนฝึกนี่ล่ะแต่ท่านโตเศรษฐโตมนุษย์เสสุนี่ล่ะมนุษย์นี่ต้องฝึกแต่หันนะญาติโยมสมบูรณ์ตัวคนบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตบ่ว่าเขาบ่ว่าเฮาเด้ต้องรู้จักในการฝึกการฝึกเนี่ยมันเฮ็ดให้มีความสงบโดยเฉพาะการฝึกใจแต่การฝึกใจนี่มันเฮ็ดให้มีความสงบให้มีความเย็นมันสิเฮ็ดให้เฮาอยู่ในกรอบแห่งสมาธิเป็นสุจริตจนสามารถข่มจิตข่มใจได้จนสามารถยับยั้งตั้งใจได้และก็ปรับอารมณ์ความคิดให้มันแผ่กว้างโดยเห็นอกเห็นใจผู้อื่นด้วยการที่เฮานี่เอาใจเขามาใส่ใจเฮาเห็นบ่ล่ะใจที่ฝึกได้มันก็เป็นการดีใจมันก็สิมีความมั่นคงแน่วแน่บ่ว่าสิเฮ็ดเวียกงานอันใดก็ตามแต่มันก็สิบ่ท้อแท้แม่นบ่ล่ะพออุปสรรคอันใดก็สิบ่ท้อถอยปล่อยวางหาทางแก้ไขเอาตัวรอดให้มันผ่านพ้นไปได้ทั้งที่เป็นคนที่มองโลกไม่แง่ดีแนมด้วยความเป็นธรรมยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลให้อภัยได้บ่จองเว้นจองกรรมได้เฮ็ดให้อยู่ยังสงบบ่วุ่นวายเห็นบ่ล่ะนี่เรื่องของจิตของใจมันก็ต้องฝึกจังซี่ล่ะเนาะเนี่ยจึงว่าเหตุการณ์ที่มันเห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเนาะน้ําท่วมที่มันเกิดขึ้นทั้งกรุงเทพมหานครเมืองหลวงเนาะนั่นล่ะโอ้เนี่ยมันต้องเนี่ยล่ะคมจิตคมใจคือกันเด้ก็ต้องเอาโตให้มันรอดมาซั่นไปเนี่ยบ่น่าเชื่อคือกันเนาะภาพที่มันเกิดขึ้นหลายผู้หลายคนเด้เนาะติดตามข้อมูลข่าวสารแต่ว่าตอนนี้เบิ่งๆแล้วนี่คือสิลดลงบ้างแหละเนาะน้ํามันคือสิลดแต่แม่นมันบ่มีฝนตื้มเข้ามาว่าซั่นไปเปิ้นก็สิสูบน้ําออกจากสถานที่หม่องนั้นว่าซั่นไปน้ํามันหมดมาตามท่อญาติโยมเนาะเบิ่งข่าวนี่มันหมดมาไฟหมดมาพอสูบออกมันก็หมดมาใต้ท่อนี่แล้วท่อน้ํามันนะท่อน้ําเสียท่อน้ําจิ่มจังซี่ล่ะมันก็หมดมาโอ้ยเนาะกลายเป็นท่วมบ่แม่นท่วมน้อยๆเด้เม็ดครึ่งนี่โอ้มันเกือบถึงอดถึงคอพุ่นได้หั่นน่ะเนาะนี่แหละมันเป็นภาพภาพที่มันเกิดขึ้นเฮาก็แนมเห็นนี่ล่ะเอ้าส่งกำลังใจไปหากันแล้วกันเนาะคนบ่อีหยังนี่บ่แบ่งโสดครับเพิ่นว่าเชียงรายฝนตกแล้วครับเพิ่นว่าคุณสมบุญตํานุเพิ่นก็เข้ามาทักทายทั้ง Facebook ไลฟ์ของสวท.นครพนมเนาะมื้อนี้สวท.นครพนมสวท.อำนาจเจริญสวท.มุกดาหารสวท.ร้อยเอ็ดเนาะเพิ่นมี Facebook ไลฟ์เอ้าทักทายทั้ง Facebook ไลฟ์คุณกรสวยเพิ่นก็เข้ามาคุณครสวยว่าวัดศรีสว่างวันหน้าล่ำบั้นฝ่าหวนมีเทพพธิดาเก้าเทพประบุตรหนึ่งตนคุณแม่แดงคุณไปบุญคุณคมเป็ดจันทกักหน่อยยังเก่ามากคุณวัฒนากัตกันคุณสุดาจันหอมคุณดาวโมหาคุณลำไยบุญประเสริฐมาที่บ้านน้ำท่วมกรุงเทพโอ้เหรอยู่แถวไหนล่ะน้ำท่วมย่อมลำไยบุญประเสริฐที่บ้านน้ำท่วมกับกรุงเทพเป็นว่าโอ้น้ำท่วมน้อยยุคเขตไหนยุคเขตไหนยอมรับใหญ่บุญประเสริฐคุณเด้งบาเบอร์ต่อเจริญ

0: โต๊ะจีนเอาส่งกำลังใจให้เด้อย่อมลำใหญ่บุญประเสริฐเด้อคุณมาลีสายกัญญาเนาะคุณไปย่าป้าจันทานี่บุญไหนเย็นบ่ล่ะครอบครัวแพทย์จีทำมาเข้าฟังไล่กันกับประสบโอตกาไพคือกันได้เนี่ยเนาะเนี่ยเป็นไล่งานมาบอกว่าที่บ้านน้ำท่วมเป็นวันเนาะคุณสิทธิชัยเสาสิงห์คุณสิทธิชัยเสาสิงห์เอากระเข่ามาภาคใต้เนาะคุณราตรีศรีสุดป้าแกกราบนมัสการนนทบุรีน้ำลดแล้วฝนหยุดแล้วเป็นวันเนาะเอานี่ก็เป็นเรื่องของน้ำเนาะคุณต้องมีขันสารัดเนาะเอาภาคใต้กันก็มาคุณใบสีปั้นแสนว่าวัดอินท่าล่ามเจ็บปฏิดา25ตนเจ็บประบุตร1ตนนอบมิตรสักดาพิตักคุณสุปไปใส่ท่านี่คุณปัจจรีเปี้ยนหาเนาะปอมเมกกันปะปาลิศคุณเกิดป้องแก้วพะเน่าคุณป่าเขียวคุณกองสีคุณบันเย็นเนาะเข้ามาภาคใต้เอาได้ตื้อหนองโบตันว่าวัดกระน้อยนี่แม่ออกกำศีลเจ็บปฏิดา7ตนเป็นว่าคุณลำปั้นใจกล้าคุณลำใหญ่โอ้ยอมลำใหญ่บุญประเสริฐเป็นรายงานว่ายกเขตหนองแขมบ่ซั่นเอาส่งกำลังใจเด้อน้ำลดแล้วเนาะน้ำลดแล้วเนี่ยเพิ่นรายงานมาทางนนทบุรีก็บอกว่าน้ำลดแล้วเฮ็ดบ่ล่ะคุณจันเป็นวิจารณบุตรกราบนมัสการออกมาจากวัดก็ดีเทพประบุตร1เทพปฏิดาเข้าต้นเพิ่นว่าเนาะคุณสุพันธ์วิรบันพร้อมเอาอนุโมทนาสาธุเนาะนี่ล่ะบรรยากาศแต่ละปู่แต่ละคนเบิ่งดีล่ะเนาะโอ้จังแม่นคักเนาะนี่ครอบครัวแฟนสีธรรมะก็ถือว่าเป็นผู้มีส่วนในการประสบให้คือกันแน่นอนเนี่ยในเรื่องของการใส่ชีวิตเนี่ยในเรื่องของการรักษากระตนกระโตนี่แหละในการที่เอาใส่ชีวิตมันจะเป็นอย่างไรล่ะเนาะเอาเป็นกำลังใจไงเด้อเป็นกำลังใจไงตัวผู้ตัวคนที่ประสบให้เนาะขนาดนั้นยังมีใจฟังเทศฟังธรรมอยู่กับโมเมนต์ธรรมดาได้เนาะมีกำลังใจมากนั่งฟังเทศฟังธรรมนี่แหละฟังท่านเจ้าคุณเบามาลงตกเปียกตรงกำลังจิตกำลังใจไปวัดไปถึงนอกกะเป็นกำลังใจให้คือฉันทับที่บอกที่ว่านั่นแหละเนาะนี่แหละคือเรื่องของชีวิตอย่างไรอย่างไรกะสำคัญมันก็อยู่ที่จิตที่ใจเนี่ยหรอระมัดระวังใจเนาะฝึกฝนใจไว้ให้ดีเนาะนี่แหละการฝึกใจให้มีความสงบความเย็นบ่ได้เป็นแต่เฮาเด้อแต่คนย่อมลำใหญ่บ่ได้เป็นแต่เฮาผัวเป็นลำบากลำบนน้ำเฮาเบิ่งภาพเนาะแต่ละปู่แต่ละคนโอ้ยเนาะน้ำท่วมนี่มันโอ้ขนาดฝนหัวที่ซื้อเฮาก็ยังโอ้ยว่าดันไปน้ำขนาดไอ้เงื่อนมันมีฝนหัวลงมาจังสันล่ะแต่ยังลำคาญว่าดันไปอันนี้น้ำท่วมจักน้ำอีหยังจังสันล่ะนะมันผสมปนเปกันมาสกปรกบ้างสะอาดบ้างมันก็เป็นน้ำที่บ่ค่อยสะอาดมาหอดบ้านหอดเงื่อนจังสันล่ะมันก็ว่ายิ่งโอ้ยเนาะกว่าสิทำจิตทำใจจังใดจังใดกันนี่ล่ะให้คมจิตคมใจยับยั้งทำใจและครับปรับอารมณ์ความคิดแหมนี่ล่ะให้มันมีกำลังใจอยู่ว่าสันไปนี่ล่ะใจแต่แม่นว่าเข้าฝึกได้เรียบร้อยแล้วใจมันก็ย่อมมันคงย่อมแน่วแน่บ่ว่าสิทำการใดมันก็สิบ่ท้อแท้แม่นบ่ล่ะพออุปสรรคอันใดมันก็สิบ่ท้อถอยหูจักในการปล่อยวางหาทางแก้ไขเอาตัวรอดให้มันผ่านพ้นไปได้นี่ล่ะจึงว่าเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจนี่เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะแต่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่25เป็นบอกว่าจิตตัสสะธัมมโตสาธุจิตตังตันตังสุขาวะหังเป็นบอกแกงสันเนาะการฝึกจิตเป็นความดีจิตที่ฝึกดีแล้วมันจะย่อมนำความสุขมาให้แกงสันละเนาะผู้ที่เฉลียวฉลาดมีปัญญาจะย่อมฝึกจิตของตนให้สงบเย็นให้มันเห็นเอิบเห็นใจผู้อื่นให้ซอยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้การเห็นแกงสันก็ทอครับว่าเป็นการสั่งที่เปิ้งไงครับเจ้าของแต่ละเมื่อจิตได้รับการฝึกฝนดีแล้วกายกับวาจาก็ย่อมสิโอนตามจิตจะคือสงบเย็นไปน้อมแต่ละเมื่อจิตได้รับการฝึกดีแล้วกายกับวาจาก็ย่อมโอนตามจิตจะคือสงบเย็นไปน้อมแต่ละสี่เฮ็ดอีหยังสี่ตั้มอีหยังสี่เว้าสี่จ้าอีหยังมันจะเป็นประโยชน์ปล่อยตามกันเนี่ยล่ะถ้าแม้นว่าบ่ได้ฝึกจิตบ่ได้ฝึกตนมันก็สิกลายเป็นคนที่แข็งเก่าบ่มีความประพฤติชอบทั้งกายวาจาใจแม้สิมีวิชาความหูหลายจังใดมันก็สิปล่อยอีหยังบ่ได้หลายแม่นบ่ล่ะมันก็เลยยากที่สิเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นนี่ในชีวิตของพวกเฮาฮู้จักในการเอาหลักธรรมคําสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้จังซี่ล่ะเนาะนําไปพัฒนาชีวิตนําไปปรับปรุงกระตนกระโตเฮาก็สิมี แต่ชีวิตที่อยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขได้จังซั่นล่ะเอ้าจังได๋จังได๋จ้ะไอ้มีนี่ล่ะความมันความขยันไอ้มีความบ่ประมาทไอ้มีความสำรวมระมัดระวังและก็ที่สำคัญก็คือว่าให้มีการฝึกฝนอบรมอินทรีย์ของเจ้าของอยู่โดยสม่ำเสมอจังซั่นล่ะบ่ว่าสภาวะการที่หยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นแม่นบ่ล่ะเฮาก็สิฮู้เต้าฮู้ท่านมันดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเฮาให้มันเป็นไปด้วยดีได้คือจังกับโบราณโบราณเพิ่นบอกจังซั่นล่ะญาติโยมเด้อแต่ท้องของตนมีแล้วอย่าไปถือหยิบไม่ดีได้ควรรักษาหยิบเข้าผสมเข้าแต่หลังท่านสิเที่ยวตั้งน้ําให้ฟันเหือแห่ทาท่านสิเข้าป่าไม้ให้ทาเต้าเกือบตีนเพิ่นว่าจังซั่นเด้มันเป็นจังซั่นแม่นบ่ล่ะประพฤติปฏิบัติให้มันได้จังซั่นเด้ชีวิตมันก็เป็นจังซี่ล่ะมีสุขมีทุกข์พระเข้ากันไปเนาะบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตนี่ล่ะสุขทุกข์นี่ของกลางมันเที่ยมโลกนี่แหละบ่มีไผหลีกม่มลงหันกูสุคนเพราะฉะนั้นดำเนินชีวิตไปด้วยความมีสติด้วยความมีสัมปชัญญะด้วยการประพฤติตนปฏิบัติกระตนกระโตรักษาชีวิตของเจ้าของแต่สละเนาะเป็นกำลังใจให้สุภุสุขเนอญาติย่อมสุภุสุขเนาะวันเวลามันก็เป็นไปจังสี่ละเนาะชีวิตมันก็เป็นไปตราบใดที่เฮายังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่มันก็ยังประสบพบปะภาวะของความเป็นจริงจังสี่เนาะเข้าใจความเป็นจริงแล้วเฮาก็เฮ็ดบุญกุศลเฮาก็เฮ็ดคุณงามความดีคือจังกับวันศีลวันพระที่ผ่านมานี่ละเฮาก็เฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลเฮ็ดคุณงามความดีไปจังซั่นล่ะเนาะชื่อว่าข้องคุ้นคำไปซ้ำเป็นประโยชน์เฒ่าแก่เด็กหนุ่มหน่อยทําได้ก็ฮงเฮืองจังซั่นล่ะเนาะเพราะฉะนั้นอย่าไปเฮ็ดอย่าไปทําในสิ่งที่มันเป็นความบ่ดีบ่งามความชั่วความเสียหายเนาะเพิ่นจึงเว้าอย่าได้คิดกอดเกี่ยวกับบาปหนานักให้เอาบุญเป็นสหายร่วมเฮือนเฮียงซ้อนจังซี่ล่ะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นกําลังใจให้สุภุสุคนในการดําเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของเนาะขณะนี้ออกตนญาติโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมะอยู่เด้ออาตมาปากเกี่ยวคุณพระเทพวราจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเบานั่งตาสู่ออกตนญาติโยมฟังมาให้ก่อขึ้นกะติธรรมในการดำรงตนปฏิบัติโตออกตนญาติโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอขึ้นสิ่งหนึ่งประการใดแนะนำตั้งรายการก็อย่าลืมเด้ที่นั้นจดหมายก็มาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะเนี่ยรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงชัดเจนบ่ชัดเจนฟังอยู่คลื่นใดหม่องใดก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นออกสัญญาณย่อมเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นหลักบ่ว่าสิเป็นวิทยุคลื่นชุมชนวิทยุคลื่นหลักอะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญเนาะ 103.25 ท่านพ่ออนันต์ปัดจิมป้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร 99.25 เนาะพ่อจตุดาโกรธปัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัด 101 94ท่านพ่อพ่อมป้อนเสียงตั้มสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครพนม 90.25 เนาะท่านพ่อปานุมัชชิมาและก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็สิมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ 97.5 ท่านผอ.จิราป้อนนิยมตรงขออนุโมทนาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะและก็ยังมี NBT TV อีสานบอมเบ้ท่านผอ.สุภต้นนำวงเนาะและก็คุณสุดใจสุขสายเป็นได้สร้างงานนำรายการออกอากาศทั้ง NBT TV อีสานขออนุโมทนาขอบคุณเนาะและก็วิทยุชุมชนอีกหลายคลื่นเนาะบ่ว่าสิเป็นวิทยุเพื่อการศึกษาเรื่องนกท่าย่อมสมปันย่อมเก็มเป็ดปลื้มจิตนอกวิทยุลูกสาวปัญญาเรดิโอเศรษฐีผู้หญิงใหญ่มหาแป้นตั้งคุดกับปุ่นเนาะแต่ขึ้นของเจียมเรดิโอน้ำแตงหน่อยสีเมืองใหม่ย่อมบันต้องดับบทวิทยุธงปับป้าสาวเมืองต่างสุวรรณภูมิลอยเอ็ดเนาะขึ้น 87.7 หายโสตอนคุณสังคมคนนำอ้อยขึ้นก่อนหน่อยเรดิโอพอธนาคารต้องคุณทางอำเภอเกื่องในและกะเสมาปั้นตีบันเปือยหรืออำนาจคุณพุ่มเดชามัตระวงเนาะขอกระจายข่าวเสียงตามสายตามโมบันวัดว่าอารามจุ่มจนเนาะขออนุโมทนาขอบคุณหลายๆก็แล้วกันเนาะจะเลื่อนป้อนว่าจังไหนเนาะ
1: นมัสการหลวงปู่กลับมาฮอดบ้านแล้วค
0: ่
1: ะ
0: เอาอนุโมทนาสาธุสาธุ
1: อืมอีกคนค่ะ
0: เออดีแล้วดีแล้วเอาอนุโมทนา
1: ค่ะเทพบุตรค่ะ
0: เออแล้วมีเทพปฏิดาตั้ง15เนาะ เทพประมุตอาหาเนาะสาธุสาธุอนุโมทนาเป็นไล่งานเป็นไปจำศีลเป็นอยากไล่งานมากจังสันละเนาะเอาอนุโมทนาขอบคุณแกแล้วกันเนาะนี่ยังมีผู้เข้ามาทักทายคุณนันเลมอนต้องส้มผู้คุณราตรีศรีสุทธาฟังธรรมะเอ็ดให้เกิดปัญญามีสติเป็นว่าเอาสาธุคุณอารัญญานี่คุณหยุดต่อพ้องการจนาศีคุณสมหมายแม่ปีอมศิลเนาะกลุ่มอองคุณแกนจันคุณสีเขียวป้อนคุณวันวังแก้วคุณอำไพคุณกำปุ่นล่องอาสารวัดธรรมพระศรีหาวนาล่ามบันเราจะเลิ่นอำนาจมีเทพประบุษหาสนเทพปัญจิดาสิบสามเป็นว่าเป็นนะเป็นไล่งานมากคุณใหญ่หน่อยอุบลคุณสุพันคุณสุปไส้คุณนิดคุณราตรีเนาะต่อมาทางใต้ทางเปลี่ยนบุกไหลเด้คุณต้องมีขันสาลัดเนาะคุณกรสวยคุณแม่แดงคุณไปบุญเอฟเอ็มยังเข้ามาคุณนัทวัฒน์สมปดป้องคุณตัศนีคุณปิยธิดาคนมาจากดินเปล่ากินผู้ใต้คุณปราณีเพิ่มปูนเนาะเข้ามาทางใต้คุณฟงบินตั้มเป็นเข้ามาทางใต้ทางเปลี่ยนบุกไหลคุณสังวันปื่นท้องเนาะและก็ยังมีคุณบับเป็กคุณประวิตรนักบุญคุณจันเซนเป็นเข้ามาทางใต้ยายสีดีดวงปั้นเนาะนี่เข้ามาทางใต้ครอบครัวแผนที่ธรรมะเอาแต่ละผู้แต่ละคนเป็นติดตามรับชมรับฟังเป็นแก่อยากเข้ามาทางใต้ก็บ่ว่ากันเนี่ยเป็นนำจิตนำใจมาเยี่ยมยามถามข่าวกันตั้งเฟซบุ๊กไล่จังสันละแต่ทางใต้กันเป็นนำจิตนำใจคนเฮานี่แต่บ่มีนำจิตนำใจแต่แม่นบ่สนใจไล่การอีหลีนี่บ่ได้เข้ามาทางใต้บ่หัวซ่าเด้แต่วันที่คือสิ่งเกี่ยวกันเอาใจใส่ว่าสันไปเข้ามาทักทายทั้งเฟซบุ๊กไลน์เนาะติดตามรับชมรับฟังเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นสีสันของรายการแผนที่ธรรมะอย่างนั้นล่ะเนาะนี่ยายน้องพบจริงอันกั้นเป็นกันน้อมกราบสาธุมากคือกันเนาะคุณยายเอิญเอิญแอนนาหมู่น่ะเนาะเป็นเข้ามาทักทายทั้งเฟซบุ๊กไลน์เนาะกะมือว่านนี่กะโอ้บรรยากาศญาติโยมกะโอ้เอาใจใส่ดีเด้เอาใจใส่ในบุญห่อเขาใหญ่ว่าซั่นไปอยู่วัดมานี่วันหน้าล่ำวัดป้าหน่อยนี่ออกต้นญาติโยมกับป้ากันเอาพ่อเขาใหญ่มาประกอบพิธีเพื่อเอาไปย้ายกันโอ้หลายเลยเมื่อวานเนี่ยได้บรรยากาศดีดีญาติโยมสมบูรณ์สมบัติเนาะอยู่วัดมานี่วันหน้าล่ำกับบัดมือละเมื่อวานนี่แต่ว่าท่านเดี๋ยวคุณเมื่อวานนี่ก็ว้อยเนาะระมัดระวังสุขภาพเนาะซ่อมสุขภาพเมื่อวานนี่ซ่อมสุขภาพแต่จะดีขึ้นมากพ่อเฮาซ่อมเฮารักษามันแน่สุขภาพร่างกายนี่มันก็ปรับตนปรับตัวของมันได้ดีจึงว่าได้มาเว้ามาจาสู่ออกต้นญาติย่อมปังเกือบสิปกติเด้นอนเมื่อวานนี่นอนจึงว่าย่ำมื้อแรงบ่ได้ไปตำบัดแต่ว่าย่ำเต้าแต่ย่ำเต้านี่ก็ลงสันจังหันนำกูบาย่ำเปี้ยนกับลงสันเปี้ยนย่ำใบกับลงอุโบสถฟังปะปะจีหมอกว่าสันไปแต่ว่าย่ำมือแรงนี่บอกท่านผู้ซอยเจ้าอาวาสบอกคณะสงฆ์เพิ่นบอกว่าจังไหนจังไหนพากันนี่ล่ะไปทำบัตรพาญาติพาโยมทำบัตรสวดบนเนเดอร์ผมบ่ไหวว่าสันมันเจ็บมันเจ็บไอ้มองเอิบนี่นะหน้าท้องมองเอิบมันไอหลายญาติย่อมสมบูรณ์สมควรไอจนเจ็บไปจากผู้ใดก็ไอจนเจ็บหน้าเอิบเจ็บท้องอยู่บอกโอ้ยมันทรมานทรมานแต่ๆเนี่ยหั่นบ่แม่นธรรมดาแต่ว่ากับพักผ่อนฉันน้ำเพิ่งผสมหมักเน่าเนาะฉันยาเข้าไปจังซั่นล่ะเนาะแล้วก็มันมียาอีหยังที่เป็นมันเขาเฮ็ดเป็นยาอีหยังก็ยาพ่นนี่นะเป็นยาพ่นนี่นะเมาสเปรย์นี่นะพ่นอยู่หั่นละเพราะว่าให้มันไอหน่อยลงมันไออยู่แต่ว่าให้มันไอหน่อยลงว่าซั่นไปก็รู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยพอดีขึ้นแล้วจึงว่าได้เว้าได้ชากับญาติกับโยมย่ํามื้อเช้าได้นี่โอ้จะแม่นดีเด้เป็นจังบุญอยู่เด้ได้เว้าได้ชาสู่กันและกันปังจังซั่นนะก็นี่ล่ะถนอมสุขภาพฉันน้ําอุ่นๆไปเยียวยามันไปจังซั่นล่ะเนาะมันก็ธรรมดาว่าพญาติสัมมมหิปญาติงานาติโตนี่ล่ะมันโอ้ยธรรมดาธรรมดาแต่ว่าออกต้นญาติย่อมแปลกเด้อากาศเย็นๆย่ำมือเต่านี่ปัดนี่ล่ะในกระตนกระโตตันจะคุ้นปัดมีเหือเด้เหือเด้เด้แสดงว่ามันขวะบ่เนี่ยแสดงว่าอาการไข่กระหายเนาะมันมีอาการไอ้เหือมันสิซึมในร่างกายของเฮานี่ผู้ใดเคยเป็นแสดงว่ามันขวะเด้เนาะมันขวะมันเริ่มดีขึ้นเหือในร่างกายเนี่ยน้ำใน มันขับของเสียในร่างกายของเฮาเนี่ยมันสะสมมาโดดมานานว่าซั่นไปนะเฮ็ดบ่ล่ะเออเป็นคือกันเนาะโรคไข้ไข้เจ็บนี่ก็ได้โอ้ยจังแม่นคักได้เนาะเอ้าเป็นแล้วก็หายเออเป็นละหายหายเศร้าเศร้าแล้วก็มานั่งเว้านั่งจ๋าสู่ญาติสู่ย่อมฟังนี่ล่ะเนาะเนี่ยสวัสดิ์บ่ลงคอเป็นไสได้ญาติย่อมสมบูรณ์สมบันเออนกยกเว้นว่าวัดมันลงคอจึงสิเว้ากับญาติกับย่อมบ่ได้ขนาดบ่ว่านี่เสียงเปลี่ยนเลยดังนั้นน่ะเปลี่ยนเพี้ยนไปเลยในตอนต้นๆเนาะโอ้ยว่าซั่นเอ้รอดบ่เนาะว่าซั่นเนาะสิเว้าเว้าไปนํากันกันไอไปนําจังซั่นน่ะแต่ว่าจบเสืออยู่ได้ล่ะเว้าจบรายการเว้าเรื่องบุญเขาฝากแหมตัวญาติตัวย่อมได้สบายว่าซั่นไปนี่ล่ะบรรยากาศของชีวิตชีวิตของเฮามันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนี่คุณเพียงปั้นมาหาคุณกองต้องออนทีทเนาะคุณใหญ่เอิญเอิญแอนนาคุณน่ะยังเข้ามาทักทายได้นี่เนาะเข้ามาทักทายกันได้บรรยากาศชีวิตคุณชาติภากาก็ยังเข้ามาทักทายพระอธิการตุ้ยกะตะสาโลเป็นก็ยังเข้ามาทักทายเนาะนี่ล่ะจัดไล่กันจับญาติกับย่อมได้นี่ก็แสดงว่าใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เพราะว่านี่ล่ะประคับประคองร่างกายกระตนกระโตแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้ก็ส่งกำลังใจเนาะส่งกำลังใจฮะผู้ที่เป็นประสบภัยพวกเอ้าตั้งหลายตั้งปวงกันนี่ล่ะกับมีดแต่กำลังใจเนาะบ่หนาเสื้อคือกันได้ว่าเมืองหลวงเนาะโอ้เมืองหลวงเนี่ยย่อมสมบูรณ์สควันย่อมสีมาล่าว่าย่อมเคยไอหลายจนเจ็บฟองเจ็บสี่คล้องทรมานสุดๆแม่นคือตื่นต้องเนาะตื่นต้องนั่นล่ะมันเป็นจังสั่นล่ะโรคไข้ไข้เจ็บมันก็สามารถเบียดเบียนเฮาได้ตัวปู่ตัวคนเนาะคุณพี่ตักป้องเพชรคุณกองต้องอ่อนจิตคุณบุญเติมกันตีคุณเผาวันดอนแสนพันกราบสวัสดีครับผมเปิ้นว่าเนาะเฮาทักทายกันเข้ามานี่ล่ะคือบรรยากาศของชีวิตบรรยากาศของการดำเนินตนปฏิบัติโตเนาะมันจะมีบ้างทุกบ้างทุกบ้างกะเก่ากันไปบ่ว่าเพิ่นบ่ว่าโตมันจะมีล่ะเนาะโรคไข้ไข้เจ็บมันสามารถมาเบียดเบียนเฮาได้อยู่โดยสม่ำเสมอเพียงแต่ว่าถ้าเฮาฮู้เท่าฮู้ทันมันฮู้จักในการบริหารจัดการรักษากระตนกระโตเฮาก็สิสามารถอยู่รอดปลอดภัยครับสถานการณ์สถานภาพของความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างเนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ย่อมสุขุตุคนเนาะมาถึงช่วงสุดท้ายได้มาเนี่ยเดี๋ยวสิเว้านิทานเรื่องหนึ่งสู่ฟังมันมีนิทานแต่ว่าก่อนสิฟังนิทานเนี่ยต้องของอากยานสักก่อนว่าจันไปลูกหลานต้องอากยานหลวงปอสักก่อนเด้อว่าจังไหนก็เนี่ยยามยังน้อยให้เจ้ามันเฮี้ยนคุณบนเฮามีสิยศสูงเพียงฟ้าไปพ่ายหน้าหาเงินได้ล้านหมื่นไปปลูกความโหตื่นเงินเบี้ยบอกแกนทองที่เอาจำเอาได้ลูกหลานเด้อเป็นคนโง่ผู้ดีของพ่อของแม่เป็นคนโง่ผู้ดีของครูบาอาจารย์เนาะโอ้นี่คุณท่องรอศีลาเลิศกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเพิ่งมาแต่วัดขะน้อยเป็นว่าเนาะคุณราตรีศรีสุดภาวาตื่นเฝ้าฟังธรรมะออกมาเบิ่งสถานการณ์ถนนหนทางโพน่ะคุณวันไส้สายโสดาเข้ามาเนาะคุณน้องก้านสุวรรณไตรวะไอ้ขอให้ท่านเจ้าคุณหายไวๆว่าท่านไปเอาสาธุอนุโมทนาเนาะอนุโมทนาอ๋อเป็นรายงานคุณต้องรอศีลาเลิศวัดนิรมิตตาดแค้นมุกดาหารเนาะเป็นรายงานมาเอาสาธุเป็นรายงานมามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เมืองหลวงหม่องหนึ่งที่คนต่างก็เว้ากันว่าเป็นเมืองที่เจริญหงเงื่องหลายมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างและก็ในเมืองนั้นมีเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีเงินหลายกว่าเศรษฐีผู้ใดในเมืองเดียวกันการที่เศรษฐีผู้นั้นเรามีเงินหลายกว่าเศรษฐีคนอื่นๆตัวปู่ตัวคนนั้นก็ย้อนเหตุผลที่ว่าเศรษฐีผู้นี้เรามีความพึงพอใจในการเก็บเงินไว้โดยบ่มีการใส่จ่ายเงินที่เก็บนั่นเลยเขามีแต่เก็บไว้ให้เพิ่มจำนวนหลายขึ้นหลายขึ้นทุกเดือนคนทั้งหลายบัดนี้เมื่อได้พ่อได้เห็น ก็สิมีความเข้าใจว่าท่านเปรตผีผู้นี้เป็นคนมีความสุขดีบ่มีผู้ใดในเมืองนี้เสมอเหมือนได้เลยยิ่งมีเงินหลายขึ้นปานใดก็คงสิมีความสุขหลายขึ้นปานนั้นอย่างแน่นอนแต่ว่าในความเป็นจริงปรากฏว่ามันตรงกันข้ามเลยเพราะว่ายิ่งมีเงินหลายขึ้นปานใดจะยิ่งบ่มีความสุขหลายขึ้นปานนั้นเพราะว่าการที่มีเงินหลวงหลายนี่เฮ็ดให้เศรษฐีต้องเป็นห่วงเป็นทุกข์ย่านพวกโจรสิมาปล้นสะดมย่านคนสิมาทำลายย่านไฟสิไหม้ย่านน้ำสิท่วมย่านต่างๆหน้าจีปาถะบ่หยุดบ่หย่อนความทุกข์มันก็เลยมากลุ่มมาลุ่มความวิตกกังวลก็มากลุ่มมาลุ่มหาเวลาที่สิสบายใจบ่ได้เลยในขณะที่หมู่มนุษย์ทั้งหลายเขานอนหลับกันอย่างสุขสบายเศรษฐีใหญ่ปูนี่ก็บ่เป็นอันได้หลับได้นอนย้อนว่าเป็นห่วงเงินทองต้องนั่งทางตาเป่าคือจังกับคนใส่จีเป่าค่อยหลับใส่ปูเป็นเจ้านายจังไรกะจังสั้นซึ่งท่านเศรษฐีปูนี่ก็หูดีว่าเงินทองของเขานี้ถ้าแม้นว่าเขาใส่ใจไปเสียบ้างอย่างคนธรรมดาทั้งหลายทั่วไปก็บ่ต้องเป็นห่วงเป็นใยจังซั่นนี่ล่ะพอกตนญาติโยมโซโปโซฟันนี่ท่านมันก็เลยจบลงจังซี่เนาะเออลองคิดเบิ่งเด้อวันนี้ท่านเรื่องนี้มันสอนเฮาให้ฮู้หยังเนาะเออแต่ว่าห่วยมื้อนี้วันที่27เด้อเนาะมื้อนี้วันที่27เดี๋ยวข่าวบุญนี่เพิ่นนิดนึงเด้อเออวันที่27มื้อนี้วัดมงคุณในวัดมงคุณในวัดมงคุณในตำบลเราเสือโปกอำเภอเราเสือโปกนี่งานบุญสังฆทานเป็นตัวนี้เนาะวัดมงคุณในตำบลเราเสือโปกอำเภอเราเสือโปกนี่เจ้าอาวาสท่านพระครูมงคลรัตนบนเนี่ยเจ้าอาวาสวัดมงคุณในนี่เป็นนิมนต์ท่านเจ้าคุณผู้ละแล้วเวียกแล้วงานจักประมาณ 9:00 ผู้ละจึงสิได้เดินทางไปเนาะ 9:00 กว่าๆจักหน่อยผู้ละเนาะโอ้วัดมงคุณในตำบลเราเสือโปกเนาะเมื่อนี้เพิ่นเอาบุญตัวนี้เพิ่นเอาบุญสังฆทานเนาะอนุโมทนาบุญนำเพิ่นเนาะอนุโมทนาบุญนำเพิ่นออกต้นญาติโยมเป็นจังได๋ล่ะนี่ท่านบังหันนี่ท่านบังหันมันสอนเฮาให้ฮู้อีหยังนี่นี่ท่านเรื่องนี้สอนเฮาให้ฮู้สิ่งที่ดีได้เพราะว่ามันสอนเฮาให้ได้ฮู้ว่าการผูกพันกับอีหยังจนเกินพอดีเนี่ยมันก็ย่อมมีความทุกข์เป็นธรรมดานี่ล่ะแม้สิมีเงินหลวงหลายถ้าแม่นว่าบ่ฮู้จักในการใส่ใจให้มันเป็นประโยชน์ก็บ่แม่นว่าเงินมันสิสร้างความสุขได้ได้ความสุขที่สิมีได้เพราะเฮาฮู้จักใส่เงินให้มันเป็นประโยชน์เนี่ยเฮาต้องเป็นเจ้านายของเงินบ่แม่นเป็นทาสของเงินมันจึงสิพบปอความสุขที่แท้จริงนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะคนเฮานี่ถ้าฮู้จักเนาะฮู้จักความเป็นบ้านจังซั่นเด้ฮู้จักความฮู้จักใส่ฮู้จักใจนี่ล่ะฮู้จักในการเบิ่งแย่งดูแลจังซั่นล่ะเนาะเอาอันนี้ก็เป็นนิทานลองนําไปคิดกันแล้วกันโอ้นี่ยังมีเข้ามาทักทายคุณใจยันปานิดคุณหนูน้องเราคุณวันไส้สายโสดาคุณต้องดาสีสุขสังวีคุณจุรีรัตน์บุญสายันคุณเตี้ยนเตี้ยนคนกำน้องก้องยิ่งคนเป็ดจะรัดเจ็บดูคนน่ะเป็นยังเข้ามาทักทายคนลุงแดงเนาะเป็นยังเข้ามาทักทายได้นี่เนาะโอ้ยเนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งคุณเด้อทั้งกรุงเทพมหานครเป็นเนาะโอ้ยจังแวนคักเนาะบางเดือนเรื่องที่เฮาคาดบ่ถึงว่ามันสิบ่หน้าปิ้นไปได้หั่นน่ะว่าซั่นน่ะมันจะเกิดมีได้เด้อนั่นเนาะน้ำท่วมว่าซั่นไปสิไปคิดว่าน้ำมันสิไปท่วมอยู่ทั้งกรุงเทพเนาะกรุงเทพมหานครน้ำท่วมว่าซั่นไปล่ะสิไปคิดถึงว่ามันสิท่วมนะอากาศส่งกำลังใจนี่ล่ะมันสามารถเป็นไปได้บัดล่ะโลกของเฮาตัวเมื่อเนี่ยภาวะของความเป็นโลกเนี่ยโอ้จักอีหยังต่อบ่อีหยังเด้เพราะฉะนั้นนี่สำคัญที่สุดก็คือเฮาอยู่ในโลกเฮากับฮู้จักในการปรับจิตปรับใจปรับกระตนกระโตให้มันเข้ากับโลกได้มันก็สบายแค่ซั่นล่ะเนาะสิ่งสำคัญก็คือให้ฮู้จักในการใช้ชีวิตของเจ้าของให้มันเป็นไปตามกลไกของมันแค่ซั่นล่ะย่ำทุกข์ก็มีย่ำทุกข์ก็มีแม่นบ่ล่ะย่อมพ่นพันสมสุวรรณว่าขอท่อหม้อฝนตก3วัน3คืนแล้วน้ำมันก็เลยท่วมเพิ่นว่าย่อมพ่นพันสมสุวรรณเพิ่นก็อยู่แถวพุ่นเนาะโอ้ ฝนตก 33,000 ขึ้นเนาะนี่เขาช่วยไว้ว่าต่อไปนี่ฝนมันสิตก 77,000 ขึ้นเด้เนาะ77,000 ขึ้นอันนี้เฉพาะ 33,000 ขึ้นก็ยังท่วมหนักปานนี้เนาะถ้า 77,000 ขึ้นนี่มันสิปานใดล่ะย่อมป้อนพันสมสุวรรณโอ้ยจังแม่นคักเนาะนี่ 33,000 ขึ้นเพิ่นว่าเบิดเวลาแล้วพ่อเนาะเดี๋ยวค่อยประกอบกันในมือใหม่วันใหม่กันแล้วกันเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตเป็นกำลังใจให้สุโปโซคอนจังไดจังไดแม่นสิท่วมและแรงขาดแบ่งบ่สมบูรณ์ประเภทนี้ทำบุญพ่อแม่เฮาบ่เคยจิ้มนั่นแหละเด้อออกสัญญาย่อมเอาจังสั่นกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาญาติย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งจะเริ่มจะเริ่มวงเรื่องตลอดกาลนั่นเทินขอจะเริ่มพร
2: มาเที่ยวที่จังหวัดอุบลราชธานีสัมผัสความงามทางวัฒนธรรมและธรรมชาติที่น่าทึ่งเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกสุดพิเศษจากภูมิปัญญาท้องถิ่นลิ้มรสอาหารที่หลากหลายและมีเอกลักษณ์เที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569อยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคิดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: ข่าวเช้าของเราวันนี้ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและก็สมุทรปราการนะคะเข้าสู่เช้าวันที่4ที่ฝนตกลงมาแม้ว่าปริมาณฝนจะไม่มากแต่ว่ายังคงตกต่อเนื่องก็เลยทำให้มีน้ำท่วมขังบางพื้นที่เนี่ยก็น้ำท่วมสูงในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบนอกกรุงเทพมหานครหลายบ้านเนี่ยท่วมมาตั้งแต่คืนวันเสาร์แล้วนะคะเราสองคนก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยเช่นเดียวกันก็ทำให้ล่าสุดเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติค่ะให้วันนี้28และพรุ่งนี้29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเดินทางของประชาชนค่ะและเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นจำนวน 1,000 ชุดเพื่อไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร3เขตได้แก่ชุมชนวัชรพล3เขตสายไหมชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นเขตประเวศและชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2เขตบางนาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
0: อย่างที่คุณจิตนาบอกไปนะครับว่าน้ำท่วมในครั้งนี้ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นนะครับยังมีพื้นที่อื่นๆภาคกลางภาคตะวันออก
1: ค่ะ
0: ในพื้นที่ต่างๆที่พายุจะไปถึงนายกรัฐมนตรีก็มองเห็นแล้วก็ทันทีที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์บริเวณคลองเปรมประชากรก่อนนะครับเพื่อแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยยืนยันว่าจะเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงการระบายน้ำที่คลองเปรมประชากรครับบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4ให้กำลังใจพร้อมกับมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยและก็กลุ่มเปราะบางณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนวัยสาลีอนุสรณ์โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เต็มที่แต่สำหรับผู้ที่รุกล้ำตามลำคลองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายนะครับ
2: เรารับผิดชอบในหน้าที่ของเราเต็มที่อยู่แล้วนะครับการที่เราก็ได้จัดสรรทุกองคาพยพที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็ได้เร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์หลายๆที่ก็คลี่คลายลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะไปเน้นในที่ที่มันมีอย่างยกตัวอย่างในคลอง เปรมประชากรเนี่ยวันนี้ผู้สื่อข่าวเห็นนะครับว่าคนลุกล้ำเนี่ยนะครับก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายนะส่วนที่ไม่ลุกล้ำเขาสร้างเขื่อนเรียบร้อยนะครับตรงพื้นที่หลังเขื่อนตลิ่งไม่มีน้ำท่วมเลยแม้แต่น้อยมีแต่ส่วนที่ลุกล้ำมาทั้งสองฝั่งทำให้คลองที่มันเคยกว้างขนาดนี้ก็เหลือแคบอยู่ขนาดนี้นี่แหละครับส่วนเป็นส่วนหลักที่ทำให้เกิดน้ำท่วมขังนะครับในเขตพื้นที่รอบคลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมเรียนครับกฎหมายเราก็มีเราก็อลุ่มอล่วยกันมาแต่ว่าอีกหน่อยถ้ามันเจออย่างนี้ทุกปีผมก็คงต้องใช้กฎหมายอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่ครับนะครับแล้วก็รู้สึกเสียใจแล้วก็มีความกังวลใจมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนนะครับอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ
0: ส่วนการแถลงข่าวก่อนลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีระบุถึงสาเหตุของน้ำท่วมขังว่าเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินความสามารถในการระบายน้ำประกอบกับมีการบริหารจัดการน้ำเหนือเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างให้น้อยที่สุดทั้งนี้รัฐบาลได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจเต็มในการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประสบปัญหาฉุกเฉินได้ทันทีโดยเน้นย้ำความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอันดับแรกส่วนการเยียวยากระทรวงมหาดไทยจะเร่งดำเนินการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุดตามรูปแบบการฟื้นฟูจากเหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งประสานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินประกันให้กับประชาชนครับ
2: ในเรื่องของการเยียวยานะครับครั้งนี้เราจะมีการเร่งรัดการดำเนินการเยียวยาและชดเชยความเสียหายนะครับให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยให้รวดเร็วที่สุดนะครับกระทรวงมหาดไทยจะทำการเร่งรวบรวมรายชื่อสำรวจความเสียหายนะครับของผู้ประสบภัยที่เป็นรายครอบครัวที่เข้าข่ายได้รับความช่วยเหลือตามกรอบของกฎหมายซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้เร่งประสานงานให้กระบวนการการเยียวยาได้รับการอนุมัติโดยเร็วที่สุดนะครับในเรื่องของการฟื้นฟูและการสำรวจความเสียหายดังกล่าวนะครับทางปลัดกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยนะครับพวกเขาเหล่านั้นจะต้องจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นรายพื้นที่ทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้ทั้งเมืองน้ำแห้งเสียก่อนจึงค่อยจะมาจัดทำแผนฟื้นฟูเป็นภาพใหญ่นะครับตรงนี้น้ำลดตรงไหนเข้าไปเร่งดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำการชดเชยทำการสำรวจความเสียหายเยียวยาผู้ประสบภัยนะครับ
0: ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระยะยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทางเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รายงานผลการศึกษาความพร้อมของโครงการระบายน้ำเส้นทางชัยนาทป่าสักอ่าวไทยแล้วโดยพบว่ามีความคุ้มค่าและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากตอนบนของประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้มวลน้ำไหลทะลักลงมาสร้างผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานครจึงเตรียมนำเสนอโครงการนี้เข้าสู่การพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันอังคารที่29กันยายนนี
2: ้เพราะฉะนั้นในการประชุมคณะมนตรีในวันอังคารที่ถึงนี้นะครับทางคณะมนตรีก็จะได้พิจารณาและก็ให้ความเห็นชอบต่อการดำเนินโครงการนี้ทันทีนะครับซึ่งทางสำนักงบประมาณก็จะได้รับแจ้งมาจากทางท่านรัฐมนตรีพระดอนว่าทางสำนักงบประมาณก็ได้เตรียมงบประมาณไว้สำหรับโครงการนี้นะครับในส่วนงบประมาณปี2570กันไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพื่อที่จะทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็ได้ตั้งใจไว้ว่าถ้าวันหนึ่งมีโอกาสที่จะผลักดันให้โครงการนี้เกิดความสำเร็จให้ได้นะครับซึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโครงการชัยนาทป่าสักอ่าวไทยหรือเจ้าพระยาคู่ขนานเนี่ยนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างเต็มที่ว่าจะเป็น สิ่งที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จในขณะที่ผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นสิ่งที่เราได้เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาว
0: นายกรัฐมนตรีได้ส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยและขอขอบคุณประชาชนในความเข้าใจและความร่วมมือที่ดียิ่งที่ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยกู้ภัยต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคนนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลจะดำเนินการทุกอย่างในความสามารถที่มีอยู่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำ

0: ความเป็นปกติสุขกลับขึ้นมาอย่างพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
1: และในช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปินะคะจุดนี้มีน้ำท่วมสูงเช่นกันเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมทั้งรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่จากพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ให้กำลังใจกับอาสาสมัครกู้ภัยที่มาทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่คลองจันเขตบางกะปิและยังได้พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและทีมงานสุดซอยที่เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงเรือไปแจกถุงยางชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันซึ่งในพื้นที่มีระดับน้ำท่วมสูง1เมตร50เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้ร้องขอให้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
0: อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในที่ประชุมนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานให้บูรณาการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อเนื่องเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารข้อมูลน้ำและสภาพอากาศให้มีความเข้าใจง่ายและทันต่อสถานการณ์รวมถึงการตรวจความพร้อมเครื่องสูบน้ำศูนย์พักพิงแล้วก็สถานพยาบาลรองรับผู้ได้รับผลกระทบให้ทั่วถึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษโดยมีคณะรัฐมนตรีบางส่วนเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวในที่ประชุมว่าจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้เกิดภาวะน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกแต่ว่าในเขตกรุงเทพมหานครเริ่มมีแนวโน้มลดลงสู่ระดับปานกลางถึงเบาซึ่งคาดว่าสถานการณ์จะไม่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเร่งรัดเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดโดยเน้นความปลอดภัยตลอดจนสั่งเตรียมความพร้อมทั้งศูนย์พักพิงอาหารถุงยางชีพและสถานพยาบาลโดยรัฐบาลพร้อมทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อการเยียวยาและจ่ายเงินชดเชยเป็นไปตามพระราชบัญญัติภัยพิบัติ
2: ท่านยกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่เห็นอย่างเป็นรูปธรรมเช่นถ้าเราไม่ประกาศให้มันเป็นวันหยุดราชการพิเศษเนี่ยอย่างก่อนยกตัวอย่างว่าถ้าในวันจันทร์หรือวันอังคารนี้นะครับเกิดมีประชาชนคนใดที่ต้องถูกเรียกไปขึ้นศาลถูกไปให้ปากคำนะครับต้องไปแสดงตนในกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับซึ่งถ้าแล้วก็มีบทบัญญัติว่าถ้าไม่มาเนี่ยก็อาจจะเข้าข่ายต้องถูกหมายเรียกหมายจับหรือว่าดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นการสร้างความยุ่งยากให้กับเขาเกิดขึ้นนะครับแล้วตลอดแล้วก็ในเรื่องของสถานศึกษานะครับความปลอดภัยของตุ๊กตุ๊กหลานๆน้องๆที่จะต้องเดินทางไปเรียนหนังสือนะครับในช่วงที่บ้านแถวบ้านถึงน้ำท่วมอยู่นะครับการคมนาคมการเดินทางไม่สะดวกก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นะครับ
0: ทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีและการตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมว่านายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการเร่งด่วน14ข้อเพื่อบูรณาการการช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุมอาทิรัฐบาลสั่งการระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนโดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังประสานสถานที่ราชการเพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำยานพาหนะเข้าจอดฟรีขณะที่กองทัพได้นำรถบรรทุกทหารเข้าสนับสนุนการอพยพและขนย้ายสิ่งของพร้อมทั้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนทั้งนี้ยังสั่งการให้สำนักงานกพ.พิจารณาแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือ work from home พร้อมขอความร่วมมือเอกชนเพื่อลดผลกระทบด้านการเดินทางตลอดจนกำชับระบบสาธารณูปโภคทั้งไฟฟ้าประปาให้พร้อมเข้าตัดไฟและซ่อมแซมอย่างปลอดภัยรวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางและจัดเตรียมศูนย์พักพิงอย่างรอบด้านครับ
3: ให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้มีการรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศสถานการณ์น้ำและภัยพิบัติอย่างเป็นระบบพร้อมแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างทันท่วงทีดังนี้สทนชและกระทรวงเกษตรโดยกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำมหาไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกทม.เป็นหน่วยหลักในการแจ้งเตือนภัยและสนับสนุนการอพยพกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักในการให้ข้อมูลและนำเสนอสภาพภูมิอากาศด้วยข้อความสื่อสารที่สามารถเข้าใจได้ง่ายสทนช.และที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลการคาดการณ์สภาพอากาศสถานการณ์น้ำพร้อมประสานปฏิบัติงานร่วมกับมหาไทยและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ
0: ในส่วนของการบริหารจัดการข้อมูลรัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยหรือ JICC เพื่อเป็นศูนย์กลางการสื่อสารที่ถูกต้องโดยจะแถลงข่าวเป็นทางการทุกวันเวลา 10:00 น.ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าพร้อมกันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ชี้แจงให้เห็นความแตกต่างระหว่างวิกฤตน้ำท่วมปี2554กับปี2569บอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันมาจากสภาพอากาศและปริมาณฝนตกสะสมไม่ได้เกิดจากมวลน้ำเหนือที่หลากลงมาอีกทั้ง4เขื่อนหลักยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 7,200 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่ปี2554เรามีพายุเข้าประเทศไทยมากถึง5ลูกด้วยกันครับ
1: และเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนรัฐบาลจึงได้กำหนดให้วันนี้และวันพรุ่งนี้ก็คือ28และ29กันยายนเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งเรื่องของการเดินทางรวมถึงเรื่องของการติดต่อนัดหมายศาลต่างๆเนี่ยนะคะก็จะได้ไม่ได้รับผลกระทบนะคะและที่สำคัญก็คือว่าให้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะ4พื้นที่เท่านั้นก็คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการค่ะนอกจากนี้ก็ยังขยายเวลาเปิดใช้บริการฟรีทางด่วน8สายรวมถึงมอเตอร์เวย์และดอนเมืองโทเวย์ด้วยค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมขยายมาตรการยกเว้นค่าผ่านทางเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยครอบคลุมทางด่วน8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตน์ทางพิเศษฉลองรัตน์ทางพิเศษบูรพาวิถีทางพิเศษอุดรรัตยาทางพิเศษสายบางนาอาจนรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาก็คือสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรวมถึงทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือว่ามอเตอร์เวย์หมายเลข6 M6 นะคะหมายเลข7และหมายเลข9และดอนเมืองโทเวค่ะเพราะว่าเส้นวิภาวดีรังสิตบางจุดน้ำยังท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะบริเวณหน้าสโมสรตำรวจและหน้าสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะคะก็เลยไม่เก็บค่าผ่านทางพิเศษจนถึงเวลา 24:00 น.หรือว่าเที่ยงคืนของวันที่29กันยายนนี้ค่ะเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนอกจากนี้รัฐบาลยังประกาศให้วันนี้28กันยายนและวันพรุ่งนี้29กันยายนเฉพาะในพื้นที่4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแต่ว่าหน่วยงานภาครัฐยังคงเปิดให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับหน่วยงานที่มีภารกิจเร่งด่วนหรือว่ามีนัดหมายบริการประชาชนไว้ล่วงหน้าก็ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนในส่วนของรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินและภาคเอกชนให้พิจารณาการหยุดงานตามดุลยพินิจและความจำเป็นส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประ

0: ามประกาศเปิดให้บริการทุกระบบตามปกติหากท่านได้รับ464466กรณีพิเศษให้บริการถึง29เก้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่เพจ Facebook ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศว่าคณะแพทย์เปิดให้บริการทางการแพทย์ตามปกติในทุกระดับในทุกหน่วยบริการทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการตามปกติเพื่อให้ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเข้ารับบริการได้อย่างต่อเนื่องส่วนผู้ป่วยที่ประสบปัญหาการเดินทางจนต้องเลื่อนนัดหมายสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลขที่ระบุในใบนัดหรือผ่านแอปพลิเคชันสิริราชคอนเน็กต์ในกรณีเลื่อนนัดคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการท่านสามารถโทรศัพท์ผ่านหมายเลข024199801212ย้ำอีกครั้งนะครับ024199801212เช่นเดียวกับประกาศของโรงพยาบาลราชวิถีแจ้งการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในสถานการณ์อุทกภัยโดยผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมยังคงเปิดให้บริการตามปกติหากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วยโดยเร็วที่สุดส่วนคลินิกพรีเมียมและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการก็เปิดให้บริการตามปกติสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับโทรศัพท์โรงพยาบาลราชวิถีโทรศัพท์นะครับ022062900ย้ำอีกครั้งนะครับ022062900ผู้ป่วยฉุกเฉินห้องฉุกเฉินชั้น1อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่เปิดให้บริการตามปกติในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตโทรศัพท์จำง่ายนะครับหมายเลขสายด่วน1669สามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันนะคะถนนสายหลักบางเส้นเนี่ยสามารถกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ว่าหลายเส้นก็ยังท่วมสูงอยู่นะคะส่วนพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่คุณผู้ชมสามารถเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ในเพจ Facebook NBT ภาษาอังกฤษขีด NBT ภาษาไทยนะคะรวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างจังหวัดด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น. ถึง 20

6:25 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครตอนนี้ปรากฏว่าถนนสายหลักเริ่มกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ในหลายเส้นทางนะคะส่วนระดับน้ำที่ขังในชุมชนคาดว่าต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 สัปดาห์ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครได้เดินหน้าเร่งระบายน้ำเต็มกำลังหากสถานการณ์ฝนเริ่มเบาก็มั่นใจว่าสถานการณ์จะทยอยดีขึ้นและเดินหน้าดูแลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อเนื่องนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพว่าขณะ

0: อันนี้ยังมีพื้นที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรุงเทพฝั่งตะวันออกซึ่งต้องอาศัยคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์เป็นเส้นทางหลักในการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรก็ตามระดับน้ำในคลองบางพื้นที่เริ่มทยอยลดลงสถานการณ์จึงมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับโดยกรุงเทพมหานครได้เดินเครื่องสูบน้ำเต็มกำลังพร้อมบริหารจัดการคลองสายหลักและคลองสายรองรวมถึงใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยต้องเร่งลดระดับคลองสายหลักก่อนเพื่อเปิดทางให้สามารถระบายน้ำจากพื้นที่ถนนและชุมชนลงสู่ระบบคลองได้มากขึ้นและขณะนี้คลองแสนแสบก็เริ่มมีระดับลดลงในบางพื้นที่นะคะอย่างเช่นที่บริเวณเพิ่มศิลป์ทำให้ถนนหลายช่วงกลับมาใช้งานได้แล้วค่ะสะท้อนว่าการระบายน้ำเริ่มเห็นผลในบางพื้นที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวด้วยนะคะว่าพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบก็ได้แก่แนวคลองแสนแสบตั้งแต่คลองตันผ่านเทพลีลาบางกะปิและคลองจันทร์รวมถึงพื้นที่ตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์เช่นลาดกระบังประเวศสวนหลวงหมู่บ้านนักกีฬาและคลองหัวหมากเนื่องจากระดับน้ำในคลองยังสูงทางกรุงเทพมหานครจึงเร่งบริหารจัดการระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อทยอยระบายออกจากพื้นที่ขณะที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตั้งแต่แยกคลองตันขึ้นไปตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการเร่งระบายน้ำอย่างต่อเนื่องส่วนถนนรามคำแหงยังมีน้ำท่วมขังและต้องติดตามระดับน้ำในคลองแสนแสบอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ฝั่งเหนือโดยใช้คลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองบางเขนและคลองบางซื่อช่วยรองรับและตัดน้ำจากพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะแนววิภาวดีรังสิตที่ยังมีบางช่วงได้รับผลกระทบพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะที่ปริมาณฝนมีแนวโน้มเบาบางลงและคาดว่าปริมาณฝนในวันนี้จะลดลงตามการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งจะส่งผลให้กรุงเทพมหานครสามารถเร่งระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มที่ระดับน้ำจะทยอยลดลง
1: ทางด้านนายชัชชาติศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าห่วงใยทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นคลองแสนแสบคลองปรีประชากรและก็คลองประเวศแต่ว่ายังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับโดยคาดว่าระดับที่ท่วมขังในชุมชนต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ในการระบายส่วนในถนนสายหลักคาดว่า 2-3 วันน่าจะระบายออกได้หมดส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนเคหะร่ม9เรื่องนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยอมรับว่าระดับน้ำท่วมสูงและก็หนักมากต้องมีการอพยพประชาชนที่ตกค้างในพื้นที่รวม 30,000 คนออกมาให้หมดโดยเตรียมพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังไว้รองรับแล้วครับ
2: สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือจะมีชุมชนที่น้ำเข้าไปท่วมโดยเฉพาะเขตภาคด้านตะวันออกนะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นชุมชนร่มเกล้าซึ่งเมื่อวานเนี่ยท่วมหนักมากก็มีประชาชนอยู่ประมาณ 30,000 คนแล้วก็หลายคนเนี่ยก็ต้องการอพยพออกคิดว่าตอนนี้เมื่อคืนเรามีตั้งศูนย์อพยพที่โรงเรียนในชุมชนแต่ว่าไม่สะดวกละเพราะว่าคนมาเป็นพันคนเลยก็ตอนนี้ก็ย้ายไปที่มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังแทนแล้วบอกว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราคือเรื่องดูแลคนที่ยังติดค้างอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่นะซึ่งเราคิดว่าตอนนี้ต้องมีผู้อพยพอย่างน้อยเนี่ยก็ได้ 20,000 คนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่างๆก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนำคนออกอันดับสำคัญต้นคือผู้ป่วยติดเตียงซึ่งตอนนี้เราก็มีการนำออกมาแล้วก็ 40-50 คนน่ะแต่ก็ยังมีค้างอยู่ในพื้นที่ซึ่งนี้ก็ต้องรีบดำเนินการนั่นสิ่งที่ขาดตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องพวกอาหารน้ำดื่มแล้วก็เรื่องการขนส่งซึ่งทางกระทรวงกลาโหมแล้วก็ทางปภได้สนับสนุนอย่างเมื่อคืนที่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาลงไปเองเลยที่ลาดกระบังนะแล้วก็ได้ให้รถ GMC มาเพราะว่าน้ำในชุมชนลาดกระบังเนี่ยค่อนข้างลึกเมตร50ถึงอกเลยอ่ะก็ต้องเอารถ GMC เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะขอรถขนส่งขอสมกเพื่อนำคนจากปากซอยไปที่ตะกุนหาลาดกระบังต่อ
1: ส่วนในพื้นที่เขตหลัก4ชุมชนที่อยู่ริมคลองเปรมประชากรได้รับผลกระทบ39ชุมชน1017ครอบครัวประชาชนกว่า 69,000 คน โดยสำนักงานเขตหลัก4ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบอุทกภัยจำนวน3แห่งคือโรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไว้สาลีอนุสรณ์โดยศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนบางเขนมีผู้ประสบภัยพักอาศัยจำนวน170คนหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบและหากต้องการความช่วยเหลือท่านสามารถประสานสายด่วน1555ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: ค่ะอย่างที่รายงานไปนะคะว่าแนวคลองแสนแสบเนี่ยเป็นจุดที่น่าเป็นห่วงนะคะ
1: ใช่ครับ
0: โซนบางกะปินี่ก็ท่วมสูงก็เลยต้องมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงเขตบางกะปิวิทยาลัยศิลปะหัตถกรรมกรุงเทพมหานครก็มีการสั่งการจัดตั้งครัวสนามรถผลิตน้ำดื่มสะอาดเพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมทั้งมีการผนึกกำลังปอพอเร่งเดินหน้าตามแผนฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวแห่งนี้ประสบปัญหาขาดแคลนเสบียงอาหารและน้ำดื่มค่ะจึงได้เร่งประสานนำรถครัวสนามที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมเข้ามาติดตั้งเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกสะอาดถูกหลักอนามัยแจกจ่ายให้แก่ประชาชนอย่างครบถ้วนพร้อมทั้งจัดส่งข้าวสารน้ำดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยด่วนนะคะเนื่องจากว่าศูนย์แห่งนี้เนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางประกอบอาหารและกระจายเสบียงไปยังชุมชนโดยรอบและยังได้นำรถผลิตน้ำดื่มเข้ามาประจำการสนับสนุนทุกวันเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำดื่มสะอาดของผู้ประสบภัยที่มีแนวโน้มเดินทางเข้ามาพักพิงเพิ่มจำนวนมากขึ้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแผนการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังจากที่ระดับน้ำลดลงว่าได้มีการประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั้งในด้านเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นและเงินชดเชยค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายโดยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เข้ามาบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในการยื่นเรื่องขอรับความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบพร้อมเน้นย้ำให้ลดทอนขั้นตอนด้านเอกสารและความซับซ้อนของกระบวนการให้สะดวกรวดเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระให้แก่ประชาชนที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและความสูญเสียจากเขตอุทกภัยอยู่แล้วนะคะตอนนี้ก็สั่งหน่วยงานให้มีการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆนะคะลดขั้นตอนพวกนี้ไปเลย
1: อย่างที่นายกรัฐมนตรีบอกไปนะครับว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานต้องทำงานอย่างไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพื้นที่แบ่งอะไรก็ตามแต่ต้องเป็นเอกภาพเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาปกติสุขมากที่สุดและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำภารกิจของตัวเองไปทำในสิ่งที่ประชาชนจะได้ช่วยเหลือนะฮะมากที่สุดอย่างกองทัพเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยก็ได้ลงพื้นที่เขตลาดกระบังครับไปติดตามภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยทางกองทัพได้สนับสนุนเรือท้องแบนรับส่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามเส้นทางต่างๆในพื้นที่ครับพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะฮะท่านเดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนักงานสนับสนุนโดยบัญชาการฐานพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเรือท้องแบนติดตั้งเครื่องสูบน้ำสนับสนุนการรับส่งประชาชนตามเส้นทางถนนเคหะร่มเกล้าซอยร่มเกล้า24ช่วงสะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นถึงโรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางและบรรเทาความเดือดร้อนที่สะพานข้ามคลอง2ต้นนุ่นซอยร่มเกล้า24เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พร้อมรับทราบข้อมูลการดำเนินงานและความต้องการในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับภารกิจและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะการเดินทางในเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังทั้งนี้หน่วยบัญชาการฐานพัฒนายังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดนะครับ ร้อมกับเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือในพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องและการประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อให้การดำเนินงานครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วในการความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องร่วมกันพร้อมกันนี้ให้กำลังพลในสังกัดหน่วยทหารพัฒนาได้สับเปลี่ยนกำลังพลทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ตอนนี้หลายพื้นที่น้ำเริ่มลดลงแล้วนะคะแฟนข่าวเช้า NBT ของเราก็แจ้งเข้ามาทางเพจ Facebook NBT ภาษาอังกฤษขีด NBT ภาษาไทยนะคะอย่างคุณอามอมรเทพแพ่งสภาแจ้งว่าแจ้งวัฒนะเมื่อวานเนี่ยท่วมสูงอยู่นะเช้านี้น้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแล้วก็คุณวรสมนทิพยรัตน์กุลบอกว่ารามอินทราเขตบางเขนน้ำก็เริ่มที่จะลดลงแล้วก็หวังว่าฝนจะไม่ตกลงมาอีกนะคะพื้นที่ไหนที่น้ำยังท่วมสูงอยู่หรือว่าน้ำเริ่มที่จะลดลงแล้วแจ้งเข้ามากันหน่อยนะคะ
1: แต่ว่าเน้นย้ำหน่อยนะฮะให้ติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน้าจอ MBT ตัว HD เราก็เป็นหนึ่งใน JIC ที่จะรายงานสถานการณ์ถ่ายทอดสดเวลา 10:00 นเพื่อรับทราบภาพรวมทั้งหมดและการให้ความช่วยเหลือให้พี่น้องประชาชนสบายใจและอย่างที่เน้นย้ำไปจากนายกรัฐมนตรีให้กลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุดครับ
0: ค่ะพื้นที่ในพื้นที่ต่างจังหวัดก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเช่นเดียวกันนะคะไปที่ปราจีนบุรีกันก่อนนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดหลังจากที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนสถานการณ์ในระดับสูงสุดและระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีบอกว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะจึงได้มีการกำชับให้ทุกภาคส่วนเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในจุดเสี่ยงสำคัญได้แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรวัดแสงสว่างอำเภอศรีมโหสถและบริเวณแยกไฟแดงถนนราษฎรดำริเทศบาลเมืองปราจีนบุรีเพื่อตรวจสอบระดับน้ำสภาพพื้นที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงโดยในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประเมินระดับน้ำและดำเนินมาตรการป้องกันโรงพยาบาลโดยทันทีทั้งการเสริมแนวป้องกันน้ำการเตรียมเครื่องสูบน้ำการรักษาเส้นทางเข้าออกโรงพยาบาลรวมถึงการเตรียมแผนรองรับกรณีจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายหรือส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้ระบบการรักษาพยาบาลสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขได้ประเมินให้จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจากน้ำท่วมฉับพลันและดินสไลด์พร้อมกำชับโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าน้ำสะอาดออกซิเจนยาเวชภัณฑ์ระบบสื่อสารและระบบส่งต่อผู้ป่วยให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างน้อย72ชั่วโมงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้กำชับให้พื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งแจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถและทรัพย์สินไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและเตรียมพร้อมอพยพทันทีหากได้รับการแจ้งเตือนจากทางราชการนะคะถ้าหากว่าได้รับการแจ้งเตือนต้องรีบขนของขึ้นที่สูงเพราะว่าหลายพื้นที่น้ำมาเร็วนะคะหลายบ้านหลายหมู่บ้านบอกว่าน้ำมันมาเร็วมันเก็บไม่ทันสำหรับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะขณะนี้ก็มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ 4,100 หลังคาเรือนระดับน้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องคาดว่าอาจเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรโดยพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่เขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์อำเภอนาดีอำเภอกบินบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งมีความเสี่ยงจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้น
1: สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนนทบุรีล่าสุดพื้นที่ของเมืองนนทบุรีและก็อำเภอปากเกร็ดถูกประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับโดยเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปติดตามการระบายน้ำแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบครับ นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยตรวจการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบการระบายน้ำบริเวณคลองประชาขออภัยครับบริเวณคลองประปาและคลองส่วนเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสากลการบินไทยและตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมอบสิ่งของช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ประสบภัยรวมถึงนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งมีโรคประจำตัวโดยมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนครับ
3: ประตูระบายน้ำก็ทำงานเต็มที่เครื่องสูบน้ำทำงานเต็มที่แล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะท่านก็ได้ฝากข้อห่วงใยมายังทุกๆจังหวัดที่ประสบทุกภัยน้ำท่วมให้รัฐมนตรีทุกคนที่กำกับดูแลนะคะได้ลงมาเพื่อที่จะเห็นเองกับตารับฟังปัญหาของน้องประชาชนนะคะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมันยังมีอยู่ไหมเกิดจากอะไรแล้วก็ทำงานร่วมกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานร่วมกับทางท้องถิ่นนะคะเพื่อที่จะทำให้มีการระบายน้ำเร็วที่สุดนะคะรวมทั้งทุกกระทรวงทบวงกรมนะคะก็ได้ลงมาช่วยกันทางส่วนกลางเองเราก็มีโรงทั้งโรงครัวพระราชทานนะคะมีทั้งโรงครัวจากหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงทรัพย์ก็ดีโรงครัวของทหารของตำรวจนะคะอย่างที่เราเห็นมีความช่วยเหลือจากทหารจากตำรวจรัฐมนตรีกลาโหมก็สั่งการให้รถทหารเนี่ยออกตั้งแต่วันศุกร์แล้วทั้งเราก็ได้เห็นมีทหารมีตำรวจมากมายนะคะทางกระทรวงคมนาคมเองเนี่ยก็ลงมาดูแลในเรื่องของเราจะเห็นว่าถนนหนทางเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยอยู่ประจำตลอดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกแล้วก็รอฟื้นฟูหลังน้ำลดนะคะ
1: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีแล้วก็อำเภอปากเกร็ดมีชุมชนได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนโดยบางจุดมีน้ำท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตรส่งผลให้รถเล็กไม่สามารถสัญจรเข้าออกได้ขณะที่จังหวัดนนทบุรีเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็ระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรีมีการออกประกาศเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรืออุทกภัย2ฉบับโดยระบุว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่25กันยายนสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตประสบสาธารณภัยประกอบไปด้วยพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีได้แก่เขตเทศบาลนครนนทบุรีครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนใหญ่ตำบลบางเขนตำบลบางกระสอตำบลตลาดขวัญและตำบลท่าทรายขณะที่อีกหนึ่งฉบับเป็นการประกาศในพื้นที่อำเภอปากเกร็ดได้แก่เขตเทศบาลนครปากเกร็ดครอบคลุมพื้นที่ตำบลปากเกร็ดตำบลบางพูดตำบลบางตลาดตำบลคลองเกลือและตำบลบ้านใหม่การออกประกาศทั้ง2ฉบับมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมทั้งเปิดทางให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถเข้ามาดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ในเขตพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับ
0: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดสุพรรณบุรีเน้นย้ำเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะพร้อมสั่งการอุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้เฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมด้วยขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะไปติดตามสถานการณ์น้ำเจ้าพระยานายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์น้ำและป้องกันผลกระทบจากระดับน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในจังหวัดสิงห์บุรีหลังมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยได้ตรวจบริเวณจุดเสี่ยงใต้สะพานบางระจันซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานของกรมทางหลวงซึ่งทางเทศบาลเมืองสิงห์บุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราวเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าพื้นที่เขตเศรษฐกิจสำคัญโดยขณะนี้แนวกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็สามารถรองรับสถานการณ์ได้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวด้วยว่าจะมีการผลักดันโครงการคลองระบายน้ำขนาดใหญ่ชัยนาทป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบจากอุทกภัยโดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการและใช้งบประมาณได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2570ทางด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย

0: ในพื้นที่เทศบาลตำบลโคกครามอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งที่ผ่านมาเป็นพื้นที่รับน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครแต่ว่าปีนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นค่ะนอกจากระดับน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วยังมีฝนตกในปริมาณมากอีกด้วยซึ่งอันดับแรกก็ต้องเร่งเยียวยาความเดือดร้อนให้กับประชาชนพร้อมเตรียมรับมือกับน้ำเหนือที่กำลังจะลงมาสมทบด้วยนายวราวุฒิยอมรับว่าปีนี้คงต้องขอความช่วยเหลือจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเรื่องของทุ่งรับน้ำแม้ว่าเก็บเกี่ยวไปแล้วแต่ว่ายังไม่ 100% จึงจะหารือถึงแนวทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรขณะเดียวกันได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดประสานผู้ประกอบการให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งให้สำรวจกลุ่มเปราะบางเพื่อสามารถอพยพได้ทันทีจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ประสบภัยในตำบลต่างๆของอำเภอบางปลาม้าด้วยค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและก็ศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปลีใหญ่นะครับพร้อมกับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่บ้านชวนชื่นบางนาหลังจากที่กำแพงกั้นน้ำพังลงครับทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านครับนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการตรวจเยี่ยมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อหาแนวทางในการระบายน้ำออกจากหมู่บ้านรวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่ได้รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้โดยพบว่าสาเหตุเกิดจากกำแพงกั้นน้ำด้านหลังหมู่บ้านพังลงทำให้น้ำจากคลองช่วยพร้าวซึ่งเป็นคลองสาขาของคลองพระองค์เจ้าชัยยานุชิตไหลเข้ามาท่วมบริเวณหมู่บ้านส่งผลให้มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนประมาณ700หลังคาเรือนด้วยระดับน้ำบางจุดในหมู่บ้านสูงกว่า 1.5 เมตรครับรถยนต์ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางรวมถึงจัดส่งอาหารให้กับผู้ที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเบื้องต้นจะมีการใช้บิ๊กแบ็กทำเป็นแนวคันกั้นน้ำบริเวณกำแพงด้านหลังหมู่บ้านที่พังลงมาซึ่งคาดการว่าจะต้องใช้บิ๊กแบ็กประมาณ200ถึง300ถุงจากนั้นจะเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านเพื่อให้น้ำเนี่ยลดลงถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มก็จะสามารถลดระดับน้ำลงได้นอกจากนี้ยังได้เตรียมจัดตั้งโรงครัวบริเวณฝั่งตรงข้ามของหมู่บ้านเพื่อเป็นจุดประกอบอาหารสำหรับจัดส่งให้กับประชาชนในหมู่บ้านชวนชื่นบางนาและหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงที่มีน้ำท่วมเช่นเดียวกันท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่เข้าพักในศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและศูนย์รองรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลีใหญ่ซึ่งมีประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้รวมถึงผู้ป่วยติดเตียงประมาณ300คนโดยส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านชนละเทพและหมู่บ้านบางปลีนครซึ่งทั้ง2แห่งนี้มีน้ำท่วมขังสูงบางจุดเนี่ยสูงกว่า1เมตรโดยทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการได้จัดบุคลากรทางการแพทย์มาคอยดูแลสุขภาพของผู้ประสบภัยจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการก็ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณแยกสีเทพาซึ่งปริมาณน้ำท่วมขังจุดนี้เริ่มลดลงแล้วหากน้ำลดสู่ภาวะปกติก็จะเร่งดำเนินการซ่อมแซมถนนและยังได้เดินทางติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลตำบลบางเมืองแล้วก็เทศบาลตำบลพระแรกสาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับ
0: ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครสวรรค์ฝั่งตะวันตกของไทยรวมถึงอีสานด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ

ันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น

0: 6:52 นกลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่รวมทั้งการรับมือกับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มกันที่นครสวรรค์กันก่อนนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ไปตรวจประตูระบายน้ำวังสวัสดีเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องและเฝ้าระวังปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดนายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยนายเอกชาติเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์พันเอกสมจิตเทียมจัญญารองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครสวรรค์ฝ่ายทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่ประตูน้ำวังสวัสดีเพื่อประเมินปริมาณน้ำที่ประตูน้ำวังสวัสดีและติดตามน้ำที่ไหลเข้าสู่ประตูวังสวัสดีอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบปริมาณน้ำประเมินแนวโน้มสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสภาพฝนและปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นรวมถึงเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นด้วยจากนั้นลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้จัดศูนย์พักพิงรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหมู่บ้านดอนปอหมู่ที่4-7และหมู่ที่11-14ซึ่งบ้านบางหลังค่ะคุณผู้ชมบางหลังเนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้เนื่องจากว่าปริมาณน้ำท่วมสูงปัจจุบันมีผู้ประสบภัยมาพักอาศัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงแห่งนี้ทั้งหมด15คนค่ะ
1: ไปที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับผนึกกำลังหลายภาคส่วนระดมเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือแล้วก็เครื่องสูบน้ำโดยเร่งระบายน้ำท่วมนาข้าวกว่า 3,000 ไร่พร้อมกับเปิดพื้นที่วัดให้ประชาชนฝากรถเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ครับนายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยนางทิวันรัตน์อังกินันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีเขต1ในฐานะประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนายชยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีนายสรันเกตทองนายอำเภอเมืองเพชรบุรีและผู้นำชุมชนลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการเร่งระบายน้ำบริเวณหมู่ที่12ตำบลบ้านกลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีโดยได้ระดมเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องสูบน้ำรวมถึงรถขุดเข้าไปขุดร่องน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เกษตรกรรมลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีโดยนอกจากพื้นที่หมู่ที่12แล้วยังได้ดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ทำนาพื้นที่ตำบลโพไร่หวานตำบลบ้านหม้อตำบลธงชัยและตำบลบางครกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่รับน้ำที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและมีพื้นที่นารวมกว่า 3,000 ไร่โดยประเมินว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์ก็จะคลี่คลายและดีขึ้นภายใน 1-2 วันนี้ครับนอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนนางทิวันรัตน์ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ไปยังเจ้าอาวาสวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงเพื่อเปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนนำรถยนต์รถจักรยานยนต์และสิ่งของไปฝากจอดเอาไว้ชั่วคราวซึ่งขณะนี้มีประชาชนเริ่มนำยานพาหนะไปจอดดูแลรักษาไว้แล้วเช่นที่วัดเขาบันไดอิฐทั้งนี้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ทั้งระดับจังหวัดอบจ.เทศบาลอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการประสานงานและประชุมหารือกันอย่าง

0: ใกล้ชิดเป็นประจำทุกวันเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันอบจ.เพชรบุรีได้เตรียมสำรองเครื่องสูบน้ำไว้อีกประมาณ 5-6 เครื่องเพื่อพร้อมสนับสนุนและเข้าช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยทันทีครับ
1: ไปดูโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องค่ะไปตรวจติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในตอนนี้นะคะที่โคราชเนี่ยฝนก็ตกต่อเนื่องขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เปิดโรงครัวพม.เพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าผม.ได้ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ลงมือทอดไข่เจียวประกอบเลี้ยงอาหารจากครัวผม.แจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่เทศบาลเมืองปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยโรงครัวผม.ได้จัดทำโรงทานประกอบอาหารและแจกจ่ายข้าวกล่องให้ประชาชนชาวปากช่องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยบริเวณหน้าโรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยาเพื่อร่วมส่งต่อกำลังใจและความห่วงใยในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทางด้านนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักพิงวัดท่ามะนาวอำเภอปากช่องค่ะก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่อพยพเข้าไปพักอาศัยชั่วคราวโดยศูนย์พักพิงแห่งนี้มีผู้อพยพรวม52คนทั้งนี้อำเภอปากช่องมีศูนย์พักพิงสำหรับรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้รวม8จุดด้วยกันนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสี่แยกหนองสาหร่ายและบริเวณสะพานขาวเพื่อติดตามสถานการณ์และก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอปากช่องเกิดจากฝนตกหนักสะสมบนเขาใหญ่แล้วก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงสู่พื้นที่ด้านล่างค่ะขณะที่คลองระบายน้ำไม่สามารถระบายน้ำได้ทันก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนมิตรภาพสายเก่าโดยมีระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตรนะคะส่งผลให้รถยนต์ขนาดเล็กผ่านได้แต่ว่าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการสัญจรส่วนการช่วยเหลือประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายทางกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปค่ะส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกพื้นที่เลยนะคะ
0: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการน้ำกันบ้างนะครับที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำร่วมประเมินแผนปรับการระบายน้ำเขื่อนหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำมีการคาดการณ์แนวฝนที่จะเริ่มเคลื่อนขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นพร้อมกับติดตามพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมน้ำหลากน้ำล้นตลิ่งและเร่งการระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบของพี่น้องประชาชนครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่17/2569ร่วมกับนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนคาดการว่ากลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงตามลำดับโดยในช่วงวันนี้และวันพรุ่งนี้คือวันที่28-29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้นและมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้ได้มีการพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยเขื่อนวชิรราลงกรณ์ยังมีช่องว่างรองรับน้ำได้อีกกว่า500-700ล้านลูกบาศก์เมตรมีแผนงดการระบายน้ำเป็นเวลา2วันเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่ศรีนครินทร์ได้ปรับแผนการบริหารจัดการน้ำร่วมกับเขื่อนท่าทุ่งนาเพื่อป้องกันไม่น้ำหลากล้นทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ด้านเขื่อนขุนด่านประการชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุเก็บกักจึงต้องเป็นการระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-5